0: คือโลกกระแสหลักนะแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าลดตัวไปคบกับพม่าแล้วหรือแล้วข่าวไปมากกว่านั้นเดี๋ยวมีออนไลน์ก็จะมาเมืองไทยเดือนสิงหานี้แต่เป็นโลกที่ไม่วุ่นวายนะประเทศไทยก็จะตกเป็นเป้าให้ถูกกระทำย่ำยีตลอดเวลานี่แหละครับคือเกมการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือถ้าใครพังใครพลาดนะฮะก็จะตกเป็นเป้าถูกกระทำพอตกเป็นเป้าแล้วนะครับการที่จะทำให้ตัวเองไม่ตกเป็นเป้าก็จะต้องเอออหอบกตามกระแสหลักนั้นการเอออหอบกตามกระแสหลักก็คืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณก็ต้องยอมฉันฉันก็จะมีอินวอยซ์มาเรียกเก็บนะครับว่าฉันอยากได้ตรงนั้น
1: เหมือนถูกดิกเทตไกลๆเลยนะอาจารย์เนาะถูกไหม
0: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
1: อย่างนั้น
0: นี่แหละที่ขัด
1: ไปแย่งเขาหรือไปขัดเขาก็แหมมันก็ไม่ได้เนาะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสังเกตไม่ได้ว่าทำไมอเมริกาเงียบจัง
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย์
0: เขามาดมมาตุ้มอยู่กับโดนัลด์ทรัมป์นะมาดมมาตุ้มอยู่ที่อิหร่าน
1: อิหร่านตอนนี้ใช่ค่ะผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอาจารย์สหรัฐ
0: ก็พอมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับกำลังจะบอกว่าการเมืองระหว่างประเทศมันไม่ใช่งานบุญประเภทนี้อะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าเรามีเพื่อนหรือไ
1: ม
0: ่เรามีเพื่อนที่ใครจะไม่จะทำย่ำยีผู้ยืดผู้ยำกับเรา
1: ค่ะมีความจริงใจด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: นี่แหละคือกลุ่มประเทศผมเห็นวิถีมันเกิดขึ้นในเวทีที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาที่กรุงเทพด้วยคือมันมาถึงจุดหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มมองเห็นว่าการที่จะยังคงยืนกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วการที่จะไปตั้งมาก็เลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันจะต้องให้ใครเป็นคนตัดสินว่าเลือกตั้งอันไหนมันที่ 100%ถ้าจะบอกว่าในอาเซียนนี้มีประเทศไหนที่สมอ้างตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยไม่มี
1: ไม่มีไหมนะค่ะ
0: ไม่มีครับแต่ก็จะมีมหาอำนาจเป็นผู้ตัดสินให
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มหาอำนาจมันอ่อนปวกเปียกอยู่ก็เลยไอ้ฉันไม่มีเวลาตัดสินนะไปคุยกันเองเนี่ยเพราะว่าฉันกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอยู่ครับเมื่อวานก็ประชุมอะไรนะที่เซี่ยงไฮ้
1: ใช่ค่ะประชุมเรื่องของ intelligence artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์แล้วไปนู่นแล้วปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสนึงเป็นไปครับ
1: ค่ะ
0: เรื่อง AI มันต้องเป็นเรื่องของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ใครผูกขาด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมันก็จะเห็นกระแสจริงๆถ้าให้แปลแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าสีจิ้นผิงกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำมาโดยตลอดนั้นมันผิดนะครับมันทำให้เกิดมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยแล้วก็เลือกปฏิบัติได้ใช้เป็นบิ๊กกับฉันก็เอาไปเลยใช้จ่ายในราคาบิ๊กภาพนะครับใครที่ไม่ยอมฉันเนี่ยนอกจากฉันจะให้ใช้ในราคาแพงแล้วเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเสริมเข้ามา

0: ถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาเอานะตรงแรกอันนี้มาแลกฉันตัวนี้นี่แหละครับโลกที่เป็นจริง เห็นการพูดเวลาเขายืนถ่ายรูปเมื่อวานไหม
1: เห็นค่ะ
0: เห็นอันนี้คือเจตนาที่จะสื่อสารด้วยนะ
1: นั่นสิคะดิฉันก็เห็นท่านนายกของเราเนี่ยนะอยู่เคียงข้างท่านสีจิ้งผิงนะยืนติดกันเลยค่ะ
0: นั่นแหละแต่ทีนี้บางคนก็มองว่ามันบังเอิญไหมไม่นะนี่แหละคือการทูต
1: การคือจีนเขาจัดอะไรดีมันเป็นการทูตหมดแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเนี่ยเขาจะวาง position นะตามตำแหน่งเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่เนื้อหาสาระออกมาดีนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะดีมากแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็คือชัดเจนเลยนะว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนมหาอำนาจอื่นๆถึงทุกคนจะมองว่าฉันเป็นมหาอำนาจอะไรประมาณนั้น
1: แล้วเขายังบอกว่าให้ตั้งโครงการ 5,000 โครงการนะแก่กลุ่มต่างๆทั้งอาเซียนสันนิบาตอาหรับแอฟริกาด้วยแล้วก็ยังกลุ่มความร่วมมือเสี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้เนาะค่ะสหรัฐเห็นทำแบบนี้นี่เนาะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับคือวิธีคิดที่เขาเรียกว่าเซาเซา
1: เซาเซาคอร์ปอเรชั่นค่ะ
0: ก็คือประเทศที่ได้โอกาสทั้งหลายและเคยเสียเปรียบมาแล้วจะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมาแล้วนะครับพอไอ้ประเทศล่าอาณานิคมห้ามหันกันมันก็ภาพลักษณ์ทุกสิ่งที่อย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอเขารวมกลุ่มกันได้ฉันมีโน้ตฮาวฉันมีเทคโนโลยีฉันมีทรัพย์สินทางปัญญามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยกติกาฉันก็ต้องเป็นคนบาทอยู่เช่นเดิมนะฮะแม้แต่ที่มีกลุ่ม G7
1: ใช่ค่ะกลุ่ม20ด้วย
0: กลุ่ม G7 ถ้าเป็น G7 ก็เอาไปเสริมให้ตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็อีกเท่าๆก็จะมี G77
1: เนี่ย
0: ก็คือท่านก็บอก G7 คือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องที่สุดในโลกด้วยนะครับไม่ใช่ร่ำรวยเฉยๆ G77 ก็คือประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
1: ค่ะเขาไม่ใช่นะอาจารย์นั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะ under develop นะเขาไม่เอาแล้วไม่เอา under develop เป็นคำไม่ดีเลยให้เปลี่ยนเป็น developing country
0: ก็มี list develop อีกนะ
1: ค่ะมี list develop the whole
0: แล้วอยากเป็นอะไรระหว่าง list กับ developing นะฮะก็นั่นแหละครับโลกเนี่ยทั้งหลายก็คือแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีกติกาอันนี้น่ากลัวเมื่อโลกไม่มีกติกาแล้วเราอยู่ในยุคนี้ก็คือว่ามีกติกาไหมมีจะเป็นกติกาตามใจฉัน
2: คร
0: ับ กติกาตามใจฉันคืออะไรก็เนี่ยอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือพยายามจะสร้างกติกาที่ดึงคนมาร่วมแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะนั้นกระแสโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันกำลังอยู่ในห่วงเวลาหัวเดียวหัวต่ออย่างยิ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะเป็นหัวเดียวหัวต่อแต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาจะไม่เดินชนกันโดยจบแต่จะใช้วิธีสร้างเงื่อนไขสร้างผลกระทบดึงกลุ่มคนนั้นดึงคนนี้มา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแกะดำเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะฮะอย่างกรณีสเปนใช่ไหมสเปนโดนทำเล่นงานอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้มันเป็นโลกในยุคที่ว่าฉันกติกาเดิมฉันไม่เอาละเพราะว่าฉันกำลังจะเสียผลประโยชน์นะครับแล้วกติกาเดิมที่มันหมดอายุแล้วฉันก็อยากจะต่อมันนะครับแต่ถ้าจะบอกไปบังคับให้เขาเดินต่อเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเป็นผู้หลายแต่ยังไงฉันก็ต้องเป็นพระเอกต่อไปอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือกระแส

0: ที่เป็นอยู่กลับมาที่บ้านเราเรื่องพม่าพม่าเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับอยู่หลายประการที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทครั้งแรกของอาเซียนที่ใช้คำว่าเกือบจะเป็นเอกภาพนะฮะแล้วทำไมถึงว่าเยี่ยงนั้นนะไปเด็กสักครู่ครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์วีระวันและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับต้นถือว่าเป็นก้าวย่างของประเทศไทยในทางการทูตนะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์จริงๆ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในยุคที่การเมืองนำการทูตการเมืองนำการทหารเนี่ยยากมากที่เราจะเห็นสภาวะแบบนี้นะฮะสาเหตุจำได้ไหมว่าในวันที่มินอองไลยึดอำนาจตอนนั้นบูไนเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วถือว่าใช้วิธีทางการทูตเนี่ยออกมาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าองค์สุลต่านโบเกียนัสนันโบเกียเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนได้เรียกประชุมด่วนนะฮะในวาระพิเศษของผู้นำแต่การเรียกประชุมนั้นไม่ได้ประชุมที่บูไน
2: ครับ
3: นะแต่ไปประชุมที่จาการ์ตา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ทำไงล่ะเพราะว่าเนื้อหาใจความก็คือว่าการเรียกประชุมครั้งนั้นก็คือไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังอำนาจทางทหารในการยึดอำนาจนะครับในคนในประมาณแล้วก็เนื้อหาสำคัญก็คือว่าถ้าอาเซียนจัดประชุมคุยด้วยดึงมาจำได้ไหมมีหลายเข้าไปนั่งร่วมประชุมด้วย
4: ค่ะ
3: นะฮะแล้วถ้าท่านสุนทรโบเกียบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งเถิดใครจะฟังท่านไหมเพราะประเทศของท่านเองก็ไม่มีเลือกตั้งเห็นไหมฮะก็เลยต้องโยนไปให้โยโกวิโดโด
4: ตอนนั้นที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ค่ะ
2: ประธานาธิบดีที่เลือกตั้ง
3: เลือกตั้งโดยตรง
2: เล
3: ยนะไม่ใช่เลือกตั้งธรรมดานะก็คือมีสองประเทศนะครับที่เลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิป

0: ก็สามารถพูดได้ว่าประชาชนเป็นคนเลือกเองตรงโดยไม่ต้องมาเลือกในสภาครั้งที่สองใครชนะเลือกตั้งก็เป็นประธานาธิบดีได้เลยอะไรก็มีอะไรแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยไปจัดที่จัดสภามันก็เลยมีฉันทามติ5ข้อมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหยุดความรุนแรงหยุดยิงกันนะฮะแล้วก็กลับคืนสู่เวทีเจรจาแล้วก็ให้การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับคืนสู่ระบอบธรรมเนียมทางการเมืองปกติซะอะไรประมาณนั้นไอ้ที่5ข้อเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วจริงไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังยิงกันอยู
1: ่ก็ใช่เขาบอกยุติการแต่จะทำที่รุนแรงก็ยังรุนแรงอยู่ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรียงลำดับตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือมันคงไม่เกิดอันใดเลยนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าข้อแรกคุณก็แหกกันแล้ว
1: แหกกฎไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อแหกกันแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่มีข้อต่อมาที่มันจะปฏิบัติได้จริงไหมฮะเจรจาโดยสันติมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามใจที่ยังจริงกันแต่จำได้ไหมว่าประเทศไทยเราเคยกระโดดไปใช้ข้อ3ที่เราเอาเสบียงอาหารเอายารักษาโรคเป็นใจสีเนี่ยไปส่งมอบให้
1: ในด้านมนุษยธรรม
0: แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในบ้านเราเองได้ทันอยู่แหละแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่กองทัพเอาไปกินคนเดียวเลยอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องนั้นเสมอพอมันเป็นเรื่องนั้นเสมอเนี่ยมันก็เลยต้องหาวิธีไม่งั้นมันก็ต้องคิดอีกแบบนึงครับก็คือ1นะตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยพม่าก็ยังคงเป็นสมาชิกของอาเซียนอยู่นะจริงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครไล่พม่าออกเพียงแต่ว่าไม่มีใครเชิญผู้นำสูงสุดไปร่วมประชุมอาเซียนสมิตนะฮะมันก็คือการสู้นั่นแหละในขณะที่ปัญหามันก็ยังคงเป็นแบบเดิ
1: ม
0: แล้วมันก็เดินก้าวมาจนถึงจุดที่ว่าเอาก็บอกว่าฉันไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมอาจารย์ก็เลยจัดเลือกตั้งมีนางหลายก็จัดเลือกตั้งให้นะครับโลกตะวันตกก็ว่าละครกลายเป็นละครนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามองในแง่ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเลือกตั้งอย่างเสรีมันไม่เกิดสาเหตุที่มันเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแปลงร่างมาเป็นฝ่ายต่อต้านที่อยู่กับกองกำลังต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ม้วนกลับไปที่ข้อหนึ่งเช่นเดิมนะฮะแต่การประชุมครั้งล่าสุดที่เราจัดเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีขึ้นนะก้าวย่างที่ดีขึ้นก็คืออะไรก็คือว่ามันเริ่มมีเสียงที่อ่อนลงจากทางพม่าเพราะเราเรียกร้องว่าขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยไปเจอนางองซานซู
1: ค่ะ
0: พม่าก็มีกระแสเสียงนั้นออกมาแล้วผมเชื่อว่าเขายอมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คู่ขนานกันไปประชุมอยู่เมืองติดทะเลด้วยนะครับก็คือเอาตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมานั่งคุยด้วยแบบนอกรอบไม่เป็นทางการมันก็มีการขยับนะครับปกติเชิญแล้วจะไม่ค่อยมากันเพราะว่าถึงมาแล้วก็เสียเวลาบ้างอะไรสารพัดนะแต่ตอนนี้มานะฮะตอนนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะฮะการที่จะไปเคารพกฎเกณฑ์กติกาแบบตะวันตกหรือโลกมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจกำหนดเนี่ยมันได้ถูกทำลายไปอย่างระยะแล้ว
2: ครับ
0: ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอ้าอเมริกาทำอะไรอยู่แถวๆฮอร์มุสเดินไปทำพูดอย่างนี้ถ้าอิหร่านจะเก็บแค่ทางผ่านอาจารย์ก็จะเก็บทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้นอาจารย์ก็จะเก็บนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีกฎกติกาที่ได้มาตรฐานมาเอาตามใจฉันแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับทุกประ

0: ทศในโลกนี้ล้วนแล้วจะได้รับผลกระทบในด้านพลังงาน
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์นะครับน้ำมันไอ้เนี่ยมันของจริง
1: แพงขึ้นเยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: มีมอเตอร์ไซค์แต่ขี่ไม่ได้อะทำไงมันไม่มีจริงถึงน้ำมันมันแพงแต่สำคัญยิ่งกว่าน้ำมันแพงคือไม่มีน้ำมันนะฮะเขมรก็ยังมีเติมนะครับขนาดว่าเราไม่ส่งให้เขมรมีเติมเพราะอะไรครับมันก็ยังมีการลักลอบกันอยู่ที่ทะเลนะมันไม่มีอะไรหยุดหรอกครับในโลกของความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามาตรการที่ใช้มันบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลหรือไม่เนี่ยในโลกของความเป็นจริงเขาจะรู้กันเห็นไหมน้ำมันประเทศไทยก็หายไปตั้งหลายล้านลิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหายไปตรงไหนฮะไม่ต้องสรุปเลยฮะหายไปให้กัมพูชาเลยแหละ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนนะฮะเพราะมันได้ราคาที่ดีกว่าขายในบ้านตัวเองแล้วทีนี้ก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายผลประโยชน์อย่างยุติธรรมต่างหากเรามันมีความสำคัญกว่าสิ่งที่สมอ้างว่าอันไหนที่ประชาธิปไตย
1: จริงค่ะอาจารย์จะ
0: ต้องถามประเทศไทยด้วยนะว่าเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือยังประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะ
2: ครับ
0: ซึ่งมีแต่วันเลือกตั้งจริงไหม
2: มีอำนาจแค่วันเลือกตั้งวันเดียว
0: แล้วหวงแหนไหมเวลาไปเลือกตั้งให้ความสำคัญกับอำนาจสูงสุดที่ตัวเองมีหรือไม่ถ้าจะตอบว่าให้ความสำคัญสิครับถ้าให้ความสำคัญแล้วทำไมท่านเมืองไทยมันก็ยังย่ำอยู่รอยเดิมมันไม่เด่นสักทีจริงไหมฮะทุกวันนี้ข่าวออกมาก็ยังดัดแค่เหลือสากันอีกทุกวันพลาดไม่ได้นะครับก็คือท่านจะสั่งนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่นั่นแหละเอาแล้วขนาดเรื่องงบประมาณจะเอาไปทำอันนั้นเอาทำอันนี้ก็คือดัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ผมแปลกใจมากไอ้ข้าวแกง40 บาทเล่นกันมาลุมมาตุ้มเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาลุมมาตุ้มเลยนะฮะแม้กระทั่งคนที่บอกว่าโอ้ยฉันขายถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ติถ้าคนประกาศตัวว่าฉันถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วฉันทำได้เนี่ยผมจะให้ผู้คนคนนี้เป็นนายกเลยนะถ้าทำได้ทั้งประเทศจริงไหมฮะ
1: จริง
0: ค่ะก็คือแทนที่จะมามองว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นจริงได
1: ้
0: หาทางร่วมกันดีไหมมันถึงจะช่วยทำให้ปากท้องของประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะทำไม่ได้หรอกพอเขาทำไม่ได้ก็เห็นไหมมีแต่คำพูดอีกไปทางนั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีนักการเมืองอาชีพครับเรามีแต่คนเล่นการเมืองเหมือนกับเด็กเล่นไร้ขายขนมกันนะครับพอเขาไปชุมสภาก็อยากจะโชว์ว่าฉันพูดเก่งเพราะฉันภาษาเด็ดขาดเด็ดมากว่าดีเด็ดตรงนั้นตรงนี้พอพูดเสร็จไปเอามาดูเรตติ้งไล่เต็มเลยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดจะสัมผัสกับโลกที่เป็นจริงนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับไปสัมผัสชีวิตที่เป็นจริงมากขึ้นก็เพราะอะไรเพราะตลอดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเรื่องพม่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแล้วคุณจะยังคล่องอยู่ที่5 ข้อผมว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกหลายชาติมันก็ยังไม่มีอะไรดีนะเพราะว่าข้อแรกมันก็ไปไม่ได้แล้วจริงไหมพอมันมาคุยกันมันก็ต้องหาเงื่อนไขอย่างที่คิดเจกับใครจริงไห
1: ม
0: ก็คือว่าก็เอาซะว่าถ้ายังอยากจะยิงก็ยิงกันไปนะครับแต่ว่าคุยไปด้วยดีไหมหรือหามาตรการอื่นเข้ามาเสริมดีไหมอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะพอมันเปิดทางคุยแต่อันหนึ่งนะที่ผมเ

แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นที่รัฐยะ

0: ขาเป็นชาติพันธุ์ชาวพม่าที่เกิดอยู่ที่นั่นก็คือรัฐยะไข่แล้วก็เป็นพุทธด้วยนะฮะ
1: จะต้องมาตอบพรุ่งนี้แล้วครับอาจารย
0: ์โอเคครับ
1: ขอบคุณมาก
2: อาจารย์ให้ข้อมูลปูพื้นฐานไปก่อนแล้วเรามาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะและพิมพ์พิชชนิดนามเจริญนะคะวันนี้มีน้องใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในรายการ9ทันข่าวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ด้วย
0: ฝากตัวด้วยนะคะ
1: ค่ะก็จะได้เจอกันนะคะในรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราก็มาติดตามข่าวกันเช่นเคยหรือถ้าหากว่าอยากเห็นหน้านะคะเข้ามาดูกันได้ผ่านทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 เลยนะคะวันนี้ค่ะมีประเด็นใหญ่ที่เราต้องมาติดตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องของการสอบค่ะทุจริตสอบเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะโดยเรื่องของการสอบเมื่อวานนี้ค่ะในเรื่องของการประชุมนะคะก็มีการรายงานค่ะโดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการรายงานนะคะว่าจำนวนของผู้ที่พบคะแนนผิดปกติกลุ่มแรกค่ะ 3,621 คนซึ่งมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็เข้าสู่การประชุมจากข้อมูลคะแนนที่เห็นก็คือมี 279,000 กว่าคนจากผู้สมัครประมาณ 400,000 คนนะคะในจำนวนผู้เข้าสอบ 200,000 กว่าคนนี้ค่ะเห็นคะแนนผิดปกติก็คือ 5,924 คนมีการบรรจุไปแล้วซึ่งทางกสทค่ะก็ได้รับทราบข้อมูล

0: มูลแล้วก็เห็นชอบมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้บัญชีไปแล้วทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงยกเลิกการบรรจุในส่วนของ 5,924 คนซึ่งก็บรรจุไปแล้วโดยประธานกสทค่ะจะลงนามในประกาศบัญชีใหม่ภายหลังจากที่มีคณะมีการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วก็ลงนามขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะก็ในประกาศใหม่โดยที่จะไม่มีการสอบใหม่ค่ะในบัญชีทั้งหมดที่คนเข้าสอบลดทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็นำบัญชีใหม่ที่นับคะแนนใหม่แล้วมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดแต่ในจำนวนผู้ได้รับการบรรจุ 5,924 คนพบความผิดปกติในช่วงแรกๆเยอะมากแต่ก็ยังมีช่วงหลังๆที่มีความผิดปกติมากแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเมื่อถามว่าที่ประชุมหารือถึงอำนาจกสทในการเพิกถอนบรรจุเนื่องจากว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากสทไม่มีอำนาจซึ่งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีสทก็ชี้แจงนะคะว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นต้องเป็นคนแก้ค่ะถ้ามตินั้นเกิดจากกสทแล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องก็มีหน้าที่มีอำนาจที่จะทำตรงนี้ค่ะพาดหัวนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News เลยนะคะกสทมีมติยกเลิกบรรจุเชือด 5,924 รายเกี่ยวขบวนการโกงสอบหลักฐานชัดคะแนนผิดปกติไล่พ้นราชการจัดทำบัญชีใหม่มติกสทสรุปชัดฟันยกเลิกบรรจุ 5,924 คนย้ำชัดพบคะแนนผิดปกติสั่งยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดปลดพ้นราชการเริ่มนับคะแนนจัดลำดับประกาศบัญชีใหม่คาดต้นสัปดาห์หน้าเริ่มดำเนินการด้านรักษาการอธิบดีท้องถิ่นยันกสทมีอำนาจเพิกถอนลั่นใครผูกก็ต้องแก้ขณะที่วันชัยแจงยิบขั้นตอนตามกฎหมายทำได้แนะผู้คิดว่าเสียหายหากไม่พอใจผลสามารถร้องศาลปกครองได้ทางฝั่งกองปราบปรับแผนชนแหลกมุ่งดำเนินคดีอาญาทันทีแก๊งโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่รอขั้นตอนปปช.หลังบุกจับ11ทรชนคาบ้านนนทบุรีด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแย้มแนวคิดอาจสั่งพนักงานสอบสวนทั่วประเทศระดมเช็คบินผู้สอบผ่านกว่า 5,000 รายพบเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของความคืบหน้าในการกระชากผู้อยู่เบื้องหลังโกงคะแนนสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี68หลังมีการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้3คนเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือสทว่าวันนี้ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าสั่งให้กองปราบรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมส่งสำนวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการไปให้ปปช.ดำเนินการต่อไปค่ะส่วนผู้ที่สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศหากมีความจำเป็นต้องสอบปากคำทั้ง 5,000 กว่าคนตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมเสนอตำรวจให้ออกคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศเป็นผู้สอบในประเด็นเดียวกันหลังเสร็จสิ้นก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางหรือปปช.ค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งลงมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่าโละยกแผงบัญชีสอบท้องถิ่นพ้นจากราชการทันทีรอไปประกาศผลใหม่กสทมีมติเอกฉันท์โละยกแผงยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและเตรียมประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าส่งผลผู้ที่โกงคะแนนทั้ง 5,924 คนพ้นสภาพจากข้าราชการทันทีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งกองปราบล่าตัวการใหญ่หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศผลออกมาให้ไปเช็คสิทธิ์กันถ้าหากว่าใครที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็ให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครค่ะก็จะพบว่ามีประชาชนหลายคนเดินทางไปที่ธนาคารนอกจากที่จะให้เช็คสิทธิ์แล้วนะคะก็ให้ทบทวนด้วยบางคนก็เช็คจากที่บ้านมาและพบว่าตัวเองไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปที่ธนาคารเพื่อดำเนิน

0: การยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์บางคนก็บอกว่าดีใจนะคะที่ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเมื่อโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็อยากจะให้ได้รับสิทธิ์เพราะว่ายังเป็นคนจนอยู่แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการลงทะเบียนไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อโชว์ออกมาเหตุผลที่ไม่ได้คือมีรถยนต์หรือมีรถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดทั้งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ไปตรวจสอบแล้วพบความไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งทางผู้อำนวยการสสค.ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าค่ะพิจารณาเพิ่มเติมอีกเรื่องของการให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้กับกลุ่มที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เพราะกลุ่มนี้เคยถือบัตรแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์สวัสดิการรวม6ล้านคนด้วยกันโดยย้ำนะคะว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่ไปกดยืนยันสิทธิ์โดยจะใช้สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเดือนละ 1,000 บาท2เดือนก็เท่ากับ 2,000 บาทนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนกลุ่มที่อยู่เดิม13ล้านกว่าคนไม่ว่าจะสมัครรอบนี้หรือสมัครรอบที่แล้วไม่ได้ในวันใช้สิทธิ์นะคะก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะไปขอใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นวันที่1สิงหาคมค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะคลังซับน้ำตาช่วยชวดบัตรคนจนเข้าโครงการไทยช่วยไทยใช้สิงหาคมถึงกันยายนคลังเสนอครม.สัปดาห์หน้าช่วยถือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมหลังหลุดโผรอบใหม่กลุ่มที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์กว่า6ล้านคนโยกเข้าไทยช่วยไทยพลัส60-40ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนแค่กดยืนยันตัวตนแอปเป่าตังเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงกันยายนนี้รับเดือนละ 1,000 บาทรวม 2,000 บาทยืนยันเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อคัดกรองทำให้ผู้ที่มีความลำบากที่สุดเปราะบางที่สุดรายได้น้อยที่สุดในสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้รับการช่วยเหลือบัตรไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแม้ธนาคารโลกประเมินสัดส่วนผู้มีความยากจนของไทยราว 12% โดยยึดตามหลักเกณฑ์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามประเด็นนายกรัฐมนตรีเยือนจีนกันค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะแต่ก็เป็นการเมืองของไทยที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนนะคะซึ่งสิ่งที่จับตากันค่ะก็คือเรื่องของการที่จะไปคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยนะคะในฝั่งของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเองก็เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็จะเห็นภาพนะคะว่านายกรัฐมนตรีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ก็มีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะที่นายกรัฐมนตรีลงมาจากเวทีหลังจากที่แสดงวิสัยทัศน์เรื่องของ AI แล้วนะคะลงมาก็ได้จับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายฮุนมาเด็ดด้วยเช่นเดียวกันแต่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเสนอตัวค่ะเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยเองก็เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและประชาชน

0: นนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปกัมพูชาทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีค่ะแต่คำสั่งซื้อนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งกว่าก่อนที่จะมีการสู้รบซึ่งในช่วงที่การสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวได้มีการชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามค่ะจีนให้ความมั่นใจในเงื่อนไขที่มีต่อกันได้มีตกลงกันว่าจะไม่นำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนการประชุมกรอบความร่วมมือแม่ข่งล้านช้างเดิมประเทศไทยจะต้องเป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องการเดินทางมายังประเทศไทยทางจีนก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้แทนนะคะซึ่งในเรื่องของไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางเสทบค่ะระบุว่ามีการยิงปืนของฝั่งกัมพูชาเข้ามาใกล้กับฐานไทยนะคะได้เจรจาคุยกันกับผู้บังคับบัญชาในฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าเป็นการเสียวินัยซึ่งเราเองก็ยืนยันยอมรับค่ะว่าไม่เชื่อกับอีกประเด็นนึงคือมีเรื่องของทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดนะคะแต่เป็นทุ่นระเบิดเก่าก็เลยทำให้ทำงานไม่เต็มที่กำลังของไทย2นายก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะสีจิ้นผิงอาสาก้าวใจไทยเขมรแจงซื้อรถถังก่อนรบพร้อมรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่ของล้านช้างนายกอนุทินแจงผลหารือสีจิ้นผิงอาสาก้าวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงยิบปมส่งรถถังคำสั่งซื้อมีก่อนการสู้รบยืนยันไม่กระทบความมั่นคงจีนพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่ของล้านช้างหากไทยมีปัญหาเสนอดันกรอบธรรมาภิบาลคุม AI บนเวทีโลกค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของ AI ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่ประเทศจีนนะคะโดยในเวทีดังกล่าวค่ะประเทศไทยก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศโดยเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ผู้นำทุกประเทศเห็นตรงกันคือความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีในเรื่องของการเยือนจีนเช่นกันค่ะหนูถกสีจิ้นผิงชื่นมื่นรถถังเขมรคำสั่งซื้อเก่าอนุทินปลื้มกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนจับมือชื่นมื่นผู้นำจีนยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจสีจิ้นผิงยาหอมมิตรภาพสองประเทศคือครอบครัวเดียวกันแจงยิบส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นคำสั่งซื้อเก่า
0: แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะในข่าวสดเองก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกันกับผู้นำจีนในโอกาสที่เยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางด้านเศรษฐกิจด้วยประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ AI Passport รวมไปถึงเรื่องของฝ่ายค้านค่ะแท้งมั่นใจเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ซัดระบบน้ำเงินไร้เสถียรภาพบอกอยู่ได้ไม่นานรอจังหวะเหมาะสมยื่นซักฟอกทันทีด้านไอซ์รัชนกเดือดฟาดคอควายเหอะพาวุฒกลับหนุกลับลำค่ะหนุนไทย AI Passport ถามไม่อายตัวเองหรือไงโดนคดีแล้วลืมอดีตนะคะนอกจากเรื่องของการเมืองแล้วค่ะไปดูกันที่โรงเบียร์นลาดพร้าวกันบ้างเพราะว่าก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความการจะทำอย่างไรในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้สั่งการสน.พหลโยธินพร้อมพนักงานสอบสวนร่วมดำเนินการกับการไฟฟ้าไปตรวจสอบร้านโรงเบียร์นลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบค่ะต้องไปดูนะคะว่าทางร้านนั้นมีการใช้กำลังไฟเกินกว่าที่มิเตอร์นั้นใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าเดิมค่ะใช้ไฟขนาด30/100แต่ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นจึงมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟ

0: มีการใช้ไฟเกินกว่าก่อนที่ทางการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนให้มอบแปลงให้หรือไม่นะคะส่วนผลการตรวจต่อเติมภายในร้านที่มีระบบไฟเนี่ยนะคะจนทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรหรือไม่นั้นจะต้องนำพยานหลักฐานจากการไฟฟ้ามาสรุปในการประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคนนะคะกับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์หลังได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้วบางคนก็มาเปิดเผยนาทีชีวิตนะคะว่าในช่วงเวลาของการหนีตายนั้นก็หนีตายไปหลังร้านแล้วก็ฝากอุทาหรณ์ขาเที่ยวให้สังเกตทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าไปใช้บริการค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในข่าวสดค่ะเหยื่อเข้าให้การเร่งเอาผิดโรงเบียร์คปภ.รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิ์คนตายและบาดเจ็บตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2การไฟฟ้ารุดตรวจสอบแผงไฟฟ้าโรงเบียร์มรณะผมใช้ไฟเกินจนลัดวงจรคปภ.ชี้แจงโรงเบียร์ทำประกันไว้40ล้านแต่คุ้มครองเฉพาะอาการทรัพย์สินภายในร้านส่วนผู้เสียชีวิตพบ11รายมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อเร่งประสานบริษัทประกันออกเช็ครอจ่ายให้แล้วแม่น้องดินทิติวัฒน์นักร้องวงทศกัณฐ์เผยตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการประสานใดๆจากทางร้านและช่วยเหลือเรื่องศพค่ารักษาพยาบาลเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือเหยื่อพบพนักงานสอบสวนเผยนาทีชีวิตที่รอดออกมาได้ด้านตำรวจถลางภูเก็ตลุยตรวจสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำรอยโรงเบียร์กรุงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกทม.นะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกทม.เผยว่ากทม.กำลังเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพค่ะโดยผู้ว่ากทม.สั่งให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่แก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งกระจายอยู่ทั้ง50เขตค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่ากทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผบช.น.สอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์กทม.สั่ง50สำนักงานเขตปูพรมตรวจร้านเหล้า919แห่งให้เสร็จสิ้นใน1เดือนเน้นตรวจระบบไฟทางหนีไฟและโครงสร้างอาคารรวมเพิ่มฟีเจอร์บนทัฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนถ่ายภาพและพิกัดแจ้งจุดอันตรายตลอด24ชั่วโมงโวเปิดแค่วันเดียวประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วกว่า30แห่งขณะที่คปภ.ระบุยอดเสียชีวิต33รายยืนยันตัวตนได้แล้ว28รายเบื้องต้นพบ11รายมีประกันภัยค่ะ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะคือเรื่องของประธานกสทช.นะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในมาตรา8ค่ะวงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามในคุณสมบัตินะคะพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะบอร์ดสรรหาชี้นายแพทย์สรณะบุญชัยขออภัยค่ะบุญใบชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะคะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกสทช.ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของยาเสพติดกันบ้าง นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์แอร์สาวมีนา

0: ขนยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับก็นึกว่าบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดจะเกรงกลัวนะคะแต่ไม่เลยค่ะล่าสุดมาเจออีกแล้วเป็นอีกแก๊งหนึ่งค่ะให้สาวไทยหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่โชคดีค่ะว่าสาวไทยรายนี้เกิดหวาดระแวงนะคะก็เลยเปิดดูว่าสิ่งของข้างในมีอะไรจนพบความผิดปกติว่ากระปุกใส่มะขามเปียกค่ะทำไมถึงหนักมากกว่าปกติก็เลยแกะดูจนรู้ว่าข้างในซุกยาไอเอาไว้เธอก็เลยไม่หิ้วไปญี่ปุ่นแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถจับกุมตัวนายสมพงษ์แก้วผาดีชาวปทุมธานีเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าหิ้วของได้แล้วค่ะที่บ้านบนถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีก็แจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก่อนคุมตัวไปสอบปากคำซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายสมพงษ์ให้การว่าคบหากับแฟนสาวชาวเวียดนามมากว่าปีนึงค่ะขณะนี้เนี่ยแฟนสาวเองก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับมาเดือนสิงหาคมเขาเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมเพื่อให้เกิดความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ะว่ามีการเอาบัญชีของเขาไปทำอะไรบ้างแต่ตำรวจบอกจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลไม่พบว่าตัวนายสมพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุชิ้นนี้ค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะตามรวบแล้ว1ล่าตัวเพิ่มอีก4แก๊งซุกไอให้สาวหิ้วไปญี่ปุ่นบุกรวบหนุ่มใหญ่เอี่ยวซุกไอ2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกฝากหิ้วไปญี่ปุ่นได้คาบ้านพักย่านปทุมธานีเค้นสอบปมเจ้าของบัญชีรับโอนเงินอ้างให้แฟนสาวเวียดนามยืมไปทำธุรกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรตำรวจขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติม4มีชาวเวียดนามด้วยคาดเครือข่ายข้ามชาติมีไม่ต่ำกว่า15คนค่ะ
1: ในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของการจับหนุ่มบัญชีม้าในเรื่องของแก๊งเวียดนามที่เป็นเรื่องของมะขามเปียกเช่นเดียวกันแต่ว่าของไทยรัฐพาดหัวแบบนี้ค่ะจับหนุ่มบัญชีม้ายึดไอซ์2โลแก๊งเวียดนามใช้มุกแอร์มีนาสาวนักหิ้วเอะใจก่อนบินญี่ปุ่นผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50ปีขอโทษค่ะผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50บัญชีม้าแก๊งยาเสพติดข้ามชาติหลังพบชื่อโอนเงินจ้างสาวรับจ้างหิ้วกระปุกมะขามเปียกเข้าญี่ปุ่นแต่สาวนักหิ้วเกิดเอะใจหนักผิดปกติเปิดดูเจอยาไอซ์2กิโลกรัมอยู่ข้างในโร่แจ้งตำรวจขยายผลเป็นฝีมือแก๊งเวียดนามใช้มุกอวตารสั่งตัดตอนผ่านไรเดอร์พบปลายทางส่งที่โตเกียวล่าสุดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4รายค่ะ
0: ค่ะมีรัสเซียค่ะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางตำรวจไปบุกลุยที่จังหวัดชลบุรีไปเจอหมู่บ้านที่เขาขายแล้วก็โฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียมีคนไทยเป็นนอมินีด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะบุกทลายใหญ่นอมินีรัสเซียบิ๊กรานนำลุยค้น41จุดชลบุรีบิ๊กรานพร้อมนพศิลป์นำตำรวจบุกค้นชลบุรี41จุดทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติให้กับคนต่างด้าวเป้าหมายหมู่บ้านหรูบางละมุงพัทยาใช้คนไทยจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดินความเสียหายกว่า235ล้านพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้เช่าบ้านพร้อมเรียกว่าหมู่บ้านของชาวรัสเซียพบค่ะร่วมกันกับคนไทยผู้ทำบัญชีตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะในเรื่อง
0: ส่วนประเด็นต่อไปนะคะมากันที่เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของบอลโลกเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเองค่ะก็มีประเด็นบอลโลกให้ติดตามกันนัดชิงเดือดสเปนอาร์เจนตินาเมสซี่ยามานแย่งแชมป์สิงโตตราไก่ลุ้นอันดับ3สเปนอาร์เจนตินาสุดศึกชิงบอลโลกเมสซี่นำฟ้าขาวล่าแชมป์สมัย4หวังป้องกันแชมป์ได้ทีมแรกใน64ปีด้านยามานนำทัพกระทิงดุลุ้นแชมป์สมัย2มีใครดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันค่ะไปลุ้นแชมป์กันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
1: มาดูในส่วนของสาธารณสุขบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนเช่นเดียวกันในเรื่องของอสพนะคะว่ามีดราม่าอสพแย่งงานพยาบาลค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ในสังคมเป็นวงกว้างนะคะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมจ้างเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพนะคะก็

0: มีกระแสตามมาว่าจะเป็นการแย่งงานอสม.หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการรับสมัครอสภ.นั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติทดแทนพยาบาลวิชาชีพเป็นเพียงกำลังเสริมของทีมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องในการดูแลประชาชนในชุมชนและไม่สามารถมาเปรียบเทียบจำนวนการจ้างระหว่างกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้คู่เดิมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินนำทัพ บุกเฉิงตูหนุน153นักธุรกิจไทยลุยตลาดจีนรันรัฐบาลพร้อมเป็นกำแพงหนุนเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4สร้างโอกาสลงทุนจับคู่ธุรกิจนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูและพบกับนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะนักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่รัฐบาลทำดีจะพูดว่าดีได้ไหมกรวีขอฝ่ายค้านค้านด้วยเหตุผลไม่ใช่อคตินายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีจะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านคือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าสร้างวาทกรรมดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่า

0: รัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นด้วยอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่จะเอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแผ่นดินไหว 7.3 เม็กซิโกแจ้งเตือนสึนามิชายฝั่งแปซิฟิกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเม็กซิโกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอากิเลสเซดันราว48กิโลเมตรลึก18กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนถึงกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์สำนักงานบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ทางการเม็กซิโกขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายหาดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลม Via Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick เปลี่ยนแบตที่ B-Quick

0: ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกล

0: เส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้วันเสาร์18กรกฎาคม2569ครับผมชัยวุฒิวัยพรามครับรายงานตัวครับผมครับได้ยินเสียงไหมฮะฝั่งโน
1: ้นได้ยินครับ
2: ชัดเจนเลยครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: ครับผมวสินว่องวิทยารายงานตัวครับพี่เชิญ
0: คร
2: ับ
0: ครับผม
1: ครับมาคว้าสังแก้วครับน้องโอ๊ตครับคนดีคนเดิมครับ
0: อาจารย์โอ๊ตครับ
2: หวาน
1: หวานหวานเจี๊ยบ
0: มาเลยก็ปากหวานเลย
1: ครับ
0: คิดถึงอยู่ตลอดทุกว
1: ัน ใช่ใช่เหมือนได้กลับมาบ้านครับ
0: เ
1: หมือนได้กลับมาบ้าน
0: ว่าอาจารย์โอ๊ตไปประจำอยู่ที่ชัยยา
1: ครับ
0: ชัยยานะครับผมมาได้กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราอยู่นะครับเอฟเอ็ม102นะครับผม
1: ครับ
2: ไม่ทิ้งไปไหนยังรักอยู่
1: นี่ใช่ไหมเวลาผมขับรถไปชัยยาเนี่ยผมเปิดฟังทุกเช้าเลย
0: โอ้ครับผม
1: ครับ
0: คุณมากเลย
1: ครับ
0: นะครับชัยยาเป็นฮะบรรยากาศ
1: ก็ชัยยาช่วงนี้ดีครับดียอดขายตรงนี้ก็สวนทุเรียนอะไรกำลังจะออกดอกออกผลนะครับก็ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มสวนปั๊มน้ำมันก็เศรษฐกิจดีช่วงนี้นะครับ
0: ทุเรียนเขาบอกว่าราคาตกใช่ไหม
1: ตกครับตก
0: เป็นไงที่ชัยยาราคามันเป็นยังไงพอ
1: แต่ผมขึ้นไปบนปากหมากยังคึกคักนะ
0: ปากหมาก
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: มันเป็นที่ที่แบบสวนทุเรียน 90%
0: อาจจะเป็นพื้นที่บางพื้นที่อาจจะอยู่ที่คุณภาพทุเรียน
1: ใช่ครับ
0: คัดเกรดแล้วเกรดที่ตกเกรดก็อาจจะได้ราคานั่นหน่อย
1: ครับ
0: แต่ก็ในตลาดก็ยังแพงอยู่นะเห็น
1: ครับ
0: หมอนทองโลละ80 90อยู่นะ
1: ครับ
2: วันนั้นพี่สาวไปซื้อมา
0: เสียงของ
2: วันนั้นพี่สาวไปซื้อมากินก็อยากกินหมอนทองแม่ค้าแกะให้
1: เอาลูกนี้
2: พอมากินปรากฏว่าเป็นเย็นพี่ผมกินแ
0: น่อร่อยเลยก็แล้วแต่ดวงนะบางทีเรามองไม่เห็น
2: ใช่
0: มันอยู่ข้างในมองไม่เห็นครับผมก็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได
2: ้ผู้จัดการสัญจร
0: เข้ามานะครับทักทาย FC หน่อยไหม
2: โทรเข้ามาได้ชิ
1: ป
2: นะ
1: ครับโทรเข้ามาได้ครับ
2: 405 445ไม่ว่าจะเป็น
0: เบรกสะบัด
1: คลัตช์เสียเกียร์หลุด

0: เนี่ยจำได้แค่นี
1: ้พอหักสลักหาย
2: ครับยาอะไร
1: หัวเทียนหางยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จ
0: สตาร์ทพัง
1: พอดีตอนรับน้องโอ๊ต
0: ครับตอนนี้ดีนะผู้จัดการสัญจรดีไม่ใช่จรจัด
2: โอ้จอจัดนี่หนักเลย
0: หนักเลยนะครับ
2: เมื่อไรจะพาผู้จัดการโต้งเลย
0: เดี๋ยวเอาปืนจี้มาครับ
2: เข้ามาเลย
0: ใช่มาแล้วครับพี่โต้งสวัสดีครับ
1: รายงานตรวจครับ
0: พี่โต้งผู้จัดการตาขุนสวัสดีครับ
1: ทักทาย FC พี่นิวัฒน
0: ์ครับ
1: พี่พินโยพี่พงศักดิ
2: ์ครับ
1: ผู้จัดการโต้ง
0: ครับ
1: ขาดพี่ติ๊กน้ำส้มมัน
2: พี่ติ๊กเดี๋ยวมา
1: ปกติแกมาแต่เช้า
2: ครับบางทีดับของอยู
0: ่ครับ
2: ขายของอยู่ดับนี่นั่นเ
1: ลยพี่อรุณไกรสิทธิ์โอเค
2: ครับท่านรองนายกอบต.คลองฉนวนเก่งฮะคนเก่งนะครับช่วยงานนายกได้เยอะนะครับผมก็เป็นลูกค้าโตโยต้าด้วยนะครับแกก็ใช้โตโยต้าด้วยนะเวลาจะสั่งรถไว้ใช้ในสำนักงานนี่ก็ต้องใช้โตโยต้าหมดเลยครับผมเอา
1: ข้าประชาสัมพันธ์นะครับพี่ก็เดี๋ยว20ถึง25
2: งาน
1: เราจะไปออกหน่วยโมบายเซอร์วิสที่เกาะพังงานอีกแล้ว
0: เกาะพังงานนะครับอ
1: ีกแล้วครับท่าน
2: เป็นโมบายฮะ
1: ที่ปั๊มปตท.บ้านใต
0: ้วันไหนนะพี่วอม
1: 20ถึง25
0: เดือนนี้
2: สาขาผู้จัดการสาขาตอนนี้กลับมายัง
0: ผู้จัดการสาขา
2: พังงานน่ะ
1: ยังไม่รอ
0: โอ้โหเขาหายเป็นเดือนเลยนะเนี่ยเห็นว่าจะมาวันที่20ครับครับ
2: คิดถึงมากเลย
0: ใช่ครับเดี๋ยวรอดูเวอร์ชั่น Pro Max ครับพี่ตู่ตอนแรกพี่ตู่ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นพี่ตู่ Pro Max นะครับอัพเวอร์ชันครับ
1: อัพเวอร์ชันครับ
2: พี่ตู่พลัดมั้ย
0: พลัดครับ
1: ฟูลฟิลก็แล้วฟูลฟิลเรามีกิจกรรมฟูลฟิล
0: ใช่ฟูลฟิลตอนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้า Toyota หรือว่าจะเป็นลูกค้าแบรนด์อื่นนะครับเราแยกก่อนนะครับสำหรับลูกค้า Toyota เองนะครับถ้าเราจะมีคำว่าท่านสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยหรือว่า Google นะครับสามารถเซิร์ชได้เลยในช่องหาเพื่อนเนี่ย Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มพิมพ์ได้เลย Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับแล้วมันจะขึ้นแคมเปญมาแล้วแคมเปญตัวนั้นเนี่ยมันจะมีไอ้ QR Code ให้เราสแกน
1: ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอน
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันจะมี QR Code เราสแกนปุ๊บในฐานะที่เราเป็นลูกค้า Toyota มีหน้าเล่ม Toyota เราจะเลือกได้ว่าเอาส่วนลด 10,000 หรือดอกเบี้ย40สตางค์นะครับตัวนี้คือทุกคนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องจองรถท่านสามารถสแกนไว้ได้เลย
1: เก็บไว้ก่อน
0: เก็บ SMS ไว้พอท่านทำเสร็จกระบวนการปุ๊บเนี่ยมันจะมี SMS เข้าในมือถือ ว่าท่านเลือกเป็นดอกเบี้ย40สตางค์หรือว่าส่วนลด 10,000 นะครับ
1: เก็บ
0: ส่วนลูกค้าที่
1: เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อนได้ครับ
1: เก็บไว้ก่อนได
0: ้ส่วนลูกค้าที
1: ่ไม่ใช่ Toyota
0: เป็นลูกค้ารถคันแรกหรือเป็นลูกค้าย่ออื่นก็เลือกได้ 7,500 หรือ30สตางค์นะครับ
1: อ
0: ันนี้เพื่อก็คือพูดง่ายๆโตต้าก็หมื่นนึงย่ออื่นก็ได้ไม่เมนเราไม่ให้นะ 7,500 ดอกเบี้ยหรือ30สตางค์นะครับ
2: ยอดเลย
0: แล้วก็สมมติว่า
1: ไปเก็บไว้ก่อน
0: ครับสมมติว่าเราสแกนแล้วเราสามารถซื้อรถได้เลยภายใน7วันแล้วเข้าไปจองรถเลยออกรถภายในกันยาหรือว่าสิงหาเนี่ยสามารถลุ้นโชคชั้นที่2ได้อีกลุ้นส่วนลดได้เป็นแสนเลยครับ
2: ชั้นที่2เป็นอะไรฮะ
0: เป็นช่วยเรียกว่าช่วยค่าน้ำมันดีกว่าจะได้ส่วนลดเพิ่ม 10,000 20,000 หรือว่า 40,000 50,000 หรือว่าไปจนถึงแสน
2: ครับ
0: ทุกอาทิตย์เลยลุ้นทุกอาทิตย
1: ์มูลค่าม
0: ูลค่า470ล้านบาท
1: ค่ารางวัลรวมเท่าไหร่
0: 470
1: ล้านบาท
0: ใช่ครับโอ้เนี่ย Toyota จะชอบแจกแบบนี้ครับ470ล้านบาท
2: ภาพรวมทั้งประเทศใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่
0: ออกถึงวันที่31สิงหาและออกรถภายใน31กันยานะครับสแกนได้เลยเนี่ยวันนี้จนถึง31สิงหา
1: พิมพ์คำว่า Fulfill
0: Deal สุดคุ้มนะครับ
2: พิมพ์
0: ใน Facebook ก็ขึ้นแล้ว
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าใน Google ก็ขึ้นเหมือนกันแล้ว
1: ม
0: ัน
1: จะขึ้นมั้ย
0: TikTok มันก็จะขึ้นสําหรับเซลล์ที่ว่าทําก็ทํากิจกรรมอะไรนะนะครับขึ้นหมดเลยครับ
1: ขึ้นหมดเลย
0: ขึ้นหมดเลยช่วงนี้พยายามขึ้นไว้ก่อนอย่าลงขึ้นไว้ก่อนอะไรก็ยากพี่บ้างนะ
1: ใช่
0: เราต้องขึ้นไว้ก่อนครับ
2: นะครับนี่ก็เป็นโปรแบบจุกๆเลย
0: นี่คือโปรแล้วโปรของ Official ของส่วนกลางแล้วเราก็มีโปรของเราอีก
2: โปรของ Toyota สุราษฎร์อีก
0: ใช่ครับ
2: เพิ่มเข้าไปอีก

0: ิ่มเข้าไป
1: ท็อปอัพ
2: ท็อปอัพ
0: ท็อปอัพเข้าไป
2: ท็อปอัพ
0: นะครับ
2: สุดยอดเลย
1: ไม่ใช่รถนะพี่ท็อปท็อปท็อป
0: ท็อป
1: ท็อป
2: ครับผม
0: ครับ
2: ก็จะอยู่ก็จะอยู
1: ่แล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ก็20ถึง
0: 31กรกฎาคมครับก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับงานเงาะนาสาร
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ววันจันทร์นี้ก็เริ่มแล
0: ้ว20เอา11วันเต็มๆเนาะ20ถึง31กรกฎาค
2: มไปตั้งไว้ตรงไหนของงาน
0: น่าจะอยู่แถวริมคลองฉวางนะครับครับ
2: ในบูธที
1: ่ในงานเลย
0: ในงานเลย
1: ในงานเลย
2: เอาไว้ในงานเลย
0: ในงานเลยครับในงานเลย
1: พี่เคไปได้ทุกวันเลย
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปวันที่ไปคืนคาร์บอยไน
0: ท์ครับ
2: เพราะว่าท่านรองนายกเทศบาลเมืองนาสารเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวชวนทีมงานนะครับไปร่วมงานคาร์บอยไนท์ในงานเงาะนะก็จัดกันตรงที่อะไรนะตรงที่จะไม่กดอิ่มนะครับจะไม่กดอิ่มนั้นถ้าใครสนใจจะไปงานคาร์บอยไนท์นะครับในคืนวันที่24นะครับก
0: ็
2: ได้นะครับท่านรองอรัญยังกิเล
0: ที่ไหนนะครับพี่ชัยวุฒ
2: ิในงานเงาะนาสาร
0: อ๋อมีคาร์บอยไนท์ด้วย
2: เป็นส่วนหนึ่งของงานเงาะโรงเรียนนาสาร
0: ครับ
2: คาร์บอยไนท์ในคืนวันที่24
0: ครับ
2: นะครับแยกแต่ว่าแยกออกมาบริเวณเจ้าแม่คุณอิน
0: ครับ
2: ตรงนั้นนะครับ
0: ครับ
2: น่าสนใจนะไป
0: พี่ว่องมีสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวสุราษฎร
2: ์
0: เขาฝากขอบคุณแผนก BP
2: อ๋อ
1: พี่
2: คุณสมนัส
1: พี่โสม
2: นายกโสม
0: ให้บริการดีมากๆขอบคุณครับ
2: ตอนนี้แกโอ้ยังอยู่เมืองไทยอยู
0: ่ครับ
2: โอ้น่าจะเดินทางไปเวียดนามแล้วนี่แกบอกไปเวียดนาม
0: ครับ
2: ไปเวียด
0: ก็สวัสดีน้องปลื้มนะครับน้องปลื้มทำงานใหญ่ครับสนใจเหมารายการไหมครับ
1: FC แนวหัว FC แนว
0: ดีกว่าเม้นอยู่ที่ออฟฟิศครับมาเดี๋ยววันหลังพามาน
2: ะครับโอ้แต่เป็นนักเลงคีย์บอร์ด
0: คนนี้น่ารักครับคนนี้น่ารัก
2: น้องปลื้มนะคร
1: ับ แล้วก็กิจกรรมต่อไปก็31สิงหาถึง2เอ้ย31กรกฎาคมถึง2สิงหา
0: ครับ
1: งาน Racing Mania
0: Racing Mania
1: คร
0: ับ ครับ
1: งานนี้งานใหญ่
2: อาจารย์โอ๊ตจะมีส่วนร่วมกับงานนี
1: ้มีทุกนักแข่ง
0: มีทุกปีครับ
1: มีทุกปีแล้วก็แกจะเป็นผู้จัดการคนที่2ต่อมาจากคุณวรุษถอมยันในการจัดการพิตตี้ท
2: ั้งงานชื่อถึงแกอีกเดี๋ยวแกก็เข้ามาอีกอ่ะ
0: คือ
2: พลาดทิ้ง
0: เดี๋ยวนะจัดการพิตตี้ทั้งงาน
1: จัดการผู้จัดการ
0: เดี๋ยวเข้าใจผิดครับเดี๋ยวเราจัดการพิตตี้หมดทั้งงานไม่ใช่อย่างนั้น
2: เป็นผู้จัดการ
0: นะครับจริงๆไม่ได้จัดการอะไรครับคือเราอยู่ในลิซิ่งมาเนียก็คือเราไปร่วมทุกปีนะครับก็ทั้งพี่โก้แล้วก็ทั้งทีมงานของไอ้รถแข่งสุราษฎร์เนี่ยเราก็รู้จักมาคุ้น
1: กันไม่สน
0: ครับพี่อาร์ตอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นคนคัดเลือกพิตตี้เข้ามา
1: ต้องผ่านการเซ็นเซอร์จาก
0: ใครก่อนใช่ครับแล้วก็เราเองก็ได้อันนี้ส่งเนาะได้หยอกได้นั่นนี่นั่นหน่อยพิตตี้นะ
2: ใกล้ชิด
0: นะครับ
1: ใกล้ชิดคนดัง
2: อาจารย์โอ๊ตมีส่วนร่วมในแข่งการแข่งขันอะไรบ้าง
0: ก็ปีนี้ลงเป็นเขาเรียกว่าแบ็คเก็ต
2: เขาเรียกว่า
0: แบ็คเก็ตเป็นการแข่งขันนี่แบบแม่นเวลา
2: อ๋อแม่นเวลา
0: เขาตั้งไว้19วิ
1: คือน้องโอ๊ตเนี่ยแกจะไปขิงกับอาจารย์เบียร์เพราะเขาเป็นคู่แข่งกันในสนาม
0: เอ้ยเราสนุกกัน
1: อาจารย์โอ๊ตเนี่ยผ่านมา3ปีแล้วปีนี้เป็นขอ
2: เลยเหรอ
0: คือเรา
2: เลยเหรอ
0: คือเราเขาร่วมพี่ว่องนะเราไปสัมผ
1: ั
0: ส
1: เขาร่วมไม่ได้เขารอบ
0: ไปสัมผัสบรรยากาศการพอไฟมันปล่อยปุ๊บเราก็เช็คความแม่นด้วยนะเราบางทีอายุเยอะแล้วพอจังหวะไฟมันปล่อยเนี่ยเราต้องกะยังไงให้เข้าเส้นที่ใกล้19วิมากที่สุดนะครับ
2: โอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวมา
0: ครับ
2: มาจัดเบียร
0: ์ครับ
2: นะครับ
1: มีคำเชิญจากสมาคมท่านเลขาเชิญชวนพิธีกรทั้งสองท่านไปทานทุเรียนคลองแสงด้วย
0: ขอบคุณมากครับ
2: คือวันนี้ทางสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ในฐานะที่ทางคลังจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยท่านเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นประธานการคลังอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อจำไม่ได้แล้วนะครับเขาก็จะจัดกิจกรรมHearts of Hughes นะครับก็เป็นการบินเป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับบุฟเฟ่ทุเรียนครับหัวละ250บาทอาจารย์โนชอบทานทุเรียนไหม
0: ทานได้ครับ

0: แต่ทานได้ไม่เยอะมาก
1: ไม่เยอะ
0: ครับทานได
2: ้เพราะว่าถ้าทานกลางวันทานได
1: ้
2: แต่ถ้าทานกลางคืนทานไม่ได้เดี๋ยวท้องอืด
1: ครับเหรอใช่ยังเหรอเมื่อคืนกินไปยุ่มหนึ่ง
0: ครับพอสมมติว่าผมวันไหนอยากมากก็ถ้าเกิน3ยุ่มนี่อาการเริ่มมาครับมัน
1: ต้องกลางวันใช่ไหม
0: มันจะขึ้นไส้ครับแต่ชอบนะแต่ว่ากินได้ไม่เยอะ
1: ต้องกินตอนเช้าครับกินทุเรียนตอนเช้าจะทำให้
2: เพราะตอนเย็นจะมีภารกิจกินมากไม่ได้
1: จะกินน้องทุเรียน
0: ครับ
2: ครับอโปพิเศษดอกเบี้ยเรามีอะไรบ้างครับ
0: ดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็
2: รถกระบะดอกเบี้ยรวมรถกระบะรถเก๋ง
0: ตอนนี้ถ้าเอาแบบดอกเบี้ยถูกสุดเลยนะครับเราก็มีดอกเบี้ยเขาเรียกว่าดอกเบี้ยพิเศษขนส่งหรือว่าโลจิสติกให้รุ่นตอนเดียวตัวเตี้ยนะครับตอนเดียวยกสูงตอนครึ่งตัวเตี้ยเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยโลจิสติก
1: ครับ
0: รถกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ารุ่นอื่นโดยสตาร์ทที่ 1.55% ดาว 25% ผ่อน4ปีสตาร์ท 1.5 ซึ่งถ้ามารวมกับตัวฟูลฟิลถ้าลูกค้าโตต้าคิดดูลดเบรก40ตังค
1: ์
0: ก็เหลือ1บาทแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะยังมีดอกเบี้ยทราเวลอีก20ตังค์ยังมีคือว่าถ้าลูกค้าเองเป็นลูกค้า A เกรดของโตต้าลิสซิ่งเอกเกรดคือลูกค้าปลอดดีก็จะได้ไปอีก60สตางค์คิดดูว่าจาก1บาทลดไปอีก60ลดทาวเวอร์ไป20เหลืออะไรนะครับเหลือศูนย์กว่าแล้วนะครับแทบจะเหมือนซื้อสดแล้วนะ
2: กับดอกเบี้ยแทบจะ
1: นิดเดียว
2: น้อยนิดเดียว
0: แล้วก็ถ้าเป็นดอกเบี้ย 0% ก็โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาลดเลยก็จะเป็นพวกเอทีฟยาริส
2: เน้นออกรถง่าย
0: ครับเวลอสนะครับเวลอสพวกนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ย 0% เลยดาว 25% ผ่อน4ปีนะครับ
2: และสำหรับนักศึกษาที่อยากได้ป๋าไปอุปการะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องดาว
0: ไม่ต้องดาว
2: เดี๋ยวอาจารย์โอ้จัดให้
0: ครับครับเดี๋ยวคล้ำไม่เองครับพอดีคล้ำอยู่ได้ในขีดคล้ำ
2: ถ้ามีโปรแบบไม่ต้องดาว
0: ครับไม่ต้องดาวนะคร
2: ับ ผ่อนได้เลย
0: ใช่ครับ
2: สำหรับนักศึกษาจบมา
0: คำว่าไม่ต้องดาวไปว่องคือมันทำให้เราออกรถง่ายแต่จริงๆมันยังมีเงื่อนไขอ
2: ี
0: กอย่างเช่นว่าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์ไม่ต้องดาวแต่ประวัติท่านตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่เหมือนเป็นนักศึกษาจบมา
0: เราก็อาจจะขอพ่อแม่นิดนึง
2: ให้มาช่วย
0: พ่อแม่ทำสวนหรือพ่อแม่ราชการพ่อแม่ค้าขายก็ช่วยเอาอีกรายได้พ่อแม่เนี่ยมาร่วมนิดนึงนะครับออกรถไม่ยากครับออกรถไม่ยากนะครับครับ
2: สำหรับนักศึกษาจบใหม่ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลใช่ไหม
0: ซึ่งตอนนี้พี่ว่องนักศึกษาจบใหม่ซื้อรถเยอะมาก
2: เยอะ
0: บางท่านยังเรียนอยู่เลย
1: บางคนนะไม่พ่อแม่มีตังค
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะที่เขาก็จัดให้ลูก
2: ไม่เพราะราคาไม่แพงพี
0: ่ครับ
2: เพราะเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เสียประวัตินะ
0: ใช่ครับใช่ครับครับ
1: ก็อ่ะนะเราก็รู้สึกมีโปรเยอะแยะเลยนะครับให้เลือกกันนะครับในช่วง
2: แล้วก็สมใจ
0: อีกครับเช่นพวกลูกค้ากลุ่มเกษตรกรที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตรายปี
1: ทุเรียน
0: ครับเราผ่อนจ่ายรายปีได้เลยนะผ่อนจ่ายรายปีครับจะได้หมดความกังวลว่าเดือนนี้เราไม่มีผลผลิตเราไปเก็บเกี่ยวปลายปีก็จ่ายปลายปีไปนะครับ
2: นี่คือสมใจแล้วสมปอง
0: ก็มีครับอยู่เป็นเกษตรหมดเลยสมปองอาจจะเป็นแบบราย 3-4 เดือนครั้งอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอ้นะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
2: และกลุ่มหอการค้า
0: หอการค้าอีกครับก็รถที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นเลยสอบถามเข้ามาได้หอการค้าเนี่ยเราจะได้ส่วนลดเพิ่มจากเดิม
1: 15,000
0: โอ้เพิ่มอีก 15,000 จากแคมเปญเดิมของบริษัท
2: เพิ่มมาอีก 15,000
1: เอาอะไรมาแสดงบัตรสมาชิก
0: คือแค่สมัครสมาชิก 1,000 บาทเดี๋ยวทางพนักงานขายหรือว่าใครเราจะดำเนินการให้เอง
1: อ๋อหมายถึงว่าสมัครสมาช
0: ิ
1: ก
0: เมื่อท่านจองรถแล้วไฟแนนซ์อนุมัติเราก็จะให้ลูกค้าสมัครนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปเลย 15,000 ทองอัพของเดิม
1: สมัครเป็นสมาชิกหอการค้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่าสมัครนั่นคือ
0: 1,000 บาท
1: ค่าสมัคร
0: ใช่ครับ
1: เป็นสมาชิกหอ
0: การค้าก็ในตัวผมเห็นในหอการค้าเองเนี่ยเวลาเราแอดเข้าไปใน LINE แอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการบินเข้าไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในไทยวัสดุมันมีอีกเป็น10เลยครับที่ว่าท่านจะได้ส่วนลด
2: ได้ส่วนลด
1: จากสำหรับคนที่เป็นสมาชิก
0: ไม่ใช่เฉพาะ Toyota
2: 1,000 บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มนะ
0: คุ้มๆๆครับ
1: เยอะมากเลย
0: คุ้มๆนะ
2: พี่ชวิตก็เป็นสมาชิกอยู่ใช่มั้ย
1: ก็จ่ายปีละ 1,000 บาท
0: ปีละ 1,000
2: นะครับ
1: ครับก็เอ้าเบอร์โทรหน่อย0774054445นะฮะโทรเข้ามาได้นะครับท่านผู้ฟังที
2: ่สายวางดีหรือเปล่าพี
1: ่มีแต่ว่าของพี่โสมเนี่ยเมื่อกี้นายกโสมนะ
2: ครับ
1: แกก็เข้ามาแกเรื่องรถไงรถโตโย

ต้าแกไงที่แกเข้าเอาไปทำสีไงแกไปซ่อมสีนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยแกก็มีรถโตโยต้าหลายคันนะหลายคันแกก็ใช้เพราะว่าธุรกิจ

0: โอ้ยแกงส้มอร่อยฮะแกงมัสมั่นก็อร่อย
1: ที่ในสนามบินเหร
0: อมันอยู่ในอาคารคาโก้คือในคาโก้เนี่ยถ้าเราอยากจะกินข้าวแกงเดี๋ยวนี้ไม่มีให้กิน
2: ครับ
0: แล้วแต่ว่าทางร้านแอร์พอร์ตได้ตลองเนี่ยจะอยู่ถ้าเราเข้าไปในอาคารท่าอากาศยานใช่ไหมแล้วก็เดินทะลุด้านซ้ายมือออกไปมันจะมีประตูข้างๆอ่ะแล้วข้างนอกก็จะเป็นอาคารคาโก้ก็คือเวลาใครจะไปส่งของส่งอะไรก็อยู่นั่นแหละนะอยู่ที่อาคารคาโก้ก็มีผัดไทยชัยยาม ีผัดไทยตูเดย์มีหลายเมนูเยอะแยะฝรั่งชอบเพราะไม่ให้เผ็ดมากนะให้ฝรั่งทานได
2: ้ครับ
0: ฝรั่งชอบมากครับแอร์พอร์ตถ้าอยู่ชั้น2ก็จะมี
1: พูดถึงแอร์พอร์ตนี้ล่าสุดข่าวอะไรฮะ
0: อ๋อน้องอะไรนะ
1: แอร์พอร์ตเที่ยวแท็กซี่เขานะ
0: แท็กซี่ใช่ที่สนามบินสุราษฎร
2: ์ครับ
0: ที่ว่าต่อยกันเนี่ย
2: ครับ
0: ก็นี่ต้อง
1: อาจจะมีกระทบกระทั่งกันกับรถแอปใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องจัดการกันให้ดีอ
2: ่
0: ะเห็นมันก่อนทางจังหวัดก็มีการประชุมกันเรื่องนี้นะ
2: ครับ
0: แต่ว่าไม่ทันไรก็มาเกิดเรื่องกันซะก่อน
2: ครับ
1: ก็เป็นปัญหาทุกที่นะพี่ชัยวุฒินะ
0: ใน
1: สนามบินก็จะมีทั้งรถแอปแล้วก็คิวของแท็กซี่เอง
0: แท็กซี่อะไรต่ออะไรด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็ว่ากันไป
2: ครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน
0: ได
1: ้
0: ได้เวลาพักแล้ว
3: ได้เวลา
0: โอ้ได้เวลา
3: เร็วเหลือเกินพออาจารย์
1: เร็วเหลือเกิน
0: นะคร
1: ับ
0: แป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับผม
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับในเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับของโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทั้ง7
3: สาขาโชว์รูมย่อย
0: โชว์รูมย่อยนะครับผมก็วันนี้เราก็ได้รับ ความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งนะฮะจากอาจารย์โอ๊ต
1: ครับขอบคุณมากครับ มีพิติกน้ำส้มมาแล้วครับ
0: พิติกนะฮะ
1: แล้วก็ผู้ใหญ่ชุยเมืองคนดีครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่ชุย
1: ผลประโยชน์การส่งนายต้องจัด

0: เบียบใหม่อ๋อในที่พูดถึงสนามบินแน่นะครับ
1: ที่สนามบินครับผม
0: ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ก็เป็นข่าวเป็นคราวเป็นอะไรที่เป็นไวรัลในโซเชียลอะไรพอมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหแล้วโซเชียลนี่นะตาม
0: คือจริงพี่ใช่ว่าตอนนี้คือหมายว่าพอพูดโดยสารเขาก็มีสิทธิ์เลือกกันเนาะเหมือนกับไปที่ไหนที่หนึ่งงดกดสนามบินรถแอปมันก็มีใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทีนี้พอรถแอปเข้าไป
1: เขา
0: ก็ต้องอาจจะอยากหาผู้โดยสารกลับ
1: คร
0: ับ ก็ต้องไปอยู่แถวนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาจัดระเบียบกันอะไรแบบไหนเน
1: า
0: ะครับ
1: ทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างแท็กซี่กับแอปไอ้กับแกร็บอะไรเงี้ยนะมันก็ราคามันก็แตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แตกต่างอยู่พอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
0: ครับผมเพราะว่าสนามบินนานาชาตินะพี่นะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดด้วยนะครับ
1: ฝรั่งมาเห็นแล้วมัน
0: ใช่ครับสนามบินเรามาตรฐานเนาะสวยงามตอนนี้ทำปรับปรุงแต่ว่าอยากให้บรรยากาศมันดีนะ
1: การจัดการเขาโอเคนะ
0: ใช่ครับ
1: การจัดการเขาโอเคมาก
0: ครับ
1: ก็ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะ
0: ครับ
1: ท่านผอ.ปรีดาท่านก็เอาใจใส่นะฮะแต่บางทีบางเรื่องก็ดูแลกันไม่ทันนะครับก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ชกต่อยกันในสนามบินนะครับผมโอ้ปั๊บเดียวเองนะวันก่อนนั่งไปทำข่าวอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะปั๊บเดียวเขาบอกว่ามีเหตุต่อยกันที่สนามบินโอ้ข่าวนี้มันไวมากเลย
0: ไวครับอะไรที่เป็นแบบนี้คือไวมากคนจะแชร์เยอะมาก
1: คนจะติดตาม
0: คือคนเนี่ยผมสังเกตพี่ชัยวุฒินะคนจะมีอารมณ์ร่วมกับประเด็นสังคมนะยิ่งอะไรที่แบบมันเลวร้ายเนี่ยกดแชร์ไวมาก
1: คนไทยเราชอบอยู่แล้ว
0: แล้วก็เราก็จะใส่อารมณ์เราไปใช่ไหมเวลาแชร์เฟซใช่ไหมครับคือบางทีผมดูข่าวนี้เราก็มีอารมณ์ไปด้วยนะแต่บางทีก่อนที่เราจะแชร์อะไรใส่ความคิดเห็นไปเน
1: ี่ยต้องดูด้วย
0: ต้องคิดตั้งหน่อยนะเพราะว่าเหรียญมีสองด้านใช่ไหมพี
1: ่เพราะว่าถ้าเราไปแชร์แล้วก็ไปเกิดพลาดพิงอะไรที่ทำให้เขาเสียหายขึ้นมาเนี่ยโดนฟ้องไม่รู้เรื่อง
0: เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยต้องมีสตินิดนึง
1: ใช่ครับ
0: นะครับการที่เราจะไปคอมเมนต์อะไรไปแชร์อะไรเนี่ยคิดนิดนึงว่าอะไรมันจะตามมา
1: ครับผม
0: นะครับเราอาจจะยังไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้นะครับมันส่งผลต่อคนอื่นนะคร
1: ับ ครับผมเฮ้ยรู้สึกวันนี้อาจารย์เบียร์เงียบๆนะ
0: อาจารย์เบียร์เงียบน่าจะจัดการอะไรอยู่ในโชว์รูมหรือเปล่าหรือว่าฟังอยู่นะครับ
1: คงคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวอาจจะรถออกรถเยอะหรือเปล่าวันนี้อะไรเงี้ย
0: โอ้เฉวงไม่ต้องห่วงครับพี่ชัยวุฒิเฉวงนี่บูมมากนะครับ
1: ฝรั่งโนมินีหรือเปล่า
0: โอ้ก็เมืองเศรษฐกิจครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาประกอบธุรกิจเน
1: า
0: ะ
1: คือจริงๆอ่ะเขาก็ให้ทำได้
0: ครับ
1: อย่างสมมติฝรั่งมีภรรยาเป็นคนไทยเป็นโนมินีกันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าจริงๆเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาก็มาร่วมลงทุนกันแล้วก
0: ็
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: ใช่ใช่ผมก็มีลูกค้าอยู่พังงานสมุยก็พอสมควรนะพอจะทราบนะครับว่าเขาธุรกิจเขาทำยังไง
1: แต่ก็คนไทยก็โอเคอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็แต่มันก็ทำให้ในพื้นที่เงินมันหมุนเนาะพี่ชวุฒิเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่โดยเฉพาะเนี่ยเหมือนธุรกิจรถยนต์เราเองเนี่ยก็ยอดขายดีมากในเกาะ
1: สมุย
0: ทีเบียก็เหนื่อยเลยครับ
1: เหนื่อยเหนื่อย
0: ครับเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับยอดขายเยอะนะครับยอดขายเยอะน้องๆก็มีรายได้ครับผู้จัดการก็ได้ทำงานนะครับ
1: ได้งานได้การแล้วก็ได้มีคอมมิชชั่นแล้วก
0: ็
1: ก็ได้เอาไปกระจายรายได้ที่อื่นต่อใช่ไหม
0: เหมือนทุกๆเดือนที่แบบโตต้าโซล่าเองเรามีประชุมกันเนาะ
1: ครับ
0: ทุกเรียกว่าประชุมฝ่ายกันก็แต่ละสาขาก็จะมาพูดปัญหากันแล้วนี่ก็ลูกค้าเยอะครับเฉวงสมุยเนาะก็ลูกค้าเข้าศูนย์บริการบางวันนี่ไม่ทันเลย
1: โอ้เหรอ
0: นะครับไม่ทันเลยนะ
1: เดี๋ยววันแน่นเลย
0: ใช่ครับครับซึ่งในสภาพของคนเกาะเองเนี่ยบางทีตอนเช้าเขายังไม่ตื่น
1: การที่ผู้บริหารตัดสินใจไปขยายไปที่เฉวงเนี่ยแสดงว่าตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหม
0: ไม่ผิดครับไม่ผิด
1: นะเพราะว่าตอนนั้นตอนใกล้จะเปิดเนี่ยเป็นช่วงจังหวะโควิด
0: ใช่ครับใช
1: ่โควิดพอดีนะครับก็ไปดูแล้วก็ลงทุนไปเยอะนะ
0: ครับ
1: งั้นซื้อที่เนี่ยเป็นร้อยล้านอ
0: ่
1: ะเฉพาะที่ดินนั้นที่ซื้อเป็นร้อยล้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ลงทุนทำก็ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจที่เฉวงนี่ก็บูมขึ้นมากนะครับก็ทำให้โชว์รูมโตโยต้าเฉวงนี่ก็คึกคักมากนะครับการส่งอาจารย์เบียร์ไปก็ให้แกอยู่ที่นั่นตลอดเลยใช่ไหม
0: ครับเขาไปเบียร์อยู่ที่นั่นตลอด
1: ไม่ต้องให้กลับมาใช่ไหม
0: ก็ไปสร้างครอบครัวที่นั่นแหละครับพี่เบียร์นะครับ
1: นะครับผมปกติถูกเวลาพลาดพิงจะเข้ามาทันที
0: นะ
1: แต่วันนี้

0: น่าจะยุ่งแน่เลย
1: ครับ
0: ยุ่งมากนะแสดงว่ายุ่งมากไม่ยุ่งธรรมดา
1: ใช่ครับผม
0: ที่ชัยยาเราเป็นไงบ้างฮะ
1: ที่ชัยยาตอนนี้ก็ยอดก็ถือว่าดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้นครับด
0: ี
1: ขึ้นก็เหมือนว่าเราไปเนี่ยก็เซลล์ยังคนเดิ
0: ม
1: ท
0: ุ
1: กอย่างยังเหมือนเดิมแต่พอเราไปปุ๊บเราก็ไปปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับปรับการทำงาน
0: หลังสวนมากันเยอะละแมหลังสวน
1: เยอะครับทุกๆเดือนจะได้เราไม่ได้ขายข้ามเขตนะล
0: ู
1: กค้ามาซื้อข้ามเขต
0: คือเราไม่ได้ทำตลาด
1: ไม่แน่นอน
0: แต่ว่าถ้าเข้ามาก
1: ็แต่อย่างว่าครับเป็นพื้นที่รอยต่อครับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม
0: สะดวก
1: มีสิทธิ
0: ์สะดวก
1: ที่จะสอบถามเข้ามาในเพจหรือว่าลูกค้าผ่านมาจะมาเที่ยวสุราษฎร์เขาก็แวะนะครับแวะถามคันเปนครับบางครั้งก็แวะถามปุ๊บเซลล์ก็สามารถจบได้ในโชว์รูมเลยก็มีหรือว่าโทรติดตามเพื่อจบนะครับ
0: หลังสวนนี่เศรษฐกิจดีมาก
1: เคย
0: ไปหลังสวนตอนไปงานมูลนิธิม
1: ู
0: ลนิธิไห่หลำที่หลังสวนเนี่ยโอ้ก็ได้คุยกับประธานไห่หลำที่หลังสวน
1: บอกว่า
0: โอ้เศรษฐกิจช่วงเนี้ยดีมากช่วงท
1: ุ
0: เรียนเนี่ยจะใช้เวลาถึง3 4เดือน5เดือนอ่ะกว
1: ่
0: าจะทุเรียนหมดนะ
1: ครับ
0: จะใช้เวลาเพราะว่าตอนเย็นๆน่ะจะรถดูสิ
1: ครับ
0: ไอ้รถกระบะที่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโตโยต้านะ
1: ใช่ๆครับ
0: ทำไอ้ยกให้มันบรรทุกได้เยอะเขาใส่
1: คอก
0: ใส่คอก
1: ใส่คอกนะครับ
0: ทุกทุเรียน
1: ครับ
0: โอ้แบบไปโน่นแล้วไปหลังสวน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ทุกไปแล้วก็ไปส่งที่หลังสวนไปส่งลงใช่ไหม
1: ครับใช่คร
0: ับ ไปส่งลงที่หลังสวน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเศรษฐกิจบ้านเราถึงแม้ว่าราคาทุเรียนช่วงนี้จะลดลงหน่อยนึงนะไม่มากนะแต่มันแต่ว่าถ้าทุเรียนเกรดไม่ดีมันราคาก็ต้องก็เป็นไปตามเกรดอ่ะนะมันก็ไม่ว่ากันนะ
1: คร
0: ับ เป็นไงฮะอาจารย์
1: พี่ครับพระพีพัฒน์วรรณะ
0: อ๋อพี่ดี
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่
1: นะครับ
0: พี่ดีนี่แกไปทั่วหมดแหละ
1: ครับ
0: ไม่รู้รายการมวยที่พระแสงบางสวรรค์วันที่19พรุ่งนี้เลยพร
1: ุ่
0: งน
1: ี
0: ้มีมวยการกุศลที่เทศบาลบางสวรรค์
1: ครับ
0: ก็อย่าลืมพี่ดีไปช่วยงานหน่อยนะช่วยสักล้านหนึ่งก็ได้
2: ไปมอบรางวัลคู่ชกดุเดือด
1: ช่วงนี้ก็เหมือนครับสนยางราคาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: ดี
1: ๆปาล์มเองก็ทรงตอนนี้ก็8บาทนะครับ
2: 8บาทกว่า
0: อยู่หลายวันแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปาล์มยางนี่ดีมากเน
1: ี่
0: ยดูราคาปาล์มราคายางของเมื่อวานเนี่ยราคาดีมากทีเดียว
1: ครับ
0: ก่อนเดี๋ยวค่อยมารายงานราคาให้ทราบแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ฝ่ายศูนย์บริการเรามีอะไรบ้างฮะมีโปรมีอะไรบ้างไหมไม่ได้พูดเลย
2: เยอะแยะ
0: เยอะแยะเลย
1: เอาแบบเด็ดหน่อยพี่ว่อง
2: เด็ดของที่ชัยยาลดอายุ6ปีขึ้นไปที่ไม่เคยเข้าศูนย
1: ์
2: ถ้ามาเข้าศูนย์บริการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 บาทขึ้นไปเราจะช่วยค่าน้ำมันอีก500บาท
1: 500
2: ใช่
1: ผมเห็นก็ทางผู้จัดการศูนย์บริการก็ส่งมอบบัตรน้ำมันไปหลายใบแล้วนะ
2: ใช่
1: ครับก็ให้ลูกค้าเลย
2: ก็มีที่2สาขาที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ก็จะมีที่เวียงสะกับสาขาชัยยา
1: ครับผม
2: เพราะเขาอยู่ห่างไกล
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเปลี่ยนยางส
1: ่
2: วนลดตามขอบ
1: ครับ
2: ทุกยี่ห้อยกเว้นมิชลิน
1: ครับ
2: เพราะมิชลินนี่เป็นแบรนด์เขาอีกเกรด
1: มิชลินไม่งอนะ
2: ไม่ทำแคมเปญ
1: ถือว่ายางเขาดี
2: ใช่แล้วก็เปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการก็ฟรีตั้งศูนย์ล้อ
1: ครับ
2: ถ้าไปเปลี่ยนที่อื่นไม่ฟรีนะ
1: โปรตีคือเขาไม่ตั้งศูนย์ให
2: ้ใช่
1: อ
2: ๋อแล้วเราก็ถ่วงยางให้ฟรีแถมชุบลมยางให้ด้วย
1: ครับ
2: แถมรับประกัน1ปี
1: ครับ
2: 1ปี 20,000 กิโลเมตรบานบว
1: ม
2: แต่ตามเราเคลมให้ฟรี
1: ครับเหมือนกับผมเห็นที่โตต้าสาขาศรีวิชัยนะม
2: ี
1: เครื่องตั้งศูนย
2: ์
1: คุณภาพระดับโลก
2: ตัวละ2ล้าน
1: ครับ
2: วิ่งผ่านเลยปื๊ด
1: เราอาจจะผ่านศูนย์เก่าๆแต่ย้ายบอกให้รู้ว่าเรามีเครื่องตั้งศูนย์นี้ได
2: ้ที่ทันสมัย
1: ฐานเลยทันสมัยมาก
2: ที่สุดในภาคใต
1: ้
2: เป็นเครื่องที่3ของประเทศไทย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่นี่เลย
1: อยู่ที่นี่ครับ
2: แค่วิ่งไปปึ๊บมันก็จะจับค่าศูนย์ร้อย
0: เออ
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่า
1: เอาง่ายๆว่าถ้าท่านมีรถแพงๆเนี่ยไม่มีอะไรไปแตะแม็กท่านแน่นอนใช่ไหมพี่
2: ใช่
1: ไม่มีเหล็กไม่มีอะไรไปหนีบที่แม็กท่านให้เป็นรอย
2: คือใช้ระบบอินฟราเรดยิงหมดเลย
1: ใช่คร
2: ับใช้กล้องทั้งหมด14ตัวในการจับมันจะหันซ้ายหันขวาแพนไปแพนมาแล้วก็จับองศา
1: ครับ
2: แล้วก็ยางผ่อน 0% สูงสุด10เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแล้วก็รถที่อายุ7ปีขึ้นไปก็มีส่วนลดให้อีก500บาท
1: ครับ
2: แล้วก็ 210,000 ขึ้นไปฟรีซะกองน้ำมันเครื่อง
1: อันนี้คือเลขใหม่ใช่ไหม
2: ใช่
1: 210,000 ขึ้นไป
2: แล้วก็รถที่7ปีขึ้นไปก็จะมีส่วนลดอีก500บาท
1: ครับผมเหมือน EcoPack อะไรยังไงพี่ว่องถ้า EcoPack เป็นยังไง
2: EcoPack เป็นน้ำมันราคาพิเศษน้ำมันเครื่องราคาพิเศษเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองรวมค่าแรงเริ่มต้นที่690บาทสำหรับรถเก๋ง
1: รถเก๋ง
2: ถ้ารถกระบะก็ 1,250 บาทอันนี้รวมค่าแรงค่าอะไร
1: ครับ
2: หมดแล้วรวมภาษีหมดแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มอะไรกลุ่มเบรกช็อคอัพยางปัดน้ำฝนลด 15%
1: ครับ
2: แบตเตอรี่พร้อมเทินรับส่วนลดสูงสุดอีก 10% นะครับสูงสุดมูลค่า850บาท
1: ครับ
2: แล้วแต่ละรุ่น
1: คร
2: ับโปรโมชั่นศูนย์บริการมีเยอะมากช่วงนี
1: ้ครับก็ทีนี้ประชาสัมพันธ์งานนิดนึงครับก็เมื่อกี้เลซิ่งมาเนี่ยใช่ไหมครับวันที่1 2สิงหา
2: จากวันที่31นี้เราจะให้เทสรถ
1: ครับใช่
0: 31
2: กรกฎา
1: ครับ
2: ให้ลองสนาม
0: ให้ลองสนามที่
2: กม18
0: อ๋อกม18นะฮะ
1: มา1สายครับ
0: เรามาที่สายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: วอลลุตหอมจันทร์กันแต่งงานตัว
3: เอ๊ะทำไมต้องจำแค่ผมแค่นี้ก็จำไม่ได้แล้ว
1: เสียงเป็นเอกลักษณ์มากครับ
3: โอ้ย
1: จำได้เลยครับ
2: ช่วยอธิบายรายการลิสซิ่งมันเนี้ยหน่อยครับอาจารย์เบียร์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ผู้เชี่ยวชาญ
3: ผู้เ
1: ช
3: ี่
1: ยวช
3: าญ
2: ผู้จัดการคนที่หนึ่งผู้จัดการคนที่หนึ่งสำหรับจัดการพิตตี้โดยตรง
1: พิตตี้นะครับ
3: รายการลิสซิ่งมันเนี้ยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันรถทางตรงหรือรถแร็กของ Toyota ที่เราจัดขึ้นมานะครับ
2: ปีนี้ปีที่4
3: ก็จะมีปีที่4แล้วครับโดยจะมีนักแข่งชั้นนำนะครับระดับหัวเลยของทีม Toyota ที่เขาทำเป็นรุ่น Toyota ลงมาแข่งกันอยู่นะครับก็จะมีพวกมีช่างแจ็คมีบอนบุ๊ก
1: บอนบุ๊ก
3: มีใครอีกอัจฉริย
1: ะไอ้มี PSC ใช่ไหมพี่เบียร์พิเชษยนต์ใช่ไหมฮะช่วงนี้ว่า
3: อ
1: ันนี้ระดับหัวเลยพิเชษยนต์ครับ
3: เขาบอกปีนี้เขาไม่ยอมกัน
1: ใช่ครับ
3: แต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าปีนี้ช่างแจ็คจะเอาตัวเด็กเตอร์มาหรือเปล่าเด็กเตอร์ก็คือตัวรถแข่งหน้ายาวที่เขาออกเฟรมเอง
1: ครับ
3: พอปีที่แล้วเอามาเหมือนกัน
1: ครับ
3: ไม่ทันได้วิ่งก
2: ็ไส้แตกซะก่อนไส้แตก
1: พี่เบียร์รถหน้ายาวนี่วิ่งแต่ละรันนี่มีค่าใช้จ่ายสูงนะใช่ไหมที่ผมรู้มาใช่ไหมพี่เบียร์
3: ก็รันละ 50,000 ได้ครับ
1: ใช่ครับมันลด
3: ค่าตึกล้อค่าต่างๆนะครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าแต่แรกเขาจะมาคิดว่าน่าจะไปวิ่งโชว์ให้เราดูด้วย
1: คร
3: ับ แต่ว่าค่าตึกล้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าฉีดแก๊สด้วยหรือเปล่าถ้าฉีดแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
1: คร
3: ับ นะครับก็เป็นรถแข่งระดับหัวของประเทศไทยนะครับในรุ่นของ Toyota มาให้วิ่งโชว์กันนะครับและอีกอย่างนึงก็จะมีให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกด้วย
1: คร
3: ับ ก็จะมีประกวดรถแต่ง Revo นะครับ Revo Travo
1: คร
3: ับ แล้วก็จะมีในรุ่นของ Bracket ก็คือเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปที่ขับขี่ให้ได้ความเร็วใกล้เคียงตามที่เขากำหนด
2: ตอนนี้ทีมผู้ท้าชิงเพิ่มเข้ามาอีก1คนนะครับ ไปป้องกันแชมป์ให้ได
1: ้โอ้พี่เบียร์วิ่งคือได้รางวัล
3: โอ้ยผม
1: Bracket นะครับ
3: ผมแค่มือใหม่หัดขับครับ
2: เดี๋ยว
1: รางวัลมาแล้วนะครับ
3: ก็นั้นปุ๊บแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชิงไฟใครออกตัวได้เร็วที่สุดก็จะด้วยแต่รู้สึกติดรับสมัครไปแล้วนะ
2: ตอนนี้ปิดรับสมัครหมดแล้ว
1: ใช่ไหมครับ
2: ป
1: ิ
2: ดแล้ว
1: ครับ
2: ทั้ง
1: รายการ
2: แ
1: ล้วแบ็กเก็ตไลน์ปิดหมดแล้ว
2: ปิดหมดแล้ว
0: เต็มแล้ว
3: ครับผมครับและอีกอย่างหนึ่งในงานเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่สนใจด้วยครับในรถในงานนะคร
1: ับ
2: เข้าชมฟรีตลอดงานเข้าชมฟรีตลอด
3: ชมฟรีครับชมฟรี
2: แล้วก็จะมีร้านที่เป็นพันธมิตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่ง
3: พ
2: ัน
3: ธม
2: ิ
3: ตรมีหลายเจ้าเลยมาขายของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ
2: สำหรับ
3: ที
2: ่จะแต่งร
3: ถในงาน
1: ครับ
3: สำหรับลูกค้าที่จองรถในงานมีส่วนลดติดตั้งอุปกรณ์พิเศษในงานด้วย
1: ครับ
3: เดี๋ยวเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆของงานเฉพาะงานมาโชว์ด้วยว่าถ้าลูกค้าจองรถแล้วจะได้อะไรเป็นอุปกรณ์พิเศษด้วย
2: ปีนี้มีไดโนเทสไหมครับไดโนเทสปีนี้มีไหม
3: คิดว่าไม่มีไหมปีนี้
1: ปีนี้ไม่เห็นพี่เบียร์นะ
2: ยัง
3: ไม่เห็นครับไม่เห็น
1: ใช่ใช
3: ่ไม่เห็นแต่ว่าทาง ETU Shop เขาก็มาร่วมอยู่แล้วครับแต่ว่าไดโน่คิดว่าไม่น่าจะได้เอามาปีนี
2: ้สำหรับ ETU Shop นี่ก็จะเป็นราคาพิเศษสำหรับรถที่เป็นรถบ้านนะถ้าใครสนใจ
3: ใช่ใช่
2: การเพิ่มอัตราแรงบิดแล้วก็ให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ไปติด

0: ECU Shop ได
1: ้ครับ
0: ไปปรึกษาได้แล้วมีโปรเฟนเดอร์ไหมรอบนี
2: ้โปรเฟนเดอร
1: ์
2: โปรเฟนเดอร์ไม่เห็นนะครับยังไม่เห็น
1: ครับ
2: ใช่แต่ว่ามีพวกพวก BRT พวกนี้มี
1: คร
2: ับ ครับผมครับ มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่มีชุดคาร์บอนด้วยไหมของอากาน่าไหมของอากาน่าหรือมอนซ่า
1: ครับมอนซ่าม
2: อนซ่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: มาด้วยครับ
1: ครับ
2: มาด้วยมาด้วย
0: ก็นะครับเข้าไปในงานสามารถชมฟรีได้เลยนะครับ
2: ชมฟรีหรือยังเผื่อเล่นเกมกิจกรรมต่างๆของเรา
0: ที่โตต้าจัดขึ้นด้วยนะมีแล้วก็มีประกวดรถ
2: ใช่ใช่
0: มีรถโบราณไหมรอบนี้อาจารย์เนี่ย
2: รถโบราณมีนะมี
0: รถ
2: โบราณแต่ละยุคแต่ละสมัยความเป็นมาของไฮลักที่เราพอจะหาได้ในตอนนี้ครับผมครับ
0: FJ มาไหม FJ
1: โอ้ย FJ
2: FJ มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วน่าจะขับเข้าไปร่วมแกมด้วย
1: ครับ FJ
2: นี่ผมเปลี่ยนไปเอา FJ ลงแข่งได้ไหม
1: ได้พี่เบียร
0: ์ได้
2: น่าสนุกนะ
1: ใช่เราเหมือนกับพอมันออกในไลน์พวกนี้โอ้ย FJ มาแข่งด้วยนะเราได้ด้วย
2: เดี๋ยวผมขอเสนอกับทีมผู้จัดเดี๋ยวตอนวันประชุมผมขอ FJ ไปวิ่งเทสดูว่าความเร็วมันได้ประมาณเท่าไหร่
0: แบ็คเกจใช่ไหม
2: แบ็คเกจเนี่ยไม่เอาวิ่งทดสอบเฉยๆครับคงจะไม่วิ่งแบ็คเกจเขาเพราะว่าเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะเราลงทะเบียนได้หมดแล้ว
1: คร
2: ับอันนี้น่าจะขอลงไปวิ่ง
1: ทดสอบ
2: เทสเฉย
1: ๆ
2: ไปวิ่งทดสอบในงานดูแล้วกันหรือลูกค้าคนไหนสนใจก็ให้เทสในแท็กเลย
1: ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยด้วยครับผมครับ
1: พี่เบียร์ปีนี้พิตตี้เยอะเปล่าย
2: ังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็น
2: ให้ผมเงียบมาก
1: สายส่งยังไม่รายงานใช่ไหม
0: ขอรายชื่อหน่อยได้ไหมขอรายชื่อหน่อยได้ไหมใ
2: ครยังเงียบอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวยังหาเพิ่มเติมอยู่3คนนะนั้นเห็นนะยังไม่ครบนะป๋าผมเป็นแค่โมเดลลิ่งแค่ส่งไปอย่างเดียวเดี๋ยวโตโยต้าคัดอีกทีนึงครับผมครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราคงจะเห็นรีวิวสวยๆจากทาง Racing Mania
1: มีไลฟ์สดไหม
2: มี
0: ไลฟ์สดตลอดงานแล
2: ้
0: วมีปีที่แล้วนี่คน
2: ครับ
1: ได้ข่าวว่าปีนี้ก็คือเราจะมีก็เรียกว่าสื่อรถยนต์สื่อออนไลน์จะมาร่วม
2: ใช่
0: รู้สึกปีที่แล้วนี่ยอดวิวเท่าไหร่ยอดเข้าดูอ่ะ
1: หลาย
2: เอ็ม Racing Thailand มาด้วยนะครับ
0: ปีที่แล้วรู้สึกยอดคนดูนี่ตอนไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหคนเพียบเลยพี่ขึ้นกับ
2: เยอะมาก
3: คนสนใจเยอะ
2: แต่ว่าแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ได้ร่วมชมเนี่ยเวลาไปตรงบริเวณอัตจันหรือว่าบริเวณจุดสตาร์ทเนี่ยแนะนำพกแมสไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันกรองอากาศของตัวท่านเองตัน
0: เพราะควันมันจะดำมากยางเบิร์นยาง
1: ปีที่แล้วครับกับบ้านเอาสำลีชุบน้ำเกลือเช็ดดูดำปีจมูกโอ้โห
2: กรองอากาศของท่านอาจจะทันได
0: ้เบิร์นกัน
1: คร
0: ับสายเบิร์น
2: เขาถามว่าทำไมต้องเบิร์นก่อนการแข่งขัน
1: ครับ
2: เพราะเขาบอกว่าเป็นการเบิร์นเพื่อให้ยางมันเหนียวยางมันร้อนจะได้จับถนนได้นะครับแล้วอย่างการเบิร์นเนี่ยก็คือเวลาเบิร์นออกไปแล้วเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงที่สุดเพราะการออกสตาร์ทก็จะวิ่งทับรอยเดิมเพื่อให้มันกดถนนมากขึ้นครับมันไม่จุดประสงค์ในการเบิร์นครับเพื่อป้องกันการต่อต้านที่ดีขึ้น
1: ครับ
2: เพราะบางทีเนี่ยเบิร์นและอุณหภูมิไม่ได้รถวิ่งออกไม่ได้นะครับ
0: มันลื่นปัดมันจะป
2: ัดใช่ครับผมบางคนบอกว่าเบิร์นทำไมโชว์หรือเปล่าเท่หรือเปล่ามันมีจุดประสงค์ของเขาอยู่
0: เพราะว่ารถพวกนี้มันจะแรง
1: ใช่ครับ
0: แรง
2: ใช่ยิ่งถ้าเป็นเด็กเตอร์เนี่ยหรือหน้ายาวเนี่ยบางทีบางคันไม่มีลมนะ
1: ครับหรือว่าใช่เพราะว่าผมเคยสังเกตมาครับตอนแรกยางมันอ่อนๆนะพอมันยิ่งเบิร์นปุ๊บมันก็ตึงตึงตึงตึง
2: มันร้อนมันมีอุณหภูมิภายในยาง
1: ครับครับ
2: ยางตึงไม่ได้บางทีในยางย้อยๆใช่ไหมเวลาเปิดเสร็จเวลาออกเนี่ยยางตึงไม่ได้เลยได้ครับผมมันมีอุณหภูมิความร้อนอยู่ครับผมครับ
1: พี่ว่องเบิร์นเป็นเปล่า
0: ไม่เป็น
2: โอ้คนนี้ถนัดเลยคนนี้เก่ง
3: เบิร์นอย่างอื่นเบิร์นอย่างอื่น
1: เป็นเปล่าพี
0: ่ไม่เป็น
1: เลยพี
0: ่แก่แล้ว
2: โอเคแล้ว
1: ก็เลยเบิร์นในอุณหภูมิมันได้
0: ใช่ใช่เพราะว่าไม่ค่อยกล้าขับรถมันเราสายตาไม่ค่อยดี
1: การเบิร์นมีจุดประสงค
0: ์ใช่
1: นะครับ
2: เพื่ออุ่นเพื่ออุ่นครับเรียกว่าอุ่นเครื่องก่อนครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเป็นการอุ่นเครื่องก่อนครับ
1: ครับ
0: ต่ให้เราไปขับเราขับไม่ได้แล้วสายตาไม่ค่อย
3: หนึ่งสองสิงหาคมนี้
1: ใช่
3: สนุกแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอน
3: ที่สนาม
0: แน่นอนแล้วก็ฟรีตลอดงาน
1: ฟรี
0: ตลอดงานแล้วก็มีกิจกรรมตลอดงาน
3: มีร้านอาหาร
2: หรือถ้า
3: ใ
2: ครอยู่
3: กับกาแฟมีให้ทานไหม
0: มี
2: วันที่31ก็เข้าไปก่อนได้เพราะก็มีวันซ้อมก่อน
0: ใช่วันที่31
2: สนามแบบนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆว่าแวะ

0: ไปเที่ยวก่อนได้แต่ว่าก
1: ิจกรรมสวยๆนะไปเก็บคลิป
2: 31นี่ตั้งแต่กี่โมงอาจารย์เนี่ย
1: 31ก็ช่วงบ่าย
2: ช่วงบ่าย
3: ช่วงบ่ายแน่นอน
0: ช่วงบ่าย
1: ไปเก็บภาพสวยๆนะคลิปสวยๆได
0: ้กระทบไหล่นักแทงหรือว่าไปพบปากกับช่างผู้ปูทำรถมาก็วันที่31ก็เข้าไปก่อนได้
1: เข้าไปถ่ายอัดคลิปเนี่ยทำคอนเทนต์ได
3: ้ตัวแรงระดับประเทศ
0: เอาช่วงที่เขายังไม่ยุ่งมาอันนี้ฝากอีกนิดนึง
3: เอ้ยแม่กลอง
0: ฝากอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่เข้าไปแล้วเนี่ยในพิษรถแข่งเนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าได้ปกติไม่ได้ปิดกั้นอะไ
3: ร
0: แต่ขอความร่วมมืออย่าไปจับรถเขา
2: เอาเหร
0: ออย่าไปจับอย่าไปถูกของอะไรของเขานะครับอันนี้ขอความร่วมมือไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาว่าเปิดให้เราเข้าไปได้แล้วเพราะเหมือนการแข่งรถบางทีเนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าเลยแต่การแข่งรถครั้งนี้เขาเปิดให้เข้าได้
1: โอเทนใครอยากจะศึกษาว่าแต่งยังไง
0: อย่าไปหยิบของอะไรของเขาครับผมครับ
3: ทำมาแพง
0: แล้วก็อย่าไปติอะไรของเขาบางทีอาจจะเป็นสูตรของเขาเพราะถ้าท่านติบริเวณพิษเนี่ยท่านอาจจะโดนดีลงมาได้ครับได้ขอฝากไว้ด้วยครับผมครับ
3: พี่เบีย
0: ร์ได้ครับผมครับ
3: พี่เบียร์ไอ้สมุนอากาศเป็นไงบ้างตอนนี้
0: อากาศดีครับ
3: อากาศ
0: เที่ยวครับช่วงนี
1: ้อากาศดีใช่ไหม
0: อากาศดี
3: เป
0: ็นแดดครับเป็นแดดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นลมมรสุ
3: ม
0: แต่ฝนไม่ตกแต่ว่าเป็นลมแรงแค่นั้นเอง
1: มีธงแดงปักริมทะเลไหมรอบนี
0: ้ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีนะแสดงว่ายัง
0: ยัง
1: นักท่องเที่ยวยังลงเล่นน้ำได
0: ้ลงได้ครับลงได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เบาลงแล้วลมไม่ได้แรงมากแล้ว
1: เจอผีเสื้อสมุทรบ้างหรือเปล่าย
0: ังไม่เจอเลยเจอแต่นางเงือกครับ
3: พี่เบียร์ตัวนี้เป็นซิงเอาไทยซิงเอาไทยครับเดี๋ยวเจอพี่เบียร์แน่นอนนะครับเลสซิงมันเนี่ยเจอพี่เบียร์แน่นอน
0: ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปปวดในงานเองไม่ต้องเป็นห่วง
1: ประชาสัมพันธ์เลสซิงมาเนีย31สิงไอ้31กรกฎาคมถึง2สิงหา
3: คร
0: ับผมครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่เบียร
0: ์ได้ครับผมครับครับผมครับ
2: ครับผม
3: ทักทายพี่มิตรชัยครับคุณมนัสศรีสุวรรณน้องอ้อย
1: น้องอ้อย
3: นะครับ
2: น้องอ้อยก็แล้ว
3: สวัสดีครับ
1: น้องไอไงอะไรเล
2: ยน้องโอไ
1: อโอไอโอน้องไอโอ
2: น้องโอแล้วก็ไอแล้วก
3: ็อก็มีงานนิดนึงครับเมื่อกี้หลังจากเลสซิ่งมาเนี่ยก็จะมีอีกครับเดี๋ยว
2: มี
1: งานออนกราวเราเยอะช่วงนี้
3: ผมดูขอดูหน่อยมันเยอะ
2: ได้
3: เพราะว่าในระหว่างแต่เดือนนี้เราก็จะมีบูธมือบายเซอร์วิสของทุกสาขาอยู่แล้วนะครับเหมือนกับสาขาชายใหญ่ก็จะไปวิภาวดีไปขึ้นไปปากหมากอะไรอย่างนี้ครับ
2: ไปนครบางจำอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: นครบางจำไม่ได้ไปนานแล้วเมื่อก่อนไปสวยมาก
3: ถ้าเป็นบูธใหญ่นะครับก็1 2 Racing Mania นะครับแล้วก็งาน29กันยาถึง5ตุลาก็ออโต้โชว์เคสเซ็นทรัลนะครับ
1: แล้วก็งานชักพระอีก
3: 23ถึง31ตุลาเฟสติวัลชักพระ
2: อ
3: ันนี้คือกำหนดการงานใหญ่เราที่ตั้งไว้แล้วที่วันแน่นอนแล้ว
2: แต่ที่ใกล้ๆจะเริ่มนั้นได้ไม่กี่วันข้างหน้าคืองานง้อ
1: ลุงงานง้อวันจันทร์นี้แล้ว20ถึง31กรกฎาคม
2: ที่ในงานง้อได้เลย
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: โอ้นะสนุกนะ
1: เราใจ
2: เราใจ
1: ตื่นเต้น
2: วันเปิดงานก็วันที่23งานง้อเปิดงานวันที่23ชมขบวน
3: แป๊บพี่ชัยวุฒิพี่
2: บอ
1: กเกินครึ่งปีมาแล้วอ
3: ะไรเนี่ยสิงหาแล้ว
1: จะสิงหา
3: แล้วกรกฎาคมสิงหาแล้วเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งเมาปีใหม่ไป
1: เพิ่งเมาปีใหม่เพิ่งเลี้ยงไอ้ฉลองสงกรานต
2: ์เวลามันไปเร็วนะ
3: เร็วมากครับ
1: พออายุเยอะมันก็อย่างเงี้ยนะพี่นะ
2: คืออะไรที่จะปีแล้วนี่ครึ่งปีจะปีหมดจะสิ้นปีแล้วจะหมดเวลาแล้ว
3: ครับ
1: ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
3: สัปดาห์หน้าเดี๋ยว
1: แล้วเราหยุด
3: จะเป็นใครสัปดาห์หน้า
1: เรามาลุ้นกัน
3: จะตู่รบอยู่การสัญจรคนไหนเดี๋ยวรอชมนะครับ
1: แล้วก็27 28เราหยุด
2: ครับ28
3: ครับ
1: 27 28เราหยุด
2: หยุดเป็นวันสำคัญ
1: ครับ
2: ครับมันเฉลิมพระชนพรรษา
1: ครับ
3: ครับ
2: วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่าน
2: สวัสดีครับ

0: ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ผู้เสียชีวิต2คนเมื่อเวลาประมาณ 5:59 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสมเด็จเจ้าพระเจ้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเร็จเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลูกำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านตึกแถว3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงและพบผู้เสียชีวิต2คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวมีอาการสำลักควันหมดสติสุภจีเร่งเจรจาART กับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยไปหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรองผู้แทนการค้าสหรัฐว่าการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีโดยไทยได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐพร้อมย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายสหรัฐขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาและชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐยังคงใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือร่วมกันในระยะต่อไปชายหนีตายว่ายน้ำข้ามคลองกลับประเทศหลังถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชากองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบูรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอรัญญประเทศเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณจุดตรวจอ้างอิงที่24บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายไทยกำลังเดินลัดเลาะข้ามมาตามช่องทางทางธรรมชาติจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์อายุ47ปีชาวตำบลน้องบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าถูกเพื่อนที่รู้จักผ่าน Facebook ชักชวนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานกลับพบว่ามีหน้าที่คือการตอบแชทลูกค้าในเว็บพนันออนไลน์แต่หลังทำงานได้เพียง7วันไม่สามารถทำงานต่อได้จึงถูกหัวหน้างานทำร้ายร่างกายทำให้ตัดสินใจหลบหนีโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งประเทศไทยก่อนเดินลัดเลาะมาตามช่องทางทางธรรมชาติหวังกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและควบคุมตัว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดคุณฟังนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3-4

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าชี้หุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากสถานภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั้นโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17-30กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจะเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐทางนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้ง

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไฟไหม้ใหญ่ในนอร์เวย์บ้านถูกเผาวอดนับร้อยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านทาวน์โฮมใกล้เมืองดราเมนทางตอนใต้ของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกประมาณ50กิโลเมตรโดยกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นป่าโดยรอบมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปมากกว่า100หลังทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนสาเหตุและต้นเพลิงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกศทบแจ้งเหตุทหารเหยียบทุ่นเก่ากันทรรักษ์ส่งทหารช่างเก็บกู้พบ PMN1 อีก

0: 9ทุนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษวานี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายโดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประเทศเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนชี้การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิตินางสาวลลิตาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศโดยหนังสือพิมพ์ China Youth Diaryวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมินอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ราโวช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรี
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ใหญ่ดึงทุนไสฉวนลุยเจรจาวันออนวันดึง6บิ๊กธุรกิจจีนลงทุนในไทยหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลดันความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุนไทยด้านสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิสุภจีเร่งเจรจาการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วรักษาขีดแข่งขันไทย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายทีเดียวข่าวที่เราจะต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงเฉิงตูแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุอราวันรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ไปติดตามภารกิจ

0: ะคะก็เรื่องของกิจกรรมของกิจกรรมสำคัญนะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการหารืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงยานยนต์ประกอบด้วยการพบปะนะคะกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทโฟนระดับโลกนะคะไปพบปะกับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนที่มีฐานการผลิตในไทยแล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งพบปะกับผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งสัญญาณแสงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเดินทางไปที่เฉิงตูนะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนายกรัฐมนตรีหารือกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็เส้นทางการบินตรงเชื่อมเมืองรองก็เมืองหลักของไทยรวมถึงพบปะกับแพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงให้เดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในช่วงค่ำเวลาท้องถิ่น 18:30 นค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนายหวังเสี่ยวฮุยก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคณศูนย์การประชุมนานาชาติเฉิงตูนอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้แทนไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็บอกว่าไปเฉิงตูพบปะนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่เฉิงตูบอกว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะว่านักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นว่าโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเล็งเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่คณะหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐโดยนางสุภจีระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดค่ะควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีค่ะไทยแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแล้วก็ยังย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ค่ะภายใต้กรอบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็ขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายสหรัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือกันในระยะต่อไปค่ะ
0: ไปกันที่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อม ยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนังสือพิมพ์ China News Daily ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคด้วยนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างถึงความเห็นของนักวิชาการจีนด้วยว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจจะต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนการสื่อและนักวิชาการจีนก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนนะคะจึงสะท้อนให้ถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ 12:09 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะได้แจ้งเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจนทำให้มีได้รับบาดเจ็บไป2นายนะคะซึ่งก็เป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้สูญเสียอวัยวะค่ะวันนี้มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยความคืบหน้าจากการที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนค่ะในจุดนี้เป็นจุดพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังและอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดเนื่องจากพื้นที่นี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การสู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบค่ะโดยปัจจุบันนะคะหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความ

0: ความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนางสาวรัชดาบอกว่าประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าทางตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้นแต่ว่ารวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจไทยและนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตานั่นก็คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นโจทย์ต่อจากนี้ก็คือการทำความเชื่อมั่นแปลเป็นการลงทุนจริงการจ้างงานจริงและการเติบโตของกำไรของบริษัทไทยนะคะเพื่อที่ให้เศรษฐกิจนั้นหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่มาอยู่จากระดับต่ำมาอยู่นานโดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดีผ่านความชัดเจนของนโยบายดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสนับสนุนส่งออกท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติค่ะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูล4ช่องทางด้วยกันที่รัฐบาลเตรียมไว้อำนวยความสะดวกค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากได้รับการแจ้งให้แก้ไขหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการด้วยตนเองตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะซึ่งการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่คาดยังมีความคลาดเคลื่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องมาจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องจนทำให้นำไปสู่การทำให้เกิดการถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่เพิ่งจะทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถยนต์ซึ่งทางรัฐบาลค่ะระบุว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้สั่งการให้กรมการขนส่ง งทางบกเร่งดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ค่ะบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐ

0: ผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามายังขนส่งได้เลยค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะได้ดำเนินการปรับปรุงหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบค่ะ
1: ไปกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสรวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า300,000อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทางกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายงานอาชีพได้ 12:18 นาทีช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อป

มีเหตุการณ์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับผับลับนะคะลอบเปิดสถานบันเทิงเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแต่ด้านในจัดเป็นสถานบันเทิงและก็มีโปรโมชั่นยาเสพติดให้เสพแบบครบวงจรเปิดบริการตั้งแต่ตีสี่นะคะไปจนถึงบ่ายสามโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงเหม่งจ่ายค่ะเขตห้วยขวางเพราะได้รับการรายงานว่าเปิดเป็นผับลับจากการเฝ้าดูก็มีนักท่องเที่ยวออกมาในลักษณะมึนเมาพอเข้าไปตรวจค้นพบด้านในมีนักเที่ยวเกือบ20คนกำลังมั่วสุมเป็นลูกค้าประจำค่ะหากเป็นคนแปลกหน้าทางร้านจะไม่เปิดให้เข้าจากการตรวจค้นพบของกลางมีทั้งยาอียาไอซ์โคเคนเคตามีนหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีเงินสดนะคะแล้วก็มีพระพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมค่ะทรัพย์สิน 300,000 บาทนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรับผิดชอบด้านยาเสพติดเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาราพร้าวทางตำรวจก็สุ่มตรวจค่ะสถานบันเทิงที่มีความสุ่มเสี่ยงจนกระทั่งไปเจอท้องที่เขตห้วยขวางมีผับลับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางหนีไฟมีการมั่วสุมยาเสพติดแบบครบวงจรกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นขาประจำกลุ่มบาร์โฮสสาวเอนเตอร์เทนที่มักจะพาลูกค้าคู่ขาของตัวเองมาหลังผับปิดสภาพภายในร้านค่ะปิดฟิล์มทึบจนไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงบ่ายสามโมงเบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหา11รายเป็นเจ้าของร้านกับพนักงาน4รายเป็นนักเที่ยวอีก7รายตรวจพบสารเสพติดทุกคนค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงต้นตอของอาชญากรรมแต่ยังเป็นการที่เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังและโดยรอบผับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนภายในมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะที่ตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดียวมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด้านหลังค่ะเป็นห้องครัวปิดทึบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ใน

0: าคารแห่งนี้ในสภาพมึนเมาขาดสติจากการเสพยาย่อมเกิดความสูญเสียเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะกับนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามชนิดของยาเสพติดด้วยนะคะมีข้อหาเกี่ยวกับการตั้งสถานบันเทิงไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนการเปิดปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงมีนายพัฒนาค่ะแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองเรื่องของยาเสพติดและยังมีกลุ่มพนักงานกลุ่มลูกค้าที่ไปพบสารเสพติดอีก9คนหลังเสร็จสิ้นการจับกุมก็นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางไปที่สน.ห้วยขวางชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารนี้เปิดบานลับเพราะว่าย่านนี้มีคนสัญจรไปมาพลุกพล่านแต่ก็จะผิดสังเกตก็คือประตูกระจกทึบมืดนะคะแล้วก็มีผ้าใบปิดดูลึกลับแต่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกจับนี่แหละค่ะว่าเป็นบานลับค่ะ
1: ไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมไปถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่เป็นนัยสำคัญนะคะพร้อมกับจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18ขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็คือเส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตรงผ่านแยกบ้านแขกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ค่ะ
0: อัครนันท์ทราบปมนักเรียนสกร.แห่ละออกหลังจากมีเรื่องของหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงว่ากรณีนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยละออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทราบข่าวก็ไม่สบายใจไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากงานจากการเรียนนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องสิทธิและภาระของครอบครัวหน้าที่ก็คือต้องเรียนหนังสือรักษาความฝันไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงก็ขอให้อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียนค่ะไม่อยากจะให้ต่อสู้อย่างลำพังซึ่งทางผู้บริหารของกระทรวงนั้นจะอยู่เคียงข้างน้องๆเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดค่ะ
1: นายกรวีปริศนานันทคุณประธานวิรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ว่าต้องตรวจสอบตามก็ได้จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดู

0: ว่าต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีก็จะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าคงไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าใครสร้างวาทกรรมที่ดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นจากอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อได้จริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่เอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อได้จริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของทางการเมืองค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจัดแบบไม่มีแคนาดากับเม็กซิโกร่วมด้วยค่ะสำหรับฟุตบอลโลกสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2038ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพแม้ว่าจะเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะนี้ในการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีที่จัดขึ้นใน3ทวีปค่ะก็คือแอฟริกาโมร็อกโกยุโรปคือสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034ค่ะจะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่านอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่านายจานี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้หารือกับเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจีนในอนาคตโดยทรัมป์กำหนดการที่จะเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาที่เมืองอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันอาทิตย์นี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้ค่ะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฤษณิภาณิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะหรือว่าพี่จ๊ะจ๋านะคะวันนี้มีเยาวชนคนเก่งนะคะจังหวัดพัทลุงมาร่วมพูดคุยกันนะคะอันนี้แนะนำโดยครูแจ๊ดโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะบอกว่าปลาบปลื้มลูกศิษย์คนนี้มากนะคะเพราะว่ามาเรียนที่สถาบันแล้วก็ฝึกพัฒนา

คลิกภาพนะคะและตอนนี้น้องมาลินนะคะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ก็บอกว่ามีการพัฒนาที่ดีมากแล้วก็ไปคว้ามงต้องบอกว่าไปคว้ามงนะคะระดับนานาชาติ

0: อีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องมาลินแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะน้องมาลิน
1: สวัสดีค่ะน้องมาลินเด็กหญิงจิราวันพุทธยาอายุ7ปีน้องมาลินกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนทวีรัตน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะน้องมาลินโหเสียงชัดเจนมากเลยทีเดียวอายุ7ขวบเองแต่ว่าผ่านเวทีมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ประกวดไปด้วยเดี๋ยวถามน้องมาลินนิดนึงเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนนะคะป.1
1: ป.1/2ค่ะ
0: ป.1/2นะคะชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะ
1: หนูชอบวิชาภาษาไทยค่ะเพราะได้ฝึกเขียนและฝึกพูดค่ะ
0: วันนี้คุณครูต้องภูมิใจมากเลยเพราะว่าพูดจาก็ชัดเจนมากนะคะป.1นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราวของการประกวดกันนิดนึงตอนเด็กๆนี่มาลินเอ๊ะอันนี้ก็เด็กอยู่นะ7ปีมาลินชอบการประกวดตั้งแต่ตอนไหนคะ
1: หนูชอบการประกวดตั้งแต่5ขวบจนถึงวันนี้ค่ะ
0: ห้าขวบนี่มาลินคือดูมาจากที่ไหนดูในทีวีคุณพ่อคุณแม่บอกหรือว่าไปเรียนกับครูแจ๊สคะหรือว่ายังไง
1: ไปเรียนเดินแบบตอนอายุ5ขวบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนั้นใครให้ไปเดินคุณแม่หรือว่าเราบอกคุณแม่ว่าหนูอยากไปเดินแบบค่ะคุณแม
1: ่แม่อยากให้หนูไปเดินแบบค่ะ
0: แล้วตอนนั้นน้องมาลินชอบไหมคะ
1: ชอบมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แต่ว่าการเดินแบบต้องใส่รองเท้าสูงๆน้องมาลินใส่ไหมตอนนั้น
1: ใส่ค่ะ
0: แล้วเป็นไงวันแรกที่เราใส่รองเท้าสูงๆ
1: ก็เหม
0: ือ
1: นจะขาพลิกนิดเดียวค่ะ
0: เหมือนจะขาพลิกนิดเดียวแล้วน้องฝึกนานไหมคะกว่าจะเดินแบบโอ้ทรงตัวสวยงามอะไรอย่างเงี้ยฝึกนานไหม
1: ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ไม่ค่อยนานแล้วก็น้องมาลินนำมาฝึกที่บ้านด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจะไปฝึกที่ครูแจ๊สอันนี้ฝึกนานไหมไม่นานแล้วก็มีหลังจากฝึกอะค่ะน้องมาลินได้ไปทำกิจกรรมหรือว่าประกวดเวทีไหนเวทีแรกจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: ประกวดเวทีอะไรคะ
1: ตาคิดเลเบอร์ค่ะงานเวทีของงานแม่เขียวแม่พี่ใบเตยอาสยามค่ะ
0: โอ้แล้วตอนนั้นได้รางวัลไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้ได้รางวัลเลยเหรอเวทีแรก
1: ได้ค่ะได้ที่3หรือรอบ3นี่แหละค่ะ
0: ตอนนั้นมีตอบคำถามหรือว่าเดินอย่างเดียวคะ
1: เดินอย่างเดียวค่ะไม่มีตอบคำถามค่ะ
0: อ๋อเป็นเวทีประกวดเวทีแรกแล้วก็เดินอย่างเดียวได้ที่3ตอนนั้นตอนที่เราไปเดินเรารู้สึกตื่นเต้นไหม
1: บางทีก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: มีบางทีก็ตื่นเต้นแต่เราเดินที่ไปประกวดนี่ก็คือเหมือนไปเดินแบบใช่ไหมไม่ใช่แบบไปเดินแบบนางงามแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็เดินตามเสียงเพลงตามจังหวะด้วยแปลว่าเราก็ต้องเดินเร็วๆสิใช่ไหม
1: ถ้าจังหวะเร็วแบบไหนอ่ะมันก็ต้องเดินเร็วค่ะถ้าจังหวะช้าเราก็ต้องเดินช้าค่ะ
0: เก่งมากเลยแปลว่าเราก็สามารถที่แบบได้ยินเสียงเพลงเราก็เดินตามเข้าจังหวะได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เวทีไหนตอนนี้จำได้ไหมว่าเราไปประกวดมากี่เวทีแล้วจำได้ไหมเยอะมากให้คุณแม่ช่วยนับสิ
2: ประมาณ40เวทีได้ค่ะ
0: 40เวทีตั้งแต่5ขวบจนถึง7ขวบใช่ไหมคะคุณแม่
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมารินรู้สึกเหนื่อยไหมตอนที่แบบเราไปเดินหรือว่าเรารู้สึกชอบมากเลย
1: ชอบมากเลย
0: ชอบมากเลยแล้วเวทีไหนที่มารินรู้สึกว่าหนูชอบมากจังเลยเวทีนี
1: ้เวทีที่หนูชอบมากเลยค่ะหนูชอบงานนานาชาติจูเนียร์ไอดอลเวิลด์2026หนูได้รับตำแหน่ง The Winner Pink Skate of the World ค่ะ

0: หอันนี้ก็คือได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะได้ที่หนึ่งทั้ง4คนเลยค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยอันนี้เราต้องเดินกี่รอบอะคะถึงจะมีการตัดสิน
2: นี้มันจะเป็นแบบการเก็บต
0: ั
2: ว5ว
0: ัน
2: ค่ะ
0: อ๋อเก็บตัว5วันก็แล้วทุกวันนั่นก็คือการเก็บคะแนนด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะว่าจะมีผู้กอง
0: ค่ะ
2: ห้องดำเหมือนนางงามตัวเหมือนเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: ค่ะแล้วก็ได้น้องน้องได้เบสทาเลนต์ด้วยความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมแล้วก็ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วย
0: ค่ะโอ้วันนั้นความสามารถค่ะวันนั้นความสามารถพิเศษมาลินแสดงอะไรคะ
1: ลำมโนราค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นำมโนรายากนะ
1: ถิ่นกำเนิดมโนรา
0: โอ้โหอันนี้แปลว่าเราก็ต้องฝึกทั้งเดินแบบฝึกทั้งรำมโนราอันไหนยากกว่ากันมโนรากับเดินแบบหรือว่าง่ายง่ายง่ายหมดเลย
1: สองอันก็ง่ายหมดเลย
0: โอ้โหแปลว่ามาลินชอบมากๆเลยนะคะถึงทำได้ทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าง่ายมากๆเลยนะคะทุกวันนี้มาลินต้องฝึกซ้อมหนักไหมคะต่อวัน
1: ไม่ค่อย
0: นะคะนอกจากจะมีช่วงที่จะมีการประกวดแบบนั้นไหมเพราะว่าเราต้องไปเก็บตัวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนเก็บตัวสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: มากนะคะล่าสุดคุณแม่บอกว่าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ต้องไปเก็บตัวอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นล่าสุดนี้ก็คือได้รับรางวัลอะไรแล้วนะ The Winner Princess Gorgeous Universe Thailand 2026อันนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยรางวัลตัวนี้ใช่ไหมคะแม่แล้วก็จะต้องไปเก็บตัวอันนี้การเก็บตัวนี่ก็คือต้องไปร่วมกับเพื่อนๆทั่วประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะคุณแม่ถามคุณแม่นิดนึง
2: ต่างประเทศค่ะ
0: ต่างประเทศโอ้โหต่างประเทศนี่คืออันนี้เป็นการเก็บตัวในประเทศไทยหรือว่าต้องไปต่างประเทศคะคุณแม
2: ่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
0: อ๋อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นพิเศษ
2: ค่ะ
0: แล้วเวทีนี้ก็คือต้องไปเดินแบบแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ต้อง
2: ดำต้องเราต้องเรียนภาษาเพิ่มด้วยเพราะว่ารอบแรกเราไปมาแล้วเราอยากฝึกภาษารอบนี้เรากลับมาเสริมภาษาให้น้องเพื่อความพร้อมอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันมีชุดลาตีได้ค่ะ
0: มีกี่ชุดคะชุดการแสดงชุดการประกวดอะค่ะน้องมาริน
2: ชุดการประกวดตอนนี้7ชุดหลัก
0: โอ้7ชุดหลัก
2: ใช่ทางกองเขาจะลิสต์มาให้ว่าวันนี้มีชุดกิตเตอร์ชุดเจ้าหญิงช
0: ุ
2: ดว่ายน้ำวันไฟแนล
0: ค่ะ
2: ชุดราตรี
0: ค่ะ
2: ความสามารถพิเศษแล้วก็ชุดประจำชาติ
0: โอ้เยอะมาก
2: เยอะค่ะ
0: การเก็บตัวนี่กี่วันนะคะคุณแม่
2: 14ต
0: ุ
2: ลาถ
0: ึ
2: ง
0: 18
2: ต
0: ุ
2: ลาค่ะ
0: โอ้14ตุลาถึง18ตุลานะคะโอ้อันนี้ก็คือมาลินก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะสำหรับการประกวดครั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับ FC อยากจะเข้าไปติดตามนะคะคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปดูช่องทางไหนได้บ้าง
2: TikTok ค่ะTikTok Facebookเพราะว่าแม่ก็ลงของลูกเป็นเรียลไทม์อยู่แล้วด้วย
0: ค่ะ
2: ลิกตอบคุณพ่อจะเป็นคนดูแลช่องก็คิดพร้อมไปประกวดคิดต่างต่างวัน
0: อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวจะเป็นเวทีประกวดนะคะถัดไปหลังจากนี้นะคะตอนนี้ค่ะน้องมารินอายุ7ปีแล้วก็ต้องแบบทั้งฝึกการเดินแล้วเรียนหนังสือด้วยมารินรู้สึกต้องถามมารินว่ามารินมีการแบ่งการเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมยังไงคะ
2: การเรียนฝึกซ้อม
0: ไปด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปประกวดด้วยแล้วก็เดินสายด้วยคุณแม่น้องก็แปลว่ามีความพยายามแล้วก็อดทนมาก
2: ถ้าว่าเหมือนวันอาทิตย์นี้เขาจะมีการประกวดที่ไดอาน่าหาดใหญ่นะคะ
0: ค่ะ
2: ชุดจีนเขากลับมาถึงบ้านก็ประมาณ7:30
0: ค่ะ
2: 17:30

0: ศูนย์เขาก็จะมีซ้อมพูดซ้อมเดินนิดหน่อยวันหนึ่งศุกร์ก็ถ้าอาทิตย์ไหนที่จะมีงานเราก็จะซ้อมเพิ่มไปประมาณ10-15 นาทีให้เขาอยู่บนส้นสูงค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ไม่ลื
1: ม
0: แล้วก็ถ้าไม่มีงานเราก็จะไปเรียนกับครูแจ๊ดทุกวันเสาร์ครูแจ๊ดแกจะลงมาสอนที่หาดใหญ่ค่ะเพราะเด็กหาดใหญ่ก็ 5-6 คนเป็นคอร์สนึง
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่แต่น้องในช่วงที่ของการฝึกสอนนี่น้องก็คือเขาไม่ได้แบบว่าเออรู้สึกเหนื่อยหนูไม่อยากทำอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้มีอาการแบบนี้เลยใช่ไหมคะแม
0: ่ไม่ค่ะไม่มีเขาจะรู้ว่าอาทิตย์นี้เขาไปประกวดนะเขาต้องซ้อมเยอะสักนิด10-15 นาทีเพื่อจะยืนอยู่บนส้นสูง
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปประกวดทีเดียวน้องเขาจะเดินไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ใช่เราต้องทรงตัวอยู่บ้างแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะน้องมารินเวลาอยู่บนส้นสูงรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้สึกยังไง
1: ไม่รู้สึกยังไงเลย
0: รู้สึกมีความสุขไหมอยู่บนต้นสูงชอบไหมอะไรแบบนี
2: ้ชอบค่ะ
1: ชอบมีความอดทนพยายามนะคะแล้วก็เขาทำอย่างมีความสุขด้วยนะคะคุณแม่
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แปลว่าชอบมากๆอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเลยนะคะอันนี้เพราะว่าเราผู้ใหญ่บางครั้งอยู่บนส้นสูงนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเด็กๆนะคะ
0: ใช่ค่ะเวลาไปประกวดก็เหมือนงานก็จะเริ่มประมาณเที่ยงเลิกประมาณ18:00 น.บางงานก็2-3 ทุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาต้องอยู่บนส้นสูง
1: ค่ะแล้วมาหมดใจฟื้นแล้วมาลินนี่อยากจะมีแบบเวลาแบบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนี่ก็คือเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วไปใช่ไหมคะคุณแม่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ว่าเวลาประกวดเขาก็มีความเป็นมีวินัยของตัวเขาเองว่าช่วงนี้เขาจะเข้าประกวดแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็แบ่งเวลาไปเรียนด้วย
0: ใช่ที่โรงเรียนเขาก็สนับสนุนส่งเสริมเขาบอกเลยว่าคุณแม่ถ้าลาวันไหนบอกนะคุณครูก็จะเก็บงานไว้ให้แล้วก็เคลียร์ให้จบที่โรงเรียน
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เขาก็ช่วยส่วนหนึ่งด้วยในการเรียนแต่ว่าส่วนน้อยที่จะลาโรงเรียนเพราะประกวดเสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะ
0: จะไม่ค่อยกระทบการเรียนค่ะ
1: ค่ะปกติมารินที่โรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนมารินไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนด้วยไหมคะอย่างเช่นแบบเป็นตัวแทนโรงเรียนการแสดงกิจกรรมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นนักกิจกรรมด้วยไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกเหนือจากการประกวดนี่มารินชื่นชอบอะไรอื่นๆอีกบ้างคะ
0: กิจกรรมที่หนูชอบ
2: กิจกรรมที่โรงเรียนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะหนูชอบอะไรอีกบ้างนอกจากแบบเดินประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมารินมีชอบอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
2: ร
1: ำไหมเพราะว่าน้องมารินก็รำได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: โตขึ้นมารินอยากจะเป็นอะไรคะ
2: เราอยากนางแบบระดับโลกค่ะ
1: โอ้โหอันนี้เนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กนะคะ7 ขวบเองเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีคุณแม่มีวางแผนไว้ไหมคะว่าจะส่งประกวดเหมือนซูเปอร์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีวางแผนไว้ให้กับน้องมาลินไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะ
0: มีถ้าเขายังรักในการเดินแบบในรักในการประกวดอยู่แม่ก็พร้อมส่งเสริมเขา
1: แววเขานี่ก็มาตั้งแต่5 ขวบเลยใช่ไหมคะคุณแม่
0: ใช่ค่ะเราพาไปรายการอะไรแล้วครั้งแรกก็คิดโมเดลค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะแบบเอาเด็กไปถ่ายนิตยสารอะไรแบบนี้แล้วก็มีเดินนิดหน่อยแล้วก็แบบกลับมาคิดกับคุณพ่อว่าทำให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าให้แบบเรียนแบบเดินแบบแล้วประกวดแบบหาประสบการณ
1: ์ค่ะ
0: เขาก็มีได้รางวัลบ้างตกรอบบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เด็กรุ่นนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาชอบก็คือต้องฝึกทำ
1: ค่ะ
0: ใช่เดินได้ต้องพูดได้ด้วยตอนนี้เขาจะเรียนแบบพูดเพิ่ม
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นสวยแล้วแต่ว่าการพูดของเขายังไม่ค่อยเก่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่วนมากจะลงเวทีที่เขาไม่ค่อยตอบคำถาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอไปนานาชาติรอบที่ผ่านมาเขาแบบหนูอยากกลับมาถึงเรารู้เลยว่าเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม
1: ค่ะ
0: อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแปลว่าตอนนี้ก็น้องนอกจากเรียนเพิ่มในส่วนของ

0: การพูดแล้วก็ยังมีเสริมภาษามาด้วยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการประกวดนะคะแล้วก็เสริมให้น้องตั้งแต่อายุแบบน้องตั้งแต่5ขวบจนถึง7ขวบเนี่ยประสบการณ์เยอะมากเลยนะคะคุณแม่40เวที
1: ก็เยอะนะ
0: 40เวทีแล้วก็ที่สำคัญได้รางวัลแบบโหชนะเลิศมาหลายเวทีด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นรางวัลที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจรวมไปถึงแบบโรงเรียนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนสนับสนุนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องมาลิน น้องมาลินนี่เตรียมพร้อมหรือยังในส่วนการประกวดรอบถัดไปพร้อมไหมคะมั่นใจแค่ไหนคะ
2: เซ็นเลยค่ะ
0: น้าเราจะเซ็นเลยนะเนี่ยคุณพี่เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นี่ภูมิใจมากเลยนะคะมาลินอยากจะให้มาลินช่วยบอกเพื่อนๆที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะให้เป็นแบบข้อแนะนำหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆที่เขาอยากเป็นเหมือนมาลินน่ะว่าให้เขาตั้งใจมีความพยายามหรือว่าค้นหาความฝันให้เจออยากได้มาลินบอกกับเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ตอนนี้อะค่ะที่เขาอยากจะเป็นเหมือนมาลินนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไง
2: สุดท้ายนี้น้องมาลินอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคน
0: ค่ะ
2: มีความฝันเหมือนหนูในวันนี้แค่ไม่ยอมแพ
0: ้ค่ะเห็นไหมแค่ไม่ยอมแพ้นะคะมาลินในวันนี้จาก5ขวบ5ปีตอนนี้7ปีและ40เวทีเดี๋ยวมาคุยอีกทีโหน่าจะเป็น100กว่าเวทีเลยนะคะคุณแม่น่าจะเขินมากคราวนี้คุยกับน้องมาลินแล้วอยากจะคุยกับคุณแม่นิดนึงนะคะในเรื่องของแบบหลักการสอนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกอะค่ะเพราะว่าบางครั้งการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกได้ไปถึงเป้าหมายจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่การสนับสนุนนะคะอยากให้คุณแม่ให้หลักวิธีคิดหรือว่าการเลี้ยงดูอะค่ะลูกของเราค่ะ
1: ก็เลือกสิ่งที่เขาชอบแล้วก็มีความเป็นไปได้ถ้าเขาชอบอะไรเราก็พร้อมส่งเสริมในด้านของครอบครัวค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่เขาบอกว่าชอบอยากลองอยากทำเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะว่าวัยเด็กก็แค่ช่วงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วคุณแม่ว่าการที่ให้ลูกของเราเนี่ยค่ะ5ขวบ6ขวบ7ขวบมาร่วมเดินประกวดเวทีต่างๆเนี่ยเขาได้อะไรจากการประกวดครั้งนี้ค่ะแต่ละครั้งที่คุณพ่อคุณแม่พาไป
1: ที่ได้หลักๆเลยก็คือบุคลิกภาพเขาจะดีการเดินหลังตรงทุกอย่างคือแบบสรีระเขาจะดีขึ้นแล้วก็สองก็คือการประกวดมันมีแพ้มีชน
0: ะ
1: เราก็รู้จักความเสียใจความดีใจถ้าเราแพ้เราก็เสียใจถูกไหมให้ลูกเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าชนะเราก็ดีใจอีกความรู้สึกหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: คือให้ยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปได
0: ้
1: ว่าเราอยู่ในสังคมนะแบบนี้นะมันจะมีทั้งดีใจและเสียใจแต่ต้องเก็บความผิดพลาดทุกอย่างมาพัฒนาต่อเราเจอคนที่เก่งกว่าเราเก็บมาเราพัฒนาต่อให้เป็นแบบอย่าง
0: ค่ะ
1: แบบนี้ค่ะประมาณ
0: อันนี้ก็เป็นแบบการแบบเหมือนกับว่าอาจจะมีบางครั้งที่เอ๊ะทำไมต้องมาสนับสนุนในเรื่องของการเดินประกวดเอ๊ะได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่ได้คือได้เยอะมากนะคะเพราะว่าได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็พอเราไม่ได้ละเลยโอกาสที่ผ่านมาในเรื่องการประกวดบางคนเนี่ยจะแบบพอประกวดแพ้แล้วก็ล้มเลิกไม่อยากจะประกวดต่อแล้วแต่นี่คุณแม่ก็คือยังแบบว่าส่งต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะ
1: บางบริบทเวทีเขาก็กรรมการเขาชอบแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เราบางทีเราไปไม่ถูกโจทย์เขาก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ตอนที่ได้รู้ก็คือมิตรภาพผู้ปกครองก็เยอะ
0: ค่ะ
1: ดีค่ะคือเขาก็เดินทางมาต่างจังหวัดเราก็มารู้จักกันเพราะว่าลูกเราประกวดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ลูกก็ได้เพื่อนใหม่แกก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะ
0: ค่ะและที่สำคัญได้บุคลิกภาพแล้วก็มาพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอย่างที่คุณแม่บอกนะคะ

0: น้องก็เดินอย่างเดียวก็ยังไม่ได้พูดเท่าไหร่พอมีเวทีถัดๆมาก็มีการพูดคุณแม่ก็มาสนับสนุนในเรื่องของการพูดแล้วก็พอไปเวทีนานาชาติคุณแม่ก็มาสนับสนุนในเรื่องของภาษาน้องก็ได้ภาษาอีกนะคะทั้งที่แบบ7ขวบและที่สำคัญกล้าแสดงออกด้วยนะคะไม่ตื่นเวทีแน่นอน40เวทีแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าชินเวทีมากๆแล้วนะคะ
1: ใช่ป.1 เขาก็เรียนห้อง2ภาษาตอนนี้ก็คือขึ้นป.1 ก็เลือกที่แบบ2ภาษาแต่มีภาษาอังกฤษเพิ่มมาบ้านมาจันถึงสุก็จะมีเรียนเสริมภาษาอังกฤษทุกครึ่งชั่วโมงเรียนออนไลน์กับครูต่างชาติค่ะ
0: ค่ะและที่สำคัญก็คือเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ได้อ่ะ
0: อันนี้เป็นทุนการศึกษาของเขาเลย
1: ใช่ค่ะสะสมไว้
0: ก็เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเขาเองเลยนะคะโหอันนี้ก็คือเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังฟังอยู่นะคะอาจจะมีทั้งลูกสาวลูกชายแล้วก็เขาก็อยากกล้าแสดงออกนะคะการสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบที่สำคัญเขาทำแล้วเขามีความสุขพอลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะคุณแม่เรามีความสุขมากกว่าเขาด้วยซ้ำไป
1: ใช่ใช่
0: พอเห็นเขาทำอะไรแล้วมีความสุขเขาไม่ได้ฝืนมันก็ทำให้เขามีความสุขไปด้วยนะคะ
1: คือถ้าเวทีไหนเต็มที่แล้วคือเราก็จะรู้ว่าลูกเราเต็มที่แล้วนะอะไรแบบนี
0: ้
1: ตกรอบก็ไม่เสียใจ
0: ค่ะ
1: เราจัดเต็มที่แล้ว
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจกับทั้งคุณแม่คุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็น้องมาลินด้วยนะคะสำหรับเวทีถัดไปที่จะไปร่วมแข่งขันนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยกันด้วยเดี๋ยวจะติดตามนะคะว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องมาลินด้วยนะคะนะน้องมาลินนะสู้ๆนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณน้องมาลินนะคะเด็กหญิงจิราวรรณแพทยานะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะที่แบบมาร่วมพูดคุยอาจวันนี้อาจจะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆต้องบอกว่าเป็นพี่ๆแหละพี่ๆเยาวชนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้นะคะของความพยายามความมานะความอดทนนะคะเด็กน้อยอายุ7ขวบในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดู10ปีข้างหน้านะคะอาจจะไปเป็นท็อปโมเดลซุปเปอร์โมเดลนะคะให้เราได้ชื่นชมกันอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะที่นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะกับน้องมาลินเด็กหญิงจิรวรรณแพทยาอายุ7ปีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้บอกตำแหน่งของน้องให้หมดเลยนะคะสำหรับตำแหน่งที่น้องได้รับมานะคะส่วนหนึ่งละกันนะคะแล้วก็เป็นรางวัลประทับใจนั่นคือ The Winner PrincessGrace of the World 2026นะคะและอีกหนึ่งรางวัลคือ The Winner Princess Gorgeous Universe Thailand 2026รางวัลชนะเลิศนางประจำปีหนูน้อยรักความเป็นไทย2569รางวัลชนะเลิศหนูน้อย Presenter Lotus พัทลุง2569รางวัลชนะเลิศหนูน้อยตรุษจีนแดหน้าหัดใหญ่2569และ The Winner Junior Beauty Queen 2025นะคะนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะของน้องวันนะคะที่เป็นหนูน้อยเยาวชนคนเก่งนะคะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะในช่วงรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะ
3: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งอสมทพัทลุงแม่ข่ายผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังร่วมติดตามนะคะรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นการสร้างบุญใหญ่ตักบาตรพระ1102รูปจังหวัดพัทลุงนะคะ

0: ในวันที่26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนะคะถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะซึ่งวันนี้นะคะในช่วงหน้าจะได้ร่วมพูดคุยนะคะกับพระอุดมศักดิ์จารุสกุโกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: อกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: กปภ.พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนายเจษฎไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่าง 20-25 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569กรมธุรกิจพลังงานลุยตรวจมาตรฐานความปลอดภัย LPG ชี้การใช้พลังงานสะอาดขยายตัวนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนางสาวุษยานาถนินวงศ์ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนายณัฐพงศ์ปิยวรรณโนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลง

0: พื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านก๊าซในจังหวัดราชบุรีได้แก่บริษัทอินโดรดาม่าโฮลดิ้งจำกัดซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์พร้อมติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลาร์รูฟท็อปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทราชบุรีก๊าซอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเครือ BCG ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการหลอมแก้วและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสาขาราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายก๊าซธรรมชาติไปยังภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันตกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการขยายตัวของการใช้ LNG และ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31

0: สิงหาคมนี้
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แต่ละภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทพัทลุง

0: ข้าสู่ช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะทางเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะจากกฤษณิพานิลเขตค่ะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้ก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยนะคะกับพระอาจารย์อุดมศักดิ์จารุสโกนะคะคณะผู้จัดงานซึ่งอย่างที่บอกกันก็จะเป็นก็จะเหมาะเป็นกิจกรรมที่ได้บุญนะคะเป็นการสร้างบุญใหญ่ตักบาตรพระถึง 1,102 รูปนะคะหลายท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเองหรือว่าหลายจังหวัดนะคะก็จะเห็นมีการเหมือนเป็นการเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะร่วมตักบาตรพระเพราะว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทั่วทุกวัดทั่วไทยกันด้วยนะคะแต่ว่าความเป็นไปเป็นมานะคะบางท่านนี่อาจจะแบบแค่เห็นผ่านๆคราวนี้เราก็เลยต้องมีคณะผู้จัดงานนะคะมาร่วมที่จะพูดคุยแล้วก็กล่าวถึงโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดและที่สำคัญนะคะพัทลุงของเราเนี่ยก็มีการตักบาตรพระนะคะถึง 1,102 รูปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะพระอาจารย์ก็อยู่ในสายกันแล้วนะคะนมัสการพระคุณเจ้านะคะนมัสการพระอาจารย์อุดมศักดิ์จารุสโกค่ะ
1: กับขอเจริญพรเนาะท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านเนาะ
0: ค่ะค่ะซึ่งอยากจะให้พระอาจารย์นะคะพูดถึงโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดนะคะแล้วว่าทำไมและที่สำคัญก็คือพัทลุงทำไมต้องเป็น 1,102 รูปด้วยอะค่ะ
1: กับก็เอาชื่องานก่อนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ชื่องานก็คือตักบาตรพระ1,102รูป

0: บุญเมืองพัทลุง
1: ค่ะ
0: ครบรอบ102ปีนะครับในชื่องาน
1: ค่ะ
0: ที่เป็นแบบว่าให้เราพวกเราได้คุ้นกับตัวเลขแล้วก็ให้มันฟังและเข้าใจเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นงานที่นะครับที่อาจารย์จัดก็จะเป็นปีที่2
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งปีที่แล้วก็จัด 1,000 รูปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พอมาศึกษาประวัติของพัทลุงนะก็เลยเข้าใจว่านะจากวัฒนธรรมนะก็คุยข้อมูลกันก็เลยอยากจะให้มันเป็นตัวเลขที่แบบให้มันเป็นสตอรี่นะครับทุกๆปีชาวพัทลุงจะได้รู้ว่านะเราครบ102ปีแล้วนะมาตั้งพัทลุงเนี่ยนะปีหน้าก็103อะไรเพื่อให้เป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของพัทลุงว่าเราจะมีตัวเลขนี้นะครับนับไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการตักบาตรในทุกๆปีนะครับอันนี้ก็คือชื่อสองโครงการแล้วก็มาจากนะครับเมืองพัทลุงนะครับตั้งมาอยู่ที่คุมาสวรรค์เนี่ยครบ102ปีพอดีซึ่งก่อนหน้านี้พัทลุงก็นะถ้าจะไม่ผิดก็จะเหมือนจะย้ายเมืองมาเรื่อยๆนะครับนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ล่าสุดนะครับก็คือที่คุมาสวรรค์นี่แหละเรียกว่าแต่ก็จะนับปีก็ประมาณ102ปีครับ
1: ค่ะก็ตามปีเมืองพัทลุงที่ขวาสวรรค์เพราะอย่างที่พระอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าพัทลุงมีการเปลี่ยนที่ตั้งเหมือนเป็นที่ตั้งเมืองหลายๆครั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับที่จริงก็น่าจะมาตั้งแต่โน่นละโซนละโน่นโซนสงขลานะ
1: ค่ะ
0: ย้ายเลยมาถึงอะไรนะเขาถึงโจ้อะไรแถวนั้นนะจำไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ก็ย้ายมาที่ลำปำด้วยอะไรด้วยนะ
1: ค่ะเราก็มานับหนึ่งที่ตำบลคูหาสวรรค์ละกันก
0: ็
1: เป็น102ปีนะคะแล้วก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมต้องตักบาตรพระ 1,102 รูปเพราะบางจังหวัดมีเห็นก็มีการตักบาตรพระ 1,000 รูปแล้วแต่ละที่ใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าที่พระอาจารย์ได้ไอเดียก็คือน่าจะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะซึ่งนครราชสีมาเขาก็จะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนเราก็อาจจะอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดก็558ปีอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีสตอรี่ที่ยาวนานกว่าเรา
1: ค่ะ
0: นั้นทางพัทลุงคือเราก็ใช้102ปี
1: ค่ะแล้วเหมือนถ้าเป็นปีต่อไปก็จะเป็น1,103รูป
0: แล้
1: วก็103ปีก็จะเป็นการจดจำให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยว่าเรามีที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาแล้ว102ปี103ปีแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วที่สำคัญก็น่าจะคนที่มาร่วมงานร่วมบุญอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ปีนี้102ปีเรามาแล้วไอ้ปีหน้า103ปีเราก็ต้องมาเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจดจำแล้วก็อยากจะมาร่วมงานอะไรฮะเป็นสตอรี่ของชีวิตเขาเองแล้วก็สตอรี่ของเมืองพัทลุงเองครับ
1: ค่ะแล้วพระสงฆ์อะค่ะที่มาร่วมบิณฑบาตในครั้งนี้อะค่ะเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ของปี2568เนาะก
1: ็
0: ของพัทลุงประมาณ800นะครับ800กว่าจากตัวเลขที่ลงทะเบียนมาครับแล้วก็เสริมมาจากสตูลตรังสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชกับจังหวัดใกล้เคียง
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาเพิ่มสมทบให้ครบตามจำนวนที่เราตั้งไว้ครับ
1: ค่ะก็จะมีทั่วทั้งแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกกันนะคะอันนี้ก็เป็นพระสงฆ์ที่มาร่วมเขาต้องร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยก็เป็นบุญใหญ่มากเลยนะคะแล้วในส่วนของการตักบาตรนี่จะอยู่บริเวณไหนอะคะ
0: จะอยู่บนถนนเขาเรียกถนนช่วยทุกขลาภเนา
1: ะ
0: จะเป็นถนนที่อยู่หน้าสวนสาธารณะหรือว่าตรงข้ามกับสารพัดช่าง
1: ครับ
0: ก็คือตั้งแต่แยกวงเวียนเนาะวงเวียนหอนาฬิกา
1: ค่ะ
0: นะครับจนถึงสถานีดับเพลิงนะครับระยะทางก็ประมาณสัก200เมตรครับประมาณนั้น
1: ค่ะพระสงฆ์นี่ก็คือจะเดินแบบบิณฑบาตมาเลยหรือว่าแล้วก็พี่น้องประชาชนอยู่กับที่หรือว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้เดินไปประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าใคร
1: ต้องนึกถึงขั้นตอนปีที่แล้วบังเอิญมันไม่ได้ไปช่ว
0: ยถ้าใครเห็นในโลกออนไลน์เนา
1: ะ
0: ในเฟซบุ๊กก็จะพอนึกภาพออกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยมาจริงก็อาจจะนึกภาพ

0: ว่าอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังว่าหลักการก็คือที่ทำกันมาคือเพื่อให้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือโยมต้องนั่ง
1: ค่ะ
0: คือยังไงก็ได้โยมต้องนั่ง
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะมันคือแสดงความเคารพแล้วก็เรื่องของคือเวลาคนมันยืนปุ๊บเนี่ยมันมือก็จะหลายมือปุ๊บมันก็จะแบบมันไม่เรียบร้อยฮะ
1: ค่ะ
0: แต่สมมติพระท่านตัวเล็กแล้วโยมสูงกว่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนแบบโยมเอามือไปตีหัวพระเนี่ย
1: ค
0: ่ะคือเราก็ใช้เหตุการณ์แล้วก็ให้ความเรียบร้อยแล้วก็ให้มันดูแบบให้มันดูสวยงามครับ
1: ค่ะ
0: โยมก็จะนั่งซึ่งพระก็จะเดินเป็นสองแถว
1: ค่ะ
0: สองแถวแล้วก็เขาเรียกว่ายูเทิร์นกลับ
1: ค่ะ
0: ท่านจะต้องเดินไปจนสุดแถว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับเกือบจะสิ้นสุดถึงจะต้องนับบาท
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าถ้าท่านนับบาทตั้งแต่คนแรกปุ๊บเนี่ยคนอื่นพระรูปหลังไม่ได้เข้าละว่ามันจะช้ามากเลยกว่าจะเดินไปเนี่ยเราก็เลยสั่งว่าให้ท่านเดินไปก่อนแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็หยุดนะครับหยุดตรงปลายแถวนะครับก่อนที่จะออกมาโยมก็จะเขาเรียกว่าโยมก็จะนั่งใส่บาตรโยมก็จะนั่งเป็นแถวให้เป็นแถวไม่พยายามไม่ให้ซ้อนกันถ้าซ้อนกันโยมก็จะเอาของเนี่ยข้ามหัวกันมันก็จะดูไม่เรียบร้อยเองเราก็จะพยายามขยายแถวซึ่งถ้าสมมติว่าแต่ละปีเนี่ยเรารู้ยอดจริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วก็ประมาณ 3,000 คน
1: พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วม
0: ใช่ครับเราดูจากให้เราจะมีคนนับ
1: ค่ะ
0: ให้น้องเป็นคนนับที่ละแถวละแถวว่าแถวนี้มีกี่คนเยอะแล้วก็มาบวกกันนะครับ
1: ค่ะโอ้
0: แต่ปีนี้กระแสดีมากกระแสดีมากๆเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็คือหลวงพี่ก็เข้าไปแล้วก็เชิญผอ.เชิญนะอาสาสมัครพวกเขาเรียกอะไรนะรอดอเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชวนมาร่วมงานก็ถือว่าโรงเรียนให้การตอบรับดีมากๆเลยปีนี้ปีที่แล้วเอาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ก็ชวนบ้างไม่ได้ชวน
1: ขนาดไม่ชวนบ้างอย่าง 3,000 เลยนะคะ
0: ครับปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 4,000 จากยอดคาดการณ
1: ์
0: แต่ว่าเราก็สามารถคือเวลาเราจัดงานเนี่ยมันเราจะเตรียมเผื่อไว้เลยสมมติถ้าคนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัสดุเขาเรียกว่าผ้ากระสอบสีแดงขาวแดงก็จะปูเพิ่มไปอีกนะเราดูหน้างานแล้วคนมันแน่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะปูผ้ากระสอบไปที่สถานีดับเพลิงคือแถวเราก็จะออโต้เลยก็จะยาวไปเรื่อยดีหมายความว่าเราเวลาเราจัดงานเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างจะสามารถปรับได้ในตัวของมันเองนั่นคือการระบบการจัดที่นะทีมงานได้ฝึกฝนมา
1: คร
0: ับแล้วก็เก็บประสบการณ์มาจากหลายที่นะครับที่ต่างก็ได้ไปช่วยกันที่หาดใหญ่ก็จาก 10,000 รูปนะครับก็ถือว่าเป็นสเกลใหญ่มากพี่เองก็ได้ไปช่วยงานในเรื่องของการถวายพระทหารเพลอย่างเงี้ยเป็นข้าวกล่องก็จะได้เห็นภาพจากตอนนั้นมาได้ประสบการณ์มาครับ
1: ค่ะการตักบาตรในครั้งนี้ค่ะเหมือนมีพระสงฆ์มีพี่น้องประชาชนแล้วทีนี้เหมือนทางคณะผู้จัดงานนะคะเขาจะมีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งของแห้งไว้แล้วใช่ไหมคะประชาชนก็คือไม่ต้องเตรียมมาแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: อ๋อประชาชนเนี่ยต้องเตรียมมาเองครับ
1: อ๋อต้องเตรียมมาเอง
0: แต่ว่านี้ก็คือเป็นของแห้งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นข้าวสารมาม่าปลากระป๋อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือว่าของอะไรที่มันแบบไม่เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: ให้เอาไปส่งต่อนะครับสมมติว่าในโครงการเนี้ยก็จะสนับสนุนนะครับเอาของตักบาตรเนี่ยไปมอบให้พี่น้อง4จังหวัดนะครับชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ถึงก็จะมีระบบทำมาเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็น10ปีแล้วก็จะส่งมาคือมันถึงแน่นอนนะเพราะว่าพัทลุงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกพระเราก็มีกินมีอยู่ก็ถวายท่านมันก็เหลืออยู่แล้วครับถวายเจริญวัดเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าของเยอะพี่น้องเราศรัทธาเยอะเลยโอ้เต็มเลยยิ่งหาดใหญ่ยิ่งเยอะมากๆเลยของต่างๆ นี่คือก็เรียกว่าพลังชาวพุทธนะครับมันก็จะได้เห็นกันนะฮะวันที่16นี้เนาะ
1: ก็เหมือนเป็นการก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของแห้งๆต่างๆนะคะที่เหมือนการทำบุญตักบาตรตามปกติการแล้วก็มาร่วมตักบาตรกันในวันเดียวกันก็คือ26กรกฎาคม
0: ใช่ครับ

0: ็จะมีพระสงฆ์นะคะทั้งหมดก็ 1,102 รูปนะคะแล้วก็มีการจัดการในเรื่องการตักบาตรอย่างเป็นระบบระเบียบกันอย่างแน่นอนบางท่านเดี๋ยวว่าโอ้เดี๋ยวคนเยอะหรือเปล่าคิดเยอะนะคะอันนี้ถ้าฟังจากพระอาจารย์ก็คือมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะว่าเราก็จะมีการจัดแถวให้ยาวขึ้นแล้วก็มีการจัดการให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการตักบาตรเรียบร้อยแล้วก็ยังมีพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งด้วยใช่ไหมคะที่พระอาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทั้งหมดที่เรามีการตักบาตรก็จะมีการส่งต่อไปยังพี่น้องทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือในวัตถุประสงค์ของโครงการก็มีในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ4จังหวัดเนี่ยก็นะมีสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับก็จะแพ็กใส่รถ6ล้อนะครับรถ6ล้อเต็มคันเนี่ยแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปนะครับในอาจจะเวียนกันฮะบางปีนี้อาจจะไปพัทลุงตากเสร็จก็อาจจะไปที่ยะลาถ้าหาดใหญ่ก็อาจจะไปนราธิวาสอาจจะแบบดูว่าจำนวนฟองได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่ะมันเป็นการทำบุญร่วมกัน
1: ที่นั่นนี่ก็คือถึงแน่นอนแล้วก็จะมีหลักฐานมีภาพถ่ายครบหมดแล้ว
0: ค
1: ือไม่ได้สร้างภาพแล้วคือสร้างภาพแห่งการทำความดีฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อความสบายใจของพี่น้องญาติโยมที่มาเนี่ยคือทุกอย่างมันจะมีตรวจสอบได้หมดเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นการสร้างบุญทั้งพระสงฆ์เองแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเหมือนเป็นการร่วมบุญกันไปด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อยากจะให้พระอาจารย์พูดถึงอะค่ะว่าการทำบุญตักบาตรเนี่ยอานิสงส์นี่จะเป็นยังไงมาถึงในหลักธรรมกันบ้างอะค่ะเพราะว่าบางคนก็ทราบกันอยู่แล้วตักบาตรทำบุญก็คือได้บุญแต่ว่าอานิสงส์ต่างๆหรือว่าจะเป็นในช่วงการตักบาตรเราควรจะอธิษฐานหรือว่ามีบทสวดอะไรไหมณตอนนั้นอะค่ะ
1: ครับก็คงแยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คืออานิสงส์ของการตักบาตร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเราศึกษาหลักๆการทำบุญเนาะมันก็มีอยู่แค่เขาเรียกบุญกิริยาวัตถุมี3อย่างนะครับจริงก็มี10อย่างเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เบสิกที่เราจะเข้าใจกันได้คือเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาแต่ซึ่งการตักบาตรเขาเรียกว่าการทำทาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งการทำทานมันต้องใช้ทรัพย์อาจจะเป็นเงินหรือเป็นของนะเป็นข้าวของต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบอย่างเช่นเราไปเรียกว่าอะไรนะเราไปให้บริการเราไปช่วยเหลือพระอะไรเงี้ยนะครับช่วยงานวัดต่างๆให้ของใช้ให้รถวัดยืมเนี้ยมันก็คือลักษณะของการให้ทานซึ่งการตักบาตรเนี่ยถามว่าทำไมต้องตักจำนวนเยอะขนาดเนี้ยหลายคนก็คงจะสงสัยซึ่งพระอาจารย์เองก็ตอนเป็นวัยรุ่นนะเนาะอาจารย์เองก็เรียนที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เรียนวิศวะมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยแถวๆน่าจะลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลพระราม2นี่อะไรจำไม่ได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นานๆหลายปีแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ตักเป็นหลัก 5,000 หลัก 10,000 รูปอ่ะนะในกรุงเทพอาจารย์ก็สงสัยเหมือนกันแต่พออาจารย์ได้ยินเขาพูดอาจารย์รูปหนึ่งพูดว่าสมมติเราตักบาตรพระวันละรูปถ้าจะได้พันรูปเนี่ยต้องตักกี่วัน1,000 วันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมครับปีนี้ก่อน
0: ถูกต้องค
1: ่ะเราใช้เวลา1,000วันเนี่ยก็ตีไปสัก3ปีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 3ปีกว่าประมาณ3ปีนะ
0: ใช่ประมาณ3ปีค่ะ
1: ครับงั้นเราย่อเวลา3ปีเนี่ยให้เหลือวันเดียวเนี่ยดีไหม
0: ดีค่ะ
1: มันเป็นการลดย่อเวลาที่เราจะต้องแบบตักบาตรทุกวันบางทีเราตื่นได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเราตื่นวันเดียวนะเราตื่นวันเดียวเราได้ตักบาตร 1,102 รูปซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยากมากมันไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นให้เราได้ไปบ่อยขนาดเนี้ยซ
0: ึ่
1: งที่นี่ก็จัดแค่ปีละครั้งนะก็คืออานิสงส์ของการตักบาตรเนี่ยมันได้แล้วก็คือการทำทานเราให้ข้าวไปท่านก็ไปฉันก ขบฉันเสร็จท่านก็ทำงานพระศาสนาหล่อเลี้ยงกายของท่านเนี่ยให้มีให้ดำรงอยู่เนี่ยข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดที่เราถวายไปเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าเรารักษาอายุพระพุทธศาสนาเพราะอะไรถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรให้ท่านเนี่ยพระภิกษุท่านอยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าท่านอยู่ไม่ได้ผู้มีวัดก็อยู่ไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการตักบาตรหนึ่งครั้งเราก็คือการต่อยอดชีวิตของพระหนึ่งรูปนะครับต้องตักหนึ่งรูปนะ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เราตักหนึ่งพันรูปเนี่ยหมายความว่าเวลาเราทำบุญไม่ใช่มาว่าเราตักทั้งพันรูปนะแต่นี่คือเราทำสังฆทานอารมณ์เหมือนเราไปถวายสังฆทานสักที่นึงอ่ะเราก็ไม่ได้ถวายทุกรูปนะครับแล้วก็ถวายตามพิธีเขาเนี่ยแล้วอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้บุญจากทั้งพันรูปนะในเวลาวันเดียวก็ไม่ถึงวันเนา
0: ะ
1: ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเราทำบุญได้หนึ่งพันรูปซึ่งเป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์มากๆเลยสำหรับพระอาจารย์เพราะว่ามันหนึ่งมันยากมากที่จะไปจัดการอย่างเงี้ยแต่ต่อให้องค์กรจะรวยแค่ไหนนะจะมีเงินเป็นพันล้านก็ตามลองคิดดูว่ามีองค์กรไหนจะกล้าทำอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ถ้าคนไม่มีกระทัดใจไม่สู้อ่ะมันทำไม่ได้ถามว่าพระอาจารย์มีต้นทุนอะไรบ้างไม่ได้มีพระอาจารย์แต่พระอาจารย์มีทีมแล้วก็มีคอนเนคชั่นต่างๆที่จะสามารถทำงานเนี่ยให้มันรู้ล่วงได้อันนั้นการที่โยมมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยใครรู้ข่าวแล้วไม่มาเนี่ยถือว่าโหอารมณ์เหมือนกับนะถูกหวยแล้วเอาลอตเตอรี่ทิ้งอ่ะเนี่ยจะขึ้นหวยแล้วเนี่ยเห็นป้ายกันทั่วเมืองพัทลุงเนี่ย 1,102 รูป
0: ค่ะ
1: เห็นแล้วแต่ไม่มาอารมณ์เหมือนมีลอตเตอรี่ในมือแต่เราไปทิ้งอ่ะแล้วก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเวลาสมมติเราจะต้องไปตักบาตรใช้เวลา3ปีเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่เรามาแค่วันเดียวเนี่ยคือเราได้บุญแบบทั้ง3ปีอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำได้ยากครับใครที่มาก็จะได้บุญเต็มที่เต็มกำลัง
0: ค่ะ
1: ส่วนอานิสงส์นะครับที่หลักๆก็การทำทานมันก็จะทำให้เราเกิดมาเนี่ยมีกินมีใช้นะครับ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ตามหลักก็ตรงคือนะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับนะยิ่งให้เรายิ่งได้คนที่รวยมาในชาติเนี่ยก็คือทำบุญมาก่อนแต่ส่วนคนที่จนในชาติเนี่ยก็คือเคยรวยอดีตเคยรวย
0: ค่ะ
1: แต่รวยแล้วตอนนี้ไม่ให้ทานเก็บอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตายไปนะครับพอเกิดมาอีกชาตินึงก็ต้องลำบากก็มีหลายๆกรณีในสมัยพุทธกาลก็จะมีพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็จะมีบางเคสก็ไปเห็นเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเห็นเลยเนี่ยอันเนี้ยชายผู้นี้เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเนี่ยเนี่ยก็เป็นพ่อของคนนั้นน่ะ
0: ค
1: ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จะเกี่ยวกันว่าในชาตินี้เราสั่งสมบุญนะครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งการตักบาตรพันรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันนะเขาเรียกว่าหาได้ยากหายากมากจ้ะถ้าจะเป็นภาษาทางวัยรุ่นก็เป็นแรไอเทมก็ได้นะ
0: พระอาจารย์ค่ะก็นะมันก็อย่างที่พระอาจารย์แจ้งนะคะก็คือ3ปีบางท่านเนี่ยต้องใช้เวลาถึง10ปีนะคะกว่าจะถึงพันรูป อาจจะไม่ได้ทุกวันจริงๆนะบางปี
1: ปีบางทีไม่ถึงไม่ได้ถ้าเราจะไปใส่บาตรตอน9โมงก็ไม่มีพระให้ใส่แล้ว
0: บางคนนี่อาจจะปีนึงใส่ได้สัก2วันประมาณนี้นะคะและนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็วันเดียวเนี่ยก็นะได้ตั้งพันกว่ารูปและที่สำคัญนะคะถ้าไปตามวัดเนี่ยเราก็ไม่ครบอยู่ดีนะคะเพราะว่าแต่ละวัดก็ไม่ได้มีพระสงฆ์ที่ว่าจะจำวัดอยู่แบบเป็นพันๆ นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวอีกนิดนึงค่ะแล้วตอนที่เราใส่บาตรนะคะพระอาจารย์เราควรจะต้องมีคำสวดไหมหรือว่านึกอะไรหรือว่าคิดอะไรเพื่อที่จะให้ถึงใจเราแบบให้ถึงเหมือนของที่เราใส่ไปถึงอาจจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วเรามีจิตใจที่แบบว่าอยากได้ส่งถึงท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ ก็ถ้าเป็นเรื่องของการอธิษฐานซึ่งก็

ก็ถือว่ามันอย่างเช่นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็อธิษฐานต่างกันมาแต่ละรูปนะซึ่งมันเป็นความชอบส่วนตัวนะก็คือถือว่าแต่ว่าเ

0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติและก็ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติก็คือเกิดมาให้มีสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและก็สะดวกสบายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะเขาเรียกว่าที่สุดแห่งรูปสมบัติแล้วก็อันสุดท้ายที่สุดแห่งคุณสมบัตินะคุณสมบัติก็คือปัญญานะความเฉลียวฉลาดในการไม่ว่าเราจะเรียนทางโลกหรือทางธรรมก็ให้เราฉลาดทั้งสองอย่างนะบางคนฉลาดทางโลกอย่างเดียวทางธรรมไม่เอาเลยอันนี้ก็ไม่ไหวถ้าฉลาดทางธรรมอย่างเดียวแต่ทางโลกไม่ได้ก็โดนก็โกงนะใช่ไหมคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะเขาจะเรียกว่าให้อธิษฐานให้ได้ที่สุดอย่างรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ส่วนการอุทิศบุญนะครับอุทิศบุญก็เบื้องต้นก็พ่อแม่เนาะพ่อแม่ของเราเนาะครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติสนิทพี่สหายแล้วก็คนที่นะเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนเรามาแล้วก็อุทิศบุญให้ถึงทุกท่านแต่การอุทิศบุญเนี่ยมันก็ถามว่ามันถึงเขาไหมมันก็ตอบยากมากเลยนะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับบุญได้นะครับเขาก็จะมันก็เหมือนแบบมันไม่ถึงนะดังนั้นสมมติเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำบุญให้ตัวเองแต่ให้ตัวเองให้ตัวเองที่สุดคือไม่ต้องรอว่าญาติเราจะทำให้หรือเปล่าว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตลูกเราจะยังนับถือพุทธศาสนาหรือเปล่าหลานเรามันจะยังรู้จักพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยมันอนาคตเราไม่รู้เลยศาสนาพุทธจะยังอยู่ไหมในนั้นดีที่สุดคือเราทำบุญให้ตัวเราก่อนให้ตัวเราก่อนนะส่วนการอุทิศบุญเนี่ยแล้วก็ว่ากันไปอาทิตย์ก็นั่นแหละถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่รับได้มันก็รับได้แต่ถ้าเขาอยู่อบายภูมิเนี่ยมีนรกมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียกว่าอบายภูมิเขาก็จะไม่สามารถรับบุญได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มันยากแม้เราอยากให้บุญถึงแต่เขาก็ไม่สามารถรับบุญเราได้งั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องทำบุญให้ตัวเองเยอะๆจะได้ไม่ต้องรอคอยจากใคร
1: คร
0: ับ
1: ค่ะก็เป็นการสะสมบุญให้กับตัวเองก็เริ่มต้นจากวันที่26กรกฎาคมนี้ก็ได้นะคะเป็นการสะสมบุญให้กับตัวเองตักบาตรก็นึกถึงตัวเองประมาณนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติคนที่มาตักบาตรแล้วอยู่ได้อีก7วันเนี่ยโอ้โหบุญกุศลเนี่ยสามารถพลิกเลยพลิกทุกอย่างเลยสามารถกลับไปสู่สุคติภูมิได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาไปทำบุญปุ๊บเนี่ยเขาปลื้มแล้วบุญก็จะยังทำงานอยู
1: ่
0: ในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะตายเนี่ยแต่เขาก็จะได้บุญเต็มที่คือว่าอาจจะพลิกเกมเลยนะคนอาจจะแบบมันไม่แน่ไม่นอนเนาะชีวิตเราไปทำบุญปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้บุญเต็มที่เต็มกำลังอยู่แม้ครั้งบางคนอาจจะแบบรู้สึกคลอนแคลนกับพระศาสนาอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่พอเราไปเห็นจริงๆความสงบเสงี่ยมของพระภิกษุความเป็นระเบียบของงานเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเอาจริงๆพระดีๆท่านก็มีอยู
1: ่
0: คนดีๆก็ยังมีอยู่และสิ่งดีๆในพุทธศาสนามันก็ยังมีอยู่เพราะเราได้ไม่เห็นด้วยตาเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีกำลังใจอยู่ว่าแล้วยังมีกลุ่มคนนะที่ยังรักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธบริษัท4ที่จะมารวมกันในวันที่26เนี่ยก็จะเกิดกำลังใจว่าเอ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้เดียวดายนะพุทธบริษัท4เรายังมีนะยังมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราก็จะเกิดกำลังใจว่าอ๋อศาสนาเรามันยังเข้มแข็งอยู่ไม่ใช่แบบเราไปดูแค่ข่าวเนี่ยข่าวเขาก็ทำเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาก็จะออกข่าวที่แบบคนกดไลค์กดแชร์แต่เขาไม่ได้ดูเนื้อหาสาระแต่พอเราได้มางานมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์เองคิดว่าเราจะเกิดกำลังใจว่าโอ้ศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเข้มแข็งระดับนึงเลยโดยเฉพาะพัทลุงเราเนี่ยถือว่าวัดเยอะมากเทียบเท่ากับจังหวัดสตูลเนี่ยพระอาจารย
1: ์
0: ไปที่สตูลเนี่ยโหแบบถือว่าวัดน้อยมากๆเลยเขาต้องมานิมนต์พระที่พัทลุงไปเนี่ยประมาณ 3-400 รูป
1: ค่ะ
0: ดังนั้นชาวพัทลุงเนี่ยต้องเห็นคุณค่าตัวเองว่าวัดเราเนี่ยจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยมีวัดเยอะมีพระภิกษุเยอะดังนั้นวัฒนธรรมปู่ย่าตายายเราที่

0: ให้ลูกหลานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยเป็นการที่เรามาสานต่อแล้วกันนั่นเรียกว่าสร้างความเป็นต้นบุญต้นแดดลูกหลานเรามันจะเจนซีเจนอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าเขาได้เห็นภาพเนี่ยท่านอาจารย์เชื่อว่าเขาจะมีความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญและมีความเป็นระบบเป็นระเบียบน่าศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยเขาต้องเห็นจากภาพที่แหละความสงบเสงี่ยมคนที่มาร่วมงานพระภิกษุที่มาบิณฑบาตด้วยความสงบเสงี่ยมเป็นระเบียบเดินเป็นแถวเนี่ยจะเด็กยุคไหนเขามาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยว่าอ๋อพระพุทธศาสนาเนี่ยมีระเบียบมีอะไรมีความน่าศรัทธาเลื่อมใสอยู่ไม่ใช่แค่แบบไปฟังในข่าวอะไรเนี่ยพอถ้าเห็นกับตาเขาจะมันก็จะเป็นทนายแก้ต่างให้ลูกหลานเราว่าจริงพุทธศาสนามุมที่ดีมันก็มีอยู่แต่แค่เรายังไม่เห็นครับ
1: ค่ะก็ให้มาแบบนะได้ให้มาเห็นด้วยตาตัวเองด้วยแล้วก็มาสัมผัสด้วยที่สำคัญนะคะการทำบุญในแต่ละครั้งสิ่งที่เราสัมผัสได้นั่นคือการให้พอให้เสร็จเราก็รู้สึกเป็นสุขใจตามมาด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์
0: ครับ
1: ก็เป็นการมันเป็นการเริ่มต้นด้วยนะคะบางท่านเนี่ยจะในการใช้ชีวิตจริงๆในแต่ละวันเนี่ยจะแบบไม่มีเวลาเลยในเรื่องของการทำบุญอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะของปีนี้ด้วยอีกอย่างนึงอยากจะถามพระอาจารย์นะคะในส่วนของการทำบุญด้วยเงินนะคะเหมือนบางครั้งเรามีน้อยเรามีแค่10บาทแต่เพื่อนก็ทำไป 1,000 5,000 อะไรแบบนี้ค่ะบุญที่ได้มันแตกต่างกันไหมคะ
0: ถ้าจะเอาตัวเลขมาวัดกันไม่ได้ 100%แต่ถ้าภาษาอาจารย์ดีเขาเรียกว่าความปลื้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมมติเรามีเงิน10ล้านเนี่ยเราทำบุญร้อยหนึ่งเราปลื้มไหมทีก่อนว่าตัวเองรู้สึกดีไหมทำร้อยหนึ่ง
1: ถ้าเรามีล้าน
0: เรามีร้อยล้าน
1: เรามีร้อยล้าน
0: ทำร้อยบาท
1: ก็ไม่
0: ทีก่อนจะรู้สึกยังไงรู้สึกมันเสียที่นั่นใช่ไหม
1: แซ่บยังมีไม่ถึงนะคะนึกไม่ออก
0: อันนี้สมมุติน
1: ะคะถ้ามีร้อยล้าน
0: คนที่ทำบุญร้อยเดียว
1: ค่ะ
0: แต่เขาทำงานได้วันละ300เนี่ยอันนี้เยอะนะ
1: ค่ะใช่
0: นั้นร้อยหนึ่งของคนทำงานหาเช้ากินค่ำกับร้อยหนึ่งของมหาเศรษฐีไม่เท่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เราต้องเรียกนี่คือมันต้องปลื้มกว่าแล้วคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเนี่ยทำร้อยหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าเขาปลื้มเขารู้สึกว่าเขาได้สละเงินที่เขาหามาด้วยความยากลำบากเขาได้ทำบุญแล้วเนี่ยเขาจะปลื้มเขาจะมีความภูมิใจว่าเขากล้าเสียสละแต่ถ้าคนที่แบบรวยร้อยล้านเนี่ยแล้วทำร้อยเดียวเนี่ยมันรู้สึกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นการทำบุญถ้าจะเอาจำนวนก็ต้องเอาก็ต้องดูฐานะแต่ต้องดูทรัพย์ที่เรามีด้วยนะครับแต่ว่าทำแล้วปลื้มเนี่ยคือสำคัญที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วมันจะปลื้มมันจะปลื้มไม่ได้ถ้าเรามีร้อยล้านเราทำแค่ร้อยเดียวมันไม่มีทางปลื้มมันเป็นไปไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถามว่าได้บุญไหมมันอาจจะได้นิดนิดหน่อยแต่ถ้าคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาทำร้อยเนี่ยเขาได้บุญมากกว่ามหาเศรษฐีคนนั้นทำแน่นอนเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้สละคือการทำทานมันคือการเสียสละ
1: ค่ะ
0: มันยอมสละทรัพย์ที่ตัวเองมีเนี่ยที่หาด้วยความยากลำบากเราสละปุ๊บเราก็เกิดความสบายใจเราได้เป็นผู้ให้แต่ถ้าจะมองเรื่องของทานบารมีก็ต้องที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็พระเวสสันดรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสละแม้กระทั่งแบบบัลลังก์อ่ะสละภรรยาสละลูกทุกอย่างอันนี้คือการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์มันต้องไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็ดูประมาณเนี้ยถ้าเรามีทรัพย์แค่นี้เราก็ทำแค่นี้ผมก็จมมีเงินเดือนสัก50,000ใช่ไหมอาจจะทำสัก1,000เนี่ยมันก็ดูได้อยู่นะนะถ้าโยมไปทำ20 บาทเนี่ยมันก็เท่ากับชาวบ้านที่เขาทำเนี่ยความปลื้มมันก็ไม่เท่ากันนะครับโยมถามเรื่องของความปลื้มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จำคำถามไม่ได้แล้ว
1: ปลื้มความสุขใจหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดเอ๊ะทำไมเพื่อนทำเท่านั้นเราทำเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็บุญจะได้ถึงเท่ากันไหมอะไรเงี้ยจริง
0: ส่วนใหญ่ถ้าพระอาจารย์

0: การเซลล์เซลล์โยมแม่ตัวเองนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เซลล์เซลล์เลยนะเซลล์แบบเซลล์ให้ท่านแบบในคลิปนะไม่รู้ท่านคิดหรือเปล่าถามว่าโยมแม่โยมแม่ซื้อหวยเท่าไหร่ถามเนี้ยโยมแม่ซื้อหวยเท่าไหร่อาทิตย์นี้วันที่16ที่ผ่านมาซื้อเท่าไหร่แกบอกว่าซื้อ1,000นายโยมแม่ทำบุญเท่าไหร่ทำบุญ101เอ้าอาจารย์ก็ถามว่าอะไรสำคัญกว่าหวยกับทำบุญดังนั้นถ้าคิดว่าจำนวนเลขต่ำสุดที่ทำบุญเนี่ยอาจารย์ว่าก็ควรเท่ากับหวยอ่ะเพราะหวยเนี่ยเขาเรียกว่าอบายมุขเราเงินไปอบายมุขเรายังสามารถทำได้ขนาดเนี้ยเอ้าทำบุญเราก็ต้องทำเท่ากันสิเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไม่ต้องสองมาตรฐานไงดังนั้นถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากทำบุญเยอะเราก็ต้องซื้อหวยให้น้อยลงก็จะเป็นกุศโลบายให้โยมแม่เองเนี่ยเขารู้ว่าถ้าซื้อหวยเท่าไหร่ต้องทำบุญเท่านั้นนะเขาก็จะได้ลดยอดเขาลงมา
1: ให้เท่ากับที่ทำบุญ
0: ใช่ใช่ดังนั้นถ้าบอกว่าบางคนบอกว่าทำบุญทำหนึ่งโอ้ทำไมทำเยอะจังคนที่พูดเนี่ยต้องไปดูตอนเขาซื้อหวยอ่ะมันเยอะจริงไหมพันหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อหวยเนี่ยไม่รู้เขาจะได้กลับมาหรือเปล่านะแต่ทำบุญเนี่ยมันได้แน่นอนใช่ไหมดังนั้นเวลาเราจะประเมินว่ามันมากมันน้อยเราดูว่าสิ่งที่กับพฤติกรรมของเราเนี่ยอย่างเช่นบางคนไปซื้ออะไรนะของแบรนด์เนมนาฬิการูรถรูอะไรเงี้ยใช่ไหมหลัก50 ล้าน100 ล้านเนี่ยแต่เวลาทำบุญเนี่ยโอ้แบบคิดแล้วคิดอีกอ่ะดังนั้นมันต้องดูว่าเราเจตนาเราแล้วก็เราใช้ชีวิตกับเราทำบุญเนี่ยเราต้องดูทั้งสองอย่างว่าเราบาลานซ์มันยังไงสมมติเราใช้ชีวิตติดรู้อยู่สบายเงี้ยแต่เวลาเราทำบุญเราทำ100เงี้ยมันก็ดูแปลกๆก็ดูย้อนแย้งว่าเรามีเงินตั้งเยอะมากมายแต่ว่าเวลาเราทำบุญเราไม่อยากทำเลยเงี้ยนะครับ
1: ค่ะนี่น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับก็คงจะเสริมเนาะ
1: ค่ะ
0: เสริมในช่วงท้ายก็คือเชิญชวนเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เชิญชวนให้อาจารย์ก็ยังไม่ถือว่ายังไม่มีโอกาสได้มีใครมาสัมภาษณ์นะครับก็อาจจะเรียบเรียงนะครับได้บ้างก็พอฟังกันไปเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะที่สำคัญที่ทีมงานแล้วก็จัดขึ้นเนี่ยถือว่าทุ่มแรงกายแรงใจพระอาจารย์เองก็แม้กระทั่ง AI ก็ต้องมาศึกษา
1: ค่ะ
0: ทำคลิปทำวิดีโออะไรต่างๆตอนเนี้ยแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการประชาสัมพันธ์ต่างๆแม้กระทั่งพระภิกษุที่มาเนี่ยก็นิมนต์ก็ระบบออนไลน์หมดเลยไม่มีใบลีกาอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของคณะสงฆ์แต่ละอำเภอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะลงผ่าน Google Form มาเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็เหมือน
0: เราใช้เทคโนโลยีให้กับพุทธศาสนาให้ไปด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: นะอันนี้ก็ลดทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันไม่ต้องอะไรก็โทรตามวันนี้พระอาจารย์ลงทะเบียนด้วยนะครับอะไรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กดมาที่ลิงก์ก็ลงก็เห็นวิดีโอเห็นและข้อมูลต่างๆว่าให้ปฏิบัติยังไงตอนมาถึงรองเท้าไม่ต้องเอาลงมาอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: นักเรียนต่างๆก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีกับพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันง่ายให้มันสะดวกแม้กระทั่งราชการเนี่ยอาจารย์ก็เข้าไปหาเข้าไปคุยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคอนเซปต์งานอะไรต่างๆตั้งแต่สำนักพุทธวัฒนธรรมเนี่ยนะก็
1: อาจารย์ไปเองหมดเลย
0: ใช่ครับก็คุ้นกันแล้วคุ้นแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้อ่ะผู้ว่าราชการนะท่านเปลี่ยนจากคนเดิมมาเป็นคนปัจจุบันก็ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร
1: ่
0: ครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็พยายามเข้าไปพูดคุยแล้วเพราะว่าคนที่แล้วก็ไปอยู่สงขลาซึ่งก็ไปเจอกันอีกในงานตักบาตรเหมือนรูปอะไรที่อาจจะเห็นแล้วก็ว่าก็จะคุ้นเคยกันการนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยากมากถ้าทีมงานพระอาจารย์เนี่ยเป็นสิบเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายพิยาเนี่ยคนหนึ่งละแล้วฝ่ายตอบแชทเนี่ยก็อีกคนหนึ่งโอ้โหมีคือเหมือนเป็นบริษัทย่อมๆเลยแต่ทุกอย่างพระอาจารย์ก็คือนะปั้นมาแล้วก็ค่อยๆฝึกทีมงานมาแม้กระทั่งแบบหลายๆอย่างนิมนต์พระตอนนี้ก็มีแบบนะเลขาอำเภออยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ก็2รูปเนี่ยแล้วก็มาช่วยกันทำงานประสานศาสนาต่างๆแล้วก็ประสานงานทั้งเทศบาลทั้งอบจ.ผู้ว่าต่างๆพื้นที่แล้วก็การติดประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องขออนุญาตทุกอย่างก็คือไม่ได้ง่าย

0: ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอีกเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็อาศัยผู้มีบุญนั่นแหละมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยพอเห็นในเฟซบุ๊กในอะไรเขาก็ทำบุญมากันคนละ100 200อะไรก็ค่อยๆรวมกันมันก็น่าจะพอเพียงในการจัดงาน
1: ค่ะ
0: แต่ซึ่งความยากที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าคนพัทลุงไม่ได้มากันเนี่ยโอ้มันก็จะรู้สึกว่ามันเสียดายโอกาส
1: ค่ะ
0: เสียดายโอกาสอยากให้พวกเราเนี่ยได้มากันพระก็ลูกหลานเรานั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพระเรามาจากพัทลุงก็พระลูกพระหลานเรา
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มาจากที่อื่นท่านก็อยู่ในพื้นที่ก็เหมือนเรามาเติมกำลังใจให้ท่านนะท่านได้เห็นของญาติโยมเห็นอาจจะมีญาติเราที่บวชอยู่เนี่ยก็ได้ถือว่าได้มาเจอกันนั้นเป็นบุญที่ใหญ่มากมากก็อยากให้ญาติโยมนักพัทลุงขณะที่ได้ยินข่าวหรือว่าทราบข่าวจากช่องทางสถานีนี้หรือว่าเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆก็อยากให้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านแล้วมันก็จะผ่านไปเลยนะ102ปีมันก็จะไม่กลับมาแล้วนะครับปีหน้ามันก็จะเป็น103ปีนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราแบบนะมีหนึ่งปีมีครั้งเดียวถ้าเรามาแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าถ้าเราไปตักบาตรพันลูกเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ปีนะกว่าจะได้พันลูกเนี่ยแต่วันที่26เนี่ยเรามาแค่เต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมง ชั่วโมงเดียวแล้วได้บุญเต็มที่ถ้าใครรู้ข่าวแล้วไม่มาโอ้โหเสียดายโอกาสมากๆเลยนะครับยังไงก็อยากให้มากันเยอะๆมาแสดงพลังชาวพุทธอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ในหลายวัดโอ้ท่านปลื้มมากเลยนะวัดนางหลงวัดอินทราวาสในหลายวัดที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์มาท่านก็หัวท่านก็ยังอัศจรรย์ใจว่าจับได้ยังไงท่านก็งงนะปีที่แล้วทีมท่านทำยังไงจับได้ยังไงคน 3,000 คนพระพันลูกเนี่ยจัดการบริหารยังไงนะแต่เราก็ถือว่าเราฝึกประสบการณ์อะไรมาต่างๆก็ไม่ได้ง่ายครับแต่ว่าทุกอย่างก็อยากให้มันเกิดขึ้นว่าให้พุทธบริษัท4ได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มาเจอกันทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเนี่ยได้มาเจอกันก็จะได้เกิดพลังสามัคคีพุทธศาสนาเราก็จะมีความหวังว่าพุทธศาสนาเราจะอยู่คู่กับพัทลุงเราอยู่กับประเทศเราเนี่ยให้ไปเรื่อยๆยาวนานแสนนานในหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาพวกเราก็ดูนะมีสงครามมีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะนี่ขนาดเรามีพุทธศาสนาเราก็ยังนะมีเพื่อนบ้านเราอะไรเราก็ได้ไปหยอกล้อกันบ้างใช่ไหมฝั่งกัมพูชาเนี่ยนี่ขนาดนี้พุทธศาสนานะถ้าไม่มีเลยเนี่ยคือทุกอย่างมันจะอันตรายมากเลยมันฆ่ากันได้มันล้างเผ่าพันธุ์ได้อะไรได้เราก็เคยได้ยินกับในสมัยยุคก่อนๆก็อย่างเช่นเยอรมันเนี่ยก็แบบฆ่าคนเป็น3ล้าน4ล้านคนเนี่ยก็เพราะก็ไม่มีศาสนาในใจเขาไม่มีพุทธศาสนาดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนเราจะอยู่ยาวนานนะถ้าเรามาช่วยกันสร้างพลังสามัคคีอย่างน้อยก็เป็นภาพสัญลักษณ์ว่าพัทลุงของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนี่ก็คือเราก็สามารถเรียกว่าเราก็สามารถสร้างบุญนะนอกจากมาทำบุญแล้วเนี่ยยังได้สร้างบุญให้กับพระพุทธศาสนาเห็นถึงความเข้มแข็งของศาสนาพุทธในจังหวัดของเราเขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศาสนาของเราแล้วก็ลูกหลานเรายุคหลังมาเขาได้มาเห็นได้ยินข่าวเขาก็จะรู้ว่าอ๋อพุทธศาสนาของเราเนี่ยพัทลุงของเราเนี่ยนะสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะนับถือต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากนะชาวพัทลุงแล้วก็ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านเนาะได้มาร่วมงานกันในวันที่26กรกฎาคมนะก็เวลาเนาะ6นาฬิกาเป็นต้นไปสถานที่ก็ง่ายๆก็ตรงข้ามนะครับวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับก็ขอการเจริญพรนะทุกคนทุกท่านมาแล้วโอกาสนี้นะ
1: ค่ะสาธุต้องอันนี้ก็ต้องแบบว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะพระอาจารย์ก็มาเชิญชวนด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็ร่วมโครงการนะคะโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนะคะสำหรับพัทลุงของเราก็ 1,102 รูปนะคะในวันที่26กรกฎาคมเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนย้ำพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งนะคะโอกาสนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องเนี่ยพูดคำพระก็ยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะคะพระอาจารย์ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์อุดมศักดิ์จารุสโกนะคะคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มาร่วมเชิญชวนด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคล้ายๆแบบเทศนาธรรมใ

0: พี่น้องประชาชนนะคะทั้งภาคใต้ได้ทราบกันด้วยนะคะก็เรียนเชิญนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนผ่านมาจังหวัดพัทลุงในช่วงเช้าก็เจอกันในวันที่26กรกฎาคมณถนนช่วยทุกขราชหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะคะ
1: อัญเชิญพรครับ

ส่งท้ายกันแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงของรายการแดนดินถิ่นใต้เครือข่ายวิทยุอสมทนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะสัปดาห์หน้านะคะจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤตชนิพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนประกาศลุยเจรจา FTA หนุนเอกชนก้าวสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์มีภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาร่วมการเจรจาธุรกิจที่เฉิงตู140ผู้บริหารระดับสูงไทยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ธุรกิจการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวและเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี110คนนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าดีใจที่ได้มานครเฉิงตูครั้งแรกรู้สึกยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยซึ่งในการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในวันพรุ่งนี้จะฝากให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศจีนด้วยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูเป็นการปักหมุดและประกาศว่าไทยจริงจังในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าในระดับท้องถิ่นย้ำความพร้อมของไทยสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าที่สำคัญต่างๆกองทัพเรือตรวจสอบแล้วเรือสินค้าที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ VTS กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามกองทั

0: เรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนุ่มรปภ.พระตกวังเลี้ยงหอยจักรยานยนต์ล้มทับจมน้ำเสียชีวิตตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำขึ้นจากน้ำบริเวณถนนสายบางขุนเทียนชายทะเลลูกบัวซอยเทียนทะเล25หมู่9แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.ตรงข้ามวังเลี้ยงหอยแครงและเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านพบร่างของนายนุกูลอายุ55ปีถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับเห็นมือขวาโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นรปภ.ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ดูวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นในชั้นสวยใสได้ทุกเจ็ด
2: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ฟอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้

0: ไม้เสร็จหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับ 17:00 น.กับ 16:00 น.กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา
1: Black Cat One
0: นะฮะก็กลับมาเจอกันกับเราสองคนเหมือนเดิมครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: พบกันนะฮะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18ครับเดือนกรกฎาคม2569นะติดตามกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับทั่วประเทศเลยอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถโทรมาที
0: ่
1: รายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทร075-419-225 ค่ะ
0: ครับ
1: 075-419-225นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่แฟนเพจตอนนี้เราไลฟ์สดกันที่

0: แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัท
1: ค่
0: ะแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะ
1: ค
0: แล้วก็แฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราช
1: ฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์กันด้วยก็แล้วกันเนี่ยสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์กันอยู่ต้องการที่จะพูดคุยกันแนะนำบทเพลงก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพิมพ์กันมาพูดคุยกับเราได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักกันเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งสองคนแล้วก
1: ็
0: มันเป็นการส่งข่าวไปให้กับเพื่อนๆของท่านได้รับรู้ว่าเอ๊มีรายการอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จไอ้
1: 2ชั่วโมง
0: โดยประมาณนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะเจอกันตรงนี้ค่ะนะบ่าย2โมงนิดๆจนถึง4โมงเย็นนะพูดคุยกันในเรื่องสัพเพเหระทางด้านการเกษตรแหละค่ะท่านผู้ฟังนะคะโดยการสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่หมูนะจากท่าเรือด้วยนะครับขอเพลงห่วงแม่ห่วงบ้านนะของเอกชัยศรีวิชัยก็เปิดให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เป็นเพลงแรกนะเข้ารายการของเรากันเลยโชคดีมากนะที่โทรมา
0: ค่ะ
1: ยังเพลงแบ็คแคทยังไม่จบไงโทรมาปุ๊บเราก็เปิดให้ฟังปั๊บนะฮะ
0: ได้ฟังทันทีเพราะเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดเพลงอะไรให้ท่านผู้ฟังด
1: ีนะฮะกำลังนึกอยู่เลย
0: กำลังนึกว่าเอ๊ะวันนี้จะตั้งด้วยเพลงอะไรดีที่จะต้อนรับรายการก็ได้ของป่าเอกมานะ
1: ค
0: ะก็ถือว่าเป็นบทเพลงแบบทางใต
1: ้
0: บทกลอนมโนรานะคะหรือว่าหนังตะลุงก็คล้ายๆกันเนาะพี่ช่างเน
1: า
0: ะ
1: แยกไม่ออกอะเราอะ
0: เ
1: ขาแยกไงล่ะเวลาเขาขับกลอนโนรากับกลอนหนังตะลุงนี่ผมก็แยกไม่ถูกนะ
0: มโนรามโนราต้องมีออ
1: หนังตะลุงก็มี
0: อ๋อจริงเหรอ
1: หนังตะลุงก็มีอ๋ออ ๋
0: อเหรอ
1: เออไม่รู้กันต้องไปถาม
0: ต้องถามในหนังตะลุงกับมโนรานะคะว่ายังไงแต่ว่าถ้าพี่เนี่ยคือมโนราพี่จะเป็นมโนราพี่จะรำมโนราเป็นแต่ว่ากลอนไม่เป็น
1: ครับรำเป็นอย่างเดียว
0: รำเป็นอย่างเดียวท่านผู้ฟัง
1: อัน
0: นี้ก็รำมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็คือโดนฝึกให้รำนะฮะตั้งแต่เด็กเลย
1: ครับพดในถาดได้ไหม
0: บุ้ยสมัยก่อนพดได้ตอนนี้พดไม่ได้แล้ว50กว่าแล้วคงพดไม่ได้แล้วทั้ง
1: หมดแล้วอาถาดใหญ่ๆ
0: อาถาดใหญ่ๆไอ้นั่นหมายถึงว่านอนยาวเลยถ้าถาดใหญ่ๆก็นอนยาวเลย
1: ถาด2เม็ดอะ
0: ถาด
1: แล้วถาดศูนย์กลาง2เม็ด
0: ไอ้นั่นคือความไม่เป็นอะไรเลย
1: นอน
0: มันคงไม่มีขอบนะ
1: ครับมี
0: มีขอบอีกเหรอนะก็ถือว่าการรำมโนคือจริง
1: ๆมโนรา
0: ศิลปินศิลปะใต้ที่เป็นหนังตะลุงหรือว่าจะเป็นมโนรานะท่านผู้ฟังเขาจะมาในเรื่องของการขับกลอนสอนวัฒนธรรมสอนธรรมะ
1: ครับ
0: นะเป็นแหล่งเผยแผ่เผยแพร
1: ่
0: ธรรมะให้กับชุมชนมันจะไปกับเนี่ยศิลปินมโนรา
1: ไม่มีทีวีให้ดู
0: ไม่มี
1: โทรศัพท์ให้เล่น
0: แล้วเวลาเราจะไปเราจะเห็นไหมมันจะมีบทกลอนกล่าวถึงบุญคุณของแม
1: ่
0: กล่าวถึงนู่นถึงนี่เยอะแยะไปหมดนะคะถ้าเป็นหนังตะลุงก็จะมีพระเจ้าตาจะมีอะไรเงี้ยมีเรื่องให้เล่าถึงเปิดพระองค์พระอบก็มโนราเขาก็มีเปิดพระอบแต่ถ้าพอทางไปภาคกลางภาคอีสานก็จะมีลิเกเขาก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่เป็นการเล่าเรื่องเรื่องของธรรมะให้เป็นการกระจายเผยแผ่เรื่องของธรรมพระพุทธศาสนานะก็ถือว่าเป็นจริงๆนะสมัยนี้ก็เหมือนกันนะพี่ช้างพูดถึงศิลปินด้วยนะถ้าใครได้ฟังอยู่เนี่ยพี่ก็มองว่าพี่ชอบสมัยก่อนอย่างหนังตะลุงสมัยก่อนหนังชิ้นนะเขาเรียกหนังชิ้นน้อยหนังอะไรที่แบบดังๆมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาเขาขับกลอนหรือเขาจะเล่าถึงเรื่องอะไรเนี่ยเขามีตลกโปกฮาก็จริงแต่เขาจะไม่เล่นต่ำใต้สะดือไปเขาจะไม่หยาบแต่เขาตลกมากเขาจะเป็นเรื่องที่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านใช้นี่แหละเอามาบอกเล่าบนหน้าจอแต่เขาจะไม่พูดลามกแต่พอสมัยนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยชอบเล่นเรื่องลามกพี่มองว่ามันเข้าไม่ถึงทุกวัยก็อยากจะฝากไปถึงศิลปินพื้นบ้านนะคะที่ทำเรื่องกันอยู่ที่กำลังแสดงหรือกำลังทำกิจการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เรื่องนี้ค่ะคุณก็ควรรำลึกนึกถึงเนี้ยว่าเราสอนคนนะเราก็ควรที่จะใช้ความสุภาพตลกโปกฮาได้แซวได้เล่นได้แต่อย่าเอาความลามกขึ้นมาเล่นบนเวทีเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังไปมาสืบอะไรแบบเนี้ยมาเขาเรียกในเสพเรื่องพวกนี้มันดูแล้วมันไม่มีวัฒนธรรม
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ฟังเพราะมองว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นตลกก็จริงไอ้เท่งตลกไอ้หนุ่ย
1: ตลกได้แต่ไม่ลามกก็ตลกได้
0: ใช่ใช่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะไม่ใช่เรื่องลามกจะเป็นเรื่องตลกอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่

0: ถ้าลามกแล้วส่วนมากจะลามกแล้วไปเหมือนตำหนิเพศแม่ค่ะผู้หญิงอย่างเงี้ยเราไปนั่งดูนั่งชมเราก็อายนะบางมุกบางอะไรของคุณเราก็อายเราก็ไม่อยากฟังนะเราอยากให้ลูกหลานของเราที่เป็นสตรีเนี่ยได้ฟังอะไรที่มันสอนแล้วมันไปตราตรึงแล้วก็กลับไปคิดเพื่อที่จะทำตัวปฏิบัติตัวในสังคมใหม่เราขอให้เป็นศิลปินที่นำพาชุมชนแล้วกันนะคะ
1: ครับผมนะสวัสดีคุณธัญพัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะณช้างนะครับมาแล้วคิดถึงค่
0: ะ
1: แล้วก็สวัสดีนะดีเจคนสวยด้วยนะคะขอเพลงสนุกสนุกเอาไปตะน้องนะคะนี่จากคุณธัญพัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่สุนีนะครับชัยฤกษ์ด้วยนะแม่ของน้องกิฟต์นะฮะ NBT ฮะ
0: อ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณสันติหนูคงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่จุฑาทิพย์อนุวัฒน์นะคะอันนี้ฟังกันอยู่ติดตามรับชมทั้งหน้าแฟนเพจอยู่ที่ชะอวดนะคะแล้วก็
1: ชะอวดมีงานดอกจูดกันอยู่นะ
0: ตอนนี้หรอคะ
1: ใช
0: ่จริงๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะช่วงนี้นะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยค่ะแต่พอปลายเดือนแล้วก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะพี่ช้าง
1: ตัว
0: เอ้า
1: ตังหมดเหรอ
0: หมดแล้วเบี้ยหมดใครได้รางวัลกันบ้างที่ผ่านมา
1: ออ
0: นะรอบนี้ดิฉันดับคือพี่เกียร์นะเพิ่งมีแอปกระเป๋าตังค์
1: ครับ
0: ครั้งแรก
1: เพราะว่าเอานี่ได้60 40แล้ว
0: ใช่
1: นี่คุณโหลดเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะใช่
0: ใช่ไหมเพราะว่าปกติ
1: ดิฉันไม่เคยทันรู้เรื่อง
0: คนละครึ่งก็ไม่เคยได้สักรอบนึงเพราะไม่เคยทันนะรอบนี้มันเหลือคุณเกีย
1: ร์
0: ก็ไปสิทธิ์เหลือคุณเกียร์ก็ไปโหลด
1: แอปมาน
0: ะแล้วก็รู้ไหมว่าฉันได้มา60 40ฉันจะไปใช้อะไร
1: ทำอะไรอย่าบอกซื้ออย่าบอกว่าซื้อร้านตังเกียร์นะ
0: กระท้อนค่ะนี่ฉันกินกระท้อนฉันซื้อกระท้อนทีเท่าไหร่อ่ะ300 400เนี่ยซื้อกระท้อนชอบกระท้อน
1: หมดหรือยัง
0: หมดแล้วอุ๊ยมันหมดตั้ง10วันแรกแล้วมันได้วันละ100
1: 200
0: วันละ200ก็หมดทั้งแต่5วันแรกหมดเลย
1: ครับ
0: ก็ซื้อเลยซื้อนะก็ถือว่าเพิ่งมีแอปเป่าตังค์เพิ่งรู้ว่าเขาซื้อสลากกินแบ่งในแอปเป่าตังค์ได้
1: และ80บาทด้วย
0: แล้วพี่เกียร์ก็ไปซื้อค่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่เกียร์ก็โดนกินไปเกือบ500บาทแล้วความรู้สึกว่าปกติจะเป็นคนไม่เล่นของพวกนี
1: ้ครับแต่อยากลองแอป
0: อยากลองแอป
1: รู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเราถูกเนี่ยเราไม่ต้องไปตรวจนะ
0: คือพี่เกียร์ไม่รู้
1: มันจะแจ้งคุณเกียร์แล้วมันโอนเขาคุ้มใช้คุณเกียร์ได้เลย
0: แล้ว
1: ต้องซื้อต่อ
0: แล้วค
1: ุ
0: ณเกียร์ก็ไปถามน้องโอ
1: ว่า
0: โอ้โอ้พี่เกียร์ซื้อไปแต่มันดูตรงไหนว่าพี่เกียร์ซื้ออะไรไปบ้างต้องให้น้องสอบ
1: นะมีเยอะในแอปเป่าตังค์มันมีให้เราทำอะไรเยอะแยะเลย
0: นี่เป็นครั้งแรกอ่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการเปิดโลก
1: ว่าต่อไปเขาก็รณรงค์ให้เราใช้อะไรพวกนี้แหละผ่านแอปอยู่แล้ว
0: แต่จริงๆแล้วไม่ดีนะ
1: เอาดีคุณถือลอตเตอรี่80บาท
0: เอามันได้แต่ความหมายคือถ้าเราไม่พกเงินสดเลยไม่ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะนี่แอปสีเขียวของแบงก์สีเขียวฉันเห็นหน้าจอใช้แอปไม่ได้มา1อาทิตย์แล้วอะ
1: ทั้งอาทิตย์เลยเหรอ
0: เออนี่พี่เก็บเปิดไปทุกทีก็ขออภัยค่ะ
1: ของคุณเสียอยู่คนเดียวด้วยผมก็ใช้อยู่นะ
0: จริงเหรอทำไมของพี่เกียร์ไม่ได้ล่ะท่านผู้ฟังแล้วเกียร์ก็เอ๊ะมันจะเสียอะไรตั้งอย่างนี้ไปถอนเงินดีกว่า
1: ถอนตอนไหนเที่ยงคืนเหรอ
0: ไม่เนี่ยเมื่อเช้าก็เข้าไปก็ไม่ได้อ่ะ
1: เอาใหม่สิอุ
0: มันบอกขอ
1: โอนมา 20,000 สิ
0: โอนได้ไงมันเข้าแอปไม่ได้
1: เดี๋ยวจะลองเข้าดู
0: คุณโอนไหมพี่
1: หรือว่ามันโดนอะไรหรือเปล่ามันโดนระงับอะไรไหมอ่ะมันมีบางครั้งเราต้องไปติดต่อธนาคารมันจะมีปัญหาเฉพาะของเรา
0: จริงนะ
1: เป็นไปได้บัญชีเลยหรือว่าอะไร
0: เหรอมันก็ขออภัยมา1อาทิตย์แล้วพี่เกียร์บอกว่าอย่างนี้ต้องไปถอนเงินเก็บแล้ว
1: ถ้า1อาทิตย์
0: เขาเจ๊งแบบตามคำทำนายแล้วหรือยังเออกลัวไงกลัวเจ๊งทำตามคำนายแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเงินกลับมาไม่ได้
1: ครับนี่แต่เราไม่ต้องกลัวนะพี่น้องเกษตรกรนะฮะวันนี้มันมีทางเลือกมันมีทางออกให้นะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็รับสายจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับก็อยู่ที่อำเภอขนอมมีสวนทุเรียนประมาณสัก700ต้นนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วป้าจิตชื่อป้าจิตอยู่ที่แหลมประทับนะฮะป้าจิตไม่ไหวแล้วดีเจช้างเพราะว่าป้าจิตอ่ะเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วใช้มา4-5ปีต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันสูงและตอนนี้ต้นมันจะตายแล้วเรื่องของเรื่อง
0: ป้าจิตไม่ไหวต้นมันจะตายป้าจิตถึงรอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยพอต้นมันจะตายแล้วมันต้องเปลี่ยนยาม ันถึงเราต้องเปลี่ยนยา
0: เ
1: ขาว่าเขาว่ามันต้องเปลี่ยนยาแล้วอะไรอย่างงี้เพราะว่าให้ไปเดิมๆเนี่ยมันไม่ทานแล้วมันจะไม่อะไรแล้ว
0: ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเพราะว่าต้นมันไม่กินยาแล้วไม่กินปุ๋ยแล้วค่ะ
1: แต่ป้าติดบอก
0: เชื่อแบบนั้น
1: แล้วก็สนใจปุ๋ยแบ็คแคทอะไรอย่างงี้แหละนะก็เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยเก็บผลผลิตให้เสร็จรอบนี้ว่าตอนนี้จะเก็บ
0: อ๋อกำลังเก็บเกี่ยวค่ะตอนนี้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานะคะปัตตานี
1: ครับ
0: กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ศรีสะเกษก็ยังมีที่ยังเก็บกันไม่หมดนะคะอันนี้คือโคราชด้วย
1: ครับ
0: นครราชสีมานี่ก็กำลังตัดเก็บผลผลิตนะคะ

0: ซึ่งผลผลิตรถนี้คาดการว่าจะมีสักประมาณเกือบล้านตัน
1: อืมเยอะ
0: 800,000กว่าตันนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เยอะราคาก็เริ่มแบบดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเนี่ยบ้านพี่ปูนบ้านเราก็กำลังเก็บไม่เสร็จนะคะ
1: ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ในตลาดร้อยเกินไหม
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงร้อยแล้วหรอ
0: yesไม่ถึงค่ะยะลานั่งปุ๋มปุ๋มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำมาถึงบ้านฉันจะ60ไม่หน
1: อ
0: คือเอาเราพูดถึงคราวก่อนเราพูดถึงมูซันคิงเนาะม
1: ู
0: ซันคิงทางประเทศเพื่อนบ้านเราอะท่านผู้ฟังราคามันไปไม่ได้เลย
1: แต่นั้นเขาถูกตีกลับเพราะเขาว่าของไม่มีคุณภาพ
0: อ่ะแล้วเราก็เช่นกัน
1: ครับ
0: สินค้าที่ตัดไปมิดแรกมันโดนตีกลับจีนเขาก็เลยไม่รับ
1: ครับ
0: พอไม่รับปุ๊บเนี่ยเราไม่มีที่ที่จะไปปริมาณสินค้าเราอยู่ที่ตั้งเกือบล้านตันนะท่านผู้ฟังมันเยอะนะ
1: จะไปไหนแล้วมันเก็บไว้หลายวันไม่ได้ไง
0: ตอนนี้เขาก็เลยแบบมากระตุ้นโดยการภาครัฐก็มากระตุ้นโดยเอาผลผลิตเนี่ยไปเข้าห้องเย็น
1: แล้วมันจะมีห้องเย็นพอไหมล่ะกับจำนวนทุเรียนเยอะขนาดนั้น
0: อะไอ้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแต่ว่าเนี่ยก็แต่ก็คอมเมนต์ออกมาแต่ละคอมเมนต์ก็เข้าใจชาวสวนเนาะพี่เกียร์ก็เข้าใจชาวสวนเหมือนเวลาขายกันเนี่ยก็เป็นภาวะที่แบบมาคุอ่ะแบบมันดุเดือดนะเวลาขายอ่ะพอราคามันเริ่มดิ่งปุ๊บชาวสวนก็ปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ดแหละแล้วพ่อค้าก็คัดเหลือเกิน
1: ครับ
0: คัดนิดคัดหน่อยดาวก็จงกระจายเอาออกหมดแต่ตอนราคาดีเมาไปรีบเพื่อส่งก็เลยมองว่าท้ายที่สุดอ่ะทุกคนก็จะมีปัญหาเพราะก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วราคาเราดีใช่ไหมพี่ช้างเพราะว่าคนที่ปลูกอ่ะที่บอกว่าตลาดทุเรียนดีแล้วก็หันมาปลูกทุเรียนกันหมดทั่วทั้งประเทศ
1: คือเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ได้เยอะแบบนี้ไงผลผลิต
0: เมื่อก่อนทุเรียนที่มีหนักๆก็คือจันทบุรีระยองใช่ไหมฮะตราดจันระยอง
1: ครับ
0: มีปราจีนเล็กน้อยมีชุมพรเยอะทางใต้มีชุมพรมีสุราษฎร์สุราษฎร์ก็ยังเยอะไม่เท่าชุมพรนครก็มีบางอำเภอเองนะสมัยก่อนเมื่อก่อนมี
1: ท่าศาลา
0: ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ตอนนี้ทุกพื้นที่
1: เพราะเห็นว่าราคาดีเมื่อก่อน
0: ก็ล้มกันเนี่ยล้มปาล์มล้มยางมาปลูก
1: ทุเรียนกันเยอะ
0: แต่ตอนนี้ตลาดทุเรียนมันค่อนข้างที่จะ
1: เท่าเดิม
0: ตลาดพื้นที่เดิม
1: คนกินมีเหมือนเดิม
0: ก็อยู่มณฑลเดียวนั้นแหละยังไม่ได้ขยายพื้นที่ไปมณฑลอื่นยังไม่ได้ไปประเทศอื่นมันก็เลยทำงานกันไม่ทันในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเราก็ผลผลิตออกมาแล้วเช
1: ่
0: นกันเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยปลูกทุเรียนแล้วดีได้ผลดีเน
1: า
0: ะเขาก็ทำด้วยเหมือนพี่เก็บไปทางสปป.ลาวพี่ช้างสปป.ลาวเนี่ยเขามีโครงการทุเรียนล้านต้น
1: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ทำโดยภาครัฐกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องปลูกทุเรียนความเป็นสายพันธุ์ของลาวนะจริงๆลาวเนี่ยทุเรียนสายพันธุ์ที่เขาว่าเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนพื้นบ้านบ้านเรานี่แหละพี่ช้างเป็นพื้นบ้านเหมือนบ้านเราแต่เราเนี่ยคนไทยเรานะเราโอ๊ยเดี๋ยวเขายังตามไม่ทันหรอกเวียดนามก็ตามไม่ทันโนลาวก็ตามไม่ทันแต่เราลืมคิดค่ะท่านผู้ฟังว่าแบ็คผู้สนับสนุนหลังเวียดนาม
1: คือใคร
0: หนุนหลังลาว คือพี่จีนจ้ะพี่จีนพื้นที่ค่อนข้างจะปลูกยากเพราะเวลาหนาวเขาก็หิมะตกเกือบทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ไหมพื้นที่เขาก็น้อยเขาก็มาทำ MOU พี่เก็บไปนี่จะมีคนจีนเยอะมากเลยที่ลาวเยอะจริงๆจีนกับเวียดนาม
1: แล้วเขาก็ได้ขายยาขายปุ๋ยอีก
0: ใช่เขาขายปุ๋ยขายยาทุกอย่างเอามาแล้วมาใช้ในพื้นที่ทางลาวหมดเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะทางจำปาสักนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่อัตปืออย่างเดียวแต่ว่ามีทุกพื้นที่เลยตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงภาคกลางไม่ว่าจะอยู่ทางตอนใต้นะเขาก็ปลูกกันหมดเต็มที่แต่พัฒนาทั้งหมดเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมาจากประเทศไทยนะองค์ความรู้มาจากประเทศไทยเรายังสปอยเรายังไปให้เรายังโดนซื้อตัวนักวิชาการไปอยู่ประจำที่นู่นโดยทุนของจีนนะแรงงานลาวทุนจีนความรู้ไทยอันเนี้ยเกียร์มองว่าไม่กี่ปีนะคะท่านผู้ฟังคะไม่กี่ปีรุดหน้าแน่แล้วเป็นพื้นที่ที่ปลูกเยอะมากอันนี้เห็นมาแล้วกับตา
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยอยากบอกพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เมืองไทยแล้วทำสวนทุเรียนสิ่งที่เราต้องทำคือเราดู

0: ให้ดีนะควบคุมให้ได้ถ้าเราควบคุมต้นทุนการผลิตได้เนี่ยมันก็อย่างน้อยเนี่ย85 บาท 90 บาทเรายังเป็นกำไร
1: เราก็ขายได้ตังค์เหลือ
0: ตังค์เหลือแน่นอน

0: ุณเกียร์น้องเกียร์ครับผมเนี่ยอยู่ในเมืองเลยทำสวนทุเรียนแล้วผมใช้แบล็คแคทมาเป็นปี2ปีแล้วนะผมจะเคลมได้ไหมอันมีหลายคนโทรมาถามนะแบล็คแคทเนี่ยจะเคลมได้ไหมว่ามันปลอดเคมี
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าถ้าแบล็คแคทอะเคลมได้ค่ะแต่ในตอนที่คุณฉีดนะตอนนี้เนี่ยคุณยังใส่ยานอนยาเพลียยาแมลงยาเชื้อราที่เป็นเคมีไหม
1: ก็ใส
0: ่ถ้ายังใส่อยู่ก็คุณเคลมไม่ได้ว่าคุณปลอดเคมี
1: ว่าส่วนเรา 100% ถูกไหมว่าปลอดเคมี 100% แบคแคทอะ 100% แบคแคทโอเค
0: อ๋อแบคแคทเนี่ยปลอดเคมีแน่นอน
1: ยาราเราโอเค
0: ยาราปลอดเคมีอันตรายแน่นอน
1: แต่ไม่สามารถเคลมทั้งส่วนได้ถ้าคุณยังฉีดยาตัวอื่นอยู่
0: ใช่ก็เลยบอกว่าถ้าสวนเราอยู่ในชุมชนสิ่งที่จะไปช่วยเหลือได้คุณต้องเริ่มต้นปรับก่อนนะวันนี้คุณเลือก Black Cat กับ Black Cat 1ได้เลยความหมายในการฉีดพ่นแต่ละรอบมีน้ำเปล่ามีปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เท่านั้น
1: ครับ
0: คำว่าเท่านั้นไม่มีเติมสารจับใบนะไม่มีเติมกลุ่มออยนะคะไม่มีเติมคุมไข่นะคะไม่มีเติมแคลเซียมไม่มีเติมโบรอนไม่มีเติมแมกนีเซียมไม่เติมยาเพลียไม่เติมยานอนไม่เติมยาแมลง
1: ครับ
0: คุณฉีดไปเลยค่ะแค่ Black Cat กับ Black Cat 1แล้วคุณก็ทำไปต่อเนื่องต่อเนื่องแต่พอยอดมันเดินมา1ยอดยอดพนมมือออกมาแล้วไม่ว่าคุณปลูกอะไรนะยอดพนมมือออกมาแล้วถ้าคุณไม่อยากอยู่กับเคมีจริงๆคุณไม่ต้องรอครบ10วันสมมติว่าฉีดไปแล้ว5วันพี่ช้างยอดมาคุณก็ต้องฉีดอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เพลี้ยเข้าสวน
1: อ
0: ันนี้การันตีว่าได้แน่นอนแต่เท่ากับเหมือนเราต้องเพิ่มงานนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพื่อถอยการใช้เคมีเราต้องเพิ่มงานระหว่างทางเมื่อเกิดยอดแต่พอยอดเรากลางแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะยอดเรากลางแล้วไม่มีปัญหาแล้วส่วนวิธีการจัดการเรื่องหนอนเราต้องกลับไปดูที่สวนเราอีกว่าไอ้ผีเสื้อกลางคืนในสวนเราเยอะไหมถ้าเยอะถ้าท่านฟังรายการเราอยู่คุณรู้ว่าการเผาควันในสวนเล็กๆทำได้ไหมทำได้เผาหญ้าสดเนี่ยค่ะ
1: เหมือนที่เราไปที่พัทลุงอะเนาะเมื่อก่อนเน
0: า
1: ะหลายปีมาแล้ว
0: นี่เองชะอวด
1: ใช่ไหมที่เป็นสวนสละ
0: อ๋อสวนสละ
1: ใช่ไหม
0: สวนทุเรียนสิ
1: สวนอะไรนะ
0: สวนทุเรียน
1: สวนทุเรียน
0: ใช่ค่ะก็เผาได้อันนั้นก็เป็นการช่วยขับไล่ได้ส่วนหนึ่งนะคะอีกอันนึงก็คือการดักอันนี้มันก็เป็นปูมปัญญาของพี่น้องมุสลิมจากทางยะลาจากทางเบตงเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ฟังก็คือถังกระบะกวนปูนนะคะหรือถังอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่มีคุณก็ขึ้นขอบมาเองแล้วก็เอาผ้าใบอะค่ะผ้าใบผ้าปฏิกอะค่ะมาคลุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระบะนะคะคุณจะทำกับต้นกล้วยก็ได้กับไม้ก็ได้แต่ว่าต้องคลุมด้วยผ้าใบแล้วคุณก็ใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเทน้ำมันเครื่องอ่ะที่ใช้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ไปซื้อไฟโซล่าเซลล์สนามอ่ะมาใช้ก็ปักเอาไว้เป็นการดึงหนอนดึงผีเสื้อกลางคืนม
1: ัน
0: ตกลงไปในนี้มันก็จะตายแต่มันจะใช้เวลานะท่านผู้ฟังมันจะใช้เวลานานสักนิดที่จะดึงหนอนที่อยู่ที่มันไข่มันอยู่ในดินอ่ะพอมันกลายมาเป็นผีเสื้อมันก็ตกในนี้ใกล้กว่าจะหมดค่ะเขาใช้เวลาแต่มันก็จะค่อยๆหมดไปแล้วคุณก็ใช้ Black Cat กับ Black Cat 1กันไปอย่างต่อเนื่องทุกรอบ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้หนอนหมดในที่ดินเราแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการใช้ Black Cat กับ Black Cat 1แล้วฉีดพ่นลงดินชุ่มๆเนี่ยค่ะมันจะเกิดไส้เดือนในดินเราเยอะพอไส้เดือนเราเยอะเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าธรรมชาติเบียนธรรมชาติพี่ชาย
1: ครับ
0: มันจะมีสัตว์บางตัวจัดการสัตว์บางตัวมันก็เลยทำให้ไม่เกิดโรคในสวนเราอันนี้คือเราต้องการที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากเคมีจ๋าเนี่ยมาเดินหน้าเรื่องนี้เพื่อลดปัญหากับการถูกฟ้องร้องกับเพื่อนบ้านนะคะก็ต้องเริ่มต้นก่อน
1: ครับ
0: ลงมือทำค่ะแล้วก็นำด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1อันนี้เกียร์ก้าการันตีว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วถ้าคุณใช้2ตัวนี้ไม่บวกหนอนไม่บวกแมลงไม่บวกเพื่อคุณประกาศไปเลยค่ะรอบบ้านว่าผมใช้ Black Cat กับ Black Cat 1ไม่เป็นเคมีอันตรายแน่นอนแล้วคุณไม่ต้องมานั่งจ่ายตังเวลาเขาฟ้องร้องนะคะ
1: ครับนะฮะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะครับย้ำนะว่าแค่2ตัวนะครับคือปุ๋ย Black Cat บวกกับยารา Black Cat 1ส่วนปุ๋ยทางดินคุณก็ลดลงไปได้อีกถึง 40% เนาะเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเสร็จในช่วงของการฟื้นต้นโทมนี่ก็ยังไม่ต้องใส่นะครับในส่วนของปุ๋ยเคมีก็เอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ของเรานี่แหละ

0: นะผสมแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นกันได้เลย 5-6 ครั้งไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ย Black Cat เราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 459 6939ครับ063 459 6939นะครับ
1: ค่ะคุณสราวุธบอกว่าขอวิธีทำไว้ใส่เท่าไหร่คุณสราวุธปลูกอะไรคะทุเรียนหรือปลูกอะไรอยู่คุณสราวุธให้ข้อมูลมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้บอกวิธีการจัดการได้นะเพราะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินทางเนาะพี่ช้างเนาะก็ไปเยี่ยมสวนอีกแล้วค่ะวันนั้นไปเดินมากี่แปลงนะ1 2 3 4 แปลง 4 แปลงค่ะนะครึ่งวันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่แปลงมาเหนื่อยขารากเลยท่านผู้ฟังก็ไปสวนของน้องป้อมน้องแปงที่สำนักม่วงนะคะตำบลสำนักม่วงตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องแตงน้องป้อมเนี่ยอยู่กับปุ๋ย Black Cat ก็ปีนี้ปีที่7นะท่านผู้ฟังก็เริ่มต้นด้วยกันมากับทุเรียนใหญ่ที่ต้นโสมที่ได้รับมรดกมาเนาะมาดูแลต่อจากแม่จากพ่อแล้วก็ทุเรียนปลูกใหม่วันนี้เนี่ยทำผลผลิตไปแล้วนะท่านผู้ฟังก็มีแปลงที่เราดูแลมาตั้งแต่เขาปลูกสัก1ปีกว่าๆแล้วก็เริ่มดูแลเขามาเขาทำทุเรียน2ปีได้3รอบอ่ะผลผลิตอ่ะ
0: 2ปี
1: ได้ผลผลิต3รอบมีอยู่จริงน้องป้อมผมมีอยู่จริงอันเนี้ยล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่6หรือวันที่5มกราปี69นะเก็บผลผลิตรอบสุดท้ายแล้วก็ลงสารวันที่7วันที่6กุมภาเก็บเกี่ยววันที่5วันที่6กุมภาลงสารเลยนะ5มกราเก็บผลผลิตวันที่6กุมภาฉีดสารเลยค่ะพี่ช้างนะคะเราก็ก่อนจะฉีดสารพี่เกียร์ก็ได้ไปเยี่ยมสวนก่อนเขาก็ถามพี่เกียร์ผมไปต่อเลยไหมแต่เราเห็นความพร้อมของต้นพี่ช้างพี่ก็ถามน้องป้อมน้องแตงว่ากล้าไห
0: ม
1: สำหรับพี่เกียร์พี่เห็นใบพี่เห็นต้นความสมบูรณ์แบบนี้พี่กล้าฟันธงว่าไม่โสมแน่นอนน้องป้อมพี่เกียร์พูดแบบนี้ผมก็กล้าก็โฉบสารกันเลยค่ะเมื่อวานซืนเนี่ยไปเยี่ยมมาเนี่ยตอนนี้ลูกอยู่บนต้นอายุ65-70วันเนี่ย
0: ครับ
1: จะกำลังจะตัดอีกแล้วพี่ช้างแล้วลูกสวยมากน้ำสวยมากทรงสวยมากกับน้ำฟังและต้นยังสมบูรณ์มากๆด้วยนี่ก็คือก็เลยไม่รู้จะบอกเล่ายังไงพอโพสต์ไปพอลงไปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ว่าแล้วต้นไม่ตายหร
0: อ
1: คุณดูใบเขาสิคะว่าเขาตายได้ยังไงเขาไม่ตายแล้วลูกก็สวยมากแล้วยอดก็เนี่ยอันนี้อีกแปลงหนึ่งในภาพที่ไลฟ์สดเนี่ยค่ะอีกแปลงหนึ่งซึ่งแปลงนี้ลงสารไปเดือนพฤษภาเดือนหนึ่งได้ลงสารไป1เดือนพอดีแล้วพี่เกียบไปปุ๊บพี่เกียบบอกว่าไหนฉีดกระทุ้งเปิดตาดอกได้เลยนะเพราะเราเห็นฟอร์มแล้วพอเราเห็นฟอร์มแล้วให้ฉีดกระทุ้งเปิดตาดอกค่ะหลังจากนั้น2วันก็ส่งข่าวมาพี่เกียร์ตอนนี้ฟอร์มดอกมาชัดทุกกิ่งเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เรานำพาน้องให้ปลอดเคมีมากขึ้นแต่เขาไม่ได้ 100% ความหมายคือยังมียาเพลียบ้างบางครั้งแต่ลดน้อยลงไป 80% เลยพี่จางชีวิตก็ปลอดภัยขึ้นทำงานง่ายขึ้นต้นก็ไม่โทรมนะท่านดูสิว่าตอนนี้นะนี่ลูกตอนนี้นะเป็นกระจุกลูกเป็นพวงถามว่าเขาเจอปัญหาไหมบ้านนี้เนี่ยฝนตก14วันตอนหางแย้ไม่พอดีแล้วโอ้โหน้องแตงน้องป้อมนี่ฝนซาปุ๊บฉีดพ่นเลยฝนซาปุ๊บฉีดพ่นเลยพี่ช้างลูกกิ่งล่างร่วงค่ะท่านผู้ฟังแต่ข้างบนกลางต้นไปจนถึงปลายต้นเนี่ยค่ะเต็มเลยก็สรุปคือพอต้นนะคะลูกพอต้นที่ร่วงไปคือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเหมือนแบบมันก็เครียดเนาะเราก็เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือผลลัพธ์ตอนนี้คือพอต้น
0: ครับ
1: และผลผลิตปีนี้ก็คาดว่านี่ประมาณสัก85ต้น85ต้นก็น่าจะประมาณสัก10ตันกว่าที่เรานับลูกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ท่านผู้ฟังคะน้ำหนักดีมากๆทุเรียนน้ำหนักดีมากๆเอาลงมาเนี่ยถ้าด้วยสายตานะเขาบอกว่ารอบที่แล้วนู้นทำผ่าฝนมาแล้วเจอร่วงก็เลย

0: เกียร์บอกว่าให้ดันให้โบ้ให้เต็มที่แต่มันเป็นโบ้เออะค่ะพี่ช้างคำว่าโบ้ทรงเออะค่ะก็คือมีภูเต็ม5ภูแล้วก็หนามหยีลูกจะอยู่ที่ประมาณ8กิโลถึง10กว่ากิโลต่อลูกล้งเอาหมดเลยแต่มัน70บาท มีแค่800ลูกขายไป7ตันครึ่ง7ตันครึ่งค่ะแล้วปีนี้เนี่ยมันดกแล้วก็ทรงสวยน่าจะอยู่ที่ไซส์ประมาณสัก 4-5 กิโลต่อลูกก็สวยอ่ะทรงสวยหนามสวยก็รู้จักกันมานานน้องป้อมน้องแตงรู้จักปุ๋ยแบ็คแคทกันมานานเลยค่ะเข้าใจจังหวะว่าช่วงนี้คือทำอะไรนะแบ็คแคททำงานง่ายมากเลยถ้าคุณเข้าใจเนื้องานถ้าคุณเข้าใจหน้างานคุณไม่ต้องกังวลว่าเราอาหารไม่พอดูแล้วใบดีดูแล้วใบหนาไม่ต้องกังวลและไม่ต้องไปสรรหาหรือว่าไปแสวงหาตัวอื่นมาเติมเพิ่มให้เหนื่อยและให้เปลืองเงินในกระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดต่อกันมาสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราม Black Cat 1เนาะนะทางรอดของพี่น้องนะชาวสวนโดยเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ยก็คือ1ก็คงต้องไปลดต้นทุนนะครับของท่านนะครับแล้วก็แต่เรื่องราวของคุณภาพเรื่องราวของผลผลิตนะครับก็ยังดกแล้วก็ต้นก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมเวลาไปฟื้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็ไม่ต้องไปเปลืองตังกับการไปฟื้นต้นมันเยอะคุณก็มาทำผลผลิตได้เลย
0: ป้าจ
1: ิ
0: ต
1: น
0: ะป้าจิตไหมป้าจิตใช่ไหม
1: ป้าจิต
0: ป้าจิตจ๋าป้าจิตนี่ถ้าป้าจิตฟังมาจากฟังรายการใช่ไหมคะ
1: เป็นญาติแหละเป็นญาติแล้ว
0: ฟังไหม
1: ไม่รู้ฟังหรือเปล่าวันนี้
0: อยากบอกป้าจิตแล้วก็บอกพี่น้องสวนทุเรียนทุกท่านถ้ากำลังตัดเก็บผลผลิตอยู่ฟังรายการหรือติดตามแฟนเพจอยู่แล้วแล้วก็สนใจที่จะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วทุกคนบอกคิดว่าตัดผลผลิตเสร็จรอบนี้จะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเลยถ้าท่านตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะขออนุญาตแจ้งทุกท่านทราบว่าท่านยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินทุกชนิดเลยทุกชนิดนะคะ
1: ค
0: ไม่ต้องใส
1: ่เคมีอะไรก็ไม่ต้อง
0: ไม่ใส่เลยนะคะขอเวลา 45-50 วันไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะ
1: ค
0: ไม่ต้องรีบนะคะไม่ปรับสภาพดินไม่ใส่ฮิวมิกไม่เติมอะไรเลยทางดินและไม่ต้องซื้อยาร้างสารนะคะ
1: ค
0: ุณแค่เอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ไปเท่านั้นถ้าที่สวนไม่ได้โซมมากให้ใช้อย่างละ1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรนะคะถ้าใช้ถังฉีด 1,000 ลิตรใส่ไปเลยอย่างละ1ขวดนะคะปุ๋ยแบล็คแคท1ขวดชนิดผงขวด1ชนิดน้ำขวด1และก
1: ็ ย
0: าเชื้อราแบล็คแคท1 1ขวดนะคะผสมแป๊บเดียวคุณเทตึ้งๆๆๆคุณก็ฉีดพ่นได้เลยไม่ถึง10นาทีในการผสมปุ๋ย
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ฉีดพ่นได้เลยการฉีดพ่นคือฉีดลำต้นต้นไหนมีแผลก็ฉีดเข้าแผลไปเลยจ้าฉีดกิ่งและฉีดใบและเน้นฉีดดินให้ชุ่ม
1: ครับ
0: นะคะการฉีดดินให้ชุ่มจะเป็นการช่วยรากให้กระตุ้นรากออกมาให้เร็วขึ้นอย่าลืมว่าหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเราใส่ปุ๋ยดินไว้เยอะเรามีเคมีหยดลงไปในดินเยอะมันก็จะทำให้ดินเป็นกรดได้
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นการลดต้นทุนและลดการทำงานของคุณแทนที่จะไปต้องโรยปุ๋ยทางดินอีก
1: เอาที่มันอยู่แล้วแหละให้มันมาทำงาน
0: เราเอาที่มันโดนตรึงเอาไว้เนี่ยมาจัดการนะคะสร้างจุลินทรีย์เกิดขึ้นในดินก่อนแต่ให้เน้นฉีดดินชุ่ม
1: ๆ
0: นะคะพอคุณได้1ยอดมาแล้ว1ชุดใบขึ้นชุดใบที่2อันนี้ค่ะคุณเริ่มถ้าต้นที่มันสมบูรณ์แล้วยอดเดินดียังไม่เหลืองไม่อะไรยอดเดินดีแล้วคุณก็ไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี1รอบนะคะจากเดิมเคยใส่ต้นละ1กิโลการที่คุณฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทแบบนี้คุณใส่แค่6ขีดพอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดแบบนี้อีกทุกรอบในการฉีดพ่นเน้นฉีดดินทุกรอบจนถึงใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกค
1: ่
0: ะรับประกันว่าใบมาเต็มเต็มเร็วแน่ตอนนี้ภาคตอนออกที่ใครเตรียมต้นอยู่แล้วใบยังไม่ดีใบไม่ทันสิงหานี้คุณสั่งแบล็คแคทไปได้เลยนะคะแล้วก็ฉีดดินชุ่มๆเมื่อก่อนเคยฉีดสักสวนหนึ่งเคยฉีดสัก 1,000 ลิตรอาจจะต้องบวกเป็น 2,000 ลิตรแต่รับประกันว่า
1: เพื่อให้ทันนะ
0: ทันเวลาแน่นอนนะแต่ต้องทำตามที่แนะนำนะคะทุกท่านค่ะแล้วเรารับประกันว่าคุณได้ทำทันเวลาอย่างแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่กำลังเก็บเกี่ยวขอร้อง ถ้าจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะถ้าไม่ใช้คุณทำปกติเหมือนเดิมได้เลย
1: ถ้าอยากจะพลิกชีวิตใหม
0: ่กลับมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราคุณก็แค่ไม่ใส่อะไรก่อนไม่ต้องซื้อยาล้างสารไม่ต้องเอาอะไรเลยนอนดกอะไรก็แล้วแต่ยาเชื้อราไหน

0: ไม่เอาเลย
1: ครับ
0: ขอแค่ Black Cat กับ Black Cat 1เท่านั้น
1: คือช่วงนี้อย่าไปร้านยาอย่าไปร้านปุ๋ย
0: ใช่แต่น้องป้อมบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาชวนทุก15วันโน่ร้านปุ๋ยร้านยาเชิญทุก15วันครับกินข้าวทานข้าวเขาทำกิจกรรมทานข้าวแล้วก็ขายปุ๋ยขายยา Black Cat ไม่ได้ทำแบบนั้นต้องขออภัยแต่ Black Cat เนี่ยเราม ีราคาส่งชนโรงงานให้คุณอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อค่ะของคุณสราวุธนะคะบอกว่าเป็นทุเรียนนะทุเรียนสำหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่ค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทุเรียนปลูกใหม่ปุ๋ย Black Cat 1ลิตรจะผสมน้ำใช้ได้ 2,000 ลิตร
1: 2,000 ลิตรเลย
0: ถ้าทุเรียนตัดเก็บแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เอาไปฉีดพ่นนะคะแล้วก็ถ้าทุเรียนโทรมโทรมก่อนต้นโทรมตัดเก็บเสร็จต้นโทรมใบเรียวไม่กวาดเหลืองหยอดไม่ค่อยเดินนะคะดูโทรมจัดโทรมจัดนะแล้วก็ดูลามไปเรื่อยๆวิธีการง่ายๆนะคะปุ๋ย Black Cat 1ลิตรยาเชื้อราต้องใส่2ลิตรค่ะ
1: ถ้าโทรมนะ
0: ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ
1: ครับ
0: ไม่เอาเชื้อราเคมีอื่นต้องเป็นเชื้อรา Black Cat 1เพราะเราจะหยุดการกระจายของโรคได้เร็ว
1: ครับ
0: นะคะเร็วไม่ลามต่อแล้วเราค่อยกลับมารักษาต้นที่เป็นซึ่งไม่ยากเลยไม่เกิน7รอบในการฉีดพ่นรับประกันว่าสวยสมบูรณ์อย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนะติดต่อคุณเกียร์ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับที่เบอร์063 459-6939 ครับ063-459-6939นะครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดราคา 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาส่งราคา 37,920 บาทได้ไป24ชุดนะครับ
0: ในส่วนลดไปแล้ว 9,600
1: ใช่นะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับ1ขวดนะก็ราคา 1,540 บาท1ลังมีทั้งหมด12ขวดครับ1ลังราคา 17,520 บาทนะครับนั่นคือในส่วนของยารา Black Cat 1นะซึ่งยารา Black Cat 1นี้เราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงให้คุณได้ด้วยนะไม่ใช่กันอย่างต่อเนื่อง
0: หลายๆส่วนที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่านงเกี้ยแล้วเปลกจังนี่ไม่รู้จักไก่แจ้แล้วที่สวนไม่รู้จักไก่แจ้ไม่รู้จักเพลี้ยหอยแล้วไม่รู้จักนาสารแล้วค่ะนะคะคือมันช่วยสร้างภูมิให้กับต้น
1: ครับ
0: ขอให้คุณฉีดอย่างต่อเนื่องอย่าไปมองว่าโอ๊ยตายแล้วน้องเกียร์ยาเชื้อราลิตรหนึ่ง 1,540 บาทแล้วพี่ไม่แพงแต่ไม่แพงค่ะเมื่อเทียบกับการที่พี่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่ม
1: ใช่
0: ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มและเพื่อสุขภาพของคุณและเพื่อเป็นการลดปัญหาการฟ้องร้องจาก บ้านข้างเคียงสวนเราตามหลังมานะคะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณก็ลองตัดสินใจดูค่ะสินค้าที่เราขายถ้าสินค้าเราใช้ไม่ดียินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะขอให้ใช้ 5-7 ครั้งก่อนต่อเนื่องนะคะไม่ใช่3ปีใน7รอบไม่ใช
1: ่
0: ต่อเนื่องทุก10วัน1ครั้ง10วัน1ครั้ง10วัน1ครั้ง10วัน1ครั้งครบ 5-7 ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่ด
1: ี
0: ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สวยกว่าเดิมที่เคยใช้ไม่เก่งกว่าตัวเดิมที่ท่านใช้อยู
1: ่
0: เราคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนซื้อ 10,000 คืน 10,000 ซื้อ 300,000 คืน 300,000 นะคะซื้อ 5,000 คืน 5,000
1: ครับ
0: ยกเว้นพี่น้องชาวสวนยาง
1: อืม
0: สวนยางที่คุณเอาไปใช้กับสวนยางคุณถ่ายคลิปไว้ก่อนใช้เป็นยังไงมีภาพมีอะไรทุกอย่างเอาไว้นะคะแล้วคุณใช้ไปแล้ว7รอบหน้ายางไม่นิ่มเปลือกยางไม่หนาขึ้นปลายนึ่งไม่ออกนะคะน้ำหนักยางไม่เพิ่มจากเดิมอันนี้คืนเท่าตัว
1: ครับ
0: ซื้อ 1,980 คืน 3,960 บาทขอแค่คุณฉีดพ่นเท่านั้นนะคะเอาไปคืนให้ถึงที่ไม่ต้องกลัวมีพยานไปให้ด้วยนะคะอันนี้คือความเป็น Black Cat ละค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราขายของที่มีคุณภาพจริง
1: ๆครับคุณธรรมโชติธรรมนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจช้างนะครับสวัสดีครับคุณพรหมพัสสอนนะพี่สมชายครับจากทุ่งตะโกนะสวัสดีด้วยนะครับพี่สมยศนะพี่รัฐบอกว่าลืมไปเลยว่ามีรายการนะครับวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดองหรือยังนะครับนะดองวันนี้มันเกิดดองนะฮะดองก็คือท่านผอ.กัญญานีดองพี่รัฐครับคุณหนึ่งนะบอกว่าสวัสดีดีเจช้างดีเจเกียร์ขอเพลงยาวไม้หน่อยครับนะคุณธัญพัฒน์นะต่อใดเข้าฟังจะได้พบพี่ดีเจคนสวยครับ

0: นี่นะฮะ
1: น้องข้าวฟ่างอยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่นครนี่แหละอยู่แถวๆนี้
1: ครับข้าวฟ่างมาหา
0: ครับคุณพี่ชัยรัตน์นะครับฟังน้องช้างน้องเกียร์อยู่เนาะแล้วก็บอกว่าปีนี้ได้ผลทุเรียนมาลูกเดียว 7.5 กิโลเอาไว้โชว์
1: เอาไว้โชว์
0: เพราะไม่ตั้งใจเอาย
1: ังไม่ได้ทำพี่รัตน์สวนน้องเกียร์เนี่ยตอนนี้เป็นดอกหมดแล้วนะคะ3ปีครึ่งทำไป260ต้นค่ะท่านผู้ฟังนะทำไปเพื่อว่าให้กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเป้าหมายตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ12ตันนะอายุ3ปีครึ่งตั้งใจจะไว้แค่10ถึง15ลูกต่อต้น
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแตงน้องใจนะที่เป็นทีมงานที่คอยดูแลขอบคุณพี่สายันจันทร์ภักดีนะที่เป็นโค้ชคอยคุมคนงานให้เกียร์นะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้เห็นปลาดอกออกมาแล้วเราก็ชื่นใจนะเพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนงานที่เขาทำนะคะเกียร์ก็อยากจะทำสวนที่ปลอดเคมีให้ทุกท่านได้ดูว่าสวนทุเรียนใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันก็สำเร็จได้นะคะสวนส้มใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันก็สำเร็จได้ตอนนี้ข้าวโพดสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเหลือมันหวานญี่ปุ่นนะคะปลูกแล้วยอดกำลังเดินดีเลยค่ะมันหวานน่าอีกสักประมาณ3เดือนไห
0: ม
1: กว่าจะขุดออกมาได้นะคะแล้วก็เหลือข้าวเหนียวลืมผัวตอนนี้เจริญงอกงามดีมากกำลังแตกกอดีมากเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะข้าวโพดนี่เก็บไป2ขอบแล้ว
0: ครับ
1: นะคะข้าวโพดเก็บไป2ขอบแล้วก็ถือว่าดีแมคคาเดเมียก็เก็บไปได้หลายกระสอบแล้วนะคะถือว่าดีมากๆสำหรับการทำงานนะคะ เรื่องของมะพร้าวก็เจริญงอกงามดีค่ะนะแล้วก็เรื่องของส้มโอก็สวย ถือว่าเกียร์ว่าเกียร์เกียร์พยายามเป็นแบบอย่างนะคะเป็นเจ้าของปุ๋ยด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนนะคะว่าวันไหนที่คุณอยากทำเกษตรแบบปลอดเคมีคุณลองเดินตาม Black Cat ดูนะคะแล้วทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครยังเคมีจ๋าเราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะถือว่ามันคือความถนัดมันคือความเป็นเซียนแบบเดิมๆที่เราเคยทำกันมาองค์ความรู้ที่เราเรียนกันมานะก็ไม่แปลกไม่ผิดนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยากเดินออกจากวงเวียนนั้นอยากวงเวียนที่ต้นเดี๋ยวเป็นไฟทับเทอร่าทีนึงต้นเป็นทีนึงเดี๋ยวต้องมานั่งแก้ปัญหาเน่าคอดินทีนึงเดี๋ยวต้องมานั่งปลูกเสริมอยู่นั่นแหละถ้าคุณอยากหลุดออกจากวงจรนี้นะคะคุณลองเปิดใจกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat วันดูค่ะหลายแปลงหลายร้อยสวนแล้วที่เขาเดินตามแล้วเขามีความรู้สึกว่าน้องเกี้ยต้นไม่ป่วยเพิ่มดีจังเลยนะคะต้นไม่ป่วยเพิ่มต้นที่ป่วยเดิมก็หายนะคะคุณก็ลองเปิดใจดูอย่าเพิ่งคัดค้านถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทำนะคะเราขอเวลาคุณแค่7ครั้งเท่านั้นในการดูแลสวนถ้าไม่ดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยระหว่างนี้โทรหาคุณเกียร์ได้นะที่0634596939

็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณมูวินใหญ่19กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่และประชุมร่วมกับกฟม.ผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์เริ่มทรงตัวเติมน้ำเข้าอุโมงค์ 1,000 ลูกบาทเมตรเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำรั่วเพิ่มและไม่พบการสุดตัวของถนนเพิ่มเติมในช่วง2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นจะมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า3ช่องจราจรเพื่อทดสอบเตือนรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรสำหรับเส้นทางเลี่ยงแนะนำให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพและห้ามจอดรถกีดขวางในซอยลาดย่า1เพื่อช่วยระบายรถทางนี้กทม.ได้สั่งติดเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติมรายงานทุกวันและตรวจอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเตรียมร่วมมือกับปสท.และกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยทางนี้คาดว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังในระยะเบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกทม.ยกเรื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ซึ่งได้มีการ

0: ารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูชวนภาคธุรกิจเสฉวนลงทุนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขามณฑลเสฉวนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูซึ่งถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่นมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายการลงทุนมายังประเทศไทยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศและกล่าวเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าสู้สู้ประเทศไทยสู้ๆประเทศจีนสู้สู้เสฉวนสู้สู้เพื่อนรัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงาน

0: ียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ปราบแร็คเก็ตวันนะ15:18 น.ครับ
1: ค่ะก็ยังคงอยู่กันเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะ
0: ครับวันนี้ก็ต้อนรับนะใครมาเที่ยวนครด้วยวันนี้นครคึกคักมาก
1: คึกคักอะไร
0: อย่าให้ฝนตกแล้วกันวันนี้ก็มีคอนเสิร์ต2เวทีใหญ่มีบัดดี้ใช่ไหมที่ทัศลามีคอนบีทนะในเมืองนครแล้วก็มีอะไรนะวัดนครที่หน้าเมืองมีโขนโขนเป็นพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็จะมีแค่การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะก็ไปเที่ยวกันได้
1: การแสดงจากนาฏศิลป์ก็น่าชมนะคะท่าน
0: มาจากหลายมหาลัยนาฏศิลป์เลย
1: เออเหรอ
0: ใช่
1: มีงานอะไรนะคะ
0: วาดนคร
1: วาดนคร
0: โฟกอาร์ตวาดนครและการแสดงโขนสัมพันธ์ครั้งที่25
1: เออทำไมตั้งแต่โควิดมาคุณเกียมไม่เคยมีเทศกาลอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอีกเลย
0: เทศกาลอะไรดี
1: อะไรก็ไม่เคยมีเลยไม่คือเมื่อตอนที่เราอยู่ในยุคโควิดอ
0: ่
1: ะมันทำให้เราต้องเก็บตัวไงพี่ช้างมันก็ไม่อยากจะออกไปสังคมข้างนอกใช่ไห
0: ม
1: มันก็เลยมีความรู้สึกว่า4ปีนั้นอ่ะมันเป็น4ปีที่เราเคยชินกับการอ๋อไม่ตื่นเต้นแล้วกับกิจกรรมที่มีอยู
0: ่
1: พี่ไม่รู้ว่าคนอ
0: ื่นเป็นไหมไม่ต้องไปไหนก็ได้
1: ไม่รู้เรื่องเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็นอนหลับอะค่ะท่านผู้ฟังไม่เหมือนพี่ช้างไม่รู้เรื่องเพื่อนนอน
0: คือถ้าไม่รู้เลยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้มาสักนิดแล้วรู้ไม่หมดอันนี้จะมีปัญหาแล้วอ
1: ึดอัดใช่ไหม
0: ใช่
1: อึดอัดยังไม่มีขอต้อนรับยายหลงด้วยพี่ช้าง
0: สวัสดีครับ
1: ยายหลงเนี่ยอยู่ไม่ต้องต้อนรับอย่างนี้หรอกยายหลงฟังรายการอย่างเดียวยายหลงไม่มีอะไรนะยายหลงบอกว่ามีแต่วิทยุค่ะโทรศัพท์ใช้ไม่เป็นค่ะให้น้องสาวกดโทรให้คุณป้าทิวทองกดโท
0: ร
1: แล้วยายหลงก็ได้พูดนะยายหลงไม่มีไลน์แต่ยายหลงฟังรายการเรามานานแล้วพี่ช้างยายหลงอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ต้อนรับยายหลงยายหลงบอกว่ายายเนี่ยมีนาอยู่13ไร่ลูกแต่ว่ายายจะลองใช้ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เนี่ย3ไร
0: ่
1: บอกว่ายินดีเลยค่ะคุยไปคุยมาคุณป้าทิวทองปลูกดอกดาวเรือง
0: ปลูกดาวเรืองขาย
1: ใช่แล้วก็ทำดาวเรืองเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคะคุณป้าก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้ว Black Cat กับ Black Cat 1เนี่ยนะมันจะใช้ได้ผลจริงไหมกับดาวเรืองจะไปช่วยปัญหาไวรัสที่ดาวเรืองได้ไหมไปช่วยเรื่องเชื้อราในดาวเรืองได้ไหมไปช่วยเรื่องหนอนเรื่องแมลงที่ดาวเรืองได้ไหม
0: ครับ
1: คุยกันนานก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอยืมยายหลงมาฉีดสัก2ถังนะยายหลงบอกว่าฉันไม่ให
0: ้
1: คุยไปคุยมายายทิวทอง
0: ก็จะไม่โทรให้แล้ว
1: คุณป้าทิวทองก็บอกงั้นเอามาเพิ่มอีก1ชุด
0: ซื้อเองเลย
1: พอคุยไปคุยมาอ้าวมันจะมีอยู่2ขอบนะขอบนึงดอกกำลังมาแล้วอีกขอบนึงกำลังลงแล้วก็จะทำอีกก็คุยกันเยอะแยะมากมายว่าจริงๆนะฮะกลุ่มทำไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองดอกมะลิดอกบานไม่รู้โรยหรือดอกไม้อะไรก็ได
0: ้มะลิเนี่ยเพิ่งไปมาวันก่
1: อ
0: นที่แถวๆเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: คือเฉลิมพระเกียรติที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อก่อนก็จะปลูกดอกมะลิกันเยอะแบบข้างริมถนนถ้าเราขับไปเส้นนั้นนะมันจะปลูกไม่นี่แปลงมะลิมาเลยแต่พอตอนหลังๆมันก็หายไปจนแบบว่ามันมีคำขวัญคือวักหนึ่งก็คือมีดอกมะลิอ่ะคือถือว่าเป็นคำขวัญเป็นของดี
1: แต่ตอ
0: น
1: เ
0: ฉลิมพระเกียรติแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยปลูกกันแล้วเหลือน้อย
1: ใครปลูก
0: โลเท่าไหร่ล่ะพี่เกียรติ
1: แพงจริงๆเขาขายเป็นกิโลเนาะเขาสมัยก่อนเขาตวงเป็น
0: ผมไม่ได้จะ400ไหมนะ
1: จริงปะ
0: เออแพง
1: เออทีนี้เนี่ยถ้ายิ่งขายเป็นกิโลคุณขาใช้แบ็คแคทเถอะน้ำหนักดี
0: มันจะบานไวไหมเขาบอก พี่คนแซวเดี๋ยวเอาแบ็คแคทไปให้ใช้
1: มันดอกออกมาเร็วได้เก็บเร็วไงคะคุณพี
0: ่เออ
1: ได้เก็บผลผลิตเร็วไงคะ
0: ครับ
1: ผลผลิตเก็บเร็วขึ้นกว่าเดิมออกเยอะต้นก็เจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วคุณไม่อยู่กับเคมีด้วยรู้มาจากคุณป้าติวทอง
0: ครับ
1: คนที่ปลูกดอกดาวเรืองเขาถามเกียร์ว่าเกียร์บอกว่าพี่เกียร์บอกว่าคุณป้าขาให้ฉีด7วันครั้งนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นดอกแล้วให้ลดลงมา5วันครั้งคุณป้าบอกไม่ได้
0: เพราะ
1: น้อยไป ปกติป้าฉีดทุก3วันเลยแต่คุณป้าอาบด้วยเคมีไง
0: ปกติก็ฉีดเคมีย
1: ายหลงก็บอกเนี่ยมันจะใช้เคมีเยอะนะเนี่ยอยากจะให้หยุดหรือลองดูเถอะก็นั่งคุยปรึกษากันก็นี่แหละค่ะได้เริ่มต้นดาวเรืองแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนสิงหานะคะเกียร์เนี่ยเดินทางไปทางโน้นพอดีเลยนะคะเกียร์ก็จะแวะไปหาคุณป้าทิวทองไปหาคุณยายหลงนะคะแวะแน่นอนค่ะไปหาแน่นอนค่ะไม่อ้อมไปสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่อยากที่จะไปส่งต่อว่าการปลูก

0: ไม้ดอกก็ทำแบบปลอดเคมีได
1: ้ครับ
0: คุณป้าจะฉีด3วันได้ไม่ได้แต่เกียร์บอกว่ามันเปลืองไปนะฮะ7วันเราเอาอยู่5วัน7วันเอาอยู่เลยก็บอกวิธีการแช่เมล็ดไปนะฮะบอกวิธีการคือตอนนี้คุณป้าเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นเชื้อราแล้วพี่ช้างมันเริ่มเป็นเชื้อราแล้วเราจะเอาอยู่ไหมก็บอกคุณป้าไปว่าสำหรับดอกไม้ที่เพิ่งปลูกค่ะท่านผู้ฟังค่ะ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตร
1: ครับ
0: แต่ยาเชื้อราถ้าตอนนี้ฝนมันตกเยอะแล้วเห็นว่าใบกำลังหยิกหยิกหยิกหยิกใส่ยาเชื้อราไป40ซีซีต่อน้ำ20ลิตร
1: ครับ
0: เพิ่มปริมาณไม่เท่าตัวก่อนสัก3รอบเพื่อหยุดการกระจายของโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อรานะคะฉีดไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ขยับไปฉีดที่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรได้เลยสำหรับยาเชื้อราเชื้อราที่อยู่ในกลุ่มดอกดาวเรืองที่ทำให้ดอกดำๆคุณเห็นไหม
1: ครับ
0: เห็นไหมแต่เกสรออกมาแล้วดอกดำๆจะไม่มีแล้วก็ดอกจะแข็งแรงกว่าเดิมคอดอกก็จะไม่หักง่ายด้วยนะคะเรื่องของอันนี้กลุ่มดาวเรืองที่ปลูกกับเราที่อำเภอชำวารินชำราบนะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาปลูกกับเราเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือได้ดอกจัมโบ้เยอะกว่าดอกธรรมดาคือถ้าเราเก็บดาวเรืองพี่ช้างดาวเรืองถ้าสมมติรอบนี้ดอกจัมโบ้ดอกละ1บาท
1: ครับ
0: ใน100ดอกคุณจะเป็นดอกจัมโบ้75ดอกคุณได้ดอกละ1บาท75ดอกที่เหลือก็จะเป็นดอก25 50สตางค์นะคะแต่คุณได้แบบนี้แน
1: ่
0: ก็บอกคุณป้าชิวทองไปว่าคุณป้าใช้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องใช้เขาอาจจะมีของเยอะอยู่แล้วเยอะมากเราต้องใช้ยาเยอะมากคุณป้าเขาก็บ่นว่าเนี่ยมันใช้ยาเยอะมากลูกเอ้ยนะคะแล้ววิธีการของเราที่จะลดเคมีวิธีการของ Black Cat กับ Black Cat 1นะท่านผู้ฟังเรามาเพื่อต้องการจะให้ทุกคนได้ผลผลิตที่ดีต้นสมบูรณ์ป้องกันโรคได
1: ้
0: นะคะมันทำให้เราไม่ต้องเจอยาเคมีเนี่ยอย่างคุณป้ากลุ่มทำดอกดาวเรืองโอ้ยทุก3วันต้องฉีดอ่ะพี่ช้างนะป้าก็บอกว่าลุงอ่ะแข็งแรงปั่นจักรยานดี
1: ลุงฉีด
0: ลุงฉีดเกียบอกเก็บชีวิตลุงไว้ยาวๆแล้วก็ได้เก็บดอกไม้ที่คือเราเดินเข้าป่าดอกไม้แล้วมันสดชื่นน่ะท่านผู้ฟังนะเดินเข้าดอกมะลิบางคนไม่ใช่กล้าหอม
1: บางคนไม่กล้าแขวนในรถอ่ะครับครับแป๊บพักก็จะมึน
0: มันเวียนหัวมัน
1: อ
0: ัน
1: นี้อาบยาเคมีมาอะไรเงี้ยใช้ยามาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังกันอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติเนาะปลูกดาวเรืองปลูกดอกมะลิตรงไหนก็ได้คุณปลูกอะไรก็ได้ Black Cat กับ Black Cat 1เอาไปเถอะค่ะ
1: คือ1ถ้าเป็นไอ้ที่คุณปลูกอยู่อ่ะพื้นที่คุณอาจจะไม่ต้องเยอะแต่พอมีโอกาสได้เอา Black Cat ไปใช้เนี่ยแล้วคุณจะได้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมโดยที่คุณไม่ต้องไปเพิ่มพื้นที่เพิ่มจำนวนต้นปลูกใหม่
0: ใช่นะคะเชื่อสักครั้งเถอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะรู้ว่า
1: แล้วจะได้นานเลยซื้อไปชุดเดียวอ่ะ
0: โอ้ยาว
1: ต้องปลูกของพวกเนี้ย
0: ยาวนานเลย
1: ครับ
0: ขนาดเอาไปชุดเดียวใช้กับนักใช้กับยางพาราได้ตั้ง10ไร
1: ่
0: คุณป้าแอดใช่ไหมคะฟังกันอยู่ที่จังหวัดตรังนะโทรเข้ามาคุณป้าบอกว่าจะเอาไปใช้กับยางพารา
1: ครับ
0: ลูกเกียร์พูดแต่ว่าผสม 1,000 ลิตรผสมยังไงล่ะฉันมีถัง
1: ของคุณยาย18ลิตร
0: 10ถึง10ถึง20ลิตรนะถ้าถังคุณป้าอยู่ที่12ลิตรป้าแอดขา12ลิตรเราก็ใส่แค่10ซีซีก็พ
1: อ
0: 10ซีซี
1: นะคะเอาวัดอะไรมาวัดอีกล่ะ10ซีซี
0: มันมีฝาขวดไปจ้าฝาขวดปุ๋ยนั่นแหละค่ะ1ฝาเท่ากับ4ซีค่ะ10ซีซีค่ะคุณป้า
1: ฝาเขียวนะ
0: คุณป้าไอ้เป้สะพายหลังใช่มั้ยคะยื่นไปสุดแขนเราเลยนะคะฉีดรอบลำต้นยางพาราค่ะแล้วก็ฉีดลงที่โคนนิดหน่อย
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ค่ะ15วันฉีดทีนึง15วันฉีดทีนึง2เดือน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเดือนละ1ครั้งยาวไปเลยยาวไปเลยเหมือนของพ่อโสพลยาวไปยาวไปได้เลยค่ะแล้วยางไตนึ่งไม่เกิน5ถึง7รอบกรีดออกมาน้ำยางไหลแน่นอน
1: ครับ
0: นะคะ
1: นี่คือยางพาราย
0: างพารา
1: ไอ้ผงๆอ่ะ
0: ผงๆก็เอา1ขวดไปผสมน้ำเนี่ย1ขวด1ผงเลยน้ำไปชั่ง1กิโลปึ้งน้ำดื่มน้ำสะอาด1กิโลคุณก็เทผงไปทั้งขวดเลยเขย่าให้ละลายแล้วก็ใช้10ซีซีเช่นกัน
1: ค่อยรินออกมาทีละ10ซีซ
0: ีอันนี้สำหรับถังฉีดของป้าแอดนะคะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับถังฉีดของท่านอื่นที่ถัง18ถึง20ลิตร18ถึง20ลิตรใส่2ฝาค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะใส่20ซีซีฉีดไปเลยจ้ะฉีดไปเสร็จวันนี้นับไปไม่ถึง7วันหน้ายางนิ่มเลย
1: นะนี่คือยางพารานะ
0: หน้ายางนิ่มเลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ถ้าไม่นิ่มล่ะ
0: ฮะนิ่มจริงๆถ้าไม่นิ่มเมาเบียร์ติดก
1: ี่ให้เท่าไหร่ให้กี่เท่าล่ะ
0: เท้าสองเท้าเลยยางพาราเออแล้วคราวที่แล้วคุณอุดรขันเอียดเขาพูดถึงเรื่องอะไร

0: พี่อุดรขันเอียดพูดถึงเรื่องอะไรอาทิตย์ที่แล้วเราจบเวลาไปซะก่อนพี่อุดรลองพูดมาหน่อยนะคะของพี่อุดรเนี่ยบอกว่านอนเจาะเหรอใช้ไปเดี๋ยวเพลี้ยก็กินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่อุดรช่วยแจ้งมาใหม่เดี๋ยวน้องเกียรติจะบอกวิธีให้นะคะส่วนของพี่สราวุธนี่พอเข้าใจแล้วหรือยังถังฉีดแบบไหนนะคะอัตรา1:1ถ้าผลผลิตเราได้เก็บแล้วนะคะเอาไปฟื้นฟูต้นก็อัตรา1:1น้ํา1ลิตรก็ใส่1ซีซีน้ํา1,000ลิตรก็ใส่1ลิตรนะคะ1:1คือไม่ยากเขาเรียกว่าอะไรนะสมการไม่ได้ยากเลยนะคะในการใช้สวัสดีพี่ประสิทธิ์ชนรบด้วยนะบอกสวัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีครับดีเจช้าง
1: สวัสดีครับ
0: ส้มโอของพี่อุดรขันเอียดมันเป็นยังไงนะคะคุณพี่เดี๋ยวเล่าน้องมาเดี๋ยวน้องจะบอกให้เผื่อแผ่ไปให้กับหลายๆท่านด้วยพูดถึงส้มโอก็พูดถึงพี่ขีหน่อยเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อวานคุณพี่ขีมาหาที่ออฟฟิศ
1: ครับ
0: ก็แบกมะพร้าวน้ำหอมมาหนึ่งทลายใหญ่พี่ช้าง
1: ไม่บอกไม่รู้เนาะพี่ขีเนาะ
0: หวานหอมท่านผู้ฟังค่ะเป็นส้มเป็นมะพร้าว
1: น้ำหอม
0: ที่ปลูกในป่าส้มโอ
1: ครับ
0: แล้วได้มีโอกาสฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคททุกรอบนะคะทุกรอบเลยได้ฉีดพ่นผลผลิต
1: ก็ฉีดส้มโอก็ฉีดไปด้วยมะพร้าว
0: ใช่ไหมเมื่อวานเอาขวานมาด้วยเอ้ยเอาเลยนะเอามีดพลามาด้วยมีดปอกมาด้วยแล้วมาพร้อมปอกให้คุณได้กินกันเลยนะพอเฉือนไปปุ๊บพี่ช้างขาในออฟฟิศนะกลิ่นหอมไปด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอม
1: ครับ
0: แล้วกินกันอร่อยหวานชื่นใจจริงๆขอบพระคุณพี่ขลีขอบพระคุณพี่กุศลขอบพระคุณน้องแป้งนะคะที่หอบมาให้นะคะถึงที่เลยเมื่อวานก็เลยแลกกับข้าวโพดข้าวเหนียว
1: จ
0: ากสวนที่เขาค
1: อ
0: ซึ่งคุณเกียร์ยังไม่ได้กิน
1: ให้พี่คลี
0: ให้พี่คลีมันเลยให้พี่คลีมันเลยแต่ว่าคนที่บ้านทานกันแล้วพี่ทานแล้วบอกโอเคมันหวานเหนียวอร่อยนะคะ
1: พี่ขี่กินได้แต่อย่าเมียกินนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อย่าลืมผัว
0: ไม่ได้เป็นข้าวโพดมันคือข้าวโพดข้าวเหนียว
1: ข้าวโพดนะโอเค
0: คือปลูกข้าวโพดสองอย่าง
1: ครับ
0: ที่บ้านที่ไร่หนูนะปลูกข้าวโพดสองอย่างคือข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียว
1: ครับ
0: ข้าวโพดหวานนี่ตัดไปหมดเรียบร้อยแล้วขายไปหมดเรียบร้อยแล้วข้าวโพดหนึ่งกระป๋องขายไปได้ประมาณ10,000 บาท
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ปลูกไม่เยอะแต่1กับ1กิโลนั้นยังเหลือปลูกไปประมาณสัก8ขีดได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็พอรอบต่อไปก็ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวเขาก็ส่งมาให้จากเขาค
1: อ
0: พี่คลีมาพอดีก็เลยแลกกับมะพร้าวน้ำหอมเมื่อวานนะคะแล้วพี่คลีก็บอกว่าเนี่ยผมกะว่าจะมาแอบคือเขาเวลามาที่ออฟฟิศเนี่ยเขาไม่ขอเจอคุณเกียร์เนาะเพราะเวลาเจอคุณเกียร์เราต้องพูดเยอะเดี๋ยวต้องพูดว่าที่สวนเป็นยังไงบ้างในพูดถึงเราก็จะแอบถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่ขลีก็จะแอบนะ
1: แอบมาย้ายเจอ
0: แต่บังเอิญพี่เกียร์นั่งอยู่ออฟฟิศพอพี่เกียร์เห็นรถเขาพี่เกียร์ก็แอบเขาจะมองไม่เห็นในออฟฟิศใช่ไหมว่ามีคนไม่มีคนในออฟฟิศเราอ่ะพี่เกียร์ก็แอบที่ประตูแล้วจะดูอาการของเขาว่าเขาจะเดินเข้ามายังไง
1: ครับ
0: ก็เดินแบกมะพร้าวมาพี่เกียร์ก็จะเอตกใจเจอพี่เกียร์ปอกให้เรากินเรียบร้อยมะพร้าวหอมมากนะใครที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่นะคะท่านผู้ฟังคุณใช้เลยแล้วดกดกหอมหวานอร่อยอ
1: ันนี
0: ้ล้านเปอร์เซ็นต์มะพร้าวใช้เหมือนปาล์มน้ำมัน
1: 15วันครั้ง2เดือนแรก
0: หลังจากนั้นเดือนละ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยของคุณพี่จินดาจันหอมก็บอกมาว่าปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีมากค่ะนะปาล์มก็ทลายใหญ่ข้าวโพดก็ฝักใหญ่ใบเขียวจ้านะคะคุณจินดาจันหอม
1: แล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะแผลเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะ
0: พี่อย่างนี้เดี๋ยวของพี่อุดรขันเอียดนี่ได้ทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันไปนะคะพี่อุดรขันเอียดบอกว่าใช้กับส้มโอค่ะแมลงเจาะลูกวิธีการนะคะเราจะมีคนที่ทำส้มโอตรงบางบูชา
1: ที่ปากพนัง
0: ฝั่งบางบูชาปากพนังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้อนเจาะผลเยอะมากนะแต่การจัดการเนี่ยพี่ช้างเวลาพี่เก็บไปเยี่ยมสวนลูกค้านะคะสิ่งที่เขาจัดการคือลูกที่โดนน้อนเจาะเขาก็เฟี้ยงลงในท้องร่องนะคะจริงๆการจัดการเพื่อให้หนอนมันหมดจากสวนเราเมื่อไหร่ที่เราเห็นหนอนเจาะผลเวลาเราใช้ช่วงแรกที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันถ้าเมื่อก่อนมาเนี้ยคุณใช้ยาเคมีอยู่แล้วการที่จะเราจะถอดถอนเคมีออก 100% มันต้องค่อยๆปรับปริมาณค่ะพี่ช้างกับพี่อุดรนะคะพี่ยังจำเป็นในระยะดอกพี่ยังจำเป็นต้องใช้ยาหนอน
1: เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้ว
0: ถูกนะคะยาเพลี้ยพี่ยังจำเป็นต้องใช้แต่พอพี่ใช้มันต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น3 เดือน 6 เดือน 7 เดือนอย่างเงี้ย1ปี

แบบเนี้ยค่ะเรื่องยาหนอนยาเพลี้ยจาก 100% เต็มที่เราเคยใช้อ่ะค่ะมันจะลดลงมานะคะ50 60 70 80เหลือใช้แค่ 20% เท่านั้นแต่ต้องผ่านกระบวนการเช่นหนอนเจาะผลแล้วคุณทำลายผลด้วยการเผาทิ้งนะคะอย่าโยนเอาไว้ในท้องร่องเพราะวนเวียนมันจะกลับมาหาในสวนคุณใหม่เราจะแก้ปัญหาตรงบางบูไม่ได้เลยที่บาง

0: กาญจนการบอกว่าสวัสดีน้องเกียร์น้องช้างคนหล่อนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ป้าปึ้งบอกพูดได้น่าฟังนะคะให้เขาคิดที่ดีพูดได้น่ารักมากขอบพระคุณนะคะแล้วก็ทักทายกันนะ
1: ครับ
0: พี่อุดรแจ้งได้เลยนะคะถ่ายภาพมาแล้วก็โทรคุยนะคะเบอร์โทรน้องเกียร์0634596939นะคะ0634596939พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างานและพร้อมที่จะแนะนำให้ใช้อย่างถูกวิธีสำหรับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา
1: Black Cat 1นะจ๊ะ
0: ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อราไม่ได้มีหน้าที่ฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยแต่เรามีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นความหมายการสร้างภูมิคุ้มกันคือเราต้องใช้กันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่มีการฉีดเว้นระยะนะคะขอสม่ำเสมอ
1: ไม่ใช่ว่าดีแล้วหยุดนะไม่เห็นอุ้ยดีแล้วหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วมันหมดไปต้องให้เขาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้พี่หมูเนี่ยอยู่ที่เคียนซาเนาะแก้ข่าวนะฮะตอนแรกบอกว่าท่าเรือนะครับแล้วก็มีเพลงคลื่นด้วยจากพี่เขียวนะครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะก็ขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันนะครับที่0754192225ครับ0754192225นะครับส่วนใครที่ต้องการจะสอบถามต้องการจะสั่งซื้อนะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับหรือว่าจะเป็นยารา Black Cat 1นะติดต่อคุณเกียร์ได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยแล้วก็เป็น ID Line ด้วยนะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเพื่อนนะทาง LINE นะครับแล้วก็ทักทายมาสอบถามและพูดคุยกันได้เลยบริษัทอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรงข้ามกับบริษัทก็จะมีร้านติ่มซำนะตอนนี้ปิดไปแล้วพรุ่งนี้เปิดใหม่นะ
0: ปิดบ่ายโมง
1: เปิดแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครับตังเกียรติเตี้ยมนะแวะไปได้ที่หมู่บ้านเมืองทองยกเว้นวันจันทร์นะจ๊ะ
0: ค่ะเป็นติ่มซำที่อร่อยนะคะจันทร์หน้าเปิดบริการปกตินะคะ
1: ครับ
0: นักขัตฤกษ์จันทร์27เปิด
1: ครับ
0: มันตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ
1: เราก็ขายนะ
0: เราขายค่ะแต่ถ้าวันจันทร์ปกติ
1: เราก็จะหยุด
0: พักผ่อน1วันนะคะแล้วก็นักขัตฤกษ์เปิดแล้วก็รับ60 40ด้วยคุณไปใช้บริการได้เลย
1: 27นี้ไม่น่าจะมีเหลือแล้ว
0: ไม่เหลือไม่เป็นไรใช้เงินตัวเองกันนะคะ
1: ดีเจช้างยังมี
0: เหรอ
1: ไม่ค่อยได้ใช้
0: ไปใช้สิคุณไปรูดทุกวันเลย
1: ไม่ค่อยกิน
0: ก็ตั้งไว้
1: ไม่ค่อยกินอะไร
0: ไม่ก็ตั้งไว้รูดตั้งไว้เวลาใครมากินก็ไปกินย้อนหลังเอาสินะคะอายะ
1: ครับ
0: คิดให้แบบนี้นะเขากินข้าวไม่ทันดีเจช้างอะค่ะกินข้าวไม่ทันกับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: มาไม่ทันตื่นลงมาจัดรายการกว่าอีเสร็จอีหลับอึ้นไปอาบน้ำลาว
1: อะไรก่อนจัดจ้ะ
0: อ๋อเหรอพี่อุดรขันเอียดนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรหลายท่านค่ะพี่ช้างขาเขาไม่เข้าใจเรื่องของหนอนเจาะผล
1: ครับ
0: เขาคิดว่าหนอนเจาะผลเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนลูกมันโตแล้วแต่จริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้มันจะมาวางไข่เอาไว้ตั้งแต่ระยะดอกเราถึงบอกว่าถ้าคนที่ทำตระกูลส้มเวลาจะกระทุ้งเปิดตาดอกยาเชื้อรายาหนอนต้องใช
1: ้ครับ
0: กระทุ้งเปิดตาดอกต้องความสะอาดต้องเกิดขึ้นตรงช่อถ้าคนทำทุเรียนใต้ท้องกิ่งใต้แขนต้องสะอาดจริงสะอาดด้วยเชื้อราสะอาดด้วยเลยคือต้องไปทำให้เขาสะอาด คำว่าสะอาดในที่นี้หมายถึงว่าปุ๋ยยาเนี่ยต้องใส่เข้าไปเพื่อเป็นการบล็อกเวลาตาดอกมันขึ้นมาปุ๊บมันจะไม่มาเจอแอตแทคโนดมันจะไม่มาเจอเชื้อราอื่นที่เกิดขึ้นในดอกนะคะนี่คือความสะอาดที่เราต้องใช้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้งานอย่างต่อเนื่องคุณไม่จำเป็นแล้วนะต้องสังเกตหน้างานของเราด้วยนะคะว่าตอนนี้ปัญหาหลักๆของเราคืออะไ
1: ร
0: การใช้ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เราไม่มีหน้าที่เรียกหนอนเรียกแมลงมาเพราะเราไม่มีกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทางด่วนอยู่ในอาหารของเราเลย
1: ซึ่งคนอื่นก็อาจจะมี
0: เราไม่เลี้ยงไข
1: ่อุ้ยใบสวยมากเขียวมาก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือไม่เลี้ยงไข่แน่นอนนะคะแต่ที่เป็นอยู่แล้วเราใช้เวลาในการจัดการแต่เราต้องเพิ่มกระบวนการจัดการเช่นอย่างที่บอกว่าลูกที่เป็นหนอนแล้วคุณทิ้งไว้ในสวนอันนี้ต้องเคลียร์นะคะ
1: เ
0: พราะหนอนมันยังไม่ไปไหนเดี๋ยวมันเกิดไปฝังเอาไว้ในต้นหยอดหญ้าตรงดินต้นกอหญ้าอะไรเงี้ยค่ะพอถึงเวลามันเจริญเติบโตมาเป็นผีเสื้อมันก็ขึ้นมาพอมันขึ้นมาอีกมันก็วนเวียนอยู่ในสวนเราไม่หายสักทีวิธีการจัดการอย่างที่บอกถ้าเห็นลูกที่มันโดนหนอนเจาะแล้วคุณต้องเผาเท่านั้นนะคะคุณต้องเอาออกจากไร่คุณถ้าคุณไม่เผาในพื้นที่คุณก็ต้องเอาออกจากไร่อย่าโยนไว้ที่ท้องร่อง
1: ครับเดี๋ยวจะไปทิ้งส่วนเพื่อนนะ
0: แต่ว่าและอย่าทิ้งส่วนเพื่อนกันนะคะเราต้องทำงานด้วย

0: ปีนด้วยมีจรรยาบรรณหน่อยเนาะแล้วก็ต้องขอบพระคุณไปยังท่านผอ.โรงพยาบาลสิชนนะคะท่านผอ.จรุงนะคะท่านเนี่ยทำส้มโอขาวน้ำผึ้งพี่ช้าง
1: ที่ไหนครับ
0: ที่สิชนแล้วได้คุณพี่ขลีดูแลให้ทุกอาทิตย์เลย
1: โอ้อิจฉาเน
0: า
1: ะ
0: อิจฉาท่านผอ.มากเลยนะอิจฉามากเลยก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันด้วยต้นสวยสมบูรณ์เจริญงอกงามดีนะคะแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะจะเริ่มใช้บอกพี่กรีไปแล้วแหละบอกต้องบอกท่านผอ.ด้วยว่ามะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยเริ่มใช้ปุ๋ยแบคแคทได้แล้วนะเพราะว่าคุณติดดอกติดลูกแล้วการใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยคือดอกมันจะไม่ร่วงมันจะติดเป็นผลเราจะได้ขายทำมะพร้าวไม่มีผลไม่มีเงินนะจ๊ะ
1: ครับผอ.จากลุงบุญการ
0: ใช่คุณผอ.จรุง บุญการนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผอ.ที่เปิดอกเปิดใจนะคะในการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับติดต่อกันมานะใครที่ยังไม่ได้ใช้ใครยังไม่ได้ซื้อนะครับ0634596939ทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันเลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรีไปเลยครับ1ชุดนะครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลักเอาราคาส่งไปนะ24ชุดในราคาเพียง 37,920 บาทคุณประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังครับส่วนยาราแบล็คแคทวันนะครับคุณผู้ฟัง1ขวดนะ 1,540 บาท1ลังจะมีทั้งหมด12ขวดครับ12ลิตรราคา 17,520 บาทนะครับนั่นคือยาราแบล็คแคทวันจ้ะ
0: ค่ะปุ๋ยแบล็คแคท1ลังเนี่ยท่านไปผสมน้ำใช้ได้ 24,000 ลิตรนะคะท่านผ
1: ู้ฟังเยอะมาก
0: 24,000 ลิตรนะคะคุณเอาไปใช้งานเนี่ยคุณซื้อถ้าคุณใช้เยอะๆในแต่ละรอบเนี่ยคุณควรจะซื้อ
1: ยกลังไป
0: เพราะคุณจะได้ประหยัดเงินไปตั้ง 9,600 บาทนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเดี๋ยวนี้พี่น้องที่อยู่สุราษฎร์นะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ตามกันเป็นกระแสเลยนะแล้วก็ซื้อกัน3ลัง1ลัง3ลัง10ลังเลยสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือว่าฟื้นฟูต้นเรานี่ทำงานนะทำใบดีมากกระทุ้งเปิดตะดอกก็ง่ายมากเหมือนน้องป้อมน้องแตงบอกแล้วฉีด2รอบเองพี่เกียร์นะกระทุ้งไปรอบแรกเหมือนเริ่มแบบเห็นว่าใต้ท้องกิ่งไม่เรียบไม่เนียนและมันขึ้นแบบนูนๆนูนๆและก็ฉีดอัดไป1รอบนะคะแล้วก็ดูพัฒนาการนะคะแล้วอีกครั้งนึงมาอัดอีก1รอบตอนนี้ดอกยืดออกมาหมดแล้วเป็นไข่ปลาตะปูเต็มท้องกิ่งแล้วท่านผู้ฟังแค่ไม่กี่วันเองนะคะลงสารไปได้1เดือน
1: ครับ
0: แปลงนึงลง1เดือนนะพอพี่ฉีดพ่นตอนเช้าตอนเย็นพาพี่เกียร์ไปเดินสวนนะคะท่านผู้ฟังพาเกียร์ไปเดินสวนไปถึงเอ้าน้องแตงบอกเมื่อเช้าเนี่ยยังเป็นอีกแบบนึงเลยพอตกตอนเย็นโอ้โหนี่มันตาใสกิ๊กๆขึ้นมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหดีจังพอบอกให้กระทุ้งอีกรอบนึงอีก2วันส่งคำมาพี่เกียรติตอนนี้แบบเต็มแขนแล้วนะเราก็ยินดีด้วยมันง่ายค่ะการยิ่งใช้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยการติดดอกออกผลมันง่ายมากท่านผู้ฟังมันติดออกดอกง่ายจริงๆนะการออกดอกได้ดีเนี่ยมันมาจากการสะสมอาหารที่ดีถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทกลุ่มอาหารสะสมอาหารทางใบที่เป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยน้ำทางใบคุณไม่ต้องใช้แล้วเหมือนสวนของรองใจนะคะสวนรองนันลินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องซื้อกลุ่มสะสมอาหารเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำและลืมไปแล้วตอนนี้ใช้แค่แบล็คแคทตัวเดียวยืนพื้นยาวๆไปเลยที่เหลือหน้างานดูเรื่องเพลียเรื่องหนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีอะไรต้องกังวลใดๆเลยนะคะฉีดพ่นอย่างเดียวให้ตรงเวลาตามที่กำหนดทุก 7-10 วันครั้งนะคะป้าพึ่งบอกมาว่าปาล์มที่ป้าใช้กับปุ๋ยแบล็คแคทตอนนี้อายุได้8เดือนแล้วค่ะใบงามใบสวยมากเลยนะคะแทงมาอย่างดีเลยนะคะขอบพระคุณป้าพึ่งที่เปิดอกเปิดใจใช้กับทุกชนิดพืชนะคะ
1: ครับแล้วก็แนะนำให้คนอื่นได้ใช้ต่อด้วย
0: ใช่นะคะไปซื้อกันได้เลยอยู่ตรงตรังรัศดงรัศดานี่ไปหาที่ตลาด
1: ก่อนถึงวัดกวนสางนะครับอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะ
0: จ้ะ
1: โกจุนก็ยังใช้อยู่นะเห็นว่า
0: โกจุน
1: ใช่
0: จ้า
1: แปรเป็นวันวาเลนไทน์ครับพี่จินดาจันหอมนะครับแนะนำกันมา

0: และเป็นวันวาเลนไทน์นะครับบทเพลงจากคุณฝนธนสุนทรนะครับแนะนำกันมาสำหรับบทเพลงนี้นะ15นาฬิกากับ47นาทีครับ
1: ค่ะ
0: ป้าอีทว่าไงคะ
1: คุณป้าอีทโทรมา
0: ครับ
1: บอกว่ายางเพิ่งเริ่มเปิดกรีดตอนนี้น้ำยางไหลมาได้สัก1ช้อนโต๊ะ
0: ครับ
1: นะคะป้าอีทใช้ได้เลยค่ะขอให้ใช้ให้ครบ7รอบก่อนแล้วป้าอีทมาบอกน้องใหม
0: ่ว่าได้กี่ช้อนโต๊ะต่อ
1: ไปใช่นะคะป้าอีทใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยางเพิ่งปลูกยางกรีดแล้วยางไตนึ่งยางอะไรก็ได้ขอให้ฉีดพ่นนะคะทำเหมือนที่น้องบอก15วันฉีด1รอบ15วันฉีด1รอบให้ได้4ครั้งหลังจากนั้นคุณป้าแค่ฉีดเดือนละ1ครั้งเท่านั้นเองนะคะเดือนละ1ครั้งแล้วก็ฉีดไปแล้วครบ7รอบแล้วดีไม่ดีแบบไหนคุณป้าโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะไม่ดีน้องเกียร์ไปคืนเงินให้ถึงสวนนะคะ 1,980 บาทค่ะป้าอีทนะคะไม่ต้องใช้ยารานะคะสำหรับสวนยางที่ไม่ได้เป็นโรคเชื้อราใดๆก็ใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวพอค่ะนะคะแล้วก็ฉีดเหมือนที่น้องบอกนะคะแล้วถ้าไม่ดีไม่เห็นผลไม่มีอะไรดีเลยไม่เปลี่ยนขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเป็น2ช้อนโต๊ะไม่ได้ขึ้นเป็น3ช้อนโต๊ะหน่ายังไม่นิ่
0: ม
1: นะคะเอาเงินไปคืนให้คุณป้าถึงบ้านเลย
0: เ
1: ห็นบอกว่าอยู่ที
0: ่บางขัน
1: บางขันนะคะวังหีบนะคะวังหินที่บางขันนะคะง่ายๆเลยนะคะคุณป้าอีทลองเปิดใจดูก่อนนะคะแล้วก็สั่งซื้อง่ายๆค่ะชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะสินค้ารับสินค้าแล้วโอนเงินจ่าย 1,980 บาทถ้ารับสินค้าแล้วจ่ายให้กับพนักงานขนส่งจ่าย 2,130 บาทค่ะ
0: ครับเป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินปลายทาง150บาท

0: ี้ค่ะ
1: อืมนะครับอืมช่วงนี้นี่น้ำมันแพงอยู่แล้วหรอครับบ้านเราถูกไหม
0: ฉันก็ไม่รู้
1: พม่าลิตรละร้อยเลยหรอ
0: คือสำหรับพี่เกียร์นะน้ำมันอ่ะตอนแรกกับพี่เกียร์เดือดร้อนตรงไม่มีน้ำมันใส
1: ่แต่ราคานี้ไม่เป็นไรมันต้องใส
0: ่มันต้องใช้อ่ะค่ะ
1: คือทำยังไง
0: ยังไงก็ต้องใส่แต่แค่เรามาบริหารจัดการใหม่ว่าเราจะออกไปไหนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปเพ้อไปวาง
1: เดิมมันจะนึกออกว่าฉันอยากจะไปนี้อ่ะไปกลับมาบ้านอุ้ยนึกออกฉันต้องไปนี่อีกรอบนึง
0: ไป
1: แต่ตอนนี้นั่งคิดก่อนไปไหนบ้างว่า
0: วันนี้จะต้องออกไปไหนแล้วต้องทำอะไรบ้างแล้วก็คิดนิดนึงเพื่อที่จะใช้ให้มันคุ้มค่ากับเงินที่มันออกไปนะคะก็ถือว่าเราก็ต้องอยู่กับ
1: บ้านใครไปบ้างนะอะไรเงี้ย
0: พลอยไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว
0: มันไม่สะดวกหรอกการที่จะไปพลอยใครเขาแต่ถ้าเราไปงานเดียวกันสมมติว่าพี่ช้างจะไปงานเดียวกับพี่เกียร
1: ์
0: พี่เกียร์ก็บอกช้างมารับพี่เกียร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ช้างเอารถมาจอดที่ออฟฟิศนะไปกับพี่เกียร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ไปกับพี่ช้างบ่อยๆไม่ดีหรอท่านผู้ฟัง
1: ก็ถึงบ้านง่ายแหละ
0: ไม่ค่อยถึงบ้านโอ้ยเขารู้ตัวเวลาเราไปกับเขานะท่านผู้ฟังกว่าเกียร์จะได้ถึงบ้านคือตีหนึ่งจริงๆ
1: ค
0: ุ
1: ณไปทำอะไรกันอยู่ตรงน
0: ี้พี่เกียร์ไม่รู้พี่ช้างไปไหนพี่ช้างจะมีที่ไปทุกที่แล้วเวลาเกียร์ขับนั่งรถช้างไปนี่คือเกียร์พลาดทันทีเลยท่านผู้ฟัง
1: เพิ่งคิดได้
0: พอขึ้นรถไปแล้วตายเลยวันนี้รับป่าได้แล้วคือยาวไปยาวไป
1: คนที่บ้านก็จะรู้แล้วแหละถ้าไปกับ
0: ไปกับดีเจช้างก็รอเปิดประตู
1: นอนก่อน
0: นอนก่อนแล้วก็เปิดประตูตีหนึ่งเพราะเกียร์ไม่เคยมีกุญแจเข้าบ้านพูดเอาไว้อย่างเดียวว่าถ้าไม่ลงมาเปิดประตูฉันก็นอนโรงแรมเท่านั้นแหละ
1: จะปล่อยนอนโรงแรมไหมล่ะ
0: นะฮะก็คือนอนโรงแรมเท่านั้นแหละก็ไม่นั่งรอเรียกอยู่ทุกคนก็จะแบบว่าเอาน้องเกียร์ไม่อยู่เหรอก็รอสแตนบายนะไม่รู้ทำไมเป็นคนไม่มีกุญแจบ้านไม่มีกุญแจบ้านสักหลังเดียวค่ะเกียร์คุณไม่ต้องเอาอะไรที่เกียร์ไม่มีกุญแจเข้าบ้านนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกวันนี้ยังถามตัวเองอยู่ว่าทำไมไม่มีครับมีแต่กุญแจรถพร้อมไปทุกที่
1: คือถ้าไม่มีกุญแจรถที่อยู่ไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้มีแต่กุญแจรถพร้อมไปทุกที
1: ่
0: นะคะน้องช้างแวะกินตลอด
1: ใคร
0: ศรีวิไลบอกน้องช้างมีที่ให้เอื้อนเอ่ยค่ะพี่ศรีวิไลพอขึ้นรถเข้าไปเกี่ยวห้าเรียบร้อยแล้วล่ะวันนี
1: ้
0: ไม่รู้ได้กลับถึงบ้านตอนไหนนี่แหละชีวิตที่เวลาไปกับลูกช้าง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็พายเปิดหูเปิดตา
0: จ้า
1: 15นาฬิกากับ51นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับรายการนี้เจอกันเป็นประจำนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงครับไปจนถึง4โมงเย็นนะเราก็จะมากัน2คนนะครับแล้วก็มีปุ๋ย Black Cat มียารา Black Cat 1นะซึ่งต้องบอกว่านี่แหละที่เป็นตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับช่วยในเรื่องราวของคุณภาพในเรื่องราวของต้นทุนนะในเรื่องราวของสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของสวนคนที่ไปทำสวนคนที่ไปฉีดปุ๋ย Black Cat ฉีดยารา Black Cat 1ด้วย
0: อันนี้คือเน้นจริงๆเน้นในเรื่องของว่าต้นต้องสมบูรณ์ผลผลิตต้องได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องปลอดภัย
1: ครับ
0: แล้วก็ความปลอดภัยในตอนนี้คุณต้องคิดก่อนอันดับหนึ่งนะคะโดยสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป
1: ใช่
0: ด้วยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาชีวิตของเรา
1: ครับ
0: เขาจะย้ายบ้านจากเราก็ไม่ได
1: ้
0: นะคะ
1: เพราะบ้านก็มาก่อนสวนทุเรียน
0: ใช่นะคะสวนทุเรียนเรามาสร้างตามหลังนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราทำสวนเราก็นึกถึงชีวิตคนอื่นบ้างนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะไปช่วยเรื่องพวกนี้แก้ปัญหาเรื่องของสารเคมีคุณก็เอาไปใช้ส่วนใครที่อยู่ข้างสวนทุเรียนไปสะกิดเจ้าของสวนทุเรียนหน่อยว่าเฮ้ สู
1: ้
0: นะไปซื้อปุ๋ยแบคแคทมาใช้แต่เราจะไม่ฟองคือจริงๆค่ะคุณขามันปลอดเคมีจริงๆนะคะ
1: เพราะว่าที่คุณก็ไปฉีดพ่นอ่ะคุณแทบไม่ต้องปิดหมูปิดปากเลยนะถ้าเป็นปุ๋ยแบคแคท
0: น้องแตงน้องป้อมเขาถามว่า
1: เราไปผสมตัวอื่น
0: บ้าไหมอ่ะสองคนผัวเมียนั้นฉีดพ่นปุ๋ยเรียนว่าฉีดยาเรียนเขาพูดภาษาใต้นะคะทุกฟังมันฉีดยาเรียนแต่มันไม่ปิดมุกมันบ้าไปแล้ว
1: เขาไม่ได้บ้าเขาใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วใครที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดเนี่ยต้องใส่เสื้อด้วยนะ
0: จะได้รู้ว่าใส่แบคแคทใช่ไหม
1: มันปลอดภัยเว้ยฉันก็ไม่ต้องกลัว
0: แล้วมีใครเอาเสื้อแบคแคทไปขายวะ
1: เอา
0: เดี๋ยวคนเอาไปขาย
1: เดี๋ยวไปฉีดปุ๋ยย่ออื่น
0: เอาเสื้อแบคแคทเอาพี่เจี๊ยบพี่ตรีเขามาโทรมาโวยวายพี่เกียร
1: ์ครับ
0: ทำเขาท้องแล้วไม่รับผิดชอบ
1: ทำไม
0: ฮะคือพี่ไปสวนเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปก็คือทำให้เขาได้ผลผลิตคุณนึกดูว่าตอนนี้เก็บผลผลิตไป30กว่าตันแล้ว

0: นะคะสวนนี้ทำสวนมาหลายปีมากๆผลผลิตไม่เคยถึง25ตันเลยต่อปี
1: ครับ
0: แต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาตอนนี้เก็บผลผลิตไป35ตันยังอยู่บนต้นอีกหมื่นกว่าลูก
1: ได้
0: เท่าไหร่ก็เขาก็บอกว่าจากสายตาแล้วน้ำหนักที่เอาลงมานะพี่เกียร์มันน้ำหนักดีมากๆคิดว่าน่าจะประมาณการ50กว่าตัน
1: ครับ
0: เท่าตัวท่านผู้ฟังค่ะ
1: เพิ่มขึ้น
0: แล้วฟังอยู่ทำไมโทรมาเลย0891959398ไม่ใช่
1: 063 4596939 นะ063 4596939
0: โทรเข้ามา
1: ครับ
0: นะคะแอดไลน์มาสั่งซื้อไปใช้เถอะค่ะสิ่งดีๆเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะคุณทำนาไม่ว่าคุณจะปลูกข้าวปลูกลำไยปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดนะคะหรือทำยางพาราทำปาล์มน้ำมันทำมะพร้าวอะไรอีกทำอ้อยทำมันสำปะหลังทุกชนิดพืชอะค่ะที่คุณทำดูไม้ดอกไม้ผลคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคะได้ผลดีกับพืชทุกชนิดที่ปลูกอะไรนะใบบัวบกอยู่นะคะเอาไปใช้เถอะ
1: โอ้เฉลิมพระเกียรติใบบัวบกก็เยอะก็ใช้ยาเคมีเนาะ
0: ไม่ใช่เนาะร้อยติเรา
1: เขาไม่ได้กินเองไงเขาบอก
0: ก็นี่ไงนี่ไงที่ถึงบอกว่าวันนี้ช่วยมีจรรยาบรรณในการทำงานกันหน่อย
1: มีการเลยนั่งคุยกับเขานะแล้วก็ถามว่าบัวบกเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเนี่ยมันไปทำลาบได
0: ้ลาบบัวบกกินอร่อยค่ะยำ
1: ข้าวเกี๊ยบบัวบก
0: เอาจริงปะ
1: ใช่แต่มันต้องใช้วิธีการต้องไป
0: สกัด
1: ปั่นแล้วทำอะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็มีทำไปนะง่ายๆเลยคือทำน้ำจิ้มอร่อยๆ อ่ะ
0: จิ้มปลาหวาน
1: กินได้เลยใช่
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเขาทำกินกันไหมถามแล้วใครทำเป็นบ้างไหมครับเดี๋ยวจะไปทำในงานหน่อย
0: เขาพูด
1: เขาส่งวัวอิดหมด
0: เขาไม่กินค่ะเพราะเขาฉีดยาเขาไปกินเองดังนั้นหนูขออนุญาตแจ้งนะคะเพราะแม่พี่น้องที่ปลูกพืชผักสวนครัวอยู่หันมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันรับประกันได้เลยว่าคุณไม่ต้องใช้ยาเคมีเลย
1: ครับ
0: นะคะฝากไว้ด้วยกับ
1: ใบใหญ่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าต้น
0: ใบใหญ่น้ำหนักดีถ้าคุณขายน้ำหนัก
1: แต่งนี่มันจะง่ายผมว่านะแล้วเขามาทำอ่ะ
0: ทำงานง่ายขึ้นคุณลองฉีดสักร่องหนึ่งสิถ้าไม่ดีคืนเงินให
1: ้ครับ
0: คืนเงินค่ะ
1: ลองสักร่องหนึ่งก่อน
0: ไม่ต้องมากลองเหมือนคุณป้าติวทองพอคุณป้าติวทองได้ปุ๋ยไปปุ๊บป้าจะฉีดทั้งหมดแล้วค่ะลูกมันปลอดภัยค่ะทุกคนขานะคะปลอดภัยมากๆสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะคุณใช้ได้เลยฉีดพ่นถ้าถังฉีดของคุณไม่เคยเจอยาเคมีมาก่
1: อ
0: นคุณไม่ต้องแมสให้เหนื่อยนะบางคนถ่ายรูปมาน้องเกียร์พี่ฉีด Black Cat กับ Black Cat 1นุ่งชุดออกกำลังกายใส่ชุดไปเตะบอลฉีดพ่นเลยสบายมากแมสไม่ต้องใส่กันเหมือนขึ้นยานอวกาศค่ะทุกท่านค่ะปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะบ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับเหมือนเดิมกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับออกอากาศพร้อมกันนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะวันนี้ดีเจช้างและคุณเกียร์ลาไปก่อนนะส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่ขอไว้จากพี่เขียวนะครับชื่อเพลงว่าคลื่น
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเร่งแก้มิสซิ่งลิงก์เชื่อมระนองชุมพรบูรณาการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทั้งนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ปั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ครบถ้วนทั้ง4แสนซันซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะศึกษาต่อไปสิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไฟไหม้ตากสิน11สลดแมว73ตัวตายพร้อมเจ้าของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด2ชั้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นลุงและป้าคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าลุงและป้าเสียชีวิตเป็นคนใจบุญเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านรวมกว่า100ตัวภายหลังเพลิงสงบพบแมวตายถึง73ตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแมวมาได้19ตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวส่วนอีก17ตัวที่เหลือได้ส่งต่อไปยังบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศเพื่อดูแลและรอผู้มีจิตเมตตาเข้ารับอุปการะดูแลต่อไปถึงแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่นควันไฟและความรวดเร็วของการลุกลามของเพลิงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและผู้ที่สนใจร่วมมอบบ้านใหม่อุปการะน้องแมวทั้ง17ตัวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศโดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โทร023287460วอชิงตันเผชิญหมอกควันระดับสีม่วงพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ภายใต้กลุ่มหมอกควันหนาทึบที่ลอยมาจากเหตุไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง

0: มากจนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีม่วงพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดวิกฤตการณ์ทางอากาศในครั้งนี้เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารพิษอื่นๆในปริมาณสูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางออกสู่โล่งแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ด
2: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: M-Cut Radio Network 102

อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ลับมาแล้วนะครับในชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของเราในชั่วโมงนี้แน่นอนก็เป็นการจ่อคิวฮิตครับเพลงใหม่ที่เข้ามาประจำขึ้นเราวันที่20ถึง24กรกฎาคมที่จะได้ฟังวนกันไปแต่จะมาฟังในชั่วโมงนี้ก่อน
1: ใช่นะคะเราจัดให้ฟังก่อนใครเลยนะเนี่ยชั่วโมงนี้นะคะผ่านไป3เพลงเมื่อกี้ต้นชั่วโมงจ
0: ั
1: ดเพลงแบบว่าสบายๆให้นะคะต้องมนตราจากแป้งร่ำสาบานได้หมายจากเปาวลีและถ้าอ้ายบ่ฮักจากกั้นตองด้วยนะคะทีนี้เราก็เริ่มเพลงแรกกันเลยมาน้องคริสเนาะ
0: ได้ครับ
1: สำหรับจอคิวฮิตนะคะ
0: เพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชครับฟีดกับน็อตทอยครับงานวัดบ้านเรา
1: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: งานวัดบ้านเรานะครับกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟีดกับ Not Toy The Rapper สังกัดอิสระคำร้องได้กุ้งสุทธิราชฟีดกับNot Toy The Rapper นั่นแหละครับก็แต่งด้วยกันแล้วก็ทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีนฤพลผ่านทองครับผม
1: ก็เป็นเพลงพื้นบ้านจริงๆนะฟังแล้วมันเหมือนเป็นเพลงเมื่อก่อนเขาเรียกเพลงอะไรเหมือนลิเกลามตัดอะไรอย่างเงี้ยนะมีปะโทนโทนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็สนุกดีนะเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพลงที่2เลยค่ะเพลงนี้นี่ยังไม่ทันได้จอกอยู่ที่แต่ว่ามีคนเริ่มขอกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะ30พอได้ค่ะจากพี่มนแคนแก่นคูนฟีเจอริ่งกับน้องเวียงนฤมลเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รู้แล้วเพลงนี้มันเพราะแบบนี้นี่เอง
1: 30 พ่อ
0: นี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าแปลว่ากว่าจะได้พบกันหรือว่ากว่าจะได้รักกันเนาะกว่าจะได้มาเจอกันอะไรแบบนี้ความหมายดีจริงๆด้วยนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองค่ะนะคะใครชอบเพลงนี้ก็เตรียมตัวได้เลยฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะ
1: เพลงต่อมาชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงเป็นผลงานเพลงจากลูกตาลชนทิชาครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ชบาสีแดงนะครับลูกตาลชนทิชาครับสังกัดอิสระคำร้องได้สุทธิพงษ์สมบัติจินดาครับแล้วก็ทำนองได้ทาคาเนโคชิฮิระครับผมเรียบเรียงโดยสราวุธแสงบุตรครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีเจของเรานักจัดรายการของเรานี่เองนะคะยังไงก็ฝากเชียร์น้องลูกตาลกันด้วยนะน้องลูกตาลเขาบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเป็นของคนญี่ปุ่นนะก็คือน่าจะของคุณทาคาเนะอะไรนี่แหละนะ
0: ใช่ครับเมโลดี้มันไม่เหมือนเมโลดี้เพลงที่แบบ
1: ไม่เหมือนเมโลดี้เพลงไทยใช่
0: ไทยมันมีเมโลดี
1: ้ใช่เพราะว่าต้นฉบับเขาเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็น้องลูกตาลเนี่ยเขาเอามาแปลง

ตาในโลกด้วยนะแล้วน้องลูกตาเนี่ยก็เป็นได้รับโอกาสที่แบบว่าเอามาแปลงเป็นภาษาไทยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยดอกชบาสีแดงนะคะแล้วก็เพลงต่อไปค่ะน้องนุชวิลาวันกับจบสาเนาะนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

พินุษวิราวันค่ะสังกัดภูไทยเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองได้พี่พานุวัฒน์วิเศษวงศาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนี่เองเพลงนี้เห็นบอกว่าตอนนี้ยอดวิวก็ไปหลายแสนวิวแล้วนะคะน่าจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะที่คนชอบกันนะคะจากน้องรุจวิลาวันเมื่อวานนี้เพิ่งมาสัมภาษณ์ใช่ไหมกับพี่โอ๊ตนะคะใครได้ติดตามก็ฝากผลงานน้องรุจไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะไปเพลงต่อไปเพลงที่5ภูมิใจนำเสนอมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงจากพิมดาเองค่ะนะคะเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้เองแล้วก็มาเจาะคิวฮิตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: ื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้คำร้องทำนองพิมดาเขาแต่งเองนะน้องพลิส
1: สัมภาษณ์ศิลปินหน่อยครับผมรู้สึกไงแต่งเพลงนี้ขึ้นมา
0: เขาอยากทดสอบระบบไงเขาอยากแบบลองดูซิว่าฉันแต่งเพลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำการบ้านส่งคุณครู
1: ยากไหม
0: ยากมากน้อง
1: โดนด่าไหม
0: เพลงแรกแหละแล้วก็น่าจะเป็นเพลงเดียวด้วยไม่รู้จะมีเพลงต่อไปอีกหรือเปล่า
1: ฝึกไปเรื่อยๆมีแต่จะเก่งขึ้น
0: มันยากนะนะคะก็พี่จำ Color Peach นะคะก็เรียบเรียงดนตรีให้แล้วเขาก็เป็นคนคิดว่าเอาเป็นเพลงเอาเป็นดนตรีแนวประมาณนี้มันจะได้ฟังสบายเพราะว่าเนื้อเพลงมันมาแบบสบายๆง่ายๆเลเวล1อะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะคะคำร้องทำนองพิมดาแล้วก็เรียบเรียงโดย Color Peach ค่ะ
1: ครับผมก็5ผลงานเพลงนะครับงานวัดบ้านเราของกุ้งสุทธิราชและNot Toy และ

0: เปอร์แล้วก็มี30พ่อของมนแคนแก่นคูนกับเวียงนฤมลมีดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนทิชานะครับ
1: ค่ะและจบสาเนาะจากนุชวิราวรรณนะคะและพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้ฟังกันวนๆไปแบบนี้แหละทั้งสัปดาห์เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาแล้วก็น้องคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
11: แล้ว10 นาทีสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราก็คงจะต้องทิ้งท้าย

0: ไว้กับสัก2-3ผลงานเพลงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนถึง5โมงเย็นแล้วก็เจอกับผมใหม่คริสสงคริสในวันเสาร์หน้าได้คร
1: ับ ค่ะแล้วก็เจอกับพิมดานะคะทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะ
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้เรา2คนต้องลาไปก่อนเนาะลุงคริสขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะวันพักผ่อนของใครหลายคนเนาะนะคะทิ้งท้ายอีก2เพลงค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จใน30วันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอในที่ประชุมครม.เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านถนนลาดพร้าวกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังกรมจังหวัดและประสานกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากกำชับนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานบริการของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานครอบครัวเด็ก11ขวบออกมาขอโทษญาติพระสงฆ์ผ่านสื่อนางสาวสุกัญญาแม่ของเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่ถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทำให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปและอาพาธจำนวนมากได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อให้ช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสียขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปรวมถึงญาติทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและอยากขอโทษแทนลูกชายด้วยขอโทษมากๆส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้าแต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ไหวแต่รู้สึกเสียใจตลอดขณะที่แม่ยังยืนยันว่าลูกชายขับรถไม่เป็นทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานและครอบครัวไม่เคยสอนน้องขับรถด้วยแม้กระทั่งพี่ชายของน้องอายุ13ปีก็ยังไม่เคยมีใครสอนส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้นยายของเด็กวัย11ขวบชี้แจงว่ากุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่หลานมาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้และเปิดเข้าไปในรถพร้อมล็อกประตูขับรถพุ่งออกไปทันทีต่อหน้าต่อตาซึ่งยังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่รู้จะหยุดอย่างไรด้านนายชมคุณตากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าเสียใจและขอโทษญาติของพระสงฆ์ด้วยกปง.ตรึงราคา LPG ต่อ3เดือนยกเลิกเพดานคุมราคาน้ำมัน35บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีมติยกเลิกมติวันที่7กรกฎาคมที่ให้คุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรและมีมติต่ออายุตรึงราคา LPG อีก3เดือนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่าได้รับทราบมติกปง.เรื่องยกเลิกการคุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG อีก3เดือนโดยมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปโดยการตรึงราคา LPG รอบใหม่จะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมจากมติดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันกำลังติดตามว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาหน้าปั๊มอีกหรือไม่หลังเกิดจากโจมตีในตะวันออกกลางระลอกใหม่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นซึ่งหากกปน.ใช้กองทุนอุดหนุนเพิ่มอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาแต่ภาระกองทุนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรึงราคา LPG ต่อก็เป็นเหตุผลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟ ไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน 3-4

0: ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะตรึงตราตรึงใจท่านผู้ฟังอย่างไรก็ฟังรายการของเราให้จบนะครับคิดว่าท่านจะได้รับความประทับใจจากเพลงที่เราจะเสนอให้ท่านฟังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของเดือนของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่18กรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงชายผู้ใหญ่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสำเร็จประสบความรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการนั้นขอให้เป็นของทุกท่านนะครับคิดว่าท่านจะโชคดีทุกๆคนนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธิทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงสึกประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับทุกเสาไปแต่ละเสานั้นก็สลับไปทุกเสาเหมือนที่ท่านได้รับฟังอย่างวันนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราจะให้ท่านเริ่มฟังเพลงต่อไปเลยนะครับเพลงแรกในช่วงนี้ให้เป็นลูกทุ่งก่อนกันแล้วกันนะครับจะเริ่มด้วยเพลงทหารพิการรักนะครับเกื้ออุตสาหกานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนรักขวัญโพไทยนะครับเพลงที่สองรักที่เท่าไหร่นะครับสัมฤทธิ์หอมไม้เป็นผู้

พันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ขบวนมุกดาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยหนุ่มเมืองไพรขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงสายันรันจวนนะครับสมพจน์สิงห์สวรรค์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอัมพรประสมศิลป์นะครับเพลงที่สองสาวบางโพนะครับสุนทรสิงห์วัชระเสถียรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสุปกรณ์บุญญานันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดีเรกอมาตยกุลขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเพลงแรกชื่อว่าทหารอากาศขาดรักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมระกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับเพลงที่สองสัญญาเมื่อสายันนะครับธงชัยเล็กกำพลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสัญญาพรนารายณ์นะครับอ้าวทั้งสองเพลงนี้ก็คิดว่าคงจะเพราะเหมือนกันนะครับขอเชิญท่านรับความไพเราะได้ทั้งสองเพลงครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ

0: พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
1: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปให้ท่านฟังแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่าทะเลไม่เคยหลับนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องประพันธ์ทำนองโดยสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2131เรียบเรียงเสียงประสานโดยปราจีนทรงเผ่านะครับขับร้องโดย The Impossible นะครับนำโดยเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติ2154อ้าวแล้วก็เพลงที่2นะครับชื่อว่ารักหนอรักนะครับชัยรัตน์เทพเทียมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครับร้องโดยสุภาพรเทพเทียมขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งซึ้งๆเพราะเพราะนะครับเพลงแรกชื่อว่าแอบรักแอบคิดถึงนะครับสำเนียงม่วงทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแววมยุรานะครับเพลงที่สองลูกสาวผู้การนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญาขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: M-Cod Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาณและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักครับ
7: อาจารย์เร่งเสียงอีกนิดนะคะ
8: ได้ครับ
7: ค่ะนะคะวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิม 6:00 นถึง 20:00 นในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ทาง M-Cod News FM 100.5 นะคะอาจารย์คะจะบอกอาจารย์ว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอยนะคะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่1รุ่นที่2เราสำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วก็มีการดีลธุรกิจกันเรียบร้อยนะคะหลักสูตรของเราก็จะเป็นหลักสูตรผู้บริหารที่เปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและนักลงทุนตัวจริงนะคะปีนี้เรามีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหารด้วยแล้วก็มีกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อมวลชนด้วยนะคะอาจารย์พูดง่ายคือฝึกการให้ข่าวของ CEO ค่ะว่าเวลาเจอนักข่าวเวลาจะแถลงข่าวเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงลำดับอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือข้อมูลทางด้านอาเซียนที่จะอัดแน่นทั้งหมด11ประเทศเลยรวมถึง

0: งประเทศน้องใหม่เราด้วยนะคะอาจารย์ติมอร์เลสเตค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะยังไปยากอยู
0: ่ยังไปยากอยู่แต่ว่าก็ดูโอกาสไว้ส่องไว้ใช่ไหมอาจารย
1: ์คือไม่ได้หมายความว่าไปไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปมันไม่มีสายการบินตรงจากบ้านเรา
0: ค่ะ
1: เขาไปก็ต้องไปที่กัวลาลัมเปอร์หรือไม่งั้นก็ต้องไปที่สิงคโปร
0: ์ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าจากบ้านเราเนี่ยก็ต้องไปอินโดนีเซียก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะถึงไปต่อ
0: เราก็จะไปดูว่าความเป็นไปได้จะมีมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ฟังเราจะอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าหลักสูตรนี้เป็นมากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสเป็นอย่างไรก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649ค่ะก็จะเป็นเบอร์ที่โทรมาสอบถามรายละเอียดดูตารางโปรแกรมนะคะในการอบรมในแต่ละสัปดาห์นะคะก็มีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์อัดนะคะวิทยากรที่อยู่ประจำรายการ Good Morning ASEAN ของเราแล้วก็แขกอีกหลายๆท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการลงทุนแต่ละประเทศนะคะของอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อกัมพูชานะคะอาจารย์ก็จะไปดูกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนักธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ยังไงอยู่ได้อย่างไรแล้วก็มองโอกาสในอนาคตว่าไทยกัมพูชาเนี่ยจะมีโอกาสอะไรต่อกันไหมในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะพาไปพนมเปญ
0: มันไปไม่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวบอก
0: ตอนนี้นักธุรกิจไทยยังเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้ตามปกติไหมคะ
1: ไม่มีปัญหาครับคุณ
0: ค่ะ
1: อย่างธุรกิจเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกัมพูชา
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มแรกตั้งแต่กัมพูชาเปิดประเทศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สู่นานาชาติสู่ระดับสากลมากขึ้นก็นักธุรกิจไทยเนี่ยแหละครับเป็นคันเรียกไพโอเนียร์เข้าไปก่อนคนอื่นเลย
0: ค
1: ่ะก็คือยอมเสี่ยงนะฮะแล้วก็ไปวางระบบระเบียบอะไรอย่างไรเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นแนวหน้าจริง
0: ๆ
1: ค่ะก็หลายท่านก็ยังคงอยู่ในพนมเปญก็ไม่ได้มีปัญหานะคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ต้องแยกกันเนาะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นการเมืองสิ่งที่มันเอาไปรับใช้อำนาจนะครับกับภาคธุรกิจที่พวกเขาอยู่จริงพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่มาขัดแย้งในทางการเมืองนะก็ผมก็เห็นอยู่นะในวันสำคัญที่สถานทูตไทยเราก็ยังจัดอยู
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวาระสำคัญต่างๆของประเทศไทยเราก็สถานทูตไทยก็ยังที่พนมเปญก็ยังคงจัดกิจกรรมก็มีคนไทยไปร่วมเป็นหลายสิบท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานก็เพราะว่าเข้าไปรุ่นแรกๆตั้งแต่ผมเข้าไปทำข่าวตอนก่อนจะเลือกตั้งด้วยซ้ำคุณอ้อมนะครับก็ท่านที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่นานพอสมควรนะฮะที่ดูจากหลายชื่อนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ต้องโทรคุยกับฝ่ายรับโทรศัพท์นะฮะบอกได้เลยครับว่าเราอาเซียนณปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดถ้าสังเกตนะครับผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่พูดชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะกบเกลื่อนอันใดนะครับออกมายอมรับเลยก็เพราะว่าเพื่อกระตุ้นคนในชาติของตัวเองนั่นแหละ
0: ค
1: ือถ้าคนสิงคโปร์เนี่ยยังคง ไม่ให้ความสำคัญกับโลกที่เปลี่ยนไปนะสิงคโปร์จะเป็น

0: ทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยแม้แต่ข้าวต้นเดียวก็ไม่มี
1: ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์พักเบรกก่อนอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าเสียงอาจารย์เบาแล้วก็มีเสียงลมนิดนึงค่ะอาจารย์ปรับนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะสักครู่ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: มากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 นาทีค่ะอาจารย์นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้นะคะในหัวข้อของกัมพูชาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่บินมาจากทั้งเวียดนามทั้งอินโดนีเซียนะคะอาจารย์แล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน4-5 ประเทศที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละประเทศไปถึงไหนอัปเดตนโยบายทางการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: อย่างลาวเนี่ยต้องก็เป็นน้องชายนะน้องชายร่วมสถาบันไปคุณกฤษรัตน์นะคุณกฤษรัตน์เนี่ยไปอยู่ในลาวยาวนานกว่า20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นข้างในเยอะมากสามารถนำพาไปเซ็นได้เลย
4: ค่ะใช่
5: ประมาณนั้นนะครับ
4: ล่าสุดนี้ก็มีชวน CEO รุ่น1รุ่น2ไปเปิดแสดงสินค้าที่ลาวด้วยค่ะอาจารย
5: ์
4: ก็มีติดต่อไปหลายคนนะคะเข้าไปได้ถ้าเกิดผ่านท่านนี้อย่างง่ายดายแต่ว่าถูกต้องนะคะ
5: ถูกต้องครับ
4: ถูกต้องค่ะ
5: เราจะได้คอนเนคชั่นระดับลึกเลย
4: แล้วคุณกิจชรัตน์ก็มาในหลักสูตรนี้ด้วยหัวข้อของสปป.ลาวต้องเป็นท่านนี้นะคะอาจารย์
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ส่วนระเบียบทำยังไงระวังยังไงไปยังไงอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้ระบบดีที่สุดแล้วก็นักธุรกิจลาวรวมไปถึงทางการลาวไว้เนื้อเชื่อใจมาก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็บอกได้เลยว่าของจริงนะฮะแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลาวนะครับ
4: ค่ะ
5: อยากไปจงไปจีนอะไรสารพัดเนี่ย
4: ใช
5: ่ไม่ได้หมดเลย
4: เพราะว่าของรุ่นที่สองนี้คุณกิจรัตน์ก็จบแล้วก็พาไปดูงานไปถึงคุณหมิงเลยนะคะได้เจอกับหอการค้าคุณหมิงด้วยซึ่งไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะคะ
5: ใช่แล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็เห็นมีดีลกันแล้วเนี่ยเดี๋ยว
4: มีดีลกันหลายรายแล้วค่ะเหมือนกันอาจารย
5: ์
4: โดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะคุณหมิง
5: คุณหมิงเนี่ยขึ้นชื่อด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยนะครับเราสามารถที่จะและอย่าลืมนะฮะรถไฟตอนนี้เรายังไม่เชื่อมกับจีนแต่ว่าเราเชื่อมแล้วเราก็แต่เราเชื่อมกับเราแต่ไม่ใช่รางที่เชื่อมกับจีน ก็สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกวันนี้ทุเรียนเราก็ส่งไปทางเรานะฮะมากขึ้นผมดูสถิติครึ่งปีทุเรียนส่งไปโดยทางรถไฟส่งไปจีนคุณอ้อมมากกว่า 200,000 ตันแล้วนะคือปกติเราส่งทุเรียนไปที่จีนโดยเฉลี่ยประมาณ 900,000 ตัน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็ถ้าถึงล้านตันเมื่อไหร่หมายความว่าคนไทยจะเหลือทุเรียนรับประทานไม่ถึง 200,000 ตันนะครับ คนเดือดร้อนก็คือคนที่ชอบทุเรียนแต่ผมไม่เดือดร้อนนะส่งไปให้หมดเลยก็ได้นะครับ คนจีนเขานิยมทุเรียนไทยนะฮะเพราะตกลงกันแล้วเป็นได้ข้อสรุปแล้วนะครับเมื่อเขารับประทานเมื่อเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมาเลเซียทุเรียนเวียดนามนะครับทุกวันนี้เราก็เริ่มส่งไปได้แล้ว แต่ยังไงก็ยังหมอนทองของไทยยังเป็นที่หนึ่งก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จะอธิบายสรรพคุณอย่างไรนะฮะเพราะผมไม่เคยรับประทานทุเรียนเลยแต่ฟังแต่ประสบการณ์คนอื่นมานะฮะเพราะว่าแพ้กลิ่นอย่างรุนแรงต้องถามนักบริโภคทุเรียนอย่างคุณยุดากรใช่ไหม
4: อ้อมกินเป็นค่ะแต่แยกไม่ออกหรอกค่ะว่าพันธุ์อะไรค่ะอาจารย์ไม่มีแยกออกค่ะแยกไม่ออกแยกไม่ออก
5: เละไม่เละเนี่ยก็ไม่รู้เลย
4: เละไม่เละนะรู้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นก้านยาวหรือเป็นหมอนทองก็เกิดแกะมาแล้วนะคะนอกจากคนขายจะบอกแต่หมายความว่ามันแยกพันธุ์ไม่ออกค่ะเละไม่เละเนี่ยรู้ค่ะรู
5: ้ดูภูไม่รู้เลย
4: ไม่รู้หรอกค่ะ
5: ถ้าภูยาวๆมันจะเป็นก้านยาว
4: ไม่ค่ะมันบางทีมันต้องกดมันไม่ได้สังเกตอย่างนั้นอาจารย์เพราะว่าเรากินเราก็ไม่ได้เลือกพันธุ์เนาะส่วนใหญ่ก็กินที่แกะมาแล้วเขาแกะมาใส่แพ็คอะไรเงี้ยค่ะ
5: ฮะฮะแต่อร่อยอยู่เนาะใช่ไหม
4: อร่อยค่ะ
5: โอเคนั่นแหละครับก็แต่สนุกนะเวลาไปดูงาน
4: ค่ะ
5: ไปดูงานเนี่ยทุกคนจะปลอดโปร่งคือไม่ได้ไปดูงานแบบเอาเป็นเอาตายนะ
4: ค่ะ
5: ไปดูงานแบบสนุกสนานลื่นเล
4: ยสนุกค
5: ่ะนั่น
4: นะฮะก็คุยกันไปตลอดทางแลกเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายด้วยนะคะอาจารย์ก็มันก็จะมีช่วงดูงานที่จะเครียดหน่อยเพราะต้องไปตรงเวลาเนาะแล้วก็ถ้าไปจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะระเบียบเยอะด้วยนะคะ
5: แน่นอนแหละ
4: ค่ะ
5: เขาถึงพัฒนาบ้านเมืองเขาได้ถึงขนาดนี
4: ้ค่ะ
5: ตรงเวลาเป๊ะๆเลย
4: ตรงเวลามากเราต้องไปเผื่อเวลาเยอะ
5: ๆแต่ว่าอยากจะนั่งรถไฟอีกหรือเปล่า
4: เอาไม่ละค่ะอาจารย์รถไฟแล้วเขาเรียกรถไฟไทยไอ้ลาวจีนนะอาจารย์แต่ถ้านั่งในลาวเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าข้ามไปจีนมันโหพิธีการเยอะนะคะเหนื่อยมาก
5: ถ้าจะไปก็ใช้วิธีนั่งเครื่อง
4: ไปลงเลย
5: นั่งเครื่องไปลง
4: ค่ะอย่างนั้นดีกว่า
5: ถ้าไปนั่งรถไฟในจีนอะไรอย่างนั้น
4: ค่ะซึ่งการดูงานของแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะดูสถานการณ์ณเวลานั้นอีกทีว่าตลาดไหนนะคะแล้วก็ประเทศไหนที่น่าจะไปดูแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดดีลธุรกิจอะไรได้บ้างก็อยู่ที่วิทยากรของเราแล้วก็ท่านที่มาอบรมด้วยที่จะช่วยกันประเมินนะคะแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าจะไปดูงานประเทศไหนคะอาจารย
5: ์ครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: จริงๆไปดูเมืองแร่เอิร์ดนะไปดูแร่เอิร์ดในลาวมีแล้วนะ

0: ในลาวมีแล้วใช่ไหมคะ
1: มีแร่เอิร์ธแล้วแล้วก็ทุนจีนล้วนๆนะฮะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาแซมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณกิจลักษณ์ก็จะมาอัปเดตให้ฟัง
0: ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมหลักสูตรนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวมาช่วงท้ายๆที่นั่งจะเต็มนะคะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอตารางเรียนไปดูนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้3หมายเลขที่บอกไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกทีนะคะ0944803036นะคะ0944803034ค่ะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะโทรได้เลยนะคะค่ะ
1: เรียบนะครับเพราะว่าในกลุ่มไลน์เขาจะจองเต็มก่อน
0: ในกลุ่มไลน์ก็จะมีรุ่น1รุ่น2อยู่เนาะ ก็จะแนะนำส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเพื่อนแนะนำคนในบริษัทส่งบุคลากรมาอบรมนะคะค่ะ
1: เท่าที่ผมไปบรรยายได้หลายที่ก็ขอให้ส่งรายละเอียดไปให้อยู่นะครับก
0: ็
1: ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์เมื่อคืนนี้ส่งไป20กว่าเจ้าได
0: ้โ
1: อ้ค่ะ20กว่าสถาบัน
0: คุณผู้ฟังต้องรีบนะคะถึงจะเต็มก่อน ค่ะเอามาถึงสถานการณ์ข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นายกอนุทินอยู่ที่จีนนะคะอาจารย์แล้วก็มีการคุยกันหลายประเด็นหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่คุยกันก็คือเป็นการหารือในระดับทวิภาคีกับท่านสีจิ้นผิงนะคะประเด็นที่มีการคุยกันก็อันนี้มันเป็นเวที World AI Conference 2026ค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งนะคะที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงการเสนอตัวอำนวยความสะดวกฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการยืนยันว่าจีนเข้าใจความกังวลของไทยกรณีที่ส่งรถถังให้กัมพูชาแต่เขาก็รับประกันว่าจะไม่ถูกนำมาใช้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นไหมเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอาจารย์เอียงจีนอีกแหละ ผมไม่ใช่เป็นคนเอียงไปทางไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าไปอยู่ข้างไหนแต่วิเคราะห์ให้ฟังนะฮะตามสิ่งที่มันเป็นอยู่คือนะครับก็เราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จีนประกาศวันเบลวันรถปี2013นู่นนะก็พูดมาตั้งแต่นู่นนะครับว่าจีนต้องการอะไรเขาเชื่อมโยงอะไรอยู่แล้วก็การที่จะเชื่อมโยงได้มันก็จะต้องอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ต้องกำจัดอุปสรรคนั้นให้ได้นะฮะนั่นแหละคือบทบาทของจีนก็ที่ไหนมีความขัดแย้งที่ไหนมีการสร้างสถานการณ์ที่กระทบกระทั่งกันไม่สงบฮะก็สังเกตดูเลยฮะจีนก็จะไปเป็นตัวกลางให้เสมอแม้กระทั่งในพม่านะครับก็ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวในกรณีที่โกก้างนะฮะกลุ่มโกก้างเนี่ยต้องถือว่าเป็นกองกำลังที่เป็นเอกเทศนะฮะมีเขตยึดครองปกครองตนเองที่อยู่ในแผ่นดินพม่าแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลิ้วล้อของจีนนะครับเขาก็คบกันนะฮะเจอกันก็คือว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะจีนไปยึดโกก้านไปยึดเมืองลาเซียวลาเซียวนี่เป็นเมืองชายแดนที่เป็นการค้าด่านการค้าระหว่างพม่ากับจีนที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับจีนก็ไม่อยากให้ลบพุ่งกันต่อจีนก็ไปเจรจากับโกก้านให้คืนลาเซียวนะครับให้กับกองทัพพม่าซะก็ซึ่งโกก้านก็ยอมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีจีนโกก้านก็อยู่ลำบากนะครับก็วิธีของเขามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าเราจะย้อนกลับไปนะก็คือพื้นที่แบบนั้นสมัยก่อนมันคือแผ่นดินจีนนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาก็มาขีดให้มันเป็นพม่านะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นแหละคือรากของมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆประเทศไทยเราไม่ได้ก่อความขัดแย้งนี้นะครับแต่ว่าจีนเขาต้องคบกับทุกประเทศเพราะว่าถ้าเขาจะเชื่อมโยงกับอาเซียนก็ต้องไปทุกประเทศนะครับพื้นที่ตรงไหนขัดแย้งเขาก็ต้องไปช่วยเจรจาก็ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นเจ้าใจ เป็นกาวใจให้โอเคขาดอะไรอยากจะได้อะไรเรียกร้องอะไรโอเคจีนมีส่วนช่วยได้ไหมอะไรพวกนั้นคุณอ้อมมันก็เลยต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยเพราะฮุนเซนก็หากินกับเรื่องชาตินิยมแล้วก็โบราณสถานที่ชายแดนอยู่แล้วพอถึงยุคหนึ่งช่วงหนึ่งมันมักจะปั่นไอ้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ในรอบนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนหน้านี้นะครับรอบที่มันเป็นอยู่คือทุกวันนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องโลกของโซเชียลออนไลน์โลกของข้อมูลข่าวสารมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะฮะมันเป็นฮาร์ดพาวเวอร์กันเนี่ยนะมันก็ไปกระทบผลประโยชน์ของจีนที่เขาอยากจะเชื่อมกับทุกประเทศนะครับอาเซียนทั้งหมดนี่แหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาต้องรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในอาเซียนก็อันไหนที่เขาดีลกันไปแล้วนะครับอันไหนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงเขาก็พยายามทำก็นี่แหละฮะชัดเจนก็คือครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เวิลด์เอไอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวนะครับยังใช้เวทีนี้เพื่อที่จะเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความเป็นกลางที่จีนมีนะครับแล้วเขาก็คุยกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นกัมพูชาก่อนหน้านี้ฮุนเซนก็เขาก็เชิญไปนะครับเที่ยวล่าสุดนี้ก็เชิญฮุนมาแนทลูกฮุนเซนไปนะครับแต่ไม่เห็นเขาเช็คแฮนด์กันไหมกับนายกไทยฮุนมาแนทกับไม่เห็นภาพนะแต่เห็นเดินมาในกลุ่มเดียวกันนะแต่เวลายืนสังเกตเห็นภาพถ่ายไหมนะคุณอ้อมคนที่ยืนอยู่ติดกันกับท่านสีเนี่ยก็คือนายกอนุทินนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณแม่นัทไม่ได้ยืนอยู่ติดนะมีคนอื่นมากัน
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละครับนี่คือเขาเรียกว่าโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่แสดงออกมาเขาให้ความสำคัญขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราไปเนี่ยฮุนมาแนทกลับแล้วนะฮุนมาแนทกลับแล้ว
0: กลับแล้วคืนทำไมไปแป๊บเดียวอาจารย
1: ์ไม่ค่อยมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่สำหรับไทยเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไปตั้งคือเซี่ยงไฮ้ก็ไปแล้วนะครับวันนี้ไปปักกิ่งมั้งนะครับปักกิ่งน่าจะไปที่เฉิงตูด้วยไหมเฉิงตูหรือเซินเจิ้นเนี่ยแหละนะครับประมาณก็นั่นแหละครับคือนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่มันจับต้องได
0: ้
1: จับต้องได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วถ้าจะพัฒนา AI แล้วยิ่งถ้าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะท่านสีก็พูดชัดเจนแล้วนี่บอกว่าจะจัดกิจกรรมจัดอะไรสารพัดเนี่ยนะ 5,000 กว่าครั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะใน5ปีต่อไปนี้มันก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ระหว่างกันครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่า AI มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องผูกขาดเพราะฉะนั้นมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องแชร์ผลประโยชน์กันก็นั่นแหละครับแล้วก็ในทางการทูตหลังบ้านผมบอกได้เลยว่าผมก็คุยกับนักการทูตอยู่เรื่อยๆนี่แหละก็จะเห็นนะครับเห็นได้หลายเรื่องได้หลายราวที่เขาพยายามที่จะสกัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถถังไม่ว่าจะเป็นรถถังส่งแล้วแต่ยังไม่ส่งกระสุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เบาใจได้นะครับเมื่อจีนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วและที่สำคัญก็คือว่ากัมพูชาทุกวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะดิ้นนะครับดิ้นไปหาคนที่ตัวเองเนี่ยละคุณเขาอย่างอเมริกาคนเซนนี้เป็นคนไปตัดแข้งตัดขาเขาแล้วก็ไปหาจีนแล้วพอจีนไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลหุ่นก็พยายามดิ้นเห็นไหมครับก็ได้แค่เรื่องปลุกและดมเรื่องสร้างภาพเรื่องสร้างคอนเทนต์มาทะเลาะกับไทยเปิดประชุม RBC แล้วก็เอาไปคุยบอกว่าได้บอกไทยไปแล้วนะไอ้เรื่องต่างๆแล้วมันตลกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ขอร้องให้กองทัพไทยปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งขอร้องให้กองทัพไทยอย่าปฏิบัติเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่กัมพูชาปฏิบัติทุกข้อเลยตลกไหมนะก็นั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะเขาได้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านเขาแล้วแต่ไม่ต้องกังวลฮะเพราะสำนักสีก็ตามจี้ในทุกประเด็น นะครับบอลทำลายหุ่นเซนอยู่ทุกวินาทีเช่นเดียวกันก็นั่นแหละครับนี่คือการทูตนะแต่ก็ดีนะ

0: ผมเห็นสิ่งที่คนไทยเป็นอยู่คือตอนเนี้ยเป็นสิ่ง
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่ดี
1: อื
0: เป็น
1: ม
0: สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราตื่นตัวกับกระแสเรื่องพวกนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความรักหวงแหนประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเราเห็นไอ้พวกกระแสข่าวเนี่ยอย่าตื่นตัวได้ฮะแต่อย่าไปตื่นตระหนก
1: อืม
0: ต้องฟังหูไว้หูวิเคราะห์เจาะลึกนะครับล้วงเข้าไปในข้อมูลให้ได้อย่างรอบด้านก่อนแล้วค่อยนั่งพิจารณาไตรตรอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะพี่มนัสส่งข้อความมาว่าไม่ได้ทานทุเรียนมา 2-3 ปีแล้วเพราะไม่เคยมีขายก่อนนี้มีขายตามถนนมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอว่าพี่มนัสมาแถวห้วยขวางค่ะยังมีอยู่ราคาก็ลงแล้วนะจ๊ะช่วงนี
0: ้ห้วยขวางคนขายก็เป็นจีนแล้วมั้ง
1: มาจากสวนนะจ๊ะเขาขับมาจากสวนเลย
0: คุณพ่อไม่เห็นคลิปเลยไอ้ลงจีนมันไปยิงชาวส
1: วนอ๋อเห็นค่ะอาจารย
0: ์
1: น่ากลัวมาก
0: พวกนี้ต้องกำจัดนะครับอย่าปล่อยลอยนวล
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรา
0: โจงๆขนาดนั้นนะฮะตามจับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้กำลังตามอยู่นะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่มนัสที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นรถขายทุเรียนเลยพี่สันทัศน์เข้ามาทันทีค่ะบอกว่ามานนทบุรีเลยครับทุเรียนยังเยอะอยู่นะคะพี่มนัสไปแถวนนนะทุเรียนนนอร่อยด้วยนะคะทักทายพี่ไหคำกำลังชมอยู่พี่อมริสานีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะ
5: ไหคำนี่คือทองคำนะ
4: หายคำทองคำไม่ใช่เงินละจำคำนี่แปลว่าทองใช่ไหม
5: แปลว่าทองคำ
4: อืม
5: ก็เหมืองทองเหมืองทองถ้าพูดภาษาเราว่าเหมืองทองเนี่ยมันหมายถึงคำว่าทองนี่คือทองแดงนะคุณน้
4: อง
5: แต่ถ้าอยากจะเป็นทองคำเนี่ยต้องเหมืองคำ
4: เหมืองคำ
5: นั่นแหละ
4: พี่หายคำนี่ชื่อก็รวยแล้วอ่ะ
5: ก็หายเป็นทองคำ
4: รวยใช่ไหมพี่หายคำตอบมาด้วยนะขอมั่ง
5: เป็นนักบินนะ
4: ค่ะ
5: ไม่ธรรมดานะครับ
4: ค่ะ
5: บินเล็กครับเฮลิคอปเตอร์อากาศยานเนี่ยมันเดี๋ยวจะไปขอเรียนด้วยเยอะ
4: พี่หายคำฟังอยู่ทักทายมาหน่อยนะคะ
5: เริ่มจากใช้กระดง
4: อันนั้นไม่ใช่ละอาจารย์อันนั้นไม่ใช่เครื่องบินละนั่นไม่ใช่ละค่ะ
5: เอานามสกุลพระนะให้คำบุญมั่นยืน
4: บุญมั่งยืนบุญมั่นยืน
5: บุญมั่นยืนนะ
4: คะ
5: โอเคเราไปที่ข่าวเราต่อ
4: ค่ะก็พูดถึงเรื่องกัมพูชาตอนนี้เขาบอกเขาไม่ง้อไทยแล้วค่ะอาจารย์เขาไปนำเข้าส่งออกกับทางสิงคโปร์มีตัวเลขมาด้วยนะคะกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขบอกว่าการค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างกัมพูชาและสิงคโปร์ในเดือนมกราถึงมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,100 ล้านบาทค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ 1,237 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น

0: ทียบกับปี2025ค่ะส่วนการส่งออกของกัมพูชาไปสิงคโปร์ก็เติบโตเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้น 36% ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะน้ำมันอาจารย์เขานำเข้าจากสิงคโปร์แล้วเนาะเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อซื้อจากไทยไม่ได้ก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นสาเหตุที่ซื้อจากไทยไม่ได้ก็เพราะว่าคุณแบนสินค้าไทยเองใช่ไหม
0: อาจารย์ถามนิดนึงว่าซื้อจากสิงคโปร์นี่แพงกว่าไหม
1: แพงกว่าอยู่แล้วเพราะมันขนส่งไกลแล้วก็วิธีการขนส่งก็ได้จากทางเรืออย่างเดียว
0: แต่ออกมาแถลงตัวเลขเหมือนว่าภูมิใจเลยนะอาจารย
1: ์มันเปอร์เซ็นต์มันก็สูงอยู่แล้วเพราะว่าจากเดิมคุณซื้อกันน้อยๆแต่พอคุณเพิ่มปริมาณมากขึ้นผิดปกติมันก็เลยก็เปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้วกัมพูชาถ้าดูจากสถิติเดิมนะครับก็คือการใช้น้ำมันก็คือนำเข้าน้ำมันคือ 100% นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกัมพูชาต้องซื้อจากต่างประเทศเดิมก่อนที่จะทะเลาะกับประเทศไทยเนี่ย 60% ครับจากประเทศไทยเยอะไหมล่ะ 60% จากประเทศไทย 15% นะครับจากเวียดนามแล้วก็ 15% ก็คืออีก 15% ก็คือจากจีนส่วนน้อยก็จะมาจากมาเลเซียบ้างอะไรกันนะครับแล้วแต่ว่า 60% เนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อ 60% นั้นหายไปมันก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะฮะพอมันไปซื้อจากที่อื่นในตัวเลขที่มันน้อยอยู่แล้วพอมันเพิ่มมากขึ้นน่ะมันเปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้วนะฮะโดยเฉลี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงต่างๆรวมไปถึงแก๊สธรรมชาติอะไรพวกแก๊สหุงต้มแก๊สที่เติมรถยนต์อะไรพวกนี้คุณอ้อมกัมพูชาเนี่ยจะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในระดับประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีแล้วใน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือจากประเทศไทยก็คือประมาณ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ชายแดนมันก็นำเข้าโดยปกติไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะถ้าจะให้แฟนๆเนี่ยต้องไปดูตัวเลขสถิติการค้าระหว่างกัมพูชากับลาวด้วยก็คือก็จะเห็นเลยว่าการค้าระหว่างลาวกับกัมพูชาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่สินค้าที่กัมพูชาซื้อจากลาวนะมันไม่ใช่สินค้าลาวมันคือสินค้าไทยที่ผ่านลาวเข้าไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละครับก็เขารณรงค์เรื่องแบรนด์สินค้าไทยรณรงค์ให้ใช้สินค้ากัมพูชาแต่ถ้าสินค้ากัมพูชามันเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคมันก็ดีไปใช่ไหมล่ะมันก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ความเป็นจริงมันพึ่งตัวเองไม่ได้พอพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนถ้าซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เขาไม่ได้มีตลาดหลักอยู่ที่กัมพูชานะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าไอส่วนที่เขาเหลือจากการใช้ในบ้านเขาสิงคโปร์กันน้ำมันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,500,000บาร์เรลแล้วก็ใช้ในสิงคโปร์โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าวันละ1,300,000บาร์เรลคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็จะเหลือส่วนเกินอยู่ประมาณนี้นะฮะ200,000 100,000 ถึง 200,000 บาร์เรลต่อวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เขาจะส่งไปที่อินโดนีเซียครับส่งไปที่อินโดนีเซียมันก็หมายความว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ส่งมาที่กัมพูชาณปัจจุบันแต่เราก็ดูเปอร์เซ็นต์มันสูงแต่ไปดูตัวเลขที่ผมพูดนะฮะไม่เคยต่ำกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิงคโปร์รัฐนี้ก็ประมาณ1,000ล้านใช่ไหมมันก็ครึ่งปีแล้วพอมันครึ่งปีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันคือเชื้อเพลิงอย่างเดียวมันหมายถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่นแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปแกะดูดีๆนะก็สิงคโปร์ก็ซื้อจากไทยไปแล้วก็เวียนเอาไปขายให้กัมพูชา เวียดนามก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะ มันเพิ่งมีคลิปนะคลิปน้ำตาลคลิปน้ำตาลแต่ผมดูว่าไอ้คลิปน้ำตาลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะฮะมันเกิดที่ฝั่งทะเลเกาะกงนั่นแหละเกาะกงอยู่ใกล้ไหนที่สุดล่ะก็อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดนะครับ มันก็

0: จะมีในระบบของการลักลอบค้าขายผิดกฎหมายซื้อน้ำตาลจากราชบุรีเอาไปส่งกันตอนกลางคืนโดยทางเรือพอขึ้นเรือมันก็ขึ้นท่าเรือของเขมรแล้วปรากฏว่าก็เทน้ำตาลออกจากถุงจากราชบุรีไปใส่ถุงที่เขียนเป็นภาษาเขมรแล้วมันคืออะไรล่ะนะครับก็นั่นแหละครับมันวิธีการก็ก่อนหน้านี้ก็ไปยึดไอ้พวกชิ้นส่วนไก่แช่เย็นพวกเนื้อแช่แข็งอะไรพวกนี้นะครับเป็นกุลุตเลย แต่เชื่อได้เลยว่าไปยึดเป็นกุลุตนั้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วไอ้พวกรายใหญ่ที่นำเข้าพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่กับฮุนเซนอยู่แล้วแต่อยากจะสร้างข่าวสร้างคอนเทนต์ว่าเนี่ยแบรนด์สินค้าไทยนะเนี่ยเจอของไทยเป็นกุลุตเลยเนี่ยเราจับมาแล้วแต่จริงๆก็เอามากินเหมือนเดิมนั่นแหละท่านน้ำไปดูไส้ข้างในครับทุกวันนี้ฮุนเซนก็ยังกินมาม่าครับรสหมูสับนะ เบียร์ก็ไม่ได้ดื่มอังกอร์เบียร์นะ ดื่มซาลาเบียสิงคือก็ไปทุกอย่างเขาบ้านเราเนี่ยสโลแกนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเล่าข่าวให้ฟังเราสโลแกนของเบียร์เราเนี่ยก็คือ My Country My Beer ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: My Country My Beer กัมพูชาก็เอาคำเดียวกันนี่แหละไปใช้ก็ My Country My Beer แต่เป็นเบียร์ของเขามันอังกอร์เบียร์เขาก็จะบอกว่าสลาเบียร์อังกอร์นะครับสลาเบียร์ขยมประเทศขยมก็หมายความว่า My Country My Beer นั่นแหละคุณน้องนั่นแหละมันก็ไปทุกอย่างนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ยอมรับไปขุดอยู่ที่นครวัดนครธมอยู่เรื่อยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าในยุคชัยวรมันหรือสุริยะวรมันยังไม่มีเบียร์นะยังมากก็สาโทแล้วก็เล่าข่าวเท่านั้นแหละครับไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ก็พี่มนูนทักทายมานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณมนูนคุณมนูนนี่รุ่นสองนะ
1: รุ่นสองค่ะรุ่นสอง
0: ปืนใสสิงปืนใส
1: พี่เพ็ญนภาสวัสดีนะคะค่ะอาจารย์ไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2567ที่สปป.ลาวคุณผู้ฟังจำข่าวที่มีนักท่องเที่ยวไปดื่มเหล้าที่มีสารปนเปื้อนได้ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตอะคะอาจารย
0: ์ที่วังเวียง
1: ที่วังเวียงล่าสุดนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าจะเชิญทูตลาวมาพบแล้วก็ร้องให้ตั้งข้อหารุนแรงขึ้นในคดีที่ชาวออสเตรเลียของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหล้าปนเปื้อนเมทานอลนะคะชื่อว่าฮอลลี่โบและเบียนก้าโจนส์ค่ะที่เสียชีวิตไปทั้งคู่อายุ19นะคะดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนในเมืองวังเวียงนะคะก็ทางด้านของออสเตรเลียก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราในสัปดาห์หน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาค่ะอาจารย์แต่ว่านอกจากชาวออสเตรเลีย2คนเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวอีก4คนที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะอาจารย์ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเหมือนกันก็เป็นเดนมาร์ก2คนแล้วก็เป็นอเมริกัน1คนอังกฤษอีก1คนค่ะ
0: ค่ะคือจริงๆมันคือสุราที่เอาสารเคมีไปใส่ส่วนใหญ่สารเคมีที่เอาไปเล่งมันจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรคุณอ้อมเพื่อทำให้มันดีกรีมันแรงขึ้น
1: แบบนี้มันไม่ทำให้เสียไปทั้งหมดในเมืองลาวที่เขาต้มเหล้าขายเองของเขาต้มขายเองไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ถือเป็นเหมือนโอท็อปอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับในลาวเนี่ยเก็บภาษีนะฮะเก็บภาษีแล้วก็ทุกเมืองทุกพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตเหล้าสุราได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็จะมีการประเมินภาษีแล้วก็จะมีนายภาษีเนี่ยไปประเมินทุกเดือนนะครับ คนวันนี้คุณหมักกี่ไหคุณกันกี่ไหอะไรพวกนี้นะครับ
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องเหล้าในลาวค่ะสักครู่ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปคุยเรื่องภาษีเหล้าในลาวที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ต้องย้อนกลับไปที่ประเด็นนี้ก่อนค่ะอาจารย์ที่เขาเสียชีวิตที่เหล้าเนี่ยเป็นเขาบอกว่าผสมไอตัวเมทานอลเนี่ยนะคะเขาผสมเกินหรือว่าปกติในเหล้าลาวที่เขาต้มอยู่แล้วมีการผสมอยู่แล้วถึงทำให้เสียชีวิตคะอาจารย
3: ์รัฐนี้น่าจะใส่เยอะเกินนะครับคือต้องแยกให้ออกนะระหว่างเมทานอลกับเอทานอล
2: ค่ะเมทานอล
3: คือถ้าเมทานอลเนี่ยมันเป็นเคมี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ถ้าเป็นเอทานอลเนี่ยมันจะสกัดมาจากพวกพืช
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ทีนี้มันอยากจะเพิ่มความแรงของสุรานะครับก็เติมเมทานอลเข้าไปซึ่งเมทานอลเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็จะใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีคุณอ้อมมันก็เอามาผสมเพื่อทำให้สุรามันมีดีกรีสูงขึ้นก็คือให้มันแรงขึ้นนั่นแหละก็ไอคนที่ทำเนี่ยมันอาจจะพังเผลอสัดส่วนมันอาจจะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยภูมิต้านทานไม่มี
2: อายุน้อยอยู่นะอาจารย์
3: ใช่อาจจะคือดื่มแล้วอาจจะติดใจแล้วก็ไม่หยุดนะครับอาจจะหลายเป๊กอยู่นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกจะไม่เหมือนเคสมันมีเคสที่เกิดขึ้นในห้วงเดียวกันนะเคสนี้เป็นคนก็น่าจะยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยแหละที่คุณน้อมอ่านนะที่เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นคอดวดสุราอยู่แล้ว
2: ที่เป็นเดนมาร์กอเมริกาแล้วก็อังกฤษน
3: ะคนที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเกสต์เฮาส์
2: อันนี้คนละกรณีกันคนละเวลาใช่ไหมอาจารย
3: ์อยู่ในห้วงใกล้เคียงกันแต่ก็อาการก็จะอย่างเดียวกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่สำหรับคนผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยคืออันนี้มันเกินไปฮะมันดวดทั้งวันทั้งคืนมันไม่ยอมไปไหนแล้วก็สุราอันนี้อันเดียวกันเนี่ยเต็มห้องเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันหนึ่งแล้วมันอันราคาถูกสองเนี่ยมันดื่มแล้วเนี่ยมันแรงมันถูกคออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคุณน้อมแต่สำหรับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยยังเด็กอยู่แล้วก็ภูมิต้านทานไม่สูงแล้วมันก็อาจจะมีสัดส่วนของไอเมทานอลเนี่ยสูงเกินไปมันก็เลยทำให้เสียชีวิตนะฮะก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับก็จริงๆมันมีกรณีแบบนี้มาตั้งนานเพียงแต่ว่าฝ่ายอย.สินะต้องใช้คำว่าองค์การอาหารและยาเนี่ยฝ่ายที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ไปตรวจมาตรฐานอะไรพวกนี้มากนักก็อย่างที่เราทราบอะบางเดียงมันก็คือเมืองท่องเที่ยวพอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไอ้สุราเนี่ยมันก็มิกซ์กันไปมิกซ์กันมานะครับบาร์เบียร์บาร์สุราบาร์อะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะฮะรวมไปถึงไอ้พวกกัญชงกัญชาด้วยนะครับก็มีมันก็เลยทำให้ยิ่งหลายๆอย่างมันผสมกันเข้าไปอ่ะคุณอ้อมร่างกายมันไม่คุ้นเคยมันไม่รู้จักไอ้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันโอเวอร์โดสเข้าไปมันก็มีผลก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่ทูตออสเตรเลียที่เวียงจันทน์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เขาก็คงมองไปในระยะยาวด้วยแหละก็คือว่าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันนี้ซ้อนขึ้นมาอีก
2: ตอนนั้นที่เกิดเรื่องใหม่ๆค่ะอาจารย์เขาทางลาวเองเขาได้มีการตรวจสอบเหล้าที่ต้มเองเนี่ยทั้งวังเวียงไม่เอาแค่วังเวียงก่อนค่ะอาจารย
3: ์ก็สั่งห้ามจำหน่ายเลยในเวลานั้นแต่สังเกตดูฮะตั้งแต่เคสที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดขึ้นอีก

0: ก็แสดงว่าเขาก็เข้มงวดพอสมควรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลาวเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด -19 แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งดึงเงินตราต่างประเทศเข้าไปในลาวเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในธุรกิจภาคอันนี้นะครับแล้วยิ่งจีนเข้าไปอะไรพวกเนี้ยตัวเลขทางการท่องเที่ยวมันยิ่งสูงขึ้นก็เห็นว่าคาดหมายกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะทะลุ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำก็ต้องสติ๊กเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะการควบคุมการอะไรพวกนี้มันก็ต้องดูแลให้ได้มาตรฐานไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆนะฮะมันก็จะส่งผลต่อส่วนรวมแต่ก็ตั้งแต่เกิดเคสนี้ก็ยังไม่มีเคสอันไหนเกิดขึ้นอีกก็แสดงว่าเขาก็ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำก็เรื่องไอ้พวกโทษทันสำหรับคนที่แหกกฎเนี่ย ก็ควรจะมีโทษที่สูงกว่านี้ไหมในข่าวนี้คือปรับเท่าไหร่ปรับ1,600 ดอลลาร์ใช่ไหมในราคาที่บอกว่าโทษที่ปรับแล้วก็จะ
1: ปรับสูงสุด1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ
0: ซึ่งน้อยมากนะครับ
1: จำคุก1 ปี
0: 1 ปีเนี่ยก็ถือว่าจริงๆก็น่าจะให้มันดูแข็งแรงกว่านี้หน่อยนึงน
1: ะครับ
0: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะแหกกฎอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่นะฮะก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำนะฮะโอเค
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเหล้าในลาวเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องภาษีค้างไว้อยู่ภาษีเหล้าในลาว
0: คือในลาวเนี่ยเขาจะไม่เหมือนไทยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบการค้าโลกมาตั้งแต่ต้นนะครับเราเพิ่งจะเข้าสู่ WTO เมื่อปี2012นะครับเข้าสู่องค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นการเก็บรายรับของแต่ละแขวงเนี่ยก็จะยังมีความเป็นอิสระของใครของมันอยู่แล้วก็การคมนาคมขนส่งการส่งสินค้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นสุราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ควบคุมแต่ไม่ได้ให้ผูกขาดนะครับก็คือสุราพื้นเมืองสุราอะไรเนี่ยก็ยังสามารถผลิตได้เอาก็เคยไปชิมที่บ้านสร้างไหไม่ใช่เหรอบ้านสร้างไหที่หลวงพระบางนะครับอันนี่คือแหล่งผลิตสุราที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะ
1: อันนี้เขาไม่ได้ผสมเมทานอลใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ครับอันนี้เป็นสุราจากข้าว 100%
1: ทำไมเขาไม่ให้ทำแบบนี้ทุกเจ้าละจานออกกฎไม่ให้ผสมเลย
0: มันก็ของใครของมันก็อย่างที่บอกนะฮะบางเบียงมันก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง
1: คร
0: ับหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนที่มีวัฒนธรรม แล้วก็สุราเนี่ยก็จะมีคือให้มันก็จะมีพวกน้ำกระช่องกระแช่อะไรพวกนี้นะครับสาโทวายจากข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของให้มันสตรองไม่ให้มันเข้มมากอะไรนะแล้วก็บ้านสร้างไหเนี่ยบอกได้เลยนะครับเขาไม่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในสุราเลยเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ยังมีหลายที่นะฮะอย่างที่เขื่อนน้ำเงิมก็จะมีเหล้าอยู่เขาเรียกว่าผมเคยไปตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านนาสู อยู่ใกล้ๆเขื่อนน้ำเงิมบ้านในแขวงเวียงจันทน์บ้านนาสูเนี่ยก็จะเป็นเหล้าขาวแบบ70 ดีกรีถ้า70 ดีกรีเนี่ยเทียบเท่ากับวอดก้าเลยนะฮะถ้าท่านคุณอ้อมนึกไม่ออกก็คือเอามาพ่นไฟได้แบบนั้นเลยนะฮะพวกที่แสดงไอ้พวกอะไรที่มันจุดฟงจุดไฟแล้วก็เป่าสุราเนี่ยนะจุดฟุบได้เลยนะฮ
1: ะ
0: คือ70 ดีกรีภาษีไม่แพงครับก็เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินค้าในลาวเขาเรียกว่าโอดอปบ้านเราเรียกโอท็อป

0: เราก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยครับแต่ของเราเนี่ยเขายังไม่ได้มีความหลากหลายความสามารถที่จะผลิตในแต่ละตำบลเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเขาก็เลยเป็น1เมือง1ผลิตภัณฑ์คำว่าเมืองก็คืออำเภอนั่นแหละนะตัวดีก็คือดิสตริกแปลว่าอำเภอแต่ภาษาเราเรียกอำเภอว่าเมืองตอนนี้ได้รื้อฟื้นตำบลกลับมาแล้ว แต่เราเรียกว่าคือคำว่าตำบลเนี่ยเราได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2015ได้ยกเลิกไปตำบลในภาษาเราเรียกว่าตาแสง
1: ตาแสง
0: ก็เนี่ยครับปีนี้เพิ่งฟื้นกลับมาเพื่อแก้ไขเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่แล้วก็เลยรื้อฟื้นตาแสงหรือตำบลเนี่ยกลับมาใหม่ก็ต่อไปอาจจะมีคำว่าโอท็อปมาแทนที่โอดอกก็ได้นะฮะก็คอยดูต่อไปแต่ที่สำคัญนะฮะไทยเราเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่แท้จริงนะเป็นสองประเทศที่เอาถ้าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ต้องใช้นายภาษาคุณว่ารู้จักนายภาษาไหม
1: ล่า
0: นั่นแหละนายภาษานะฮะ translator นี่แหละก็นั่นแหละฮะเราใกล้ชิดกันนะฮะจารีต12เดือนก็เหมือนกันคลอง14หมายถึงวิธีในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตก็ในหลักเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมเข้าหากันวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้าหากันแล้วนะครับในสังคมที่เป็นอยู่คือเนี่ยก็ควรที่จะใกล้ชิดกันนะฮะแต่มันก็มีคนพยายามสร้างกระแสให้มันเป็นคล้ายๆกับไทยเขมรอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอะไรนะมีเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อะไรนะแจวส้มแจวส้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็พยายามสร้างกระแสกันอยู่แต่ก็ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เลยไม่ขยายวงเหมือนกับกรณีไทยกับเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็
1: เพราะนั้นเป็นเพราะผู้นำเขาด้วยแหละอาจารย์
0: ใช
1: ่พร้อมที่จะขัดแย้งตลอดเวลาน
0: ะช่วงหลังเนี่ยก็จะสร้างหนังแล้วนี่สร้างหนังเขาเรียกว่าผู้ผีภาษาเขมรเขาเรียกว่าพนมขมด ผีขมดนั่นแหละ
1: ผีขมด
0: คำว่าผีในภาษาเขมรเราออกเสียงว่าขมดขมาเขาออกเสียงพนมขมดนะออกเสียงขมด
1: เนื้อหามันเป็นเรื่องอะไรอาจารย์
0: เนื้อหาเขาใส่ร้ายประเทศไทยว่าเราผลักดันคนเขมรอพยพให้กลับไปถูกฆ่าตายไม่ยอมให้เขาเข้ามาในแดนดินแดนประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประเด็น จะเป็นประเด็นนะแต่ก็ต้องดูว่ามันถ่ายทำเสร็จแล้วมันจะขยายหรือว่ามันเอามาเผยแพร่หรือไม่ถ้าเผยแพร่เนี่ยเป็นประเด็นแน่นอนนะฮะ to be continued
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้านะคะมาสู่ซีรีส์นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเข้าสู่ซีรีส์ของเราอารยธรรมแห่งอุตสาหะใน EP ที่50แล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็น EP ที่ทำลายสถิติ
0: ปกติจะประมาณ30กว่านะอาจารย์ก็จะจบละ
1: โอเคมากสุดคือ40
0: ค่ะ
1: นะฮะก็กว่าจะเป็นขวัญทองซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็40ก็ดีแต่ซีรีส์นี้มันมีอะไรให้คุยเยอะนะฮะเพราะว่ามันคืออารยธรรมแห่งอุตสาคเนมันก็เลยต้องไปให้ทั่วถึงนะฮะอย่างพม่าเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็เรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงกาลปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่จริงๆตอนที่เราจัดทริปไปครั้งล่าสุดนะที่ไปหงสาวดีแล้วก็ย่างกุ้งก็เวลามันกระชั้นนะเนาะมันก็เลยกิจกรรมมันเยอะด้วยแหละหนึ่งนะกิจกรรมเยอะสองมันเดินทางมันถนนหนทางไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับคือถ้าเหมือนถนนประเทศไทยเนี่ยอู้สามารถทำเวลาได้นะฮะแต่ว่าสำหรับพม่าเนี่ยคุณน้อมจำได้ไหมล่ะตอนไปพระธาตุอินแขวนโอ้โหไอ้ขากลับเห็นไหมขากลับเนี่ยรถติดกันเป็น10กิโลนะครับ
0: คือตรงที่เรานั่งนั่งรถนั่งรถโดยสารของเขาลงมาจากพระธาตุอินแขวนนะคะคนนี่โอ้โหยิ่งกว่าหมอชิดตอนปีใหม่อาจารย์ยิ่งกว่าแล้วก็เบียดเสียดกันมากแต่ดีที่เราก็เหมารถไว้อะเนาะไม่ได้ไปนั่งกับเขาค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งคือถนนเขามีสองเลนสวนกันเท่านั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับยิ่งช่วงที่จะข้ามน้ำสตูงนะฮะตรงนั้นเนี่ยต้องสับหลีกกันเพราะว่ามันต้องข้ามสะพานมันก็ค่อยๆข้ามสับกันไปสับกันมารถมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จอดเป็นแถวแต่ในห่วงจังหวะที่เราไปเนี่ยเราสวนทางเขาไงเราก็เลยไม่ต้องไปเข้าคิวอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีไอ้รถที่มันแทรกมาขวางอยู่นะครับก็ได้กระดึบไปแต่จริงๆที่ย่างกุ้งเนี่ยมีที่หนึ่งนะครับอันนี้แนะนำสำหรับท่านที่ไปเที่ยวที่ย่างกุ้งเนี่ยมีสตรีทฟู้ดอยู่นะครับคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยบอกให้ไกด์เขาพาไปได้เลย สตรีทฟู้ดเนี่ยมีอาหารที่หลากหลายมากมีทั้งอาหารมอญอิน

0: อินเดียจีนแล้วก็ไทยนะครับอย่างข้าวซอยบ้านคุณอ้อมเนี่ยถ้าก็มีนะฮะข้าวซอยจริงๆข้าวซอยเนี่ยมันมิกซ์กันมากนะข้าวซอยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเรียกที่คนเหนือเรียกข้าวซอยก็เพราะว่ามันเป็นแป้งที่เป็นแผ่นๆแล้วก็มาซอยให้มันเป็นเส้นก็เลยเรียกว่าข้าวซอย แต่รากของข้าวซอยเนี่ยก็คือน้ำแกงเนี่ยมันเป็นน้ำแกงแบบอาหรับนะครับแต่ว่ามันพัฒนามาจากก๋วยเตี๋ยวของจีนแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะฮะข้าวซอยเนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็เลยเอาแกงแบบอาหรับมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้าวซอยในพม่าเขาจะเรียกข้าวซอยว่าโมหิงกาอันนี้ก็มีรับประทานนะมีเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแต่ไม่แน่ใจข้าวซอยเนี่ยเคยมีหมูไหมคุณอ้อม
1: มีสิคะมี
0: ที่เชียงใหม่มีหมูใช่ไหม
1: มีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ดัดแปลงเอาหมูตุ๋นนะคะคล้ายๆหมูตุ๋นนะคะ
0: แต่ว่าคือโดยหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ไก่กับเนื้อสาเหตุก็เพราะว่าคนที่เป็นต้นตำรับเนี่ยเขาเป็นอิสลามจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีหมูแต่ผมก็ไม่เคยสังเกตนะแล้วก็ไม่เคยรับประทานข้าวซอยที่เป็นหมูอร่อยไหมอ
1: ร
0: ่
1: อยด
0: ี
1: ค่ะอาจารย์
0: ลำ
1: อร่อยลำดีค่ะ
0: โอเคโมหิงกานะครับ
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็จะมีเหมือนบ้านเราเนี่ยก็คือพวกมันทอดเต้าหู้ทอดนะฮะอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มใสๆที่มีถั่วลิสงป่นโรยอันนี้ก็จะอร่อยจริงๆก็คือมันมาจากการเรียนรู้จากสังคมไทยนี่แหละเพราะว่าคนพม่านะครับมาขายแรงงานในบ้านเราเวลาพอเขาแก่ตัวเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ไปสร้างอาชีพเขาก็เรียนรู้จากบ้านเรานี่แหละคุณน้องพวกมันทอดเต้าหู้ทอดก็จะมีน้ำจิ้มถั่วลิสงป่นนะฮะน้ำจิ้มหวานๆนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งยำนะฮะมีแถมด้วยน้ำซุปไก่บวกกับพวกฟักอะไรพวกนี้นะฮะลอดช่องก็จะเป็นลอดช่องบ้านเราเรียกลอดช่องสิงคโปร์คุณนึกออกไหมลอดช่องสิงคโปร์ก็
1: ค
0: ือจะเป็นไอ้สีมีหลายๆสีนั่นแหละนะแต่เขาก็จะทำจากแป้งมันสำปะหลังนะครับก็ไปจากบ้านเราจะไม่เหมือนลอดช่องกะทินะครับลอดช่องกะทิเนี่ยก็จะเป็นลอดช่องออกมาเป็นก้อนเรียวๆยาวๆหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้เขาจะทำจากข้าวเจ้าแต่ถ้าเป็นลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นแป้งมันสำปะหลัง แต่ก็ผสมสีอาหารเนี่ยก็จะมีสีสันที่น่ารับประทานนะครับลอดช่องรวมมิตรก็มีนะครับต้มเครื่องในหมูอะไรพวกนี้นะครับพะโล้เนี่ยแต่เขาพะโล้แต่เขาจะทำเป็นพะโล้แห้งแล้วเอามาเสียบไม
1: ้
0: พะโล้แล้วเอามาเสียบไม้นะกินเหมือนแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดพูดไปก็น้ำลายไหลแต่กินซีฟู้ดไม่ได้นะฮะโรตีก็จะคล้ายๆมัตบะคุณอ้อมก็โรตีห่อสเต็กไก่ขนมครกก็มีนะฮะแล้วก็เขาเรียกไข่นกกระทาครกเคยกินไหมก็คือเอาไข่มาตอกใส่ถาดขนมครกเนี่ยนะฮะไข่นกกระทาครกขนมเบื้องขนมเบื้องห่อถั่วนะครับนกกระทาทอดไข่ปิ้งอะไรเนี่ยใช่ไหมนึกถึงไม่มีความต่างกับบ้านเราเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนมถังแตกเคยกินไหมขนมถัง
1: เคยค่ะอร่อย
0: มันจะมีงาใช่ไหมมีน้ำตาล
1: มีน้ำตาลมีมะพร้าว
0: มะพร้าวขูดใช่ไหมโรยข้างในนะฮะก็จะมีโรตีแบบปอเปี๊ยะสดนะครับขนมถั่วแปบโรยงาดำอ
1: าจารย์พักให้ไปจินตนาการสักครู่ก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้า

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อเรื่องขนมค่ะอาจารย์เมื่อกี้ถึงขนมถังแตกแล้วค่ะ
4: ถังแตกแล้วใช่ไหม
3: ถังแตกละ
4: ถังถั่วแปบแล้วมั้ง
3: ถั่วแปบต่อ
4: ถังแตกโรตีพอเปี๊ยะสด
3: ค่ะ
4: ขนมถั่วแปบโรยงาดำแล้วก็มีโดนัทเคลือบน้ำตาลเชื่อมเคยรับประทานไหม
3: อ๋อโดนัทแต่ถ้าเป็นบ้านอ้อมนาจารย์มันจะคือขนมวงอ่ะมันจะเป็นโดนัทไปจิ้มน้ำอ้อยเคลือบน้ำอ้อยค่ะใช่
4: ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบน้ำตาลเชื่อมแต่มันก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยที่มัน
3: ใช่บ้านอ้อมเรียกน้ำอ้อยเป็นสีดำน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหม
4: ้นั่นแหละก็อย่างเดียวกันที่เอามาโรยใส่หน้าขนมนางเล็ก
3: ใช่ค่ะแบบเดียวกัน
4: ขนมนางเล็กก็แปลกดีเนาะพอไม่ใส่น้ำตาลเขาเรียก
3: ข้าวตังข้าวตังไ
4: งข้าวตังแล้วพอใส่น้ำตาลแล้วเป็นนางเล็ก
3: นางเล็กหรือข้าวแตน
4: เปลี่ยนชื่อได้เลยเนาะแล้วถ้าเอามากินกับน้ำพริกเนี่ยเป็นข้าวตังหน้าตังใช่ไหม
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: เนี่ยความหลากหลายของอารยธรรมใช่ไหมครับก็จะมีขนมสอดไส้นะฮะถั่วปรุงรสเห็นไหมเรียนรู้จากไทยหมดเลยเพราะว่าพม่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วอาหารการกินของพม่าเนี่ยมีน้อยมากคุณอ้อมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประยุกต์มาจากอาหารมอญครับแล้วก็อาหารมอญแต่ทีนี้ในสตรีทฟู้ดที่ย่างกุ้งเนี่ยความหลากหลายของอาหารก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากอารยธรรมของเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เขาตามแรงงานพม่ากลับไปที่บ้านนะฮะผัดหมี่ก็เนี่ยแหละผัดหมี่กับผัดไทยไม่เหมือนกันนะครับคือผัดไทยเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงอยู่เยอะนะฮะแต่ผัดหมี่เนี่ยก็คือมันไม่ได้วินิสมาลาอะไรมากมายครับใส่ผัดหมี่ใส่ไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกไอ้พวกน้ำซอสน้ำดำน้ำซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นใส่กระทงขายนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยผัดหมี่อย่างโคราชเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ใกล้เคียงกันนะฮะผัดหมี่โคราชก็จะใกล้เคียงกับผัดหมี่ที่ฟูดสตรีทที่ย่างกุ้งนะแล้วก็ไอ้พวกผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรพวกนี้ก็ไปจากเรานะครับปิ้งอันนี้ไม่แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมไปลองมาแล้วอร่อยดีนกกระทาเอามาปิ้งแล้วก็ราดซอสเต้าเจี้ยวอร่อยดีนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อมันไม่น่ากินนะฮะแต่ก็รสชาติดีนะเขาเรียกว่าปลาปิ้งปลาลิ้นหมา แล้วก็อีกอันหนึ่งในบ้านเราไม่มีเขาเรียกว่าปลามันตาปลามันตามันจะคล้ายๆกับพวกปลาไหลนี่แหละแต่ว่ามันตัวสั้นกว่านะฮะเขาเรียกว่าปลามันตาก็ถ้าท่านไหนไปย่างกุ้งนะฮะบอกไกด์เขาพาไปตอนเย็นๆหลากหลายมากนะเดินไปกินไปนะฮะซื้อกับรถเข็นเนี่ยแหละนะฮะกินไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีเบื่อฮะสีสันของตลาดตอนเย็นๆเนี่ยแหละนะครับหรือถ้ามีเวลาเยอะ

อยากจะแนะนำก็คือนั่งรถไฟเที่ยวแต่ว่าอย่าไปคนเดียวนะครับต้องมีเพื่อนสัก 2-3 คนจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่มีอะไรอันตรายหรอกนะครับแต่ว่าไปสัก 2-3 คนไปด้วยกันหรือ4คนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างกันเพราะว่ารถไฟในพม่าเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลองนึกดูนะฮะก็อย่างนึกอย่างเงี้ยคุณอ้อมอย่างย่างกุ้งไปมันดาเลเนี่ยลองนึกดูนะย่างกุ้งไปมันดาเลก็ประมาณ622กิโลเมตรแต่บอกได้เลยนะครับถ้าใครมีเวลานะนั่งแบบลื่นเดินทัศนาจรได้เลยนะฮะสนุกนะฮะย่างกุ้งก็จะสถานีถัดจากย่างกุ้งก็จะเป็นพระโคหรือว่าหงสาวดีนั่นแหละจากพระโคก็จะต่อไปที่ตองอูจากตองอูเนี่ยก็จะเข้าเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่านะเนปิดอจากเนปิดอก็จะต่อไปที่เมืองหนึ่งก็เรียกว่าเมืองทาสีนะฮะต่อจากทาสีถึงจะเป็นมันดาเลก็ไม่ต้องเร่งรีบครับก็นี่แหละอย่างที่บอกเร็วสุดก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเอามาเฉลี่ยกันมันก็จะได้ประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเขาจอดทุกสถานีนะครับวิ่งไปให้คุ้มแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปเหนือก็ยังต่อขึ้นไปได้นะคุณน้อมจากมันดาเลก็ไปมิจินาไปถึงรัตกชินได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากก็คืออย่างมันดาเลไปที่รัตกชินเนี่ยต้องนั่งรถไฟ1วัน1คืน24ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าถ้าเลื่อนเลิงทัศนาจรก็อย่างที่บอกนะไปเที่ยวได้เลยสนุกและอีกเส้นทางหนึ่งก็ไปได้นะฮะก็คือย่างกุ้งไปภูกามย่างกุ้งพระโคมะละแม่งก็ได้เยทวายพวกนี้นะครับแต่ว่าต้องอย่างที่บอกฮะก็ต้องมีเวลานะเมืองมะละแม่งนี่สวยเพราะว่ามะละแม่งนี่เป็นเมืองเอกของลัดมอนนะครับก็น้ำสารวินก็ลงสู่ทะเลอันดามันที่มะละแม่งนี่แหละตอนไปผมไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปเขายังเป็นเมืองที่สงบมากแต่ว่าเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับไปจับปลาทูตัวใหญ่ๆสมบูรณ์ทั้งนั้นนะแล้วเราเอามาย่างสดๆคุณอ้อมเสียงมันปลาทูไหลหยดลงใส่กองไฟดังนึกถึงแล้วหิวข้าวนะครับนี่แหละฮะชีวิตที่ถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจะมีสีสันในชีวิตมากนะครับแล้วเห็นนั่นเห็นนี่มันก็จะมีอรรถรสในชีวิตนะครับแล้วก็ไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างเสริมความเข้าใจระหว่างกันอย่างที่รัตกชินเนี่ยมันจะมีเจดีย์อันหนึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะที่เขาแปลว่าทองคำเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าชเวหรือคำว่าสุยคือชเวเนี่ยออกเสียงแบบพี่น้องมอนรามันแปลว่าทองคำแต่ถ้าพม่าเขาจะเป็นสุยเสียงเขาจะสั้นลงสุยนะก็แปลว่าทองคำนี่แหละเหมือนชเวดากองนี่ที่เราออกเสียงชเวดากองเนี่ยคือเราออกเสียงตามพี่น้องมอนแต่ถ้าเป็นคนพม่าออกเสียงก็จะเป็นสุยดับสุยดากงเสียงก็จะสั้นกว่าจะมีชเวมิสูชเวมิสูไม่ใช่มิสูนึกว่าเป็นรถยนต์นะชเวมิสูเนี่ยนะฮะจะเป็นเจดีย์ลอยน้ำอยู่กลางทะเลสาบทะเลสาบอันนี้อยู่ในรัฐคชินเขาเรียกว่าทะเลสาบอินดอจีสวยฮะอันนี้สวยมากหรือถ้าอยากจะไปเมืองพักตากอากาศนะฮะเมืองพักตากอากาศเขาเรียกว่าอยู่ไม่ไกลจากมันดาเลนั่งรถไฟไปได้แล้วก็จะเป็นรถไฟที่ข้ามสะพานที่อยู่หน้าผาหวาดเสียวมากนะฮะสะพานอันนี้เวลาเราไปเนี่ยฮะมันจะต้องไปเมืองพักตากอากาศที่อังกฤษเขาทำไว้เขาเรียกว่าเมืองพินอูลินนี่สวยมากนะฮะคือเป็นมีวิลล่าเก่ามีโบสถ์คริสต์มีมัสยิดมีอะไรสารพัดคือมิกซ์ทุก

0: ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษสมัยก่อนจะไปอยู่ที่พินโอลินเยอะสาเหตุก็เพราะว่าพินโอลินนอกจากจะเป็นเมืองพักตากอากาศแล้วเนี่ยมันก็เป็นเมืองหลักเมืองหลักสำหรับคนที่ไปทำงานอยู่ที่เมืองนะครับเมืองเพชรเมืองพลอยที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าโมกอกนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะยังไม่เห็นตัวเลขว่ามันสูญสลายไปนะฮะแต่นั่งรถไฟไปเนี่ยมันจะผ่านสะพานสูงมากอันหนึ่งแล้วก็สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดเลยก็อังกฤษนี่แหละสร้างไว้นะครับก็เรียกว่าสะพานก๊กทิกสวยฮะสวยมากความยาวก็600ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ685เมตรก็อายุของสะพานนี้ก็ปีนี้ปีเท่าไหร่ครับปี2026ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อายุของสะพานนี้ก็126ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เขาบูรณะแต่สวยมากคุณอ้อมคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยตรงนี้คือจุดที่สวยที่สุดนะฮะสะพานก๊กทิกนะฮะมันเป็นการเชื่อมระหว่างพินูรินกับเมืองบราซิลที่ผมไล่เรียงตอนช่วงโกกังให้ฟังนั่นแหละนะฮะเราจบพม่าโดยสมบูรณ์นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนเดียวมาที่ประเทศไทยเราบ้างประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าเราเรียนกันมาเราก็เริ่มจากสุโขทัยนี่แหละแต่จริงๆที่ปูก่อนหน้านี้ให้ฟังพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ไตมาก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นมาต่อได้นะครับแต่ว่าเรารวบรวมกันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่นะครับมีคนอยู่นะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันมีทั้งผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักรบแล้วก็มีอิสรภาพจากอำนาจที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์นะฮะก็คือสุโขทัยแต่ว่าสุโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ต้องนับแบบนี้นะครับสุโขทัยเนี่ยเดิมทีเดียวก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาเป็นเมืองบริวารของละโวละโวก็คือลพบุรีแล้วก็ละโวเนี่ยก็จะรับอิทธิพลมาทั้ง3อารยธรรมนะฮะก็คือทั้งผู้กามเนี่ยก็คือถ้าจะพูดแล้วผู้กามเนี่ยก็คืออารยธรรมแบบมอญแรกของมอญก็คือชวาราวดีนะฮะพอเป็นแรกของมอญแต่ว่าอิทธิพลทางทหารอิทธิพลของการเมืองนะฮะที่เป็นออกมาเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจมันก็จะเป็นพม่าพอพม่ามายึดพวกเขานะฮะพอมายึดเขาในขณะอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านทิศตะวันออกที่พม่าเนี่ยคือด้านทิศตะวันตกอีกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นอารยธรรมขอมซึ่งเป็นอินเดียนะฮะขอมในที่นี้หมายถึงขแมกรมเป็นอารยธรรมที่มาจากอินเดียโดยชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนะฮะก็รากที่ภาษาที่พวกเขาใช้ก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะฮะตอนนั้นยังไม่มีภาษาบาลีก็นั่นแหละครับถ้าเราดูในแผนที่นะครับละโวลพบุรีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางระหว่าง2อำนาจก็คือผู้กามกับขอมซึ่งการที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แหละมันก็เลยถ้าดูจากอำนาจของทั้งสองฝาก2ฝ่ายก็คือทั้งฝากตะวันตกกับฝากตะวันออกเนี่ยนะครับ ประธานโทษเราอยู่ไกลปืนเที่ยงของอำนาจถ้าจะพูดแล้วก็คือเป็นอาณาจักรที่อยู่ชายขอบของทั้งสองอำนาจทั้งสองอารยธรรมก็เลยกลายเป็นความเข้มข้นของการปกครองการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีสูงมากแต่ก็เรียนรู้อารยธรรมในทั้งสองฝากสองฝ่ายนะครับสาเหตุที่สุโขทัยเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็สร้างอาณาจักรแล้วก็เป็นไทยตัวเองได้มันก็เป็นเพราะว่าอำนาจทั้งตะวันออกและตะวันตกนั้นมันเสื่อมลงนะครับ

0: มันเสื่อมลงก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับก็คือในสมัยรัชสมัยของสุริยวรมันที่สองที่สร้างนครวัดนะฮะพอสร้างนครวัดเสร็จคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ทุ่มเททุกสรรพกำลังเข้าไปในการสร้างไอ้โบราณสถานที่เป็นก้อนหินนะฮะไอ้นครวัดเนี่ยใช้ก้อนหินประกอบกันขึ้นมาเนี่ย 900,000 กว่าก้อนนะไม่ได้น้อยนะครับแล้ว 900,000 กว่าก้อนเนี่ยแต่ละก้อนหินเนี่ยนะมันหนักเป็นตันคุณอ้อมแล้วแหล่งหินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับมันสกัดมาจากภูเขาลูกหนึ่งเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเรนพนมกุเรนเนี่ยอยู่ห่างจากนครวัด50กิโลเมตรโดยประมาณนั่นแหละก้อนหินมันสกัดมาจากนั้นแล้วก็ชักลากมาโดยช้าง ก็ลองนึกดูนะครับว่าพลังอำนาจของผู้ที่เป็นจักรพรรดิหรือกษัตริย์เนี่ยเอาไปทุ่มเทใส่ไอ้ก้อนหินพวกเนี่ยมันก็เลยไม่มีโอกาสทำอย่างอื่นนะฮะถ้าจะพูดก็คือว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะคิดถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมอะไรที่มันมากมายหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรนะฮะก็เพราะมันไปลงที่ก้อนหินโบราณนั้นก็ชักลากกันมาแล้วลองนึกดูนะครับอย่างนครวัดเนี่ยมีการประมาณการนะครับว่าช้างมากกว่า 5,000 เชือกต้องเสียชีวิตต้องตายลงกว่าจะสร้างนครวัดเสร็จนะครับแล้วก็พวกช่างทั้งหลายนะครับที่มาสร้างนครวัดเนี่ยมากกว่า 300,000 ชีวิตที่สูญสลายไปกับไอ้ก้อนหินพวกนี้นั่นหมายความว่าทั้งช่างทั้งอะไรพวกนี้นะมันก็คือคนที่อยู่ในระดับปัญญาชนในระดับที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็เอาไปลงที่ก้อนหินพวกนี้มันก็เลยไม่ได้สร้างอะไรนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าในทางกลับกันมันกลับเป็นการทำลายคนแต่ไปบูรณะหรือสร้างไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มันใหญ่โตมโหฬาร อันนี้แหละคือจุดเสื่อมแรกของจักรวรรดิขอมนะครับในยุคของสุริยวรมันที่สองเนี่ยสร้างไม่เสร็จนะครับต้องลูกต้องมาสร้างต่อก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ70ปีกว่าจะสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จเท่านั้นแหละคุณอ้อมอำนาจที่อยู่ใกล้กันกับจักรวรรดิขอมในห่วงเวลานั้นก็คือจามปานะครับอาณาจักรจามปาถ้านึกไม่ออกก็คือดานังนั่นแหละคุณอ้อม ตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงสุดแผ่นดินของเวียดนามในปัจจุบันในอดีตก็คือจามปาจามปานี่เก่งในเรื่องของการเดินเรือนะฮะเดินเรือแล้วก็เดินทัพทางเรือเนี่ยครับมาทำสงครามเพื่อที่จะยึดเอาพระนครที่เสียมเรียบที่ภาษากัมพูชาเรียกนั่นแหละแต่เราเรียกว่าเสียมมลัดนะฮะ เดี๋ยวค่อยต่อเนื่องให้ฟังทำไมมันมีสองชื่อคือสร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บจามเนี่ยยกกองทัพมาถล่มเลยจริงๆก็คือไม่ได้ถล่มเพื่อทำลายนะครับเพื่อที่จะยึดเอาเป็นของตัวเองก็สู้รบกันเนี่ย7ปีนะฮะสู้รบกัน7ปีนั่นก็คือว่าเขาได้ชั่งตวงวัดแล้วว่า70ปีที่ทุ่มลงไปกับก้อนหินให้กับนครวัดเนี่ยมันคือการทำลายสัญญานุภาพและความเข้มแข็งของอาณาจักรนะครับก็เลยได้จังหวะมาถล่มก็สู้รบกัน7ปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มากอบกู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชัยวรมันที่7ชัยวรมันที่7มาปุ๊บนะฮะก็ไล่จามออกไป
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

อาชีพไรเดอร์เนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะคะเพราะเขาต้องฝ่าแดดฝ่าฝนไปซื้อของให้เราวันนี้จากใจไรเดอร์จ้าสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยูวีดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารนะคะจริงๆแล้วคือก็มีทั้งรับบริการส่งสินค้าด้วยอาหารด้วยหรือแม้แต่ผู้โดยสารด้วยดีไม่ดีโอ้ยทำหลายอย่างให้ด้วยนะคะซึ่งอาชีพไรเดอร์เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามีกติกาการจ้างงานนะคะบนแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆมันก็เรียบง่ายตรงไปตรงมานี่แหละค่ะคือเราสั่งให้เขาไปซื้ออาหารร้านไหนเขาก็เดินทางไปหยิบอาหารร้านนั้นแล้วก็เอามาส่งให้กับเรานะคะซึ่งมันก็คือมีหมุดต้นทางไปยังหมุดปลายทางแต่ในความจริงของชีวิตจริงบางทีมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นเลยนะคะไรเดอร์จำนวนมากค่ะต้องเผชิญกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะคำขอนอกคำสั่งการซื้อสารพัดทั้งหาทั้งเศร้าก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังเอาเรื่องแรกเป็นชีวิตจริงที่อุ่นใจมากแต่อันนี้ไม่ได้เกิดในประเทศเราเกิดต่างประเทศนะคะเมาส์ให้ฟังก่อนซึ่งอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารก็น่าจะเป็นภาพคุ้นตาในเมืองนะหรืออาจจะนอกเมืองก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งอยู่บนถนนทุกวันทุกวันในชุดยูนิฟอร์มที่เรียบง่ายเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะชุดจะซีดๆหน่อยเพราะว่าอะไรฝ่าฝนฝ่าแดดจัดและบางทีก็ต้องออกไปทำงานยามค่ำคืนหลายคนกลับบ้านเหนื่อยข้าวก็ไม่เคยกินตรงเวลาเพราะรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำความขยันและแอปพลิเคชันที่เขาใช้ขยันมากก็ได้เงินมากจนกระทั่งมีเรื่องราวเล็กๆนะเกิดขึ้นทำให้หลายคนรู้สึกว่าอบอุ่นใจเรื่องคือมีไรเดอร์คนหนึ่งค่ะเขารับออเดอร์เค้กจากร้านตามปกตินี่แหละค่ะไม่ใช่เค้กแต่งงานนะคะเพราะมันไม่ได้ระบุชื่อผู้รับอย่างชัดเจนเขาชะงักนิดนึงกับข้อความในช่องหมายเหตุของออเดอร์เขียนว่า

0: เทคชิ้นเล็กนี้มอบให้ไรเดอร์จ้าชีวิตไม่ง่ายอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะจ้า
1: ด้วยความที่เขาไม่แน่ใจค่ะเขารีบกลับไปสอบถามที่ร้านเลยว่ามันคืออะไรพนักงานเองก็แปลกใจเหมือนกันก็เลยรีบฮัลโหลโทรไปยืนยันกับผู้สั่งและได้รับการยืนยันว่าของขวัญชิ้นนี้คนที่สั่งเขาตั้งใจมอบให้ไรเดอร์ที่มาส่งออเดอร์โดยเฉพาะไม่ได้มีความผิดพลาดอะไร
2: เฮ้ย
1: ของขวัญจากคนแปลกหน้ารู้จักกันก็ไม่รู้จักกันและไม่ต้องการคำตอบแทนและเรื่องบังเอิญยิ่งกว่าบังเอิญทำให้หลายคนซาบซึ้งก็คือวันนั้นตรงกับวันเกิดของไรเดอร์พอดีแล้วด้วยภาระหน้าที่การงานที่ต้องวิ่งออกรับออเดอร์ตลอดตั้งแต่เช้าจรดค่ำเนี่ยเขาไม่คิดจะจัดงานหรือฉลองอะไรให้กับตัวเองเพราะเขาคิดแต่ว่าจะหาเงินกับไอ้แค่วันเกิดสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเพียงอีกหนึ่งวันเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับทุกๆวันแต่ในที่สุดค่ะระหว่างกะและงานอันเร่งรีบเขากลับได้รับเค้กก้อนเล็กๆซึ่งถือเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกของวันจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยพบหน้ากันไม่มีเพื่อนฝูงรายล้อมกล้องวงจรปิดเห็นเขานั่งอยู่ริมถนนจุดเทียนอวยพรวันเกิดให้ตัวเองและขณะที่เขากินเค้กน้ำตาเขาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเศร้าค่ะแต่มันเป็นความซึ้งใจเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่ามีใครสักคนมองเห็นเขาใส่ใจเขาบอกว่าหลังๆนี้ก็เริ่มมีลูกค้าหลายรายนะคะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อมอบให้กับไรเดอร์โดยตรงบางทีผู้รับไม่ใช่ลูกค้าแต่ก็เป็นคนส่งของนี่เองล่ะค่ะมันเป็นการให้ที่มีความห่วงใยกับคนที่ต้องทำงานหนักนะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งท่ามกลางตัวเลขออเดอร์และเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยรวมไปถึงแรงกดดันในการหาเลี้ยงชีพโดยเฉพาะงานส่งอาหารยังคงเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยต้องแข่งกับเวลาสภาพอากาศบางครั้งมื้ออาหารก็มักจะถูกละเลยเพียงเค้กก้อนเล็กๆกับข้อความให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มให้ใครสักคนได้มีกำลังในการใช้ชีวิตและไม่ยอมแพ้แล้วล่ะค่ะจริงๆเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราด้วยนะคะปูเคยอ่านข่าวหนึ่งนะคะกับป้าไรเดอร์คนหนึ่งนะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ร้านนัดเบเกอรี่พิษณุโลกเขาบอกเป็นความอุ่นใจสำหรับป้าไรเดอร์น้ำตาซึมเลยทีเดียวเพราะว่ารู้ว่าเค้กที่ตนมารับออเดอร์นั้นกลายเป็นของตัวเองซึ่งลูกค้าเขาสั่งเอาไว้เซอร์ไพรส์โอ้โหเขาบอกว่าเป็นคลิปแห่งความสุขซึ่งไรเดอร์ไม่รู้เลยว่าเค้กที่ต้องมารับที่ร้านน่ะเป็นของตัวเองนะคะในคลิปเนี่ยไรเดอร์ผู้หญิงคนหนึ่งเขากดรับออเดอร์แล้วเขาก็เดินเข้ามาในร้านแล้วเขาก็รู้ว่าลูกค้าสั่งให้กับไรเดอร์ที่กดรับออเดอร์เป็นคนแรกเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ลูกค้าคนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ไรเดอร์ค่ะด้วยเค้กปีใหม่ส่วนคุณป้าไรเดอร์เองก็ไม่คิดดีใจจนน้ำตาล่วงเลยนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องโชคดีนะคะอวยพรปีใหม่เลยทีเดียวแล้วคุณป้าก็ไหว้ขอบคุณแล้วก็อวยพรกลับว่าให้คนที่ให้นั้นร่ำรวยร่ำรวยและมีความสุขนะอันนี้เป็นเรื่องอมยิ้มอมยิ้มของพี่ไรเดอร์จ้า

0: รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: มาถึงเรื่องที่ไม่รู้จะหาออกหรือไม่ออกนะคะมีอยู่เรื่อยๆที่ไรเดอร์ชอบออกมาบอกว่าคือเขาไม่ได้สั่งอาหารอย่างเดียวมีการฝากจับชู้ของสามีก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วกติกาการจ้างงานของไรเดอร์บนแพลตฟอร์มนั้นน่ะค่อนข้างจะเรียบง่ายตรงไปตรงมานะคะคือเรียกว่าสั่งให้ซื้ออาหารร้านไหนก็ควรจะให้ไรเดอร์เดินไปแล้วก็หยิบอาหารร้านนั้นแล้วก็ไปส่งตามจุดหมายปลายทางที่ปักหมุดเอาไว้แต่ในความจริงพวกไรเดอร์ทั้งหลายบอกว่ามันไม่ได้เรียบง่ายเช่นนั้นนะคะมีไรเดอร์จำนวนมากค่ะต้องเผชิญกับคำขอนอกคำสั่งซื้อสารพัดไม่ว่าจะฝากเติมเงินโทรศัพท์หน่อยฝากป้อนอาหารคนที่บ้านนิดนึงฝากดูแลหมาหน่อยฝากซื้อของจากร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือฝากสืบจับชู้ของสามีอุ้ยเรียกว่ารับงานนอกได้ไหมหรือแวะซื้อของได้หรือเปล่าเอ๊ะเขาบอกว่ามันเป็นคำขอกึ่งมัดมือชกยังไงไม่รู้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมันไม่ตลกเลยค่ะโดยเฉพาะการใช้แรงงานของพี่ๆไรเดอร์แล้วการปฏิเสธก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเพราะไรเดอร์จำนวนมากมักจะตกอยู่ในภาวะก้ำกึ่งและต้องตัดสินใจบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบให้พวกเขาสามารถจะปฏิเสธได้เต็มปากเลยไม่ว่าจะด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัวต่อการโดนหักดาวหรือเสี่ยงต่อการถูกแบนจากระบบหากลูกค้าไม่พอใจแน่นี่ถือว่าเป็นสภาวะบังคับหรือว่ายินยอม

อมนะคะรายเดอร์หลายคนบอกว่าจำใจยอมต้องทำตามคำสั่งนอกคำสั่งซื้อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบกับช่องทางทำมาหากินนะสิปูไปอ่านประสบการณ์จากใจรายเดอร์มาค่ะในเน็ตปูว่าบางเรื่องเนี่ยน่าเอามาเล่าเมาให้ฟังเลยนะคะมีสัมภาษณ์อันหนึ่งพี่ไรเดอร์บอกว่าผมเคยเจอลูกค้าสั่งสินค้าให้ไปส่งที่ศาลเจ้าเนี่ยแหละค่ะตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนเลยแต่ปรากฏว่าเขาสั่งข้าวกล่องกับน้ำแล้วลูกค้าก็พิมพ์มาว่าพี่คะช่วยแวะซื้อธูปเทียนที่ร้านสะดวกซื้อให้หน่อยหนูอยากจะทำบุญตอนนี้เลยเอ้าผมก็ทำให้แล้วก็ส่งหลักฐานให้ลูกค้าดูเขาก็โอเคอยู่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทำแบบเนี้ยผมได้บุญหรือลูกค้าได้บุญเราอะก็ขัดใจลูกค้ามากก็ไม่ได้เพราะถ้าขัดใจแล้วเขาเกิดกดร้องเรียนขึ้นมาแล้วก็จะลำบากอีกไอ้พวกคำขอนอกคำสั่งซื้อเนี่ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นถ้าเขาใช้ให้ไปซื้อผ้าอนามัยหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่บางคนน่ะฝากซื้อถุงยางหรือบางทีก็ฝากซื้อเหล้าเบียร์ซึ่งเราก็ไม่อยากทำเพราะมันผิดกฎแต่ลูกค้าก็มักจะชอบร้องเรียนอีกอ่ะนี่แหละถือว่าเป็นปัญหามันเหมือนกับเราถูกมัดมือชกจากทั้งฝ่ายบริษัทแล้วก็ฝ่ายลูกค้าอีกผมเองเคยถูกลดดาวโดยลูกค้าให้เหตุผลว่าเอ้าไรเดอร์พูดจาไม่สุภาพและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งผมคาดว่าลูกค้าน่าจะไม่พอใจที่ผมไม่รับซื้อน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมจากคำสั่งซื้ออาหารอื่นเนื่องจากอะไรรู้ไหมก็ลูกค้าเล่นบอกว่าให้เราออกเงินไปก่อนมันใช่ไหมเนี่ยเงินเดือนผมก็ไม่ได้แบบว่ามีมากมายไหมแล้วถ้าเกิดผมซื้อไปแล้วเขาไม่จ่ายจะว่าไงแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ซื้อไปเกิดลูกค้าบอกไม่รับแล้วผมเสียเงินฟรีไหมทางบริษัทก็โทรมาถามนะว่าทำไมผมถึงทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกค้าอ้าวเฮ้ยอันนี้ตกลงผมผิดใช่ไหมเนี่ยจริงๆผมเคยติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเรื่องคำขอนอกคำสั่งซื้อด้วยนะศูนย์ช่วยเหลือก็โทรไปสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกไม่เคยฝากซื้อไม่มีโอ้โหลูกค้าเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานหรอกจ้าแต่เขาจะใช้วิธีในการฮัลโหลโทรหาแทนซึ่งพอเราปฏิเสธคำขอนอกคำสั่งซื้อลูกค้าบางคนก็จะไม่พอใจแล้วก็ชอบมองว่าเรานั้นไม่มีน้ำใจแต่การที่เราไม่มีน้ำใจที่จริงแล้วเนี่ยมันกระทบกับงานเรานะจ๊ะให้แวะนู่นแวะนี่บางทีก็เสียเวลาแค่เวลาที่เราไปส่งของกว่าลูกค้าจะลงมาจากข้างบนกว่าจะเปิดประตูกว่าจะเก็บหมากว่าจะหยิบสตังค์โอ้โหแค่นี้ก็เสียเวลาแล้วถ้าผมจะต้องแวะซื้อนู่นซื้อนี่ก็เท่ากับกระทบงานไงครับแต่ผมก็เข้าใจนะเหตุผลที่ไรเดอร์หลายๆคนไม่ค่อยปฏิเสธคำขอนอกคำสั่งซื้อเป็นเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับงานและก็ไม่อยากมีปัญหากับลูกค้าเพราะงานไรเดอร์นั้นคืองานที่ทุกวันนี้เลี้ยงครอบครัวก็เลยจำใจต้องยอมรับบางแอปพลิเคชันไรเดอร์ก็จะมีดาวอยู่5ดาวถ้าหากว่าดาวลดเหลือ4หรือแค่ 4.7 เนี่ยก็โดนปิดระบบแล้วเขาจะปิดระบบโดยไม่อนุญาตให้วิ่งงานประมาณ 3-7 วันไอ้ 3-7 วันเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับ100บาทสำหรับไรเดอร์เนี่ยมีความหมายมากอย่าลืมว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้การโดนปิดระบบเท่ากับว่าไรเดอร์อาจจะไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวเลยเพราะไรเดอร์อย่างเราๆเนี่ยหาเงินกันวันต่อวันก็อยากจะบอกว่าเห็นใจไรเดอร์บ้างเถอะค่ะอย่างน้อยเขาก็ตากแดดตากฝนยอมอดหลับอดนอนซื้อของให้เรานะ

0: โดยปู
1: ่ขณะนี้เวลา 20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมวันนี้ที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาโดยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตครบ31ปีวันที่18กรกฎาคม2569นี้มูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานมูลนิธิพอสวและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน5จังหวัดพอสว5จุดโดยจะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการทางนี้การเปิดให้บริการผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดต่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพอสวส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำเพื่อย้อนรำลึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่แต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือ

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยหงเมฆและดิฉันแหม่มปุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพบทเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะคิดฮอดทุกคนคุณมนแคนแก่นคูณขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นคิดถึงที่ไหมพี่เหมือนกันซ้อนคีรีขับร้องเลยค่ะคุณรู้ฟังค่ะคิดฮอดทุกคนนี้จะบอกพี่น้องนะคะในพื้นที่นะคะภาคอีสานนะคะจังหวัดภาคอีสานทั้งหมดเลยครบทุกจังหวัดนะครบทั้ง20จังหวัดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่อุดรไล่ไปจนกระทั่งถึงศรีสะเกษน้องงามศรีสะเกษสาวยโสนั้นน้องอ้ำสุรินทร์นั้นน้องอ่อนส่วนดิฉันนั้นน้องแหม่มแต่ดิฉันไม่ได้อยู่อีสานค่ะแต่ชื่อดิฉันเนี่ยนะคะมีคนหลายคนก็จะล้อเลียนนะคะบุรีรัตน์กับบุรีรัมย์เนี่ยนะคะบทเพลงที่ขับร้องคิดฮอดทุกคนเนี่ยนะคะคนนั้นเขาชื่อน้องจอมเป็นสาวนางรองอำเภอนางรองนะคะเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญคลุกคลึกในเรื่องของกฎหมายมากันแล้วอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแบมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจำประการ FC ของ95ลูกทุ่งนครโดยเฉพาะรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับที่เป็นทั้งผู้ติดตามใหม่และก็ผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ที่เข้ามารับการศึกษากฎหมายนะครับเรื่องราวคดีความต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
0: โอ้โหสัปดาห์นี้นี่ที่ผ่านมานี่ต้องบอกค่ะว่ามีข่าวให้ติดตามอย่างเมามันในหลายประเด็นด้วยกันค่ะอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะถึงช่วงที่จะเข้าเรื่องของข่าวที่เป็นประเด็นพูดคุยในเรื่อง

0: ของกฎหมายต่อเนื่องกันเนี่ยถามอาจารย์ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คิดฮอดใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับก็คิดถึง SD นะครับหมายใกล้ตัวนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับเราก็ใจจดว่าวันเสาร์2 ทุ่ม 4 ทุ่ม 2 ทุ่ม 15เนี่ยนะครับก็ได้พบพูดคุยมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาได้ติดตามอยู
0: ่
1: เด็กบ้านแม่มนะครับติดตามอยู่หลายวันนะครับดีข่าวใหม่ข่าวที่สร้างเขาเรียกว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยต่อประเทศของเรานะครับในขณะเดียวกันก็มันมีข่าวร้ายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะที่ความตายนะครับของหรือตายกลุ่มตายหมู่ลักษณะเนี้ยครับซึ่งเป็นเรื่องก็เรียกว่าดวงบ้านดวงเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นแบบเพราะว่าชอบมีโหราศาสตร์หรือหมอดูที่ทำนายไว้นะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดจริงนะครับก็คือเรื่องของโรงเบียร์ณลาดพร้าว
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเลยนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆเรื่องทำนองนี้นะครับเคยมีบทเรียนเคยมีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างน้อย2ครั้งใหญ่ๆมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เกิดอีกแล้วเกิดในพื้นที่ใจกลางเมืองของเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมเมื่อวานก็ขับรถผ่านไปบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับก็ขับผ่านตรงนี้พอดีมองก็ไปอ๋อเมื่อก่อนที่สังเกตนะครับว่านี่คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นเขาเรียกติดขอบถนนเลยคุณแม่ก็ได้ขับรถผ่านครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับสำนักงานเขตนะครับฝ่ายปกครองและก็ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะ
1: มันเล็ดลอดหูลอดเอาไปได้อย่างไรนะครับ
0: มันไม่ได้เล็ดลอดค่ะอาจารย์มันถูกอะไรสักอย่างหนึ่งบังตาอยู่ค่ะแล้วก็ต้องบังอย่างหนาด้วยนะคะไม่ได้บังอย่างบางค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับแล้วก็แรกหลังเกิดเหตุเนี่ยผมก็ไปทานอาหารแถวเรียบด่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอไปถึงประมาณสักนัดลูกความประมาณ5 โมงครึ่งปรากฏว่าตำรวจกับฝ่ายปกครองของสถานเขตเนี่ยเต็มพื้นที่เลยณร้านตรงนั้นนะครับตรวจเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นถ่ายรูปทำผมว่าทำรายงานนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเลยนะครับนี่ถ้าไม่มีเรื่องราวอย่างเนี้ยไอเหตุการรักษาเนี้ยจะเกิดหรือเปล่านะครับหมายถึงว่ากระบวนการของเจ้าที่รัฐเนี่ยจะเข้มงวดกวดขันนะครับไปดูผับบาร์ต่างๆร้านอาหารว่าถูกต้องหรือไม่มีทางหนีไฟหรือเปล่ามีอะไรครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเกิดนะครับแต่ว่าพอเกิดนี่ขึ้นมาจะเรียกว่าล้อมคอกหรือไม
0: ่
1: อาจจะใช่หรือว่าปักขี่โรยหน้าหรือไม่เอากันจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่บ้านนี้เมืองนี้นะครับประเทศนี้มันมีอยู่อย่างเนี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะเขาไปดูทางหนีทีไรหรือเขาไปดูทางทำมาหากินนะคะ
1: คือทางทำมาหากินนะผมว่าเขามีอยู่แล้วนะครับ
0: เ
1: ขาเรียกว่ามันมีทำมาหาเขาเรียกรับประทานมีอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องประจักษ์เนี่ยตรงเนี้ยเพราะถ้าไม่มีเนี่ยขับมาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทางกฎหมายควบคุมอาคารก็ดีทั้งกฎหมายเรื่องสถานบันเทิงก็ดีทั้งเรื่องอนามัยก็ดีเนี่ยครับมันจะต้องถูกต้องเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วอะนะครับถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับไม่รับสินบาทค่าสินบนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเรื่องราวลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าโลกนี้ยังหมุนอยู่นะครับประเทศนี้ยังมีอยู่นะครับข้าราชการยังมีอยู่นักธุรกิจยังมีอยู่เนี่ยเรื่องราวทำนองนี้นะครับไม่มีทางหมดสิ้นไปจากประเทศนี้ได้อย่างแน่นอนและหมดไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนอันนี้มันเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องผมว่ายังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่

0: แต่พอเรื่องทุจริตนะครับเรื่องข้อสอบเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้นะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ประเด็นกฎหมายเนี่ยที่ผมจะให้ความรู้กับนะฮะ FC แฟนๆรายการเราหรือพี่น้องแฟนๆที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับว่า
1: ค
0: ือการกระทำลักษณะเนี่ยนะครับและทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็มันเข้ากระทงความผิดเรื่องประมาทกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายและบางส่วนได้รับบาดเจ็บนะครับและประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อันนี้ถือว่าเป็นกรรมเดียวกันผิดกฎหมาย2บทนะครับก็ต้องลงบทหนักที่สุดก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีอันนี้ถือว่าหนักสุดในการในความผิดเขาเรียกกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะการทำครั้งเดียวอ่ะผิดกฎหมายเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงความตายประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้นะครับและก็เติมดัดแปลงอาคารผิดประบอควบคุมอาคารนะครับแต่ว่าต่อเติมดัดแปลงอาคารอันนี้ก็เป็นอีกเจตนาหนึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งนะครับต้องนับโทษต่อกันนะครับแต่ว่าเรื่องควบคุมอาคารก็เป็นส่วนมากจะเป็นโทษปรับนะผิดประบอควบคุมอาคารโทษจำคุกก็จะมีน้อยนะครับโทษน้อยแต่ว่าเอาง่ายๆว่าการกระทำลักษณะเนี้ยนะครับแล้วคนตายเป็นกลุ่มเป็นหมู่มากลักษณะเนี้ยนะครับผมว่าดีไม่ดีโทษจำคุกโทษจำคุก10ปีศาลถ้าไม่รับสาภาพเนี่ยผมว่าศาลอาจจะลงเต็มนะครับ
1: อาจารย์ขาขอความรู้นิดนึงอะค่ะอาจารย์บอกว่าเหตุมันเกิดทีเดียวแต่มันผิดกฎหมาย2บทแต่คราวนี้อะค่ะโทษสูงสุดเนี่ยมัน10ปีใช่ไหมคะแต่คนตายทั้ง33คนนะคะศาลจะลงโทษครั้งเดียว
0: มันเป็นกรรมเดียวครับ กรรมเดียวแต่คนตายหลายคนก็แปลความว่าผู้เสียหายเนี่ย ผู้เสียหายเนี่ยมีได้ถึง33ใช่ไหม
1: 33แล้วค่ะอาจารย
0: ์33ในที่ตายแล้วก็ที่บาดเจ็บอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อยกว่าทั้งหมดเนี่ย ก็แปลว่าผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเอากับ เจ้าของเนี่ยนะครับหรือหุ้นส่วนนะครับคนใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าลงโทษเขาได้นะครับกรรมเดียว กรรมเดียวคือว่าประมาทเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยในเรื่องควบคุมอาคารเนี่ยอันนี้เป็นผิดมันผิดอยู่ก่อนตั้งแต่ขณะที่ก่อสร้างต่อเติมแล้วนะความผิดเกิดขึ้นณขณะนั้นส่วนประมาทเนี่ยมันเกิดเมื่อไฟไหม้แล้วคนตายแล้วไม่มีทางหนีไฟเนี่ยไม่มีทางออกนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าคือลงโทษเขาในทางอาญาเนี่ยนะครับได้สองกรรมแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดเขาเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาแพ่งที่เกี่ยวกับอาญาคือเป็นการละเมิดแล้วทำให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชีวิตนะครับต
1: ่
0: อร่างกายต่อทรัพย์สินเนี่ยนะครับน
1: ะ
0: ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนะครับเอากับผู้กระทำความผิดได้นะครับซึ่งก็ต้องแยกย่อยไปดูอีกนะครับว่าคนที่ตายนั้นเป็นใครนะครับหัวหน้าครอบครัวหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเป็นพ่อถึงแก่ความตายผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้ก็อาจจะภรรยาที่มีทะเบียนสมรสนะครับที่อายุยังไม่เกิน20ปีนะครับพวกนี้เพราะว่าพ่อมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรที่อายุไม่เกิน20และหรือเกิน20แต่เป็นคนทุพพลภาพส่วนคู่สมรสเนี่ยนะครับไม่ว่าสามีภรรยาเนี่ยต้องมีทะเบียนสมรสกันนะครับอันนี้มีหน้าที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูกันไปจนตายอ่ะนะครับอันถ้าใครทำให้อีกฝ่ายตายคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ใช้สิทธิ์เรียกค่าอุปถัมภ์เลี้ยงดูค่าลงศพคือค่าจัดการงานศพนะครับถ้าบาดเจ็บก็ค่ารักษาบาลแล้วก็เจ็บปวดทุกเวทนาแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้เนี่ยอันนี้ก็สามารถเรียกร้องกันได้ในส่วนทางอาญาก็ต้องดูว่าเมื่อบุคคลอื่นถึงเพื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตายเนี่ย ผู้เสียหายที่ใช้สิทธิ์แทนผู้ตายก็ถือถ้าลูกพ่อลูกในบุคลีหรือผู้สืบสันดานเขาถือตามสายเลือดนะครับไม่ถือตามความเป็นจริงนะครับไม่ต้องดูความชอบไม่ชอบนะครับดูสายเลือดแต่ว่าถ้าคู่สมรสดำเนินการในทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยอันนี้ต้องมีทะเบียนสมรสนะครับสามีเวลาที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับส่วนลูกนะครับส่วนลูกที่อายุยังไม่เกิน20 คือถ้าทางอาญาถ้าเป็นลูกก็ดำเนินคดีเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าในเรื่องทางแพ่งเนี่ยลูกถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะฮะพ่อก็ไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูดังนั้นลูก

0: ที่อายุไม่ถึง20ก็ต้องให้แม่ไปร้องต่อศาลให้ศาลโดยเนี่ยไต่สวนพิจารณาพิพากษาว่าเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายลูกก็มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู นะจนกว่าจะอายุ20ปีหรือจนกว่าจะตายในกรณีทุพพลภาพนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่เราต้องรู้นะครับเป็นหลักพื้นฐานนะครับเป็นแต่ว่า บางกรณีก็มีประเด็นตกเถียงกันโดยชั้นพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ยังไงนะครับมีส่วนในการประมาทหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูอีกถ้ามีส่วนประมาทในทางอาญาถ้าผู้ที่ตายหรือผู้บาดเจ็บมีส่วนประมาทมีส่วนประมาทก็อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยใช้สิทธิ์ในทางอาญาไม่ได้แต่ในทางแพ่งเรียกค่าเสียหายได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้ามีส่วนประมาทด้วยค่าเสียหายก็อาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะต้องดูตามพฤติการคดีดูว่าระหว่างผู้ทำละเมิดหรือผู้ทำละเมิดกับผู้ถูกทำละเมิดใครประมาทยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับใครมากน้อยกว่ากันก็ต้องไปพิจารณานะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับที่ต้องเรียนรู้กันนะครับต้องรับรู้กันนะครับ
1: ค่ะและคราวนี้ค่ะอาจารย์ไอ้เจ้าของเนี่ยเขาอ้างว่านะเขาไม่ตายนะคะตอนนี้กำลังรอที่จะสอบปากคำอยู่เพราะว่าต้องรอคุณหมออนุญาตใช่ไหมคะถึงจะให้ปากคำได้แต่เขาอ้างในการเขียนนะคะว่าเขาอะจริงๆอะออกมาได้แล้วแต่เขากลับเข้าไปช่วยคนอื่นแล้วเขาออกมาเป็นคนสุดท้ายแบบนี้นะคะมีเหตุให้บรรเทาโทษไหมคะ
0: ก็ถือว่ามีนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับขับรถเฉียวชนน่ะถ้าชนแล้วหนีเนี่ยขับชนแล้วลงไปดูเนี่ยครับอันนี้มันจะต่างกันเลยนะข้อหาก็ชนแล้วหนีก็เพิ่มข้อหาหนึ่งนะครับแต่ชนลงมาเลี้ยงดูรับผิดชอบเอาใจใส่นะครับคนที่ได้บาดเจ็บจนเขาเจ็บด้วยเนี่ยก็รับการพิจารณาโทษอาจจะพฤติการของการทำผิดเนี่ยถือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะมันเท่าผลร้ายพวกเนี้ยนะครับก็ศาลต้องพิจารณานะจะต่างกับว่าเกิดเหตุตัวเองวิ่งหนีกับแล้วก็ไม่รู้หนีไปไหนไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไม่รับเหตุไม่บรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือไม่รับผิดชอบในการกระทำนะครับไอ้อย่างเนี้ยอาจจะโดนหนักคือไม่เกิน10ปีเนี่ยศาลก็ดูนิติศาลนะศาลจะลง2ปี3ปีหรือ10ปีเนี่ยดูพฤติการความร้ายแรง ของการกระทำ อันนี้คือความร้ายแรงเนี่ยพฤติการเขาก็ถือว่ามีความรับผิดชอบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพื่อช่วยแต่ในแสดงว่ามีความรับผิดชอบสูงนะครับบางคนหนีเลยนะครับแต่คนแบบฐานะดีๆหน่อยไม่สนใจชีวิตคนอื่นเนี่ยนะครับเอาตัวเองรอดก่อนถือว่ายังมีสปิริตอยู่นะครับแต่ว่าสปิริตนะครับอยู่ยังสปิริตอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นหมวดอะไรหมวดนัดเนี่ยอันนี้ก็มีสปิริตเหมือนกันนะครับมีสปิริตเหมือนกันนะว่าที่อะไรอ่ะเขาว่าที่ก็เป็นนักศึกษาทหารเล็กอย่างหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ไ
0: ปช่วยไปแต่งกายเหมือนเป็นนายทหารสัญญาบัตรเล็กอย่างหนึ่งเลยครับและก็ไปสร้างฐานก็บอกว่านายกเนี่ยยังไม่ต้องไปฟังเขาอ่ะเขาชี้แจงนู่นนี่นั่นใช่ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าอาจจะดูไว้ดีด้วยนะครับพฤติการเขาเนี่ยถ้าเขาเข้าด้วยไปช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของสาธารณะตรงนี้เข้าไปช่วยเหตุการณ์เนี่ยก็พิจารณาอีกมุมหนึ่งก็ได้ต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่อะไรนะที่พัทลุงอ่ะนะครับที่ว่านายตำรวจนะจับฐานปลาในพกปืนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูให้ดีเหมือนกันนะครับว่าเขาเจตนาร้ายหรือเจตนาดีเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายอ่ะหรือเป็นผู้ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอกว่าทำให้ประชาชนตื่นตกใจให้ข้อมูลที่เกิดซึ่งไม่ตรงความจริงไม่ตรงความจริงที่ว่าไม่รู้ว่าประชาชนตื่นตกใจตรงไหนนะครับอันนี้คือไม่มีความชัดเจน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าก็ให้ทำความเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปรับเหตุตรงนี้นะครับก็ต้องชื่นชมอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าการแต่งกายเนี่ยผมมานั้นดูสัมภาษณ์เขาจะใส่เสื้ออะไรที่ว่าเสื้อทหารเสื้อยืดเนี่ย
1: ชุดทหารเลยค่ะ
0: แต่ว่า

0: แสดงตนเป็นทหารหรือเปล่านะครับแล้วก็กระทำการในเจ้างานหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นทหารเนี่ยผมว่าหน้าที่ก็ไม่น่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะทำการในเจ้างาน
1: อุ้ยเขาใส่เสื้อเกราะด้วยค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าใส่เสื้อเกราะต้องไปอยู่ชายแดนไทยเขมรนู้นอ่ะจริงๆใช่ไหมเสื้อเกราะตรงนี้มันใช้ได้อ่ะหรือว่าการ

0: ป็นยุทธภัณฑ์ไหมคะมันเข้าขาย
1: ต้องพิสูจน์ว่ามันเข้ารักษาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นยุทธภัณฑ์เขาว่าไม่มีสิทธิ์จะครอบครองนะครับก็ผิดพรบไอ้ยุทธภัณฑ์ของทหารนะฮะต่างที่เราทำมีหลายรูปแบบนะครับตอนนั้นเคยมีข่าวนะเรื่องเสื้อเกาะที่ว่าเรื่องเนี้ยไปชายแดนฮะไปชายแดนเขมรไทยเขมรนั่นแหละนะครับรู้สึกว่าคุณกันเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ผลิตเสื้อเกาะขึ้นมาโดยอะไรฮะไม่รับอนุญาตอะไรสักอย่างนึงนะครับเขาเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้เหมือนกันอันนี้ผมว่าเป็นความชอบบางคนชอบยูนิฟอร์มเนี่ยไม่ว่าตำรวจหรือทหารนะถ้าได้ใส่รู้สึกมันฮึกเหิมรู้สึกมันธรรมะธรรมแงเรียกว่ามีความก็ละมีจิตวิญญาณแต่เด็กอ่ะมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำหน้าที่อยากจะเป็นเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับบางคนก็ไปเป็นรปภ.ใส่ชุดมันดูธรรมะธรรมแงอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ
0: แล้วเรื่องที่เขาแหมไม่ใช่บูลลี่นะคะอาจารย์เขาก็อ้วนตุ้มตุ้ยนุ้ยเลยแหละต้องว่าอย่างนี้แล้วคนเขาไม่เอ๊ะบ้างเหรอคะว่าเอ๊ะทำไมพี่ทหารใส่เสื้อเกราะทำไมพี่เขาตุ้ยนุ้ยขนาดนี้คะไม่ได้บูลลี่เรื่องอ้วนนะคะแต่มันตุ้ยนุ้ยเกินเหตุนะคะอาจารย์คะ
1: ก็ผมว่าแต่อาจจะมีอยู่บ้างนะทหารจริงๆที่ตุ้ยนุ้ยแบบนี้อาจจะมีอยู่บ้างที่ก็เลยเป็นทหารประจำการหรือทหารที่รับราชการแล้วนะไม่ใช่พวกทหารที่รับเกณฑ์มาแล้วก็ไปอยู่ทำชายแดนน่ะคือทหารที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในกรมในกองในส่วนกลางเนี่ยนะครับบุคลิกลักษณะนี้ผมว่าก็น่าจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าถือว่าเขาแอคชั่นมาทำหน้าที่นะหรือถ้าทำหน้าที่อย่างเงี้ยรูปร่างน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่น่าเป็นแบบนี้ต้องระมัดระวังต้องแต่ผมว่าต้องดูพฤติกรรมของเขานะว่าเขามาเนี่ยเขาแต่งกายเนี่ยมาเพื่อช่วยหรือมาเพื่อบัตรทองคนอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ครับ
0: อาจารย์ไหนๆก็คุยเรื่องเครื่องแบบแล้วตอนนี้บาร์โฮสอาจารย์รู้จักบาร์โฮสนะคะบาร์ที
1: ่
0: ไปเที่ยวอะค่ะอาจารย์ขาอาจารย์เข้าไม่ได้หรอกต้องเป็นผู้หญิงแก่วัยชราแบบแม่เนี่ยถึงจะเข้าได้อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนุ่มบาร์โฮสเอาชุดอาจารย์ไปใส่ค่ะเป็นคุยกันหน่อยอาจารย์คะผิดไหมคะ
1: คือจริงๆไงพรบคือคุยทนายความเนี่ยจริงๆเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คุยเนี่ยเป็นของเนติบัณฑิตนะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะใช้ใส่สวมใส่เสื้อคุยนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่สมมติต้องเป็นวิสามัญหรือสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตนะครับคนที่จบการศึกษาเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับสามารถใส่เสื้อคุยนี้ได้โดยเวลาพอจบแล้วจะไปรับประกาศเนติบัณฑิตนะครับก็สวมใส่เสื้อคุยนี้ในการรับประกาศนะครับหรือทนายความอาจจะไม่จบเนติบัณฑิตนะครับจบนิติศาสตร์มาแล้วจะขึ้นทะเบียนทนายความพอสอบตัวทนายความได้ผ่านแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสมาชิกวิสามัญสมาชิกของเนก่อนนะครับแล้วจึงมีสิทธิ์ใส่เสื้อคุยนี้ในการว่าความเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทั้งพวกสาอัยการและทนายก็จะใช้เสื้อคุยเนเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ณปัจจุบันมีการแยกนะครับเสื้อไอ้ชัดเจนของพวกสาก็อีกแบบหนึ่งมีแถบอีกแบบของอัยการอีกแบบหนึ่งแต่ของทนายความเนี่ยอันนี้ถือว่าผมว่าอมตะที่สุดนะครับเพราะว่าใส่เสื้อคุยเนมาตั้งเดิมจนปัจจุบันนะครับเป็นตำนานได้ดีกว่านะครับผมไม่รู้แต่ผมชอบเสื้อคุยเนมากกว่าเสื้อคุยอีก2รูปแบบที่ว่านะครับมันใส่แล้วมันรู้สึกขังดีอย่างแบบนะครับมันมีตะบะมีลักษณะแต่กรณีนี้ผมพิจารณาดูแล้วอ่ะนะครับโอเคมันกระทบต่อเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมก็คือทนายความเท่านั้นในปัจจุบันนะครับเพราะศาลใช้อีกแบบอัยการใช้อีกแบบหนึ่งอันนี้มีทนายความเท่านั้นที่ยังสวมใส่เสื้อคุยแบบนี้อยู่นะครับแต่การกระทำมันไม่ทำให้ไม่ต่อไปได้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นการใช้วิชาชีพทนายความนะครับเป็นแต่เอาไปใส่เหมือนไปแสดงหนังนะครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าคือผมว่าเขาศึกษามาแล้วว่าไม่มีโทษในลักษณะนั้นนะครับไม่นั่นคงไม่กล้าทำหรอกเป็นแต่พอทำแล้วเนี่ยมันไปลดทอนศักดิ์ศรีของวิชาชีพทนายความหรือว่าของผู้ที่เป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตรัฐสภานะครับทำให้เสื่อมเสียได้ลักษณะนี้ก็ขอโทษขอโพยกันมานะครับอันนี้ก็โอเค

0: นะครับ
1: ไม่คิดเลยว่าอาจารย์นะจะเป็นผู้ชายนะที่ขายบริการแต่เป็นด้านกฎหมายนะอาจารย์นะ
0: ครับผม
1: ใจมากไปบ่อยจ่ายน้อยไปครั้งเดียวช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายในวงเมฆค่ะ

4 24 3 5 100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 양념 핫핫 코리안 김치

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลซาบิดาลุยเชียงใหม่ตรวจความพร้อมนครหลวงล้านนาเดินหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนางสาวซาบิดาไทยเสพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าและความพร้อมการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาและตรวจเยี่ยมพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอาทิประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดเชียงมั่นเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ขณะนี้การเสนอชื่อแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคมและประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินโดยองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570สหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่7ติดต่อกันหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านกองบัญชาการกลางสห

0: สหรัฐแถลงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่7ใช้เครื่องบินโดรนและเรือรบโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบขนส่งสถานีสอดแนมทางนี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีรายงานเสียงระเบิดในหลายเมืองรวมถึงท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านด้วยขณะที่สหรัฐปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำระเบิดจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นเพียงข่าวปลอมส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐต่างได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านโดยคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเลซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่วนจอร์แดนระบุว่ากองทัพได้สกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้10ลูกในน่านฟ้าของประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหายบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นสะพานสถานีรถไฟและสนามบินโดยทำเนียบขาวและรัฐมนตรีกลาโหมพีทเท็กเซสยืนยันว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงการทำลายหอบังคับการในท่าเรือชาบาฮาที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ใช้เป็นเครือข่ายสอดแนมทางทะเลอย่างไรก็ตามทางการจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากเหตุโจมตีของสหรัฐมีสะพานในภูมิภาคเดียวกันพังเสียหายด้วยหลายแห่งส่วนกรณีที่สื่ออิหร่านรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่ากองทัพเรือของ IRGC ได้ส่งโดรนเข้าโจมตีเรือสินค้าติดธงชาติไทยในช่องแคบฮอร์โมซเพราะพยายามแล่นผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนนั้นฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ออกมาแถลงปฏิเสธแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: สั่งนางนะคะเป็นบทเพลงที่คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยสั่งไว้ทั้งหมด4สั่งหลักๆด้วยกันนะคะหรือ4ข้อห้ามนะคะที่บอกว่าห้ามใครมากอดไหล่ห้ามใครมาจับมือห้ามใครมาจูบหน้าผากแล้วก็ห้ามลูบคำแก้มโดยคนอื่นที่ไม่ใช่กระผมส่วนก่อนหน้านั้นนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็สั่งแล้วก็ขอร้องแฟนหนุ่มที่ไปทำงานในเมืองกลุ่มนะคะก็บอกว่าสั่งให้กลับมาเยี่ยมแม่นาสั่งไม่เหอะแสงไฟเมืองกรุงสั่งไม่ให้ไปจ้องนักร้องคนดังสั่งไม่ให้ลืมคนทุ่งนาและสั่งให้ส่งจดหมายส่งจดหมายมาหานะคะสรุปสั้นๆไม่ได้สั่งซื้อของแต่เป็นการสั่งเสียและขอร้องนะคะช่วงนี้กระแอมกระไอเล็กๆมาจากอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครLTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการนะคะโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ำคืนนี้นะคะจะคุยนะคะในเรื่องของ EP ที่24วัยนะคะอาจารย์คะนะในประเด็นการโกงเจ้าหนี้ค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะ EP ที่29แล้วค่ะ
1: ครับผมก็เนื่องจากว่าณปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจนะครับเริ่มไม่ดีหนี้ก็เริ่มตามมานะครับหนี้มีทั้งที่เป็นหนี้สถาบันการเงินและหนี้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งผมเนี่ยจริงๆทำคดีเกี่ยวพันกับเรื่องตำนองนี้อยู่แล้วก็มีคนโทรมาปรึกษานะครับผมก็แนะนำไปนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับรับรู้รับทราบถึงประเด็นปัญหาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทำอะไรพลาดพลั้งไปเนี่ยอาจจะมีคดีอาญาตามมาได้นะครับจากคดีแพ่งเนี่ยนะครับอาจจะแปลสภาพเป็นคดีอาญาตามมาเพราะความไม่เข้าใจนะครับ
0: อาจารย์คะงั้นรบกวนถามในนี้ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอยู่ข่าวนึงค่ะว่าเป็นผู้ต้องขังผู้จริตและยักยอกทรัพย์นะคะมูลค่ามากกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรเนี่ยนะคะในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์เสียชีวิตแล้วแบบนี้ถือเป็นการโกงเจ้าหนี้ไหมคะเพราะว่าหนีตายเลยค่ะอันนี้ไปไกลตามยากค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือบุคคลที่ถึงแก่ความตายนะครับถ้ามีหนี
0: ้
1: นะครับหรือหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะอยู่สองประเภทนะครับคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางอาญานะครับกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับในทางอาญาเนี่ยนะครับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับจะระงับสิ้นไปเพราะความตายของนะครับของลูกหนี้อ่ะถ้าเป็นหนี้ทางอาญาคือโทษจำคุกปรับนะครับโทษยึดทรัพย์สินต่างๆนะครับ

0: ถ้าเขาถึงแก่ตายนะครับสิทธินำคดีมาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องแล้วนะครับศาลมีพิพากษาแล้วนะครับรับโทษจำคุกยังไม่ครบถ้วนพอเขาตายไปนะครับความรับผิดชอบในทางอาญามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขานะครับเขาตายไปก็ตามก็เรียกโทษก็ตายตามเขาไปนะครับแต่ในเรื่องทางแพ่งเนี่ยนะครับนี่ในทางแพ่งที่บอกว่านี่นะครับในทางแพ่งก็อาจจะเป็นหนี้เงินหนี้ไอ้ไปบัตรตามไอ้บังคับไอ้กระทำการไอ้จดเบียนโอนที่ดินนะครับหรือหนี้เฉพาะตัวบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับหนี้เฉพาะตัวนะครับซึ่งไม่สามารถตกทอดทางมรดกกันได้นะครับถ้าเขาตายไปก็มันจบสิ้นไปเหมือนกันนะครับหรือสิทธิเรียกร้องของเราเหมือนกันที่จะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเราไม่ใช้สิทธิ์เสียก่อนเราตายไปนะครับไม่ตกโทษทางมรดกที่จะนำไปฟ้องนะครับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างยกตัวอย่างนะครับมีลูกความผมอยู่คนหนึ่งนะครับลูกหลานเนี่ยคือแกให้ทรัพย์สินไปลูกหลานนี่เนรคุณนะครับซึ่งแกมีสิทธิ์จะฟ้องเขาเรียกเพราะเหตุเนี่ยคุณเนี่ยเอาที่ดินคืนได้แต่เนื่องจากว่าพอต่อมาแกป่วยพอป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผมก็บอกลูกบอกหลานแกว่าคืออนาคตไม่แน่นอนแล้วสระเนี่ยนะครับต้องรีบนะครับไอ้แกเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องเสียก่อนถ้าแกตายไปแล้วสิทธิอันนี้ของแกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวทายาทแกจะรับสิทธิ์มาฟ้องเรียกร้องทรัพย์สินเอาคืนจากลูกหลานไม่ได้นะครับซึ่งก็สามารถยื่นฟ้องได้ทันยื่นฟ้องแกไปนะครับปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับแกอายุก็เกือบ90แล้วแหละครับแต่ว่าสติสตังเมื่อก่อนดีมากแต่พอลูกหลานเนรคุณเนี่ยสภาพจิตนี่ย่ำแย่นะครับเพราะว่ารักลูกรักหลานสองคนนี้มากนะครับมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทไปแต่ว่าณต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเนรคุณไปกล่าวอ้างว่าแกยักยอกทรัพย์มรดกของพ่อของคนนั้นนะครับซึ่งเป็นลูกของแกนะครับซึ่งจริงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับเป็นการไปใส่ร้ายหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับซึ่งแกก็ประสงค์จะเอาทรัพย์สินแกคืนเพราะพวกนี้แหละคุณเนี่ยปรากฏว่ายื่นฟ้องทันและต่อมาแกถึงแก่ความตายไอ้สิทธิซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยแต่เมื่อได้ใช้สิทธิทางศาลแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวสำหรับประเด็นเรื่องกรณีอย่างนี้นะครับพอแกตายไปนะครับลูกแกเนี่ยซึ่งเป็นทายาทเนี่ยก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเขาเรียกภาษาพูดรับมรดกความแต่ถ้าภาษากฎหมายเข้าแทนที่ผู้ที่ถึงแก่ความตายนะเข้าแทนที่รับเหมือนรับคดีทำต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเทียบไม่เห็นนะครับว่าโทษหรือว่าสิทธิเรียกร้องบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นผู้กรรมมรดกเหมือนกันนะครับเราเป็นผู้กรรมมรดกจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นแล้วตายเสียก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันไม่จบข้อแก่ทายาทจะต้องตั้งผู้กรรมมรดกขึ้นมาใหม่นะครับสิทธิที่แกเป็นผู้กรรมมรดกไม่ตกข้อแก่ญาติคนอื่นจะรับสิทธิ์มาเป็นผู้กรรมมรดกดำเนินการต่อไม่ได้ต้องหาคนใหม่ที่คุณสมบัติไม่ต้องห้ามไปร้องศาลในศาลตั้งขึ้นมาใหม่นะครับไอ้กรณีลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณอะไรนะที่ว่าถึงแก่วันตายเนี่ยโทษทางอาญาจบแต่นี่เงินที่แกก็เรียกอะไรอ่ะ
1: ค้างอยู่น่ะ
0: ที่แกเบียดบังยักยอกนะของสากลมาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ตกทอดแก่ทายาทแต่ว่าทายาทของแกก็รับผิดชอบไม่เกินกองมรดกของแกที่หลงเหลืออยู่ณขณะแกถึงแก่ความตายพูดง่ายว่ากองมรดกต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้แต่ว่าเนื่องจากกองมรดกมันไม่เป็นนิติบุคคลดังนั้นกฎหมายเลยต้องบัญญัติไว้ว่าให้ฟ้องทายาทของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตายซึ่งทายาทก็จะรับผิดชอบ

0: ไม่เกินทรัพย์สินที่ตกทอดให้แก่ทายาททรัพย์สินของพ่อเนี่ยทรัพย์สินของคุณอะไรที่ว่าถึงแก่ตายเนี่ยถ้าจะทอดแก่ลูกแก่หลานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามีพินัยกรรมทำไว้เนี่ยไอ้ทรัพย์สินของแกเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ยูเนี่ยนแต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าได้ไปแล้วยักย้ายถ่ายเทอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้ก็สามารถติดตามเสาะสืบแสวงหาได้ว่าคือมันเงินมันเยอะมันน่าจะหลงเหลือบ้าง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะไปไซฟอนไปอยู่ที่คนนั้นคนนี้รักษาเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าผู้ที่มีความช่ำชองเรื่องนี้เขาคิดการล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพอยักยอกไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ตัวชื่อตัวเองต่อมาตัวเองโดนฟ้องเนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปทุจริตเพราะติดตามมาคืนได้เขาว่ากระจายไปอยู่คนนั้นคนนี้นะครับเหมือนเมื่อก่อนมีแชร์แม่อะไรอย่างเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนโน้นเนี่ยนะครับ
1: โน้นแล้วก็แม่ชมอยค่ะแล้วก็ตัดมาก็แม่นกแก้ว
0: ที่มารักษาว่าที่ว่าเนี่ยนะครับก
1: ็
0: มันก็ทรัพย์สินแกก็โดนคดีอาญาไปนะครับมันถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยมันนานมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้เรื่องทางแพ่งเนี่ยทรัพย์สินอยู่ตรงไหนยังไงถ้าเขาตามเจอเจ้าหนี้ก็ติดตามยึดคืนมาได้แม้จะอยู่ในชื่อบุคคลที่3จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนนะครับไว้แทนลูกหนี้คนเนี้ยซึ่งในทางอาญาโทษจบไปแต่ในทางแพ่งก็ต้องผิดชอบเจ้าหนี้ก็ตามนะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้นะสงสัยก็ไต่สวนให้ศาลไต่สวนว่าใช่ของลูกหนี้หรือของคุณจริงๆก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสิทธินะครับความรับผิดชอบในเรื่องทางอาญาและทางแพ่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะกล่าวกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยคำว่าโกงเจ้าหนี้ในความหมายคนทั่วไปเนี่ยวันนั้นผมไปทำคดีอยู่ผมไปถามเจ้าหนี้นะครับจริงๆอะลูกหนี้อะยืมเงินมาจริงแต่มันเรื่องทางแพ่งอะก็ต้องฟ้องทางแพ่งแต่แกก็ไปยื่นฟ้องเป็นกรณียาหาว่าจำเลยของผมเนี่ยช่อโกงนะครับโกงภาษาชาวบ้านกับช่อโกงในทางอาญามันแตกต่างกันนะครับแกบอกว่าเนี่ยยืมตังผมไปเป็น20-30ล้านเนี่ยไม่จ่ายอันนี้เขาไม่เรียกว่าโกงหรือพูดขณะที่เราซักความอยู่เนี่ยแกพูดต่อหน้าศาลให้อย่างนี้ไม่เรียกว่าโกงเหร
1: อ
0: ผมบอกว่าคำว่าโกงภาษากฎหมายเนี่ยคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกส่วนว่าการยืมแล้วไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งคุณก็ไม่เข้าใจออกคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกนะครับฉะนั้นคนจะชี้ขาดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องศาลชี้ขาดไม่ใช่คุณมาชี้ขาดซะเองนะครับพอชักไปเถียงไปอ่ะคือมันเรื่องผิดสัญญายืมเงินกันแล้วไม่จ่ายคืนจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งก็ต้องฟ้องคดีแพ่งแต่ว่าพอฟ้องคดีแพ่งเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยทรัพย์สินนั้นไม่มีพอไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับฟ้องแพ่งกับบังคับเลยใช้คดีบิดรูปคดีเป็นอาญาดีกว่านะครับแต่มันหนีความจริงไม่ได้อ่ะนะครับพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบิดจะเบี้ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกรรมมันชี้เจตนาอยู่ว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือช่อโกงมันต่างกันช่อโกงต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับขณะที่ไปยืมเงินเขาเนี่ยว่าไม่ได้มีเจตนาจะใช้คืนอันนั้นเรียกว่าช่อโกงแต่ก็พิสูจน์ยากอยู่หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะพิสูจน์ยังไงแต่ถ้าไปบอกว่าขอยืมเงินหน่อยนะครับจะเอาไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเดี๋ยวจะเอาโฉนดเนี่ยมาจำนองไอ้โจทก็หลงเชื่อให้เงินไปแต่ปรากฏว่าจำเลยคนนี้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินไม่มีอะไรจำนองกับใครไว้เลยนะครับเพียงแต่หลอกล่อเจ้าของเงินให้เชื่อว่ามีที่ดินราคาสูงเดี๋ยวยืมตังไปไถ่ถอนราคาสูงเป็นนี่อยู่หน่อยนึงน้อยๆเดี๋ยวก็ไถ่ถอนเสร็จเดี๋ยวมาจำนองหรือขายถูกๆอย่างเงี้ยนะครับคนปล่อยก็หลงละโม่มาลักษณะเนี้ยนะครับก็ปล่อยเงินไปพอตรวจสอบสุดท้ายปรากฏว่าไม่มีที่ดินสักแปลงเดียวไม่มีอะไรเลย

0: ย
1: ไอ้อย่างนี้ชัดเจนว่าเป็นการช่อโกงมันพิสูจน์ได้ณขณะที่ไปยืมเขาเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงไปหลอกให้เขาหลงเชื่อว่ามีทรัพย์สินอย่างนี้นะครับไอ้ต่างไปพิสูจน์ได้ว่ามีทรัพย์สินหรือบอกว่าพ่อป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลต้องเสียค่าหมอ 200,000 300,000 ซึ่งไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่ไปบอกแล้วเขาเห็นใจหลงเชื่อให้ตังมาสุดท้ายไม่ใช่เอาไปใช้ส่วนตัวสูรุ่ยซ่ายไปขับไปบาร์ลักษณะเนี้ยนะครับใช้สบายเลยพอพิสูจน์ปรากฏว่าพ่อตายเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะนะครับ
2: อ้าว
1: นี่มันบอกว่าอยู่โรงพยาบาลกำลังจะค่ารักษาบาลเนี่ยอันนี้โกหกแหละนะครับบอกพ่อถ้าไม่จ่ายเนี่ยโรงพยาบาลไม่รักษาต่อเดี๋ยวตายแน่อันนี้ก็เห็นใจให้ไป อันนี้ยังเรียกว่าช่อโกงมันพิสูจน์ได
2: ้
1: แต่ถ้ายืมเงินแล้วบอกว่าให้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้ให้หลอกสูงๆหน่อยเราหลงเชื่อให้ไปแล้วบอกมันจะมาคืนเนี่ยซึ่งเราพิสูจน์ไม่ได้ขณะที่ยืมเนี่ยมันจะคืนหรือไม่คืนหาเลยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วถ้ามันจ่ายมาบ้างจ่ายมาบ้างอันเนี้ยต้องแสดงว่าจ่ายมาไอ้เรื่องผมไปทำมาก่อนว่ายืมกันมาเนี่ยประมาณ5ปีอะนะครับแล้วก็จ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดแต่ว่าตอนหลังลูกหนี้มาเจอวิกฤตนะครับตั้งแต่เกิดไอ้โควิดนะครับธุรกิจไปไม่ไหวนะครับธุรกิจรถมือสองไปไม่ไหวรักษาเนี่ยครับก
2: ็
1: ไม่สามารถหาตังค์มาคืนได้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ช่อโกงมันเรื่องผิดคำมั่นสัญญาทางแพ่งนะครับแต่ว่าคำว่าโกงเจ้าหนี้ในความหมายที่ผมจะบรรยายต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วนะครับเราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วแต่ว่าเจตนาจะไม่ใช้หนี้นะครับคือหลีกหนี้หลีกเลี่ยงหนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่สองบริบทนะครับบริบทแรกคือโกงเจ้าหนี้จำนำนะครับก็คุณแม่มแม่งใกล้ตัวแล้วเอารถมาจำนำผม
2: มีค่ะ
1: นะครับมีรถเอามาจำนำผมราคารถล้านหนึ่งเอามาจำนำ500,000ผมก็โอเครับไว
2: ้ค่ะ
1: ให้ไป500,000วันดีคืนดีก็คุณแม่มก็หาวิธีนะครับผมไม่อยู่นะครับคุณแม่มก็มีกุญแจสำรองอีกตัวหนึ่ง
2: แน่น
1: ทรัพย์สินเป็นของคุณแหม่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ใช่ของผมคุณแหม่มมาแอบเอาไปเนี่ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์เพราะทรัพย์เป็นของคุณแหม่มใช่ไหมครับแต่ว่าคุณแหม่มเนี่ยเอารถมาจำนำผมมาผมเป็นเจ้าหนี้จำนำแล้วคุณแหม่มมาแอบเอาไปนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้อย่างเนี้ยผมไม่มีหลักประกันแล้วคือเงินหน้าแสนปล่อยคุณแหม่มไปเนี่ยบางทีไม่ทำยากู้ก็ได้จำนำเนี่ยคุณแม่มาหลอกเอารถหรือว่ามาแอบขโมยรถไปเนี่ยผมเสียหายแน่นอนเพราะไม่มีสิทธิ์จะบังคับจำนำกับรถแบบนี้นะครับไอ้อย่างนี้เรียกว่าคุณแม่มเนี่ยนะครับโกงเจ้าหนี้จำนำคือโกงผมเป็นเจ้าหนี้จำนำนะโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีนะมีโทษทางอาญาด้วยนะครับแต่ว่าบางทีก็มันต้องแปลความเพราะว่าในคดียาต้องตีความหรือแปลความอย่างเคร่งครัดคำว่าจำนำเนี่ยรถเนี่ยต้องเอามาจำนำจริงๆนะครับสมมติว่าคุณแม่มารถมาจำนำผมเงี้ยแล้วก็เซ็นสัญญาว่าจำนำรถแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมให้รถคุณแม่คืนไปอ่ะไม่รับไว้ไอ้อย่างเนี้ยเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาไม่ได้เป็นจำนำนะครับฉะนั้นถ้าคุณแหม่มเอารถคันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เสียหายทำลายแล้วไปขายหรือทำให้เสื่อมค่าไร้ประโยชน์เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้จำนำเพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จำนำและคุณแหม่มก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้จำนำคุณแหม่มเป็นลูกหนี้เงินกู้เท่านั้นเองนะครับ
2: อ๋อค่ะ
1: เพราะคำว่าจำนำเนี่ยทรัพย์ต้องอยู่ที่ผมนาฬิกาแก้วแหวนเงินทองอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ที่ผมและคุณแม่มาหลอกเอาไปมาแอบขโมยเอาไปไอ้อย่างเนี้ยจะผิดนะครับนั้นกรณีเจ้าหนี้จำนำนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้จำนำ

0: นะครับมันจะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกมาตราหนึ่งซึ่งจะต่างกันนะครับไอ้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเทียบเอาคุณแหม่มของผมเอกจะง่ายดีนะครับแฟนๆรายการจะได้เข้าใจได้และจดจำตัวละครได้ว่าเหมือนเดิมนะครับคุณแหม
1: ่
0: ม
1: แบบนึงแล้วค่ะอาจารย
0: ์หรือว่าผมเป็นหนี้คุณแหม่มก็ได้
1: ไม่เอาแหม่มดีกว่าแหม่มดีกว่าค่ะอาจารย์
0: จะได้ไม่ต
1: บผมใช่ไหมมันสักศรีที่แหม่มจะเป็นลูกหนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เจ้าหนี้ดีแล้วค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เทียบเคียงเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าโกงเจ้าหนี้อันนี้เจ้าหนี้ธรรมดาไม่ใช่เจ้าหนี้แบบจำนำนะครับก
1: ็
0: คืออย่างกรณีเมื่อกี้นะครับอันนี้มาทำยากู้ไว้ใช่ไหมครับและรถอยู่ที่คุณแหม่มปรากฏว่ากู้กันเดือนหนึ่งพอครบเดือนคุณแหม่มไม่ใช้หนี้นะครับผมก็ทวงถามหนี้ไปที่คุณแหม่มว่าไอ้คืนเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยถ้าคุณแหม่มไม่จำละเนี่ยผมจะยื่นฟ้องคุณแหม่มต่อศาลนะครับปรากฏว่าพอคุณแหม่มรู้ว่าผมจะฟ้องซึ่งการฟ้องเนี่ยเมื่อจะต้องการได้เงินคืนนะคุณแหม่มไม่ใช้คืนผมไม่ต้องติดตามยึดรถคันนี้จากคุณแหม่มนะครับปรากฏว่าอยากคันนั้นเลยคุณแหม่มรู้ทางเพราะว่านั่งฟังกฎหมายมาตลอดเนี่ยกับอาจารย์วินัยรู้เลยรู้ทางก็เอารถคันนี้ไปขายเสียก่อนนะครับขายใครอ่ะสมมติว่าขายลุงเข้ม
1: ค่ะ
0: ลุงเข้มก็เป็นพยานในสัญญาซื้อขายในวันนั้นรู้ว่าคุณแหม่มเป็นหนี้ผมอยู่แล้วยังรับซื้อรถคันนี้ไปจากคุณแหม่มไอ้กรณีอย่างนี้จะเข้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา350ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็บอกว่าผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนเจ้าหนี้ของตนคือแหม่มคุณแหม่มเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือผมเป็นเจ้าหนี้ของตนคือเป็นเจ้าหนี้ของแหม่มหรือผู้อื่นเจ้าหนี้ผู้อื่นก็คือลุงเข้มอ่ะรู้ว่าเจ้าหนี้ผู้อื่นก็รู้ว่าผมมันเป็นเจ้าหนี้คุณแหม่มไม่ใช่เจ้าหนี้เขาอ่ะนะครับนะรู้แล้วเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลย้ายไปเสียซ่อนเร้นรับโอนไปให้แก่ผู้อื่นที่รับสินใดก็ตามแกล้งให้ตนเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ตามนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับกรณีนี้คุณแหม่มเนี่ยรู้ว่าผมจะฟ้องหลีกเลี่ยงไม่ผมรับชำระหนี้เพราะคุณแหม่มมีแต่รถคันเดียวทรัพย์สินอื่นไม่มี
1: ค่ะ
0: ครับผมมายึดทรัพย์อื่นคุณแหม่มไม่ได้ไอ้ลุงเข้มมารู้อยู่แล้วว่าคุณแหม่มเป็นหนี้ผมแล้วร่วมกับคุณแหม่มรับซื้อรถไปแล้วไปขายต่อลักษณะเนี้ย
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันโกงเจ้าหนี้นะครับหรือบางกรณีนะครับไม่ได้ยักย้ายถ่ายเทนะครับแกล้งตัวเองเป็นหนี้รถคุณแหม่มยังอยู่นะไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าแกล้งไปเป็นหนี้ลุงเข้มและลุงเข้มมายื่นฟ้องคุณแหม่ม
1: ค่ะ
0: อาจจะสร้างหนี้สัก3 ล้านอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าฟ้องทิ้งฟ้องก่อนแล้วก็ลุงเข้มไปยึดทรัพย์สินรถคันนี้คุณแหม่มขายทอดตลาดเป็นหนี้3 ล้านขายทอดตลาดเนี่ยยังไม่พอเลยเพราะมีรถอยู่แค่ราคาแค่500,000ใช่ไหม
1: คันเดียวด้วยค่ะ
0: ครับไอ้อย่างเงี้ยทำให้ผมเนี่ยไม่รับชำระหนี้ติดตามยึดทรัพย์รถกันไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้สร้างหนี้ปลอมขึ้นมาแล้วยึดขายทอดตลาดมีคนซื้อไปแล้วรับเงินจากบังคับดีไปผมว่าอาจจะขอเฉลี่ยเงินที่ได้แต่ได้น้อยมากอาจจะได้มาแค่200,000เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยไม่รับชำระหนี้300,000พร้อมดอกเบี้ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันโกงเจ้าหนี้ได้นะครับคำว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะหนี้เงินนะครับหนี้ที่เกิดจากละเมิดก็ได้ขับรถชนกันนะครับและทำใ

เกิดความเสียหายเจ้าหนี้ที่ถูกทำให้เสียหายในคดีรถชนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเจ้าหนี้ในหมู่ละเมิดก็ถือเป็นเจ้าหนี้เหมือนกันนะครับหรือสามีภรรยาภรรยาจะฟ้องหย่าหรือฟ้องแล้วก็เรียกแบ่งสินรถนะครับแต่พอแล้วสามียักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่เป็นสินรถเนี่ยไปให้บุคคลภายนอกไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น

0: และเขาฟ้องแล้วและคุณยักย้ายถ่ายเทก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันและยักย้ายถ่ายเทหรือหนี้ที่เกิดจากการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินนะครับอันนี้เขาเรียกหนี้บังคับเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับไม่ใช่หนี้เงินลุงเข้มตกลงขายที่ดินให้ผมนะครับผมจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพอถึงวันที่30กรกฎาคมเนี่ยต้องโอนให้ผมไม่ได้โอนพอไม่ได้โอนผมก็ทวงถามว่าผมจะฟ้องนะว่าคุณผิดสัญญา
1: ค่ะอ
0: ยากกันนั้นเลยลงเข้มหลบหลีกก็ยักย้ายถ่ายเทขายที่ดินแปลงนี้ไปให้นายกอนายขอเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่หนี้เงินนะครับหนี้บังคับให้โอนที่ดินนะครับหรือเจ้าของที่ดินเนี่ยอันนี้เอาลุงเข้มกับผมเป็นเพื่อนกันอะไรกันเนี่ยไปซื้อที่ดินมาด้วยกันใส่ชื่อลุงเข้มคนเดียวแต่สิทธิผมมีอยู่ครึ่งหนึ่งผมเมื่อทวงถามแล้วไม่โอนผมไม่มีหนังสือแจ้งว่าถ้าไม่โอนให้ผมครึ่งผมจะฟ้องศาลพอรู้ว่าผมจะฟ้องศาลลุงเข้มรีบขายที่นี้ทั้งแปลงไปเลยทำให้ผมเนี่ยบังคับเอาที่ดินแปลงนี้ครึ่งหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นเจ้าหนี้ในความหมายของกฎหมายนี้และลุงเข้มก็เป็นลูกหนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการนะครับจำนองอย่างเมื่อกี้จำนองหรือจำนำเนี่ยนะครับทางของคุณแหม่มเมื่อกี้นะครับพอผมฟ้องและจะคือจะยึดทรัพย์รถยนต์กันเนี้ยคุณแหม่มก็เอารถคันนี้ไปจำนำหรือบางกรณีก็อาจจะไปจำนองสมเป็นที่ดินเนี่ยไปจำนองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการยักย้ายถ่ายเทซ่อนเร้นนะครับก็เราไปจำนองเอาเงินมาหมุนเวียนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปแกล้งจำนองไปแกล้งจำนำเนี่ยทั้งที่ไม่ได้จำนองจริงหรือว่าจำนำจริงเขาเรียกแกล้งเป็นหนี้เหมือนที่ผมบรรยายไปไอ้กรณีอย่างนี้ก็เจตนาจะยักย้ายถ่ายเทโดยให้ลูกให้เจ้าหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมาฟ้องนะครับและยึดทรัพย์นี้ไปเนี่ยก็เข้าลักษณะจำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณแหม่มเนี่ยนะครับมีที่ดินติดจำนองอยู่แล้วและเป็นหนี้ธนาคารอยู่และธนาคารจะฟ้องอยู่นะครับแล้วมาเป็นหนี้ผมอันนี้คุณแหม่มอาจจะขายที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเพื่อชำระหนี้ธนาคารเนี่ยที่คุณแหม่มติดจำนองอยู่ไอ้อย่างนี้ถือว่าไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะยักย้ายถ่ายเทเพื่อมิให้ผมได้รับชำระหนี้นะในขณะที่ผมเจ้าหนี้เนี่ยนะครับมิได้มีเจตนาพิเศษตรงนี้แต่ว่าขายไปเพื่อปลดหนี้แก่ธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยมีสิทธิในที่ดินแปลงนั้นอ่ะดีกว่าผมอยู่แล้วเพราะก็เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเรียกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุญมาสิทธิ์ส่วนผมเป็นเจ้าหนี้สามัญทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ดีกว่าธนาคารธนาคารต้องได้ก่อนแต่ว่าถ้าคุณแบบไม่ขายไปใช้หนี้ธนาคารยึดและขายทั่วตลาดอาจจะได้ราคาต่ำก็ได้อันนี้คุณแบบมีเหตุผลพิเศษในการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารอันนี้ไม่เข้ากรณีเป็นการโกงเจ้าหนี้หรือบางกรณีนะครับซื้อที่มาแบ่งจัดสรรขายนะครับระหว่างซื้อที่มาแบ่งจัดปรากฏว่าค้างค่าที่อยู่ไอ้เจ้าของที่กำลังฟ้องอยู่แต่เราซื้อมาเพื่อแบ่งซอยจัดสรรขายเป็นธุรกิจที่เราประกอบอยู่เป็นปกติเนี่ยเขาฟ้องมาแต่เราแบ่งซอยขายเราก็ขายไปเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลฎีกามองว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงกันบังคับดีนะแต่เป็นการขายตามปกติตามวิชาชีพหรือธุรกิจปกติของเราไม่เข้าเป็นการโกงเจ้าหนี้นะครับความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวไม่ว่าผิดต่อรัฐหรือต่อแผ่นดินนะครับสามารถเจรจาประนีประนอมยอมความกันเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุดนะครับประเด็นก็คงคำคืนนี้คงจบประมาณนี้ครับผม
1: ทั้งหมดนะคะคือประเด็น EP ที่29ของปีนี้นะคะในเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ซึ่งสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการอาจารย์คะมองเวลาต้องลากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ไม่มีอะไรฝากคำคืนนี้นะ

0: ครับก็ขอฝากพรนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนารวมทั้งคุณแม่และทีมงานด้วยครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสม

0: ททมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์

0: Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่าง

0: ตั้งแต่โควิดมาบางคนไม่เขาไม่อยากออกไปไหนก็มีนะก็นอนอยู่บ้านเลย
1: จริงจริงมันชินเนอะ
0: มันชิน
1: แต่นี่คนแล้วโดดเด่นอยู่บ้าน
0: อ
1: ่ะคุณอยากได้อะไรมันไม่ต้องไปซื้อแล้วไงใช่ไหม
0: สั่งได
1: ้สั่งได้ปาดปาดอย่างเดียววันวันหนึ่ง
0: แค่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณสั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปได้หมดอ่ะ
1: ใช่ใช่บางทีผมก็สั่งนะถามน้องเอ้ยน้องภาพนี้กี่ปีแล้วภาพตรงปกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย
0: ของคุณถ้าสั่งนะผมจะสั่งพิตตี
1: ้ครับ
0: เฮ้ย
1: จัดไปจัดเลยไหมไปจัดเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาหมดพอดีช่วงหน้าอูเล็กกับน้องคมมารับหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ก็ต้องฝากต่อให้กับสองน้องๆแล้วกันส่วนวันนี้นี่เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับจากอุจจาระก็ข้อความที่ไม่ทันก็ขอไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความเป็นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทัพโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไดนายไลฟ์บอลโลกครับช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่จะได้ดูเกมชิงอันดับ3นะครับของศึกฟุตบอลโลก2026ในค่ำคืนวันนี้กันนะครับก็อยู่กับเรา2คนมีผมคมบันทึกคมภูกระล้วนแล้วก็คุณอู่อัครเทพครับผมสวัสดีคุณอู่ด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณคมด้วย
0: ครับ
1: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงสุดท้าย
0: อ๋อยังนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนัดชิงที่3เนี่ยเขาจะโซโล่กันตี4
0: อ๋อเหรอผมเข้าใจว่าตี2มาทั้งวันเลย
1: ตี4 เขาเตะตี4เดี๋ยวจะมีตี2ถึงตี4อีก
0: อ๋อโอเค
1: เขาเรียกว่าออเดิร์ฟกันไปเรื่อย
0: ๆเออ
1: แต่ว่าช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงที่3ของวันนี้ละ
0: เ
1: พราะว่าเขาลั่นกันมาตั้งแต่ทุ่มนึงละทุ่มนึงถึง3ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็ถึงช่วงของเราละ
0: ครับ
1: นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหน
0: ครับ
1: เห็นบอลเตะตีสี่เนี่ยเอ้ยนอนก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวค่อยตื่นตีสามกว่าตีสี
0: ่ซึ่งมันกลาย
1: นอนไม่ต้องนอน
0: มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดูฟุตบอลจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: การนอนก่อนเพื่อตื่นมาดูอ
1: ่
0: ะมันจะกลายเป็นนิสัยของคนที่ดูบอลประจำอยู่แล้ว
1: อันนี้
0: ผมยึดจากตัวเองเป็นมาตรฐาน
1: ในบอลโลกหรือว่าก่อนหน้านี้
0: อันในบอลโลกอย่างเดียว
1: ในบอลโลกอย่างเดียวก่อนนั้นนี้ไม่ต้องนอนก็ได
0: ้ถ้าไม่นอนเลยอ่ะ ก็ได้แต่ว่าในฟุตบอลโลกไม่ได้
1: ไม่ไหวไม่ได้
0: เนื่องจากว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันมีหลายคู
1: ่ครับ
0: แล้วบางทีมันแบบเตะ1คู่หยุด1ชั่วโมงหยุด2ชั่วโมงหยุด3ชั่วโมงแล้วไปเตะอีก1คู่อะไรอย่างเง
1: ี้ยช่วงหยุดเนี่ยตัวดีเลย
0: ตัวทรมานเลย
1: ตัวพาหายไปเลยอ่ะไอ้ช่วงหยุดเนี่ยไอ้1ชั่วโมงยังพอทำเนาบางคู่มัน2ชั่วโมงเง
0: ี้
1: ยอยู่ไม่ไหว2ชั่วโมงแล้วมันบางทีอะผมยอมรับมาก่อนอะฟุตบอลโลกมันจะมีสัก 3-4 คู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้คู่กลางๆเนี่ยไม่ได้กินผมไม่ได้กินคืนที่นี้ไม่ได้ดูไอ้คู่กลางๆอะ
0: คือว่าช่วง 2:00-4:00
1: อย่างนั้นได้งั้นได
0: ้ 4:00-6:00
1: ประมาณสัก 5:00 ไปแล้วถึง 8-9:00 โมงเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เลยอ่ะก
0: ็
1: คือแบบเป็นช่ว
0: ง
1: ที่เราชอบนอนเป็นช่วงที่เราหลับล
0: ืมเป็นช่วงที่เราใช่ทิ้งดิ่งอ่ะ
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมยอมรับเลยถ้าคู่ไหนแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยผมกับบอลโลกช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เจอเลย
0: หรือยังคู่7โมง
1: อะไร
0: คู่9โมง
1: เออ
0: คือเป็นช่วง
1: ไปไม่ค่อยถึง
0: มีหลายคู่พยายามถ่างแล้วนะ
1: ไม
0: ่
1: ไหว
0: ไม่ไหว
1: เพราะว่ามันเยอะเกิน
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: บ้านนี้มันน่ากลัว
0: นะครับเอาอีก2คืนจบแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: ไวเนาะเอาจริง
0: ๆนี่ล่าสุดผมเห็นข่าวล่าสุดเลยนะก็คือเราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งนะเรื่องของกรณีที่จานนี่อินฟานติโน่เตรียมถกประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกปี2030
1: ครับ
0: ว่าจะขยับขึ้นมาเป็น64ทีม คุณมีคนตอบรับไปเกือบ200ชาติแล้วนะเว้ย
1: เพราะผมว่าเขาค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องของคะแนนเสียงอะไรอย่างเงี้ยค
0: ือ
1: ถ้าแข่งอะไรอย่าไปแข่งกับแกเลย
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน
0: ์แข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะครับแข่งบุญแข่งวาสนากับอินฟานติโน่นี่ไม่ได้จริง
1: ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณไปแข่งขันอะไรลงไปก็เสียเวลาเปล่าสู้เขาไม่ได้เลยอย่างสิ้นเชิง
0: ใช่นะครับก็เลยรอดูกันแล้วกันว่าจะมีงานประกาศคืออย่างงี้มันมีรายงานว่าชาติสมาชิกเมมเบอร์ฟีฟ่าเนี่ยมีทั้งหมด211ชาติ
1: ครับ
0: ตกลงแล้ว200
1: ก็จบแล้ว11ก็ไม่มีประโยชน์หรอกใครเฮ้ยแต่ว่า11รู้ไหมว่าเป็นใครพวกต่อต้านพวกยุโรป
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
1: พวกยุโรปไหม
0: คือ11เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ต่อต้านแต่เขาแค่ยังไม่ออกความเห็นแค่นั้นเองนะครับแต่211เนี่ยตกลงไปแล้ว200รอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทำหรือไม่ทำ
1: คิดดู
0: ว่า48ทีมเนี่ยฟาดไป110เกม64
1: คิดยังว่ากี่เกม
0: โอ้มันไปเท่าไหร่อ่ะ
1: น่าจะต้อง16กลุ่มละ4ใช่ไหม40 64ใช่มี16กลุ่มละ4แล้วเอาเข้ารอบอันดับ1 2ไปเลย
0: อันนี้อัปเดตนะที่ผมไม่อ่านจากที่พี่หมวยแสดงความเห็นนะ
1: เ
0: ขาบอกว่าน่าจะ

0: ป็น6ทีมกลุ่มละ6ทีมแล้วเป็นมินิลีก
1: รู้มั้ยนะกลุ่มละ6ทีม
0: นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าหนหน้าเนี่ยรอบแรกมี12กลุ่มหนหน้าเริ่มต้นที่16กลุ่มถ้าไม่ทำเป็นมินิลีก
1: 16กลุ่มเหมือนกัน16คูณ4มันก็64อ่ะพอดี
0: แล้วเอาแค่1 2เข้ารอบ
1: นั้นก็คือลงตัวเพราะมันจะเป็น32
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณไม่16กลุ่มคุณก็ต้องไปหาวิธีให้มันลงตัวมาเป็นรอบน็อกเอาท์ให้ได
0: ้
1: ผมว่าเอาแบบต้องอย่าไปเตะอะไรเลยไอ้64 16กลุ่มอ่ะเยอะเกิน
0: ใช่มั้ย
1: มันต้องเขาเรียกว่ามันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายเคยได้ยินป่ะไอ้พวกแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายแบบรอบก่อนรอบคัดเลือก
0: เพลย์ออฟ
1: แบบบางทีก่อนรอบคัดเลือกมันจะมีรอบก่อนรอบคัดเลือกอีกรอบนึงอ่ะประมาณเนี้ยคือแบบไปสกรีนก่อนนะเข้าฟุตบอลโลกเพราะผมจำได้ตอนที่เขามีแนวคิดในการเพิ่มทีมฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีรอบอะไรที่เขาผมก็เรียกไม่ถูกแหละคือเตะไปก่อนไปฟุตบอลโลกนะคุณไปประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้นะแต่ว่าเตะสักนัดหนึ่งถ้าชนะเข้ารอบแบ่งกลุ่มถ้าไม่ชนะกลับบ้าน
0: ใช่
1: แต่ถือว่าได้ไปฟุตบอลโลกไงไปร่วมในมหกรรมกีฬาแต่อาจจะเตะนัดเดียวแล้วกลับบ้านเลยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: คือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้สนับสนุนเกินแล้ว200ชาติ
1: ครับ
0: เหลือบางชาติในยุโรป
1: เนี่ยผมว่ายุโรปมันต้องแข่งคอ
0: โชว์แข่ง
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าทวีปอื่นเนี่ยเขาบอกว่าส่งหนังสือรับรองสนับสนุนกันแบบยกทวีปนะครับโดยเฉพาะทวีปที่ได้รับการเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่อง64ทีมคือกอเมโบ
1: เพราะว่าคอนเมโบ
0: โซนอเมริกาใต
1: ้แต่นิดนึงนะผมคิดว่าในคอนเมโบอ่ะคือมันเป็นทวีปที่ได้ไปฟุตบอลโลกเกือบทั้งทวีปอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วจะมาเพิ่ม
0: ดีไม่ดีอ่ะ
1: ทำไมเนี่ย
0: ยกทั้งทวีปไปเลย
1: ก็นั่นไง
0: ส่งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย
1: คือตอน
0: นี้ก็ไปโบอยู่ทีม9วะ
1: น่าจะ8 9
0: เ
1: ลยน
0: ี่
1: คือมันเกือบจะไปทั้งทวีปอยู่แล้วอ่ะคือมันมีชาติอกหักประมาณ 2-3 ชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่คือแล้วจะมาสนับสนุนให้เพิ่มคือจะมามองถึงความสัมพันธ์เป็นห่วงในโซนอื่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
0: แล้วเดี๋ยวปี4ปีข้างหน้านะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ World Cup Centenario อ่ะครบรอบ100ปี
1: นั่นแหละ
0: ฟุตบอลโลกมันก็จะยิ่งแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอะไร
1: เขาก็จะย้ายข้ามฟากไปเตะบาง
0: 7 6ประเทศ
1: ไอ้ที
0: ่2ทวีป
1: อุรุกวัยที่ปารากวัย
0: ชิลีป่ะ
1: สักประเทศนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลโลก
0: อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นสเปนโมร็อกโก
1: แล้วก็โปรตุเกส
0: โปรตุเกสใช่ใช่
1: ในกลุ่มแก๊งตรงนั้นที่มันจะเตะกันข้ามฟากแต่ผมว่าเขามีความชอบธรรมนะเพราะว่าเรื่องครบรอบร้อยปีนั่นแหละ
0: ก็เมโบมี10ชาติ
1: แล้วมันเอาไปเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้
0: ถ้า64ทีมก็คือยกไปทั้งทวีป
1: ก็คือทุกโซนต้องเพิ่มโควต้า
0: ใช
1: ่แล้วอเมริกาใต้จะไปเพิ่มอะไรก็ไปทั้งทวีปแล้วมันจะก็ไม่ต้องเตะมันก็ไม่ต้องเตะหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไปหาวิธีมาอะไรที่ทำให้ในโซนคอนเมโบแบบมันมีความยากมากขึ้น
0: อ
1: ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อผมมั่นใจคนนึงเลยผมว่าเพิ่มทีมแน่นอน
0: ฮะ
1: 64ทีมมาแน
0: ่ผมว่าม
1: าแน่มาแ
0: น่
1: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
0: นะครับ
1: แต่ว่าพอมันเป็น64ทีมปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความสนใจตรงที่เฮ้ยแล้วเอเชียบ้านเรามันจะได้โควต้างอกขึ้นมาอีกเท่าไหร่
0: ถูกต้องอ
1: ันนี้แหละ
0: แล้วก็จะมีคำถามกลับมาที่ทีมชาติไทย
1: นั่นแหละซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้จริงๆผมจำได้ว่าวันแรกที่มีประเด็นเรื่องนี้มาของอินฟานติโนที่แบบว่าเหมือนแบบอินฟานติโนประกาศว่าอาจจะแบบเป็น64ทีมในปีหน้าคนไทยก็ท้อกันเองนะบางคนก็บอกเอาเว้ยมันถึงเวลาที่ไทยจะได้ไปบอลโลกอ่ะ
1: อ
0: ีกประเภทหนึ่งก็บอกไปทำไมไปก็โดนเขาถล่มมาเหมือนพวกจอแดนพวกอะไรเงี้ยที่เราไปอุซเบย์อย่างเงี้ยที่เห็นเขาโดนขยี้ยับมันตีกันอยู่ในโลกออนไลน์นะ
1: ผมเข
0: ้
1: าใจเพราะว่าบางชาติอาจคือบางคนอาจจะมองว่าไทยเนี่ยฝีไม้ลายมือยังไม่ถึงไปก็ไปให้เขายำ
0: ใช่
1: แต่มุมคือแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีวันที่ล้มลุกคุกคานก่อนดิ
0: ใช่ไหม
1: ต้องไปให้มันรู้รสชาติก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะยืนได้เองไง
0: ใช่
1: มันก็ต้องมีวันต้องไปโดนก่อน
0: เออ
1: ดีกว่าไม่ได้ไปเลยอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าผมเห็นซาอุดิอาระเบียไปเล่นฟุตบอลโลก1998วันที่โดนซีดินซีดานกระโดดย่ำอ่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นนะ50ฝรั่งเศสเหลือ10คนนะยิงซาอุดิอาระเบีย50มาปีนี้ซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัยให้ดูแล้วนะใช่ไหม
1: แต่ว่าสุดท้าย
0: อุรุกวัยก็แย่จริง
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอเชียเนี่ยมันก็อย่าไปบอกเลยว่าไทยไม่ควรไปเพราะว่าเอาจริงๆเอเชียทั้งหมดอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ญี่ปุ่นน่ะชาติอื่นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะในครั้งนี้
0: ใช่
1: คือมันมาดีแต่สุดท้ายพอแข็งๆลึกๆจริงๆเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดทั้งนั้นน่ะก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: คือมันชัดเจนอยู่ว่าเอาจริงๆมาตรฐานมันยังสู้ระดับยุโรปซึ่งหันกลับไปมองทีมอย่างแคปเวิร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเห็นล่าสุดมีแบบออกมาแบบ

0: ประกาศนะไอสมาคมฟุตบอลเคเวิร์ดอ่ะนี่คือทีมที่ไม่แพ้ฟุตบอลในแชมป์โลกสักทีมหนึ่งเลย
1: เพราะว่า
0: ไม่ว่าจะเป็นสเปนและอาร์เจนตินาย
1: ันสเปนตั้งแต่เกมแรก
0: ใช่
1: ลากอาร์เจนไปต่อเวลา
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือมันก็อาจจะถูกมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ไง
0: ใช่
1: รอให้เขามาฟุตบอลโลกทั้ง3หน4หน5หนแล้วถ้ามันได้แบบนี้อีกเนี่ยเฮ้ยของแท
0: ้ใช่
1: แต่ถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยแล้วกลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทีมนิ่มทีมนิ่ม
1: มันก็มีโอกาส
0: เหมือนอย่างตุนิเซียเนี่ยปีนี้โหเละเละเทะมาก
1: เละทุเรศมากนะ
0: ตุนิเซียนี่แบบงงมากว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หรือแม้แต่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้กลับไปก็มีปัญหาเยอะมาก
1: ก็นั่นน่ะดินะครับคือบางมันจะมีหลายชาติที่เราขีดเส้นมาตรฐานเขาไว้แต่ว่าพอมาเล่นจริงๆเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันโหผิดหวังเยอะมากเลยนะ
0: ใช่
1: คืออ่ะถ้าไล่ไปแต่ละกลุ่มมาแบบเร็วๆนะในกลุ่ม A เนี่ยผมว่าเช็กเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งทีมที่ผมคิดว่า
0: โอ้โห
1: คุณไม่ควรอยู่ใต้แอฟริกาใต้ทีมนึงอ่ะอย่างน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรเข้ารอบอ่ะจริงๆคือเช็กก็เข้ามาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลย์ออฟมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าย้อนกลับไปอ่ะวันที่เช็กเข้ารอบเพลย์ออฟได้เขาชนะทีมอย่างแบบอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ
1: มาไปเปิดดูแป๊บนึง
0: เออ
1: ในโซนยุโรปใช่ไหม
0: คือมันกลายว่าโอ้ถ้ารู้ว่าเล่นอย่างนี้นะไปเอาคนอื่นเข้ามาดีกว่าอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยตอนที่เพลย์ออฟอย่างบอสเนียอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาด้วยเพลย์ออฟหรือเปล่าปะแต่เขาก็สู้นะเขาก็ยังไปของเขาได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาไปโดนอะไรมาวะเดี๋ยวก่อนผม
0: เช็คเพลย์ออฟชนะนี่มาชนะทั้งไอร์แลนด์ชนะทั้งเดนมาร์ก
1: โอ้ยเออจริงเดนมาร์กก็ไปดันไปพลาดที่เขาเองอะ
0: เออแล้วเป็นงานชนะแบบเสมอส
1: อง
0: ทั้งสองนัดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะจุดโทษ
1: ชนะจุดโทษมาทั้งสองนัด
0: หมายความว่าเช็คก็คือแบบเข้ามาโดยสภาพแบบล่อแร่เต็มทีแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ด้วยความล่อแร่เนี่ยการไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ได้ยากอะ
0: ใช่
1: คือไม่ควรเป็นบ้วยอะ
0: ใช่
1: คืออารมณ์ประมาณอย่างที่ผมบอกไปว่าก็ไม่ควรน้อยหน้ากว่าแอฟริกาใต้อะ
0: ใช่ใช่
1: แต่แอฟริกาใต้กลับกันนะเฮ้ยดันแบบกราฟพุ่งเฉยเลยอ่ะ
0: ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เป็นทีมที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
1: ๆอันนี้คือแปลกๆ
0: จากวันแรกอ่ะเราผมจำได้ว่าเราเคยพูดกันว่าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่แอฟริกาใต้เข้ารอบฟุตบอลโลกคือ2010ปีที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งชุดนั้น
1: อ
0: ่ะยังมีนักเตะอย่างพวกซีเว่นฟีเอน่ามีซีซีเวชาบาลาล่าคือเป็นตัวที่โดดโลดแล่นอยู่ในเวทีฟุตบอลโลกที่เราเห็นอยู่แต่ชุดเนี้ย
1: โอ้โห
0: ใครวะแต่ละคนไอ้ชื่ออะไรนะมาโคปาไอ้อะไรเงี้ย
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่ได้อ่ะชื่อมันจะแปลกๆ
1: แอฟริกาใต้ยากมาก
0: นะครับ
1: คือมันก็แปลกนะเตะส่วนใหญ่เล่นภายในประเทศตัวเองหมดอ่ะ
0: ถูกต้องนะแต่มันกลายเป็นว่าเขาก็ดีของเขาขึ้นมาเรื่อย
1: เนี่ยแล้วถัดมาอีกชาตินึงอ่ะอย่างตุรกีอย่างเงี้ย
0: ตุรกี
1: มาตรฐานต่ำต้อยแบบเฮ้ยในกลุ่มเนี้ยคุณต้องเข้ารอบกับเจ้าภาพหรือเปล่า
0: ใช่
1: กับสหรัฐอเมริกา
0: ใช่อย่างกาตาร์เงี้ยชัดเจนปีแล้วเป็นเจ้าภาพก็ไอ้รอบที่เป็นเจ้าภาพก็แพ้ทุกนัดรอบนี้เสมอได้นัดหนึ่งก็ตกรอบอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
1: ใช่ใช่ไหมตามสเต็ป
0: หรืออย่างสกอตแลนด์เนี่ยจริงผมเชียร์ให้พวกเขาไปต่อได้นะแต่มันดันไปอยู่กับกลุ่มที
1: ่ผมยาก
0: ทั้งบราซิลโมร็อกโก
1: คือสกอตแลนด์พลาดแบบนั้นผมก็เข้าใจได้นะนะครับเนี่ยอีกอันนึงนี่เจอแล้วนี่อุรุกวัยที่พูดเมื่อกี้
0: ใช่
1: อุรุกวัยเนี่ย
0: อุรุกวัยปีนี้คือแย่มาก
1: ตอนแรกผมเห็นอยู่โอ้อยู่แค่เวิร์ดอยู่กับซาอุหวาน
0: ใช
1: ่หวานเลย
0: แล้วมันกลายเป็นว่าพอเรื่องมันจบพอฟุตบอลโลกตกรอบเรียบร้อยอ่ะทีนี้น้ำลดต่อผุดเพียบเลยทั้งเรื่องของการทะเลาะกันของกุนซือกับนักเตะเรื่องของการที่นักเตะไม่พอใจสมาคมเรื่องโอ้โหมันผุดขึ้นมาเพียบไปหมดเลยมันก็ชัดเจนว่าแล้วปีหน้าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพด้วยอ่ะรอบหน้า
1: แล้วลูกไกวคือเล่นแบบผมยังงงอยู่เลยนะว่าเป็นระดับฟุตบอลโลกอ่ะแต่ว่าเขาเล่นในแบบไม่เอา
0: ใช่
1: จำได้ป่ะ
0: ใช่
1: เขาลงสนามไปแล้วแบบมันมีช่วงที่มาสโลว์เบลซ่าต้องเปลี่ยนคนนั้นออกเปลี่ยนคนนี้ออกเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะเว้ยมึงไม่ทำเพื่อชาติเหรอ
0: เออ
1: คืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคือถ้าจะแบบไม่เอากุนซือแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อชาติก่อน
0: ใช่
1: แต่วันนั้นเนี่ยก็หลายคนที่ดูอยู่มันจะมีแมตช์ที่ลุก
0: ควันซาอุไงหนึ่งหนึ่งอ่ะ
1: เออ
0: แย่มาก
1: มันแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเข้ารอบที่เจอกับ
0: สเปน
1: ด้วยอ่ะเขาบอกวันนั้นเนี่ยเอาจริงแพ้แต่ว่านักเตะบางคนมันก็จะแพ้แบบปล่อยอ่ะคือแบบไม่เอาอ่ะ
0: แล้วมีเรื่องแบบมีเรื่องแล้วก็ขนาดออกมาแล้วว่าเขาห้ามแล้วอ่ะคือผมนั่งดูอยู่วันนั้นออกมาแล้วเขาห้ามแล้วนะก็ยังจะมีเรื่องต่อคือจะให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่วิถีของนักฟุตบอลอาชีพ
1: เออ
0: มันจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่า
1: แต่ค่ะนะครับนั่นคือแบบ

0: ชาติที่มันรู้สึกว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็น่าผิดหวังมากๆ
1: ใช่ใช่หรืออย่างอะไรกันที่มันแบบว่าไม่น่าอัลจีเรียปีนี้ก็ผมว่าก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันไปดิ้นได้นะสุดท้ายไง
0: แล้วก็เข้ารอบมาได้
1: ใช่ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คืออัลจีเรียเคยดีกว่านี้ในวันที่แบบริยาดมาเลยพีคๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยปีนี้ก็ต้องเป็นรองพวกออสเตรียหรือว่าเป็นรองอาร์เจนตินามันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ใช่นะครับอันนั้นก็ลากไปเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มต้นจากไหนไม่รู้ไปถึงนี่เลย
1: ใช่
0: นะครับส่วนความเคลื่อนไหวฝรั่งเศสอะไรกับอังกฤษเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมมาว่ากันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนัดชิงอันดับที่3ที่รู้สึกแบบ
1: หมด
0: ความความต้องการของ2ชาติมันไม่เต็มอ่ะมันแบบชาติแบบเนี้ยมาเล่นชิงที่3อ่ะคุณก็เข้าใจว่าเขามันต้องเป็นยังไงความรู้สึกอ่ะ
1: คือวันนี้ถ้าจะมีสักคนนึงที่มีแพชชั่นผมว่าก็ยังน่าจะเป็นเคลียร์ในมบัปเป้กับการลุ้นตำแหน่งดาวซันโว
0: เชนด้วย
1: ใช่ๆแล้วแฮร์รี่เคน
0: ผมว่าพวกนี้น่าจะต้องลง
1: คือมีประมาณนี
0: ้ต้องลง
1: แต่ผมมองว่ามุมมันต่างกันในวันของฝรั่งเศส ที่พวกเขาตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือการตกรอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะวันที่แพ้สเปนอ่ะ
0: แบบสู้ไม่ได
1: ้คือสู้ไม่ได
0: ้
1: นักเตะไม่โทษกันเอง
0: ครับ
1: นึกภาพว่านักเตะไม่โทษใครเลยก็ยอมรับด้วยความที่เพราะเคลียร์มาเป้ออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าสเปนเราสู้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้จริงๆแต่หันกลับไปดูอังกฤษอ่ะมันตกรอบเพราะโค้ชนะ
0: เฮ้ยอันนี้ค่อนข้างเอกฉัน
1: ท์มันไม่ได้ตกรอบเพราะนักเตะนะ
0: มันก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจแล้วมันเห็นเป็นแผลใหญ่
1: ใช่
0: ที่แบบหลายๆคนเห็นคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าเองแหละตัดสินใจพลาดอ่ะ
1: ถูกต้อง มีที่ไหนส่งกองหลังเข้าไป6คน
0: แล้วเห็นนี่เขาแก้ตัวหรือเปล่า เขาบอกเขาส่งลงไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอุดกันแบบนั้น เขาบอกกองหลังเนี่ยส่งไปแต่ว่าคุณครองบอลก็ได้ให้ครองบอลในแบบฉบับของกองหลังเล่นกันแบบตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเงี้ย
1: แล้วสั่งเขาไปยังไงอ่ะ
0: เออเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแล้วมันจะมีบทสัมภาษณ์ที่เขาอ้างว่าเนี่ยตั้งแต่อังกฤษมันไม่ได้มี DNA ในการครองบอลเหมือนสเปนเหมือนบราซิลเหมือนอาร์เจนตินาแต่ทีเนี้ยเฮ้ยคุณเป็นกุนซือเนี่ยคุณสามารถกำชับแล้วก็บอกนักเตะได้เดี๋ยวว่าเฮ้ยลงไปอ่ะอย่าไปอุดขนาดนั้นดิครองบอลในลักษณะแบบเผาเวลาเล่นกับเวลาบ้างแล้วให้คู่แข่งเนี่ยตามมาเอาบอลไม่ใช่แบบปล่อยบอลให้เขาบุกยังไงก็บุกเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทูเคิลเขาสามารถคอนโทรลนักเตะอังกฤษได้ที่ตามที่เขาต้องการหรือเปล่า
1: ใช
0: ่บอกไปแล้วมันทำอย่างงู้นบอกแบบนี้แต่ทำไม่ได้หรือเปล่า
1: แต่มันก็มีหลายคนที่แบบดีเกินคาดในมือของทูเคิลเหมือนกันนะยกอย่างเช่นเยสเปนอันนี้ชัดเจนมาก
0: แต่เยสเปนนี่เหมือนเอาจริงๆก
1: ็คน
0: แต่ว่ามันแรกๆก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่นั้นล่าสุดดีจริง
1: ใช่
0: อ
1: ันนี้ผมก็ไม่ได้อวยนักเตะทีมตัวเองนะแต่ผมว่าจุดเปลี่ยนวันนั้นน่ะวันที่ตกรอบของอังกฤษวันนี้แพ้คือการถอดดีคันไรส
0: ์
1: ถอดปุ๊บ3นาทีเปี้ยงเสมอเลย
0: มันโหดร้ายตรงนี้แหละ
1: เออ
0: โหดร้ายตรงนี้
1: แหละคือผมได้ดูแล้วแบบทำไมถอดดีคันไรส
0: ์
1: คือทำไมคุณไม่ส่งคอปปี้เมนูวะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปบอลโลกคนนี้เขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไป
1: คือแค่บอกว่าถ้าคุณต้องการคนไล่บอลน่ะคุณเอาตัวไล่บอลลงไปดิคุณไปเอาตัวกองหลังลงไปทำไมอะอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาอยู่อังกฤษก็ไปแค่ชื่อเขาไม่เมนูอ่ะ
1: อ๋อเขาเอาตั๋วให้ผู้พิการทางสมองคนนั้นไงที่เป็นข่าวอ่ะเขาไม่เมนูอ่ะคือเขาไม่เมนูอ่ะมีข่าวว่ามีแฟนคลับเขาเป็นคนหนึ่งเป็นผู้พิการทางสมองด้านหน้า
0: อ๋อแฟนคลับเขา
1: ใช่แฟนคลับเขาแล้วก็บอกเขาอยากไปอังกฤษมากเลยครับไอ้เขาอยากไปดูอังกฤษในฟุตบอลโลกมากเลยเขาไม่เมนูบอกแล้วก็เขาไม่เมนูเป็นคนส่งไปพิมพ์เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับแล้วเขาไปดูก็ให้เขามาดูแล้วเขาขอบคุณเขาไปดูหนักมาก
0: นี่คือความจริงว่าตัวเองอยู่อังกฤษไปแต่ชื่อ แล้วภาพที่ไปโผล่นี่คือ AI
1: ไม่คือผมงงว่าแบบคือแล้วมันก็เลยกับผมก็เลยบอกว่าวันที่ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะเขาตกรอบด้วยความแพ้แต่วันที่อังกฤษตกรอบมันตกรอบเพราะกุนซือทีเนี้ย
0: เข้าใจ
1: วินาทีที่ลงไปเล่นนัดชิงที่3เนี่ยผมว่าอังกฤษไม่สนแล้วล่ะผมว่าอังกฤษไม่สนแบบทัวร์เคลื่อนแล้วอ่ะ
0: ก็คือเล่นตามใจตัวเองเลย
1: ใช่ใช่อยากเล่นไงก็เล่น
0: เพราะจริงๆผมว่านัดชิงที่3มันก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนทูเคิลเขาบอกอ่ะมันเป็น2ชาติที่มีเป้าหมายอย่างอื่นอ
1: ่
0: ะไม่ใช่2ชาติที่จะมานั่งตั้งหน้าตั้งตาความหวังอยู่ที่นัดชิงที่3อ่ะ
1: แต่จะมีคนตึงอยู่แค่2คนก็คือเอเบเป้แฮร์รี่เคน
0: นั่นแหละพวกนั้นเป็นดาวซันโว
1: ใช่ใช่
0: จริ งจูดก็พอลุ้นได้นะ
1: ลุ้นได้
0: คือถ้าแบบตบี้ตะบันยิงแบบถล่มทลายเพราะว่าเขายิงเท่าเคนอยู่แล้วนี่จูดอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นคืนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเราจะเห็นเคียร์แบบไปยังวิ่งพลานอยู่อะไรเงี้ยนะครับเดียวกันแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนของอังกฤษ
0: คือเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าสมมุตินะครับอีกหนึ่งรางวัลที่มันมีความหมายอยู่ก็คือบอลลงดอสมมุติสเปนได้แชมป์โลกอ่ะตัวเต็งของสเปนที่จะมีโอกาสลุ้นขึ้นมาคว้าบอลลงดอเนี่ย

0: เฮ้ยมันมองหาไม่ง่ายนะ
1: อืม
0: ของสเปนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะสเปนเป็นทีมที่เอาจริงลามินยามาลเขาดูโดดเด่นอ่ะแต่ว่าความสำเร็จส่วนตัวเนี่ยแชมป์ยุโรป แล้วก็ผลงานในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะว่ากันตามตรง
1: โรดี้ได้ไหมอีกรอบได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าเขาแทบไม่ได้ลงเล่นให้ซิตี้
0: อ่ะเนี่ยมันจะมี
1: แต่
0: คะแนนติดลบอ่ะ
1: แต่กับซิตี้เขาสองแชมป์ไงนึกออกปะ
0: แต่
1: ช่วงปลายอ่ะ
0: ไม่ได้ไงอันนั้นคืออันที่ส่งของเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
1: ใช่แต่ฟุตโลกรอบนี้เก่งจริงโรดี้พอสวมวิญญาณพอเขาเต็มแบบฟูลแบบฟูลรีคอเวอรี่อ่ะคือโอ้โหเก่งจริงว่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอการเป็นดาวซอนโวอ่ะเพื่อจะไปเพิ่มคะแนนเพิ่มบารมีในการได้บอลลูนดอร์สำคัญนะ
1: สำคัญ
0: ถ้าสเปนได้แชมป์โลกใครจะเป็นเจ้าของบอลลูนดอร์มันอาจจะมองยากขึ้นนะแต่ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกขึ้นมาเนี่ยเมสซี่
1: อีกแล้วเหรอ
0: ผมว่ามีสิทธิ
1: ์เมสซี่เป็นแชมป์กับอินเตอร์มามี่1รายการถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่นั้นเลยนะ
0: ต่อด้วยความเป็นเมสซี่คุณเข้าใจป่ะมันจะมีคะแนนพิศวาส อะไรบางอย่างเหรอเฮ้ยคนอายุขนาดน
1: ี้วันนี้มีคนถามผมเยอะมากอ่ะผมถามคุณอู๋อันนี้เป็นงานส่วนตัวเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากสเปนกับอาร์เจนตินาอยากใครได้แชมป
0: ์ถ้าอยากเหรอผมไม่ได้แฟนบอลของทั้ง2ทีม
1: ใช่ๆผมก็ไม่ใช
0: ่2ชาติแต่ถ้าเอาความอยากจริงๆเหรอผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์มัน normal ไป
1: เฮ้ยจริงดิ
0: ผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์จะรู้สึกแบบมันดูคลองบอลดีมันดูเหนือถ้าแบบซาดิสนะอาเจนน่ะ
1: ดิบเถื่อน
0: เอออาเจนน่ะท่ามกลางความที่มันในความรู้สึกของแฟนบอลบางคนอาจจะมองอาเจนไม่ได้ขาวสะอาดในเรื่องของผู้ตัดสินโดนข้อคอรหาเรื่องแบบเฮ้ยเนี่ยมันเอื้อให้กับอาร์เจนตินาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกมันจริงไม่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
1: คืออย่างนี้มันมีทฤษฎีของสมคบคิดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้ว2025มันมีรายการสำคัญอยู่รายการหนึ่งชื่อรายการว่าฟินาเลซิมา
0: ที่เขาจะชิงแชมป์ยุโรป
1: ใช
0: ่คือ
1: เ
0: ป็นการ
1: เอาแชมป์ทวีปอเมริกาใต
0: ้
1: มาเจอกับแชมป์ทวีปยุโรปซึ่งสุดท้ายไม่มีสนามไหนยอมให้เตะ
0: คือเพราะว่าตอนนั้นไปเตะกาตาร์แล้วระเบิดลงไง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เตะไม่ได้
1: แล้วไม่มีสนามไหนยอมให้เตะก็เลยกลายว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันกลายว่าพอมาฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วกลายเป็นนัดชิงเป็นอาร์เจนตินากับสเปนเขาก็เลยคาดการณ์ว่าเฮ้ยฟีฟ่าอยู่ขีดไปแล้วป่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือสำหรับผมไม่ได้มองในมุมว่าอาร์เจนตินาไม่สะอาดแต่ผมมองว่า
0: คือเขาปกติแต่ในสายตาแฟนบอลน่ะแค่แส
1: คือเราเฉยๆเพราะว่าเราก็ได้ดูหลายเกมที่เขาเล่นอย่างวันเจออียิปต์ถือว่าโอ้มันจะอียิปต์น่าตกรอบมากเลยคือรู้สึกว่า
0: คุณจะไปตั้งนาน
1: เออน่าตกรอบมากเลยแต่อียิปต์แบบมันหมดแบบมันหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยเออมันสู้ไม่ได้จริงคือเหมือนมันโดนแซงปลายอ่ะแค่นั้นเองแต่ผมมองว่าอย่างงี้คือผมมองว่าผมเอาจริงผมเบื่อว่ะผมเบื่อกับ
0: เบื่อเมสซี
1: ่เออผมเบื่อปรากฏการณ์นะ
0: ตอนนี้
1: ผมเบ
0: ื่อ
1: มิราเคิลเออคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราเห็นการแข่งกันของคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่อีกครั้งซึ่งเราเห็นมาตลอดหลายสิบปีเลยนะแล้วรอบเนี้ยโรนัลโดแพ้ราบคาบเลยครับแพ้แบบถอดไปเลยอ่ะแบบถอยไปเลยผมว่ามันก็น่าจะพอคือมันตอบทุกคำถามได้หมดแล้วคำถามสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังถามกันอยู่ก็คือโรนัลโดกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันอ่ะฟุตบอลโลกคราวนี้มันได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหรือว่าเมสซี่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอีกรอบหนึ่งอ่ะผมว่าแบบเฮ้ยมึงเก่งไปปะวะอะไรเงี้ย
0: มันก็คิดต่างมุมได
1: ้เออ
0: เพราะผมมองว่าถ้าสเปนได้แชมป์อ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่ก็ธรรมดาสมมติความตื่นเต้นน่ะมันก็อาจจะแบบปาดเต็ม10เลย
1: ครับไม่แต่แปลว่าเราลืมโมเมนต์ฟุตบอลยูโร2008ฟุตบอลโลก2010ยูโร2012
0: 3แชมป์ติด
1: เออผมก็รู้สึกว่าสเปนกำลังจะเป็นแบบนั้น
0: เออแต่ทีเนี้ยในก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จริงๆเขาก็เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆแหละ
1: ใช่เต็ง3
0: เพียงแต่ว่าเขาเริ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยความที่แบบไม่ได้หวือหวา
1: ตะกุตะกัก
0: เออแบบ
1: ใช่ๆๆ
0: ไอ้นุ่นก็ไม่ไอ้นิโก้ก็ไม่ฟิตลามินก็ไม่ฟิต
1: ลงได้คนละ45ทีช่วงแรก
0: ตั้งกักแต่ไปๆมาๆเนี่ยเฮ้ยมันค่อยๆเข้าที่
1: เข้าทาง
0: คือแต่ความรู้สึกอ่ะผมคิดเอาแบบคิดในเหตุผลของเชิงฟุตบอลนะผมว่าสเปนน่าจะได้แชมป์โลกแต่ถ้าเป็นความอยากอ่ะผมแบบความรู้สึกแบบได้ไปเลยเมสซี่มันได้ไปเลยมันจะทำอะไรอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือมองในมุมของแท็กติกมองในมุมของวิธีการเล่น
0: ผมว่าสเปนเพราะว่าคุณจะไปเอาบอลอย่างสเปนยังไงอ
1: ่
0: ะขนาดชาติที่มันคิดว่าแบบเฮ้ยฝรั่งเศสควรจะสู้ได้
1: ควรจะพลาดเลย
0: คุณยังทำอะไรสเปนไม่ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วขนาดอาร์เจนตินาเราอย่างที่คมบอกเราเห็นอาการมันออกมาตั้งแต่รอบกับเคปเวิร์ดรอบกับอียิปต
1: ์
0: มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โห

0: มันจะมีวันที่สามารถกลับมาแบบนั้นได้อีกบ่อยๆซ้ำๆ
1: ใช่ไหมดวงดวงมันไม่ได้มีแบบนี้บ่อย
0: ๆแต่ว่าในวันที่เขาแบบลำบากเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยแหละลีโอเนลเมสซี่อยู่ที่สามารถเปิดให้ใครยิงก็ได้จะสามารถแอสซิสต์อะไรก็ได้ยิงเองก็ได้
1: เยี่ยมอังกฤษอ่ะคือแบบนั่งดูแล้วแบบนี่มันคนอายุ39จริงเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทั้งที่มันเป็นท้ายเกมแล้วนะแล้วมันก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าในรอบตัดเชือกเนี่ยอาร์เจนตามีถึง2เกมนะที่พวกเขาต้องเล่น120นาที
0: หมูกรอบ
1: เออแล้วมันควรจะต้องกรอบได้แล้วแต่แบบโหมันไม่เป็นไรกันเลยอ่ะ
0: แต่ผมว่าส่วนหนึ่งผมว่านักเตะอาร์เจนตินามันเป็นนักเตะที่ใช้คำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
1: ใช่
0: นักเตะอายุ20ปลาย30ต้นผ่านฟุตบอลโลกมาอู้หลายคนหลายสมัยอ่ะ
1: ส่วนใหญ่อยู่ในจุดที่พีคที่สุดของทั้งทีมนะครับคือจะมาบอกว่าเมสซี่เก่งเนี่ยไม่ได้คุณต้องดูบริบทรอบตัวว่าเออเขาพีคหมดอะไรเงี้ย
0: พอผมไปนั่งไล่ดูอายุโอ้โหพวกนี้มันพวกก้านโลกเลยว่ะ
1: พร้อมใช้
0: ใช่แบบโหดๆมีความเก๋าประสบการณ์
1: ใช่ใช
0: ่บู๊ได้บุญได้อะไรเงี้ยรู้ว่าคนเวลาไหนควรจะต้องทำอะไรยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: าเจนมีแบบนั้นเยอะ
1: ใช่แต่สเปนเนี่ยเขาบอลแบบแท็กติกเลยแท็กติกแบบแค่นี
0: ้
1: ไม่มากไม่น้อยแบบมินิมอลสุดๆแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ในมุมผมอะผมแค่มองว่าอันนี้ไม่ได้มองเรื่องความแบบใสสะอาดหรือเส้นทางเลยนะแต่มองแค่ว่าเบื่อว่ะเบื่อเมสซี่
0: อ
1: ่ะแค่นี้เมื่อเก่งที่สุดในโลกแล้วเก่งที่สุดรู้สึกดีใจที่ตัวเองเกิดมาแล้วได้ดูเพราะเราเกิดมาไม่ทันเปเล
0: ่
1: หนึ่งในนักฟุตบอลที่เราก็ว่าเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ย
0: มาโลน่าม
1: าโลน่าก็ไปปลาย
0: ก็ไม่ค่อยทันหรอก
1: เออแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในยุคที่เราเห็นทั้งเมสซี่และโรนัลดซึ่งผมเชื่อว่าอีก10ปีหรืออีก20ปีต่อจากนี้มีถ้ามีคนถามว่าใครเก่งที่สุดในโลกก็อาจจะเป็น2คนนี้อยู่ก็ได้
0: ซึ่งมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะโผล่มาแค่คนเดียว
1: ใช่
0: มันคงไม่ใช่มา2คนแล้วมาวิ่งแข่งกันแบบนี้
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ใช่ก็เลยบอกว่าพอแล้วนะจบไปละ
0: ผมว่าอีกมุมนึงผมว่าอยากเก่งก็เก่งไปเลยเก่งให้มันแบบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปดีว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้า
0: ให้มันได้แชมป์โลกไปเลย
1: ถ้าเป็นแบบที่อู๋พูดนะ
0: เมสซี่ไปเลย
1: ก็คือผมว่าก็ท่าเปเล่เลยนะก็ท่าเลยอ่ะ
0: ทุกวันนี้เขาก็
1: มินแล้วนะ
0: ไม่ใช่เขาก็ยิงเยอะสุด
1: ใช่ไง
0: เขาก็ลงเล่นเยอะสุดในบอลโลกมาทุกอย่างแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาจะได้แชมป์โลกแบบดับเบิลอีกนะมันก็ไม่แน่เพราะตอนนี้เขาแทบจะเป็นเจ้าของสถิติแทบจะทุกอย่างในฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: ในเชิงสถิติแบบส่วนตัว
1: ใช่เกิดนัดสุดท้ายมี5ประตูมานี่ก็คือทำลายสถิติจุสฟองแตงเลยนะ13ประตูที่ทำได้อะนี่ยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลย
0: ลากไปจนถึงนัดชิงแต่ว่าถ้าเป็นนัดชิงอันดับที่3อะคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายได้อันดับที่3ใครจริงจังกว่ากันดีกว่าวันนี้วัดไม่ได้นะผมว่าพอกันก็แพ้ได้ก็ไม่ได้เสียใจอะไร
1: ถ้ามองในมุมกุนซือนะอันนี้มองแค่กุนซืออย่างเดียวผมมองว่าเกมส่งท้าย
0: อะไรเนี้ย
1: มองแค่มุมนี
0: ้อย่าให้มันดูแย
1: ่ใช่ใช่อาจจะ90นาทีเสมออะ
0: ในชีวิตเขาให้เขาได้ที่3สักทีไงอะไรเงี้ยได้แชมป์มาบ่อยแล้ว
1: ไม่แล้วมันจะมีสถิตินี้ด้วยมีสถิติของเอมบาเป้อีกนั่นหนึ่งก็คือเขาจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้งอันดับ1อันดับ2และอันดับ3ในฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ที่เคยทำได้อะไรเงี้ยคือเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้ง1 2และ3
0: กุนซือมั้ยกุนซือมั้ย
1: กุนซืออ
0: ันดับ1ของโลกแล้วอันดับ3ของโลกอะไรเงี้ยต้องไปค้นดูนะ
1: เออใช่มั้ย
0: ไม่แน่นะ
1: ไม่บอกนะผมกำลังนึกอยู่ว่าตอนเอมบาเป้เป็นแชมป์โลก2ไอตอนอายุ10ตอนนั้นก็เดชองแล้วนะเดชองก็จะเป็นเหมือนกันที่
0: ใช่ไหม
1: เป็นกุนซือที่สามารถพาทีมเป็นทั้งอันดับ1อันดับ2และอันดับ3อะไรเงี้ย
0: แต่อันดับ3ก็คงเป็นก็ดีกว่าได้อันดับ4แล้ววะคิดง่ายๆอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหมือนกันเลยถึงเกมเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันเป็นโมร็อกโกกับใครนะรอบ
0: โครเอเชียป่ะ
1: ซึ่งมันกลายเป็นว่าโครเอเชียไม่เอาอะไรเลย
0: แต่ผมว่าความรู้สึกการเอานัดชิงอันดับที่3มาแล้วมันเป็นชาติใหญ่มาเจอกันเนี่ยมันก็จะดูไม่มันความต้องการมันไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าถ้าคุณเอาสำรองลงเ
1: นี่ยใช่ๆ
0: ไม่แน่เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเขาอยากเล่นอยากโชว
1: ์
0: มันก็อาจจะได้พลังขึ้นมาจากบรรดาตัวสำรอง
1: เพราะว่าวันนี้อย่างฝรั่งเศสเขาคาดการเลยว่ายังไงก็สำรองเยอะแน่นอน
0: เขาบอกหนักหน่วงมากฝรั่งเศสจะหนักหน่วงมาก
1: คุณจะได้เห็นแม้กระทั่งผู้สับประตูอย่างบริซัมบ้านะครับแล้วก็กองหลังแบ็คไซด์เป็นเตโอแต่เซนเตอร์แบ็คอ่ะอูเบนคาโน่ยังอาจจะเป็นละเลอร์ครัวกับอูเบนคาโน่หรืออูเบนคาโน่กับโกนาเต้หรือลัวครัวโกนาเต้เพราะซาลิบาเขาปิดเทอมแล้วไง
0: โอ้โหอันนั้นก็ปิดนานไป
1: ซ
0: าลิบาน
1: ะครับขวาเนี่ย

0: วันนี้ก็คาดกันว่าฝรั่งเศสจะเป็น
1: ชื่ออะไรนะซาอีเมลี่เหรอ
0: ไม่ซาอีเมลี่จะโดนดันขึ้นไปกลาง
1: อ๋อซาอีเมลี่เพราะว่าตอนเล่นเปเช่เขาก็เล่นแบ็ค
0: ใช่
1: เขาเล่นแบ็คตลอดเหลือใครอ่ะเหลือใคร
0: คือขวามันจะเหลือใครวะ
1: กุโต้
0: เออใช่มาโลกุสโต้
1: กุโต้ผมก็ลืมแล้ว
0: ก็คือพักเลยไอ้พวกตัวจริงอ่ะนั่งให้หมดเลยกลางก็จะมีมานูโกเน่ซาอีเอเมรี่รายันชากี
1: อาคริอุสก็มีโอกาส
0: อาคริอุสอาจจะ

0: ขวาแล้วหน้าเป็นชองฟิลิปมาเตต้า
1: โอ้โหนี่คือยกแผง
0: เอออาจจะยกเอ้ยเอ็มบัปเป้ยังต้องลง
1: เอ็มบัปเป้
0: ยังต้องลงใช่ใช
1: ่ตุลาม
0: เอออาจจะมันมาคุสตุลามยืนหน้าเป้าแล้วก็เอ็มบัปเป้อยู่ซ้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพวกอุสมันพวกบาโคล่าไม่ได้ลงละ
1: พักเถอะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในฤดูกาลปกติเขาก็กรำศึกมานานมาก
0: ใช่นะครับ
1: ส่วนอังกฤษมีข่าวว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้ใครบ้างเนี่ยเอาแบบเดี๋ยวคัดตัวที่แบบ
0: อังกฤษผมเชื่อว่ายังเป็นชุดใหญ่
1: โดนหมางเมินเลยอังกฤษโกเปลี่ยนไหม
0: จอร์แดนหรอเฮเลสันหร
1: อทัฟฟอร์ดอะไรอย่างงี้นะ
0: ออ
1: กองหลังนี่ถ้าเอาแบบแหวกๆเนี่ยนะให้ชาโลบาเล่นเลย
0: วาย
1: เบิร์นสองคนนี่ละ
0: ชาโลบาเบิร์นยืนซ้ายนี่เบิร์นยืนแบ็คซ้ายได้นี่ก่อนนี้เขาเส้นเขายืนแบ็คซ้าย
1: โอ้แต่ที่เหลืออยู่มันก็สลับลงกันหลายคนเลย
0: ใช่ไง
1: มันไม่มีใครที่แบบสำรองยาวนะ
0: ใช่
1: มันก็หมุนกันเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็ไม่แปลกของอังกฤษอ่ะ
0: อาจจะเป็นแบบสโตนชาโลบาไหมนะ
1: ก็ได
0: ้เออ
1: ถ้าเขาจะสลับก็ได
0: ้แล้วซ้ายเป็นเบิร์น
1: เออ
0: ขวาเป็นเยสเปนขวายังไงก็ต้องเป็นเยสเปน
1: เพราะว่าตัวเลือกอื่นมันไม่ค่อยมีละ
0: ยังไงคนทราบพลทดแบนยังไง
1: อ๋อพลละเออ
0: ลืมไปถ้าพลทดแบนก็อาจจะได้ลงได
1: ้เออเขาโดนแบนไปสองนัด
0: เมนูได้ลงไหม
1: ก็นี่แหละถ้าไม่ลงนัดนี้ก็ไม่รู้ไปลงชาติไหนแล้วคือถ้ามองถึงคนที่มันไม่มีโอกาสเนี่ยเขาคือ number one ของทีมชาติอังกฤษเลยนะ
0: ใช่
1: คอบบี้เมนูเอเบริชีเอเซ่อะไรเงี้ย
0: โอลีวัตกินอีก
1: เออโอลีวัตกินมอร์แกนโรเจอร
0: ์มอร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงไงรอบที่แล้วแอสซิสด้วย
1: แต่ว่าถ้าเป็นตัวรุกอื่นๆผมว่าวัตกินโอ้แต่วัตกินกับโทนี่เขาจะไปทับตำแหน่งกันเลย
0: ใช่
1: มันก็ต้องเลือกใครคนใดคนหน
0: ึ่
1: ง
0: ต้องคนใดคนหนึ่งใช่
1: ด็อกเตอร์น่าจะได้ลงตัวจริงอ่ะ
0: ดร็อกเตอร์ใช่
1: จริงก็เสียดายแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะชีวิตไม่น่าไปทำอะไรขนาดนั้นเลย
0: เดี๋ยวก็นะถ้าอย่างนี้กลางมันก็จะเป็นเมนูเอเช่และใครคนอ่ะ
1: มันต้องดูว่าจะแผนแบบไหนเพราะว่าถ้าเขาสลับจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แคร์แผนขนาดนั้นนะเขาอาจจะโลเยอะๆไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือไงหรือเอาจอห์นสโตนมาเล่นเซนเตอร์ไหม
1: ก็ได
0: ้เออก็ได้ไง
1: เขาข้างหล
0: ัง
1: เขา
0: ไม่ใช่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะเขาเคยเล่น
1: ผมว่าถ้าไม่ใช่เป๊ปใช้ไม่เป็นหรอก
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าไม่ใช่เป๊ปคืออย่าง
0: โอเคเข้าใจได
1: ้คุณดูทูเคิลใช้นิโก้โอเลลี่เนี่ยไม่ได้เต็มความคิดความสามารถเหมือนเป๊ปใช้
0: คนละเรื่องเลย
1: ไม่ได้ครับคือผมก็เลยเคยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่เป๊ปอ่ะเขาจะรีดความสามารถของโอเรลี่ออกมาได้ขนาดไหนอ่ะก็อาจจะได้แค่นิดๆหน่อย
0: ๆ
1: เห็นไหมดูเป๊ปใช้ดิ
0: ใช่ใช
1: ่บุกขึ้นมายิงบุกขึ้นมาแต่ว่าอยู่กับทูเคิลแล้วก็ได้ครึ่งๆกลาง
0: ๆอินไม่อินเวิร์ดคือเป็นแบ็กซ้ายแบบโบราณเลยอ่ะกับโอเรลี่นะแต่เขาไม่เกี่ยวกับเป๊ปเขายังอินเวิร์ดเข้ามาหุบเข้ามาตรงกลางไง
1: ก็เขาก็ไม่ใช่แบ็กซ้ายตั้งแต่ไหนแต่ไร
0: ใช่เขาเป็นมิดฟิลด
1: ์เขาเป็นมิดฟิลด์เป๊ปมันเป็นดัดแปลงพันธุกรรมแล้วก็ให้มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วทำได้ดีซะด้วย
0: ใช่ใช่นะครับเออน่าคิดเหมือนกันอยากเห็นว่าไม่แต่ผมมองอย่างนี้คือผมมีความรู้สึกว่าทูเคิลยังต้องส่งเต็มเพราะว่าเหมือนเขาโดนด่าเยอะเขาก็ถ้าเขาไปเปลี่ยนทีมอีกแล้ว
1: เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
0: คะ
1: เขาก็ไม่ได้แคร์เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
0: คืออันนี้งงอย่างมันมีกุนซือบางคนที่ได้ดันได้ต่อสัญญาก่อนที่วอลโลกจะเริ่มทางที่แบบยังไม่ได้พิสูจน์เลย
1: ก็นาทูเนี่ยแหละ
0: อันเชลติอีกคนนั่นก็ได้ต่อสัญญาถึง2030
1: ผมว่าอันเช่แบบเขาคงมั่นใจแหละก็แบบเอาไว้ก่อนไว้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่แค่แบบรอบนี้มันยังไม่ถึงเครื่องแค่นั้นเองไม่ดีอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างพรีวิวบางที่เนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคิดว่าฝรั่งเศสอ่ะอาจจะยกเครื่อง 80-90%
0: ใช่
1: แต่อังกฤษเนี่ยเขาบอก 50-50 เลยนะ
0: ใช่ใช่คือผมเลยบอกไงว่า
1: 50-50
0: อังกฤษยังรู้สึกว่าน่าจะส่งเต็ม
1: เพราะว่าดูจากตัวที่คาดเนี่ยก็อาจจะเห็นรายชื่อพวกเคนกอร์ดอนจูดไลส์เอลเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยพวกนี้ยังคงมีโอกาสได้ลงตามตัวคาดนะ
0: เพราะอาจจะได้เป็นนัดสุดท้ายของโทมัสทูเคิลหรือเปล่า
1: ไม่หรอก
0: ต่อสัญญาผมว่า FA ไม่สนนะถ้าแบบว่าผลงานมันแบบแย่ๆเกินอะไรเงี้ย
1: ทีนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่นั่งรออยู
0: ่ใช่
1: สมมุติเป๊ปมารออยู
0: ่
1: ก็อาจจะไล่ง่ายหน่อยถ้าจะไล่แต่ว่าคุณก็เสียค่าเสียหายในการเป็นค่าฉีกสัญญาเป็นค่าปลดเขาอะเยอะหน่อย
0: มันมีปีที่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเข้าชิงอะ
1: ยูโร
0: เอ้ยไม่ใช่เข้าชิงรอบรองอะแล้วไปแพ้รอบรองในฟุตบอลโลกอะเซาเกตปีแรกปะตอนนั้นเซาเกตก็ไปโดนเด้งนะ
1: เดี๋ยวดูก่อนสิ
0: หมายถึงว่าแต่เหมือนกับว่า

0: นั้นน่ะรอบนั้นน่ะอังกฤษมันไม่ได้แพ้หน้าเกลียดแบบวันนี้ไงแบบวันคือวันนั้นอังกฤษมันเหมือนแบบ
1: 2018
0: เนี่ยสักอย่างอ่ะ
1: ย้อนกลับไป
0: แต่ตอนนั้นก็ยังได้อยู่ไงหมายถึงว่าไม่ได้โดนแบบอันนี้เลยนะไม่ได้โดนแบบ
1: แต่เอาจริงๆอ่ะทูเคิลอ่ะถามว่ารอบรองอ่ะมันก็ลึกนะ
0: ม
1: ันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โอเค
0: ใช่ใช่
1: คือแต่ว่าเขามีบาดแผลใหญ่กับการตัดสินใจที่มันโอ้โหเป็นเอกฉันท์ทั้งโลกว่าเองตัดสินใจผิด
0: เขามันตั้งแต่มึงเลือกตัวพ
1: ู
0: ดง่ายดีกว่า
1: บางคนง้างรอไว้แล้ว
0: ใช่แล้วโชว์มั่นใจด้วยโชว์มั่นใจ
1: นะ
0: โชว์มั่นใจก็คือถ้าคุณสังเกตดีอ่ะช่วงสามนัดแรกอ่ะก็คือตั้งใจเอาตัวที่คนด่าลงทั้งนั้นเลย
1: สเปนชอบใช้สเปนด้วยตอนแรก
0: ๆมีจอห์นสโตนอย่างเงี้ยคือเอายึดเป็นตัวจริงเลย
1: ไปแพ้โครเอเชียต่อเวลา
0: อ
1: ังกฤษ2018เพราะว่าตอนนั้นโครเอเชียมันต่อเวลาเกือบทุกรอบอ่ะแล้วก
0: ็
1: กล่าวว่ามันเจออังกฤษคงกรอบเป็นข้าวเกรียบที ่ไหนได้ก็ต่อกับอังกฤษแล้วก็เคลียร์อังกฤษตกรอบจนได้
0: ใช่คือมันไม่ได้น่าเกลียดแบบทูเคิลที่นำแล้วเหลืออีก10นาทีเท่านั้นจะรอดอยู่แล้วแล้วก็โดนแซง 2-1 ก็ตกรอบ
1: เคยเห็นทีมที่มันมีศักยภาพในการเล่นเกมลุกระดับเวิร์คคลาสแล้วเล่นเกมรับตั้งแต่ประมาณเกือบ40นาท
0: ีใ
1: ช่ เล่นเกมรับเกือบ 30-40 นาทีที่เหลือ
0: แล้วสงสารผมเข้าใจจูเบลลิงแฮมหน่อยช็อตที่เดินเข้าไปตบไอ้วาตินบาโกะ
1: ไอ้นั่นมันโกนโอ้ยไอ้มาโก้มันโกนโอ้ย
0: ดีใจนั้นนะเข้าใจ
1: ดูข้อความไปหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: เพราะว่าเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนนะครับ
0: มีบอกว่านั่งจัดคู่กันอ๋อนี่รอบที่แล้วมีบอกว่าเห็นยูเว่ไปฉกนักเตะของโรม่ามากองหลังแบ็คซ้ายโรม่าด่ายับเลยคนนักเตะคนนี้เก่งไหมครับแล้วยูเว่ใกล้จะได้เจ้าหัวนี่แล้วหรือเปล่าครับเห็นมีข่าว
1: ไอ้เซกิเชลิกอะ
0: อ๋อเซกิเชลิกมันแบ็คขวาไม่เหรอ
1: เขาบอกไปไฮแจ็คมาเลยนะ
0: เหรอ
1: เห็นก็มีข่าวว่าเป็นดิวไฮแจ็คเลยอ่ะ
0: เซกิเชลิกก็แบ็คขวาทีมชาติตุรกีครับปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเป็นตัวหลักของโรม่านะเป็นตัวขึ้นเกมทางขวาแต่แสดงว่าอย่างนี้ทรงนี้ก็แสดงว่ามีคนน่าจะต้องเอาออกวันนี้ผมเพิ่งไปดูไอ้เบสิกตัสอ่ะหุ้มเสริมไปแต่ละตัวที่ตัวดังๆนั้นแหละฟลาโฮวิดทอสซาโอไอโมซาร่า
1: จะไปนู่นเหรอ
0: ไปแล้ว
1: เฮ้ยใช่เหรอ
0: เหมือนว่าเขาการันตีแล้วนะแล้วก็ไอตัวนี้คอกชูอ่ะโอกุนคอกชู
1: โมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ย
0: ผมว่าโอ้โหเบนซัต
1: ไม่มา
0: เบนซัตยังเอา
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไง
0: นะครับเซอร์กิสลิกก็
1: ถ้าดีไหมเหรอ
0: ถ้าดีตุรกีไม่ตกรอบหรอ
1: เก่งไหมผมว่า
0: ก็ประมาณนึง
1: ก็เฉยๆอ่ะผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นจนว้าวก็ไม่ได้แย่จนกระทั่งเป็นจุดบอดของเกมรับอ
0: ่
1: ะกลางๆอ่ะเซอร์กี้เชลิกอ่ะผมว่าน่าจะมาสัก 7.58 อะไรเงี้ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีถามเป๊ปคุมทีมชาติสเปนหรืออังกฤษนี่คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับสเปนตัดออกท่านหลุยส์ ดีลาฟูเอนเต้ยังเป็นแบบนี้นะยาวๆผมบอกเลย
1: คุณไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะออกเองอ่ะถ้าเขาดังเป็นแบบนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: แต่อังกฤษเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานก่อนที่เขาบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเป๊ปก็ตกลงปรงใจสัญญาใจในการคุมอังกฤษแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นรอยต่อว่าเขาจะไปต่อกับซิตี้หรือเขาจะออกจากซิตี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป๊ปให้คล็อปออกด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจไปต่อซิตี
0: ้
1: แล้วเป็นข่าวที่ทั้งดิแอตเลติกทั้งเดวิดออนสตีนลงข่าวซ
0: ึ่
1: งมันน่าจะเป็นจริงเขาบอกเคยตกลงด้วยสัญญาใจมาแล้วแต
0: ่
1: เป๊ปเปลี่ยนใจที่จะอยู่ต่อกับแมนซิตี้เมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยผมว่าเฮ้ยถ้าเขาเคยตกลงปรงใจระดับสัญญาใจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในอนาคตนะ
0: ก็ถ้าลองไล่ต่อจิ๊กซอว์ดีๆผมว่ามีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้พอปู่พูดมาแบบนี้ผมก็พอนึกออกเหมือนกัน
1: ตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อหรอกแต่ว่าไปดูแหล่งข่าวที่มาเฮ้ยมันเป็นสำนักใหญ่ว่ะ

0: ี้ได้โทมัสทูเคิลอ่ะมันก็คือหลังจากจบยูโรประมาณแบบ 2-3 เดือนเลยนะยังไม่ใช่แบบว่าคือจบแล้วประกาศเลยไม่ใช่นะครับเหมือนแบบน่าจะมีการคุยกันก่อนประมาณหนึ่งซึ่งพอวืดเป๊ปเนี่ยแต่เป๊ปเนี่ยผมอยากให้ตั้งใจดูดีๆว่าเขาจะไปไหนซึ่งมันมีข่าวกับอิตาลีด้วยไง
1: ทีมชาติเนี่ย
0: ใช่มันมีข่าวกับทีมชาติอิตาลีเพราะว่าทีมชาติอิตาลีชุดนี้เนี่ยเขาได้ปาโลมาลดินีมาแต่ว่ามันก็มี2คนที่แบบขึ้นเป็นตัวเต็งเลยคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า1อีกคนนึงคืออันโตนิโอคอนเต้น่าจะถึงเวลาของอันโตนิโอคอนเต้สักทีกับการคุมทีมชาติอิตาลีอะไรเงี้ย
1: คนบ้านเดียวกัน
0: ซึ่งผมกลับมองว่าถ้าคุณเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุณจะเลือกคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยมาตลอดหรือคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยเมื่อสัก 10-20 ปีแล้วเพราะต้องไม่ลืมว่าเป๊ปก็มีความสัมพันธ์กับอิตาลีที่ดีในช่วงที่เขาเป็นนักฟุตบอลให้กับโบโลญญายุคนั้นนะครับ
1: เบชา
0: เบชา
1: เออแต่ว่าผมว่าเอาจริงๆการคุมอิตาลีชั่วโมงนี้ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ถามว่าท้าทายไหมท้าทายโคตรอ่ะ
0: แต่ความเป็นคอนเต้ผมว่าโอเค
1: เขาเป็นคนอิตาลี
0: ใช่
1: เขาเป็นการผมว่ามันมีโอกาสที่แบบ
0: สไตล์ฟุตบอล
1: ช่วยชาติ
0: ใช่สไตล์ฟุตบอลเขาสนุก
1: แต่เป๊ปเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าทีมนั้นยังไม่เวิร์กจริงๆเขาก็เลือกที่จะไม่คุมก็ได้
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่จำเป็นต้องมาฝ่าฟันความท้าทายในระดับอัตราเสี่ยงขนาดนั้นนะ
0: เขาไม่ใช่คนบ้ายอนที่บอกว่าเก่งจริงก็คุมปอดมัดดีเขาไม่ใช่คนแบบนั้น
1: หรือเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เราไปคิดแทนเขาว่าแบบผมว่าเป๊ปก็ไม่ต้องรีบไปคุมทีมอะไรเดี๋ยวไม่ต้องไปวัดความท้าทายกับอิตาลีผมว่าเขาไม่อ่ะไม่น่าคุมอ่ะให้เดานะอาจจะตรงกันข้ามอาจจะคิดผิดก็ได
0: ้เพราะในความทูเคิลเองก็ยังมีสัญญาอยู่ใช่ไหมเขายังไม่ได้แบบหมดสัญญารอบนี้ซะหน่อยอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนเจนครอปอะลงมาตอนนี้อย่างหล่อลงมาคือแบบฮีโร่ผู้ช่วยชาติรอดูได้เลยใช่ไหมตอนขึ้นไปเนี่ยเอ้ยให้เขาเป็นไงไปเลยผมขอเชียร์อยู่ตรงนี้คือมันเป็นคำพูดที่แบบหล่อมากนะเจนครอปอะแต่วินาทีที่แบบไม่มีใครแล้วอะผมต้องจะลงว่าโอ้โหนี่มันคือฮีโร่ของจริง
1: ตอนเนี้ยแต่ผลงานเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันยังโซซัดโซเซอยู่เนี่ย
0: เออแต่ไม่หรอกในความเป็นเจนครอปไม่น่า
1: เรามีความมั่นใจนะว่าเขาสามารถชุบชีวิตเยอรมันได
0: ้แล้วด้วยเวลาที่มีด้วยอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบคือเจนครอปเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเขาจะทำทีมแบบเป็นขั้นบันไดเขาจะไม่ก้าวกระโดดเขาจะไม่แบบหวือหวาหรือชงฉางทูเคิลเนี่ยยังหวือหวานะ
1: ครับ
0: เข้ามาแล้วคนก็ยังแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์นายอะไรเงี้ยชนะรวดทุกเกมมีความรู้สึกว่าเออเขายังหวือหวาแต่ว่าผมว่าเจนครอปไม่ใช่แล้วทีเนี้ยเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่มีรากฐานฟุตบอลดีอยู่แล้วถ้าปรับรากฐานให้กลับมาเป็นเยอรมันแบบคือเจนครอปมันก็จะเป็นแบบเยอรมันร็อกอ่ะ
1: เฮฟวี่เมทัลอ่ะ
0: มันก็จะสนุก
1: คือตัวลุกของเยอรมันมันน่ากลัว
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนอิตาลี
0: ใช่
1: ตัวลุกมันยังคงแบบโอ้ยซูเปอร์สตาร์เพียบเลย
0: แค่ไม่มีกองหน้าตัวเป้า
1: หรือแม้กระทั่งอาจจะแบบกองไปหากองหลังดีๆสักหน่อยกองหลังบางทีก็ไม่ได้แบบเป็นมาตรฐานสูงเลยขนาดนั้น
0: ใช่
1: ด
0: ีไม่ดีเนี่ยเจนครอปมานิกวอเตอร์มาเดอร์อาจจะยิงระเบิดระเบ้อก็ได
1: ้ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมนะครับ
1: เขาอาจจะไปหาวิธีของเขา
0: แต่เป๊ปคุมสเปนเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได
1: ้
0: ตรงถึงตอนนี้ยังไม่ใช่แน่ๆเพราะเดลาฟูนเต้ขนาดนี้ไม่มีมุมเลยอะ
1: เรื่องในอนาคตผมว่ามันใช่ทั้งสองชาติเพราะว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนโหมดจากสโมสรเป็นทีมชาตินี่คือชาติระดับชั้นนำ
0: ใช่และ
1: ไม่กี่ชาติที่เขาสามารถคุมได้
0: และผูกพันและผูกพันสเปนก็บ้านเกิดอังกฤษเขาทำงานนานสุด
1: ลองคิดดูเนี่ยถ้าเขาคุมอังกฤษตอนเนี้ยโหแล้วตัวลุกที่มันมีให้เขาเลือกช้อยหยิบ
0: นะ
1: มาใช้เล่นแบบนี้เนี่ย
0: นะ
1: ผมรู้สึกว่าอังกฤษ
0: ผมว่าดีกว่าดีกว่าอังกฤษด้วยนะมันจะดีกว่าอังกฤษด้วยนะ
1: เขาเห็นนักเตะทุกคนอยู่แล้วเรื่องพรีเมียร์ลีกอ่ะเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นยังไงอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วถ้าคุณไปสังเกตดีอ่ะมันจะมีข่าวแบบเป๊ปไปนั่งดูเกมพวกแบบไอ้ทีมอะไรนะที่มันเคยชนะแมนยูเพรสตัน
1: อ
0: ่ะไปนั่งดูในสนามมีนะ
1: ติดไง
0: มีนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเขาก็อยู่ของเขาก็มีความสุขกับการทำงานอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มีบอกอาร์เจนที่มีเมสซี่ในสนามเพื่อนในทีมวิ่งลืมตายทุกคนเลยครับเหมือนได้บัฟเพิ่
1: มก็นั่นแหละนั่นคือสปิริตที่ชาติอื่นมันอาจจะมีน้อยกว่าอาร์เจนตินา
0: ใช
1: ่คืออย่างวันนั้นน่ะที่เขาบอกโดนเตะแล้วมีจอมบอบูว่าลูกพี่โดนเตะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆโอ้ยผมไปดูแบบเขาเรียกอะไรความเขาเรียกความเป็นเมสซี่อ่ะผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมมีแต่คนรักเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากอ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นบนสนามอะไรเง
1: ี
0: ้ยในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเคยมีกรณีของยามเคยรู้เรื่องนี้ปะยามของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเขาไม่ได้เงินเดือนเว้ยเขาไม่ได้เงินเดือนไม่รู้เก็บกี่

0: ปีอ่ะไม่รู้กี่เดือนเลยอ่ะแล้วเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาข้อความไปหาเดียวในเมสซี่เว้ยเมสซี่อ่ะออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยเว้ยจ่ายเงินเดือนให้หมดเลยอ่ะ
1: เมสซี่ต้องระวังนะตัวปลอมด้วย
0: ไม่แต่เหมือนว่าเขาก
1: ลับจริงจริง
0: เขากลับไปเคลียร์ที่บ้านเขาที่จีน่าเมสซี่ออกคือเรารู้สึกได้เลยว่าเมสซี่คือมันทำทุกอย่างเพื่อชาติจริงๆมันเป็นคนที่ไม่ได้แบบเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยมันเพื่อชาติมากๆอะไรเงี้ย
1: คือด้วยความเก่งด้วยการอยู่ในระดับทีมชาติมานานเนี่ยมันได้รับการยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลย
0: ใช่
1: คือทุกคนทำเพื่อเมสซี่แล้วทุกคนรู้ว่านี่คือน่าจะครั้งสุดท้ายของเขาก็
0: ถูกต้อง
1: ก็อาจจะเป็นได้
0: ใช่
1: ป่ะ
0: แล้วอย่างโรดริโกเดลปอเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าขนาดว่าโรดริโกเดลปอนะ
1: อดีตบอดี้การ์ด
0: คือเป็นคนที่เดินตามตูดเมสซี่ตลอดคือ
1: เขา
0: ประกาศสถาปนาตัวเองเลยว่าผมคือบอดี้การ์ดพี่เมสโรดริโกเดลปอยังให้สัมภาษณ์ว่าบางครั้งอ่ะเวลาเล่นกับเมสซี่ขนาดว่าอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะเมสซี่ยังทำให้เขารู้สึกว่าแบบโห
1: คนเก่ง
0: คิดได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าว่ะคนที่มันขนาดนี้ได้ก็เลยบอกไงว่าแบบเบื่อมันอะ
1: คือมันเก่งจนทุกคนไม่มีข้อแบบไปเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไม่ดีแล้วไม
0: ่ใช
1: ่ก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดเนี้ยผมว่านักเตะมันทำด้วยใจหมดแล้วอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดีของอันเจนีน่า
0: ก็ถ้าสมมติว่าคุณมองว่าฝรั่งเศสอะชิงอันดับ3นัดสุดท้ายของเดชองเน
1: ี่
0: ยอันเจนีน่าก็นัดสุดท้ายของพี่เมสเหมือนก
1: ันมีโอกาสเหมือนก
0: ัน ประมาณนี้มีบอกคมอู่นี่รายการรีรันใช่ไหมครับอาบน้ำกินนมนอนดีกว่าตีสี่ค่อยตื่นมาฟัง
1: ไม่ใช่สิ
0: ผมก็อู่ไม่จัดกันนานมาก
1: รายการโสด
0: ใช่ใช่นี่
1: รายการโสดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงบอลโลกเนี่ยมันแทบจะไม่มีรีรันอยู่แล้วนะครับ
0: นะครับมีถามว่าสวัสดีค่ะนะคมนะอู่นะคมประกาศดึกแฟนก้าวก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะก่อนอื่นหนูเสียใจกับนะคมด้วยนะคะที่ทีมเชียร์ไปไม่สุดทางแล้วคืนนี้ก็จะโดนกรีดเขียนเราอยู่อันดับ4ของโลกอีกคิดแล้วมันก็แยกเกิดไปนะคะเต็งหนึ่งอยู่ดีสุดท้ายจบที่4ของโลกสู้ๆนะคะนะคมจากคุณเตยโรตุนแฟนนอน
1: ก็เอาจริงๆการเข้ารอบรอง
0: ทำไมพอ
1: ดีทั้งนั้นน่ะ
0: พอฟุตบอลโลกก็มาทีมกันเองเนี่ยพอดูการปกติน่ะนะคมค่าเป็นกำลังใจนะคะทีมเราอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเอามาถึงว่าฟุตบอลโลกมาได้ทีมกันเองทำไมอ่ะ
1: เขาอาจจะมองว่ามันเป็นทีมที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วนะผมว่าตามความคิดเห็นของแต่ละคนอ่ะ
0: ไปถึงฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสกราฟมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอมันแพ้สเปนแบบราบคาบอ่ะบางคนก็รู้สึกแบบโหน่าผิดหวังจังเลยอะไรเงี้ย
0: คือเอาจริงๆนะผมนั่งดูฝรั่งเศสทุกเกมนะผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสไม่ต้องกลัวใครเลยเล่นอย่างเงี้ยนะ
1: โหเราดูอ่ะ เกมลุกขนาดเนี้ยมึงจะไปกลัวใคร
0: แต่วันเจอสเปนอ่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะสู้ไม่ได้ยอมรับจริงว่าสู้ไม่ได้จริง
1: แล้วผมรู้สึกว่าสเปนมันเล่นบอลโคตรชิลเลยนะ
0: ใช่
1: เล่น
0: ไม่ได้แบบกดดันไม่ได้เลยนะ
1: ไม่รู้สึกจะมาต้องระมัดระวังอะไรเกมรุกของฝรั่งเศสเลย
0: ไปเรื่อย
1: ๆเคาะก็เคาะไปตามธรรมชาติ
0: กันโอลิเซ่ออกไปจากระบบฟึบทีเนี้ยเรียบร้อยข้างหน้าหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าโอลิเซ่มันตัวแทงเลย
0: ใช่
1: มันตัวแทงของฝรั่งเศสเลย
0: แล้วเอาโรดี้ไล่จับเลยเอาโรดี้กับอีกตัวนึงอ่ะไออะไรวะ
1: ไอ
0: ลุยอ่ะ2คนเนี้ย
1: โรดี้
0: ก
1: ับ
0: ลุยอ่ะ
1: เออแต่ว่าผมยังยอมรับการตัดสินใจของเดลาฟูเอนเต้นะเพราะว่าตอนแรกเขาจะไม่ใช้ฟาเบนลุยตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์น่ะเขาใช้เปดี
0: ้
1: แล้วพอหลังๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่รู้อะไรไปปรับแล้วเอามาฟาเบนลุยคู่กับเอาเปโรดี้คู่กับฟาเบนลุยตอนแรกเขาใช้เปดี้
0: ใช่
1: แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยกลับกลายว่าดีกว่าเดิมอีก
0: แล้วมีโอโมมา3คนนั่น
1: เออดีกว่าเดิมอีก
0: ตายเลย
1: ผมมองว่าการอีกหนึ่งอย่างของสเปนที่เปลี่ยนดีเลยก็คือการให้ฟาเบนลุยมีบทบาทมากขึ้นมากกว่าเปดี้ครับ
0: ใช่คือโค้ชที่เก่งอ่ะผมจะบอกนะโค้ชที่เก่งเวลาดูในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยนะก็คือโค้ชที่แบบที่แบบอยู่ดีๆก็มีจุดลงตัวของตัวเองอ่ะเหมือนอย่างสเปนอย่างเงี้ยสเปนมาทัวร์นาเมนต์เนี้ยตัวเจ็บเกือบครึ่งทีมนะครับตอนแรกมาแต่มีคนถามว่าดาวิดราย่าเนี่ยโกลเด้นโกลบ3ปีติดไม่ได้ลงตัวจริง
1: เด
0: ล
1: าฟูเอนเ
0: ต้ก็จะให้เป็นอูไนซิมอนคือเขามีคนที่เขารู้ว่าส่งลงไปแล้วมันจะเล่นได้เข้ากับระบบเขายังไง
1: อ
0: าร์เมริกลาปอกเนี่ยกองหลังที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะ
1: ก็ไปเล่นอยู่ซา
0: แล้วมาจับกับเด็ก19อย่างเปาคูบาซี่อ่ะ
1: เพิ่งกลับมาสเปนเมื่อซีซั่นที่แล้วมันลาปอกอ่ะ
0: แล้วก็เอ้าอยู่ดีกลายเป็นแบบโอ้สองกองหลังที่เสียประตูลูกเดียวเองมั้งถ้าผมจำไม่ผ
1: ิดโดนเบลเยียมยิงลูกเดียว
0: ใช่ลูกเดียว
1: โดนไอเดคาเทลเลอร์มงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ลูกเดียวเลย
0: แต่ชูคุระย่าเนี่ยเราเห็นมาแล้วทุกทัวร์นาเมนต
1: ์โอ้โหถ้าเล่นกับสเปนแล้วก็ไอ้กุ๊กกูนี่มันของจริง
0: ชูคุระย่านี่แข็งจริงอันนี้ยอม
1: ของจริงเวลาเล่นทีมชาตินี่คือ
0: ยอมมากๆ
1: ล่างทองขึ้นมาตลอดเลย
0: เออแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าเดลาฟูเอนเต้เขาดีเขาเบลนด์นักเตะได้ดีมากมิเกล

0: ทำไมคือโอเคเล่นในสเปนดีที่สุดแต่หมายว่ามันมีกองหน้าที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่มีจริง
1: ไม่มีแล้ว
0: ทุกวันนี้เฟรนตอนเล่นโดนด่าว่าเอามาผิดหรือเปล่า
1: ไอ้เฟรนนี่ยิง10เข้า2ลูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: ใช่ไหม
1: คือโอยาซาเบาอ่ะผมว่าเขาไปติดเรื่องของคะแนนติดลบในนัดเจอไอ้เคเวิร์ดนัดแรกอ่ะ
0: ใช้โอกาสเปลือง
1: โอ้นัดแรกนี่คือมันจะมีสถิติว่าครึ่งแรก
0: อ๋อ30นาทีแรกไม่โดนบอลเลย
1: เออไม่โดนบอลเลยจบครึ่งแรกโดนบอลไม่ถึง5ครั้งหาบอลไม่เจอวันนั้นก็ถูกมองว่าโอ้โหตัวนี้นี่น่าจะเละเทะ เป็นไงล่ะ ตอนนี้พอมันเข้าล็อกเนี่ยโอ้โหทีนี้หยุดไม่อยู่เหมือนกันโอยาซาเบา
0: ใหญ่มันเข้าที่เข้าทางนะครับกับโซเซดัดเขาก็เก่งแหละแต่แบบกับสเปนมันเก่งกว่าทำไมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเวลาอยู่กับสเปน
1: เขาเล่นกองหน้าได้ดีกว่าเยอะเลย
0: ใช่นะครับโอ้นี่ข้อความทาง YouTube ก็มาเยอะนะ
1: ไปดู YouTube อีกนิดนึง
0: YouTube บอกว่าทักทาย2ท่านอาร์เซนอลมีผลกระทบกับโปรแกรมต้นฤดูกาลจากการเจ็บของซาลาบาแน่นอนการเสริมขอทุกตำแหน่งเลยครับจากคุณ FC ปอร์โตอาร์เซนอลตอนนี้ได้แล้ว4ตัวนะครับเป็นตัวเดิม1ก็คือปิโรเอ็นคาบิเย่
1: ครับ
0: ดาวรุ่ง2คนมี1ในนั้นเป็นลูกชายของแมทธิวอัพซันเอราจาอัพซัน
1: อันนี้คือตัวอนาคต
0: 18นะครับแต่ว่าที่เป็นแบบนักเตะอาชีพจริงๆก็จะมีแค่คริสซอสซอลิดแค่คนเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็แทนที่เลนโดทาซาเลยตามตำแหน่งเลยนะครับโรเจอร์ไปเชลซีเหรอครับ
1: เฮ้ยจะไปชนอนดิเขามีข่าวเฉยๆแต่เขายังไม่ได้ไปไหนดิหรือว่าเขาไปตอนที่เราคุยกันอยู่วะ
0: เนี่ยมีคนส่งข้อความมาบอกเชลซีซื้อกองกลางมอร์แกนโรเจอร์ได้เรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คข่าวแป๊บนึงเพราะว่าระหว่างที่เราเข้ามานี่มันก็เกือบชั่วโมงแล้วนะ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: อ๋อนี่เออล่าสุดเพราะผมเห็นข่าวในดิแอตเลติกมาเขาบอกว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงนะครับทางวาจากับแอสตันวิลล่าเพื่อจะได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหข้อเสนอ117เลยนะ117ล้านปอนด์ได้รับการยอมรับแล้วแม้ว่าข้อตกลงส่วนอื่นๆยังคงอยู่ในขั้นตอนอยู่นะแต่เงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาสัญญา6ปีนะครับแล้วก็มีออปชันอีก1แล้วก็การตรวจร่างกายกำหนดไว้แล้วอันนี้เป็นข่าวจากเดวิดออนสตีนเลยนะตอนแรกว่าจะมานอนไม่เหรอ
0: ใช่
1: โรเจอร์เนี่ยเพราะนั่นเขาได้โซลิดไปแล้วเขาไม่เป็นไรแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถ้าตรงนี้นะเอนโซ
1: หมายถึงอะไร
0: เอนโซไง
1: ต้องไป
0: เอนโซไม่ขายเขาต้องขาย
1: เพราะว่ามันจะไปอยู
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่ใช่เพราะมันจะไปอยู่แล้ว
1: มันจะไปอยู่แล้ว
0: เพราะงั้นถ้าเขาซื้อโรเจอร์ร้อยกว่าเอนโซ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
0: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกบูธมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งบูธยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: ชั่วโมงที่2ของเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio ครับผมคมอธิคมแล้วก็คุณอูอัครเทพนะครับ
1: นี่ไม่ทราบว่าเพลงอะไรครับเดี๋ยวถามคน
0: มีเหมือนมีเสียงพี่ปูพงศิษฐ์ด้วยเหรอ
1: เสียงพี่ปูเหรอมีพี่ปูมั้ย
0: ใช่ป่ะ
1: อะไรนะ
0: อีโบล่า
1: เราฟังเป็นพี่ปูได้ไงวะ
0: ไม่มีเสียงพี่ปูป่ะมีพี่ปูฟีด
1: เออ
0: ม
1: ี
0: ฟ
1: ี
0: ดใช่ๆอ๋อ
1: ก็ว่า
0: แต่เขาไม่รู้ว่าเพลงอะไรไงอยู่ดีไงชื่อเพลงไม่รู้อ๋ออ
1: ะไรนะยังมีแรงอ๋อนี่คือเปิดให้ตัวเองว่ายังทำงานได้จนถึงเช้านี่เราแซวช่างของเราอยู่คืออย่าผมให้ตัวเองด้วย
0: ใช่
1: ผมก็จะแบตจะหมดอยู่แล้วเนี่ย
0: อู๋นี่ก็ได้ข่าวตั้งแต่8โมงเช้า
1: เออผมออกมาทำธุระนะครับทำนู่นทำนี่ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำงานของเราต่อ
0: ใช่
1: กว่าจะได้ล้มตัวนอนน่าจะประมาณตีสามตีสี่นั่นแหละ
0: อ้าวไม่ดูนะที่ชิงที่สามอ
1: ๋อโอ้โหสภาพนี้ผมบายบายก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาไม่ไหวครับพรุ่งนี้เช้า
0: ไม่ตอนแรกผมกล่าวว่าเออเดี๋ยวจบคู่เราตีสองกลับไปบ้านก็ยังมีเออเพราะเข้าใจว่าบอลมาตีสองนึกว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่รอบรองอ่ะมันตีสองหมดเลยเออถ้าตีสี่เนี่ยนอนแล้วนอนเหมือนไหร่
1: เอ้าก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลิกตีสองกลับบ้านตีสามทำนู่นทำนี่ดูบอลตีสี่พอดีเป๊ะ
0: ไม่อันนี้คือกลับบ้านก็คือทิ้งตัวละเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: นะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความให้หน่อยเพราะว่าส่งเข้ามาเยอะมากในช่วงแรกนะครับย
1: ัง
0: เคลียร์ไม่จบเลย
1: ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงข่าวของมอร์แกนโรเจอร์
0: เรื่องจริง
1: เป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวจริงว่าเชลซีนี่ปิดดีลกับมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าได้แล้วนะ
0: ใช่
1: 117ล้านปอนด์นะครับก็ผมไปดูมีข้อความเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยเหมือนได้มีการพูดคุยกับชาบี้อลอนโซแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทั้งสองฝ่ายนะครับคาดหวังกันเอาไว้มันเลยทำให้ดีลตรงนี้จบง่ายเพราะว่าโรเจอร์เองเนี่ยตามรายงานบอกว่าก็มีความต้องการที่จะย้ายไปอยู่เชลซีแล้วมีการพูดกับอัลโนโซแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่างโคพาเมอร์ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็
0: เขาสนิทกันใช่ไหม
1: สนิทกันเป็นยุคเป็นเด็กที่โตขึ้นมาจากชุดเล็กด้วยกันเองเลยทำให้ตอนนี้เขามองว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยถ้าพลาดโรเจอร์แล้วเนี่ยเป้าหมายในนั้นก็ยังเป็นอัลวาเรสฮูเลียนอัลวาเรสยังมีจูเนียร์ครูปี้ของบอนมัสแล้วก็เขาบอกบัตเล่บาโคล่าอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพราะว่า
0: ถ้าบาโคล่าลิเวอร์พูลเข้าใจได้
1: เพราะว่าทั้งฝั่งเปย์เชเนี่ยถ้าเขาไปสอยเอาดิออกมองเด้ได
0: ้
1: บาโคล่าน่าตกกระป๋องนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าในเปเชเนี่ยเอนริเก้ใช้ดูเอมากกว่าบาโคล่านะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนทีมชาตินะ
0: ใช่ใช่
1: ทีมชาติมันจะสลับกัน
0: ใช่
1: เดชองมันจะใช้บาโคล่ามากกว่าดูเอ
0: ใช่เพราะบาโคล่าโตกว่าดูเอ
1: แต่ว่าบาโคล่าค่าตัวก็แพงมากนะ
0: แพง
1: 130-140นู่นละมั้ง
0: ไม่มันน่าสนใจตรงที่ตอนเนี้ยพอปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ไปถ้าว่าแอสตันวิลล่าเสีย3คนแล้วนะครับ
1: แต่ขาเข้าเขาก็มันแล้วนะ
0: คือเอาไปได้ชัวร์โกเมสมาใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่า
1: ได้ใครบ้างเดี๋ยวดูกัน
0: คืออูไนเอเมรี่จะถ้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยวิลล่ายังฟอร์มแบบนี้อยู่แสดงว่าต้องชมอูไนเอเมรี่เลยนะ
1: ครับ
0: สามคนที่เขาเสียไปคือติเลมันไปแมนยูไงโอนาน่า ACL
1: นั่นคือพักครึ่งปี
0: เออมี8เดือนน่ะต้องมีอดีตไม่ดีทั้งฤดูกาลน่
1: ะ
0: แล้วก็

0: เนี่ยมอร์แกนโรเจอร
1: ์ก็ตัวหลัก
0: ตัวหลักทั้งนั้นเลย
1: ตัวหลักทั้งนั้นเลย
0: ตัวหลักนั้นเลยแล้วสมมติถ้าเสียเอสทรีคอนซ่าอีกนะโอ้โหตายเลยวิลล่า
1: ผมว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตลาดของวิลล่าเองจะมันมากกว่านี้เยอะเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาไปสอยเอาตัวแทนมาละอย่างโยฮันมันซัมบี
0: ้โอ้ใช่ว่ะ
1: ของทีมชาติสวิตอ่ะ
0: เออก็แทนโรเจอร์ชัดเจน
1: อันนี้ไปไฮแจ็คมาจากนิวคาสเซิล
0: ค่าตัวเท่าไหร
1: ่เป็นสวิต52ล้าน
0: โอ้โห
1: มันซัมบี้กับไฟบวก
0: โรเจอร
1: ์มีข่าวจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลวิลล่าไปฉกมาตัดหน้าปุ๊บเลยนิวคาสเซิลน้ำตาตกเลยอ่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงปล่อยโรเจอร์ได้
1: ใช่แล้วได้มันซัมบี้ราคาถูกกันกว่าครึ่งต่อครึ่ง
0: แล้วก็อายุไม่เยอะ
1: คือถ้านักเตะมันจะไปก็ขายไปเลยราคานี้ไม่รู้จะล้างไว้ทำไม
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ถือว่าคุ้ม
1: ใช่แต่เขาต้องเติมตรงกลางอีกเยอะเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขา
0: พบ ปีที่แล้วเนี่ย
1: ยวบเลย
0: คนหนึ่งที่เด่นมากสำหรับแอสตันวิลล่าในความรู้สึกผมคือทีละมันนะ
1: ทีละมันใช่
0: เป็นคนคุมจังหวะทั้งหมดให้วิลล่าคืออาจจะมีแม็กกินที่แบบพลาดหรือว่าแบบมันก็จริงแต่ว่าตัวคุมจังหวะจริงๆมันคือทีละมันนะ
1: เขาจะเหลือ
0: แล้วเอาชัวโกเมสมาไง
1: เออชัวโกเมสใช่ไหม
0: ทีนี้กลางก็จะเป็นทีนี้ตัวเตี้ยหมดเลยตรงกลางตัวเล็กหมดเลย
1: มันจะเหลือไอ้ตัวนี้ตัวนี
0: ่ไอ้บูบากาก
1: ามาร่าตัวนี้ก็ดี
0: ใช่
1: ก็จะมีอีกตัวนึง
0: ไม่เดือดร้อนหรอกคนอย่างอูไนอ่ะเชื่อผมเพื่อ
1: เขาชอบอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แบบความท้าทาย
0: ชาเลนจ์มันเยอะชาเลนจ์มันเยอะ
1: แล้วนักเตะที่เขาซื้อมาเนี่ยผมว่าอูไนมันหาทางปั้นให้มันดังกว่านี้ได้
0: ใช่
1: คนนะ
0: ใช
1: ่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ฟังแจ้งมาให้กับเราดูเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูข่าวนะครับ
0: ใช่นะครับมีบอกว่าข่าวมาจริงครับเชลซีเอามาโรเจอร์น่าจะปล่อยเอนโซแน่นอนแล้วเพราะว่าบัญชีแดงแจ๋เลยเชลซีรอบก่อนก็โดนยูฟ่าปรับรอบนี้น่าจะหนักกว่าโดนปรับก็คือต้อง
1: ขาย
0: ต้องแก้บัญชีไง
1: ระดับร้อยๆเท่ากันคือต้องขายออกไปบ้าง
0: ครับเอนโซเนี่ยขายแน่ๆนะครับรู้สึกผมนะแล้วก็ใครอ่ะกานาโชไหม
1: คานาโชพร้อมขายเลยว่าตอนนี้ยังขายไม่ออก
0: ใช่นะครับ
1: มีไหมมีอีก
0: ชาโลบาก็มีข่าวมิลานจะเอาม
1: ันมีตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยที่มันไม่ได้ตัวสำคัญน่ะ
0: ใช่
1: แต่มันจะมีราคาสำหรับเชลซีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่หลายตัว
0: แล้วเดี๋ยวพอเป็นชาบีลองโซอ่ะผมอยากเห็นเลยนะว่าใครจะใช้ใครเล่นกองหลัง
1: เพราะว่ากองหลังเป็นปัญหาคาราคาซัง
0: ถูกต้อง
1: มาตลอด
0: มาตลอดเลยคือถ้าจะ
1: ไม่มีกองหลังที่ดีอ่ะ
0: ใช่
1: เหลือใครวะเนี่ย
0: โทซิน
1: เหลือบาเดชิล
0: โควิลดีมาโควิลน่าจะหายกลับมาแล้วล่ะรอบเนี้ย
1: อ๋อมันจะมีมาดูซาอีกตัวนึง
0: ใช่มาดูซากลับมา
1: ฟอฟาน่า
0: ใช่
1: แล้วก็จอชอาเชมปง
0: นะครับ
1: ก็ยังไม่ดีอ่ะ
0: ก็อาจจะต้องก็ยังต้องหาเวิร์ลกว่านี้หน่อย
1: ก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดี
0: มีบอกว่าเอนโซไปชุดขาวครับการ์โชค่าตัว30ล้านเชลซีก็ขายแล้วครับแบบนี้มอร์แกนโรเจอร์ก็อดมาเจอบีจีเลยก็
1: ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นฟุตบอลโลกเข้ารอบลึกๆอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเขามีใครการันตีว่าจะมาไทยเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเวลาพักประมาณเกือบเดือนน่ะก็อาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ต้องรอลุ้นก่อน
0: นี่คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าลงหลายสื่อมากๆแล้วเกิน 90% รอแค่มาตรวจร่างกายวันจันทร์อันนี้หมายน่าจะหมายถึงกรณีโรเจอร์
1: ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันมาโคมเดียวหลายๆที่มันก็เรื่องจริงหมดแล้วครับ
0: อารมณ์มาแล้วทุ่มทุบอาร์เซนอลที่เที่ยวไรเที่ยวคือยืดเยื้อไม่ยอมปิดกรรมที่เราทำกับสเปอร์ไปปาดเอเซ่มาปีนี้โดนปาดไป2คนแล้ว
1: คือต้องไป
0: ผมไม่มองว่าเป็นกรรมนะ
1: ไม่นะ
0: ถ้าคุณรู้จักอันเดรียแบต้าคนที่เป็นคนเดินเรื่องการซื้อขายของอาร์เซนอลเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเขาจะไม่เขาเรียกอะไรเขาจะไม่คุยกับการเจรจาที่มันสอกแววว่าจะยืดเยื
1: ้อ
0: สังเกตได้อย่างคริสตัลซอลิดเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นอย่างปีที่แล้วที่เราเห็นบางพวกอย่างวิกเตอร์โยเกเรสเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะจบแล้วแต่คนที่ยืดเยื้อคือสปอร์ติ้งลิสบอนนะ
1: โอ้ยนั่นมันล้างอยู
0: ่ตั้งแต่แรกแล
1: ้
0: ว
1: เองจะขายค่าสิผมไม่ยอมขายค่าสิสัญญาไง
0: คริสเตียนมาร์เกต้าอย่างเงี้ยบทจะมาก็มาเลยนะครับคริสเตียนมอร์แกนหมดจะมาก็มาเลยเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าทรงเนี้ยถามว่าทำไมอาร์เซนอลไม่ได้มอร์แกนโรเจอร์ทำไมถึงไปเชลซีเพราะสุดท้ายแล้วอะวิลล่าเองก็เขาก็ดูอยู่ว่าใครให้มากกว่า
1: แล้วก็เรื่องของที่เราเมื่อกี้เขาบอกเหมือนเขาก็มีเพื่อนสนิทได้คุยกับอลอนโซแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลสนับสนุน
0: คืออันเดรียแบต้าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาประเภทที่ถ้ายืดเยื้อไม่คุยเลยไม่เป็นไรหาใหม่ได
1: ้
0: เขามองแบบนั้นนะครับมีบอกค่าเหนื่อยแบบทุ่มด้วยครับ 300,000 นะครับไม่แปลกที่นั่นไม่สู้เพราะมีแค่4คนที่ค่าเหนื่อยเกิน 250,000 คือชาก้าฮาวเวิร์ดเคซุสซาลิบาถ้าเอามาไรซ์โอเดการ์ดที่แค่270ก็มี

0: เกิดขึ้นตามก็เดี๋ยวขายเฮียชุดเนี่ยรอขายอยู
1: ่เดี๋ยวเรื่องค่าเหนื่อยค่อยดูอีกทีนึงว่าตัวเลขมันจะไปนิ่งที่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็ต้องระดับแบบนั้นนะค่าตัวขนาดนี้ค่าเหนื่อยจะไปน้อยได้ไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องเนี่ยพี่บอกว่าผมว่านั่นไม่คิดว่าโรเจอร์ไม่ควรค่าตัว117ล้านปอนด์มันแพงเกินไปก็ไม่ไปได้ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่ามันโอเวอร์นะยิ่งตัวอังกฤษซื้อกันเองแล้วคิดว่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปของอังกฤษอะ
0: โอเรท
1: เออมันถูกขีดเส้นไว้แล้วว่าต้องขายราคาเนี้ยเดี๋ยวนี้
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้คือมันเริ่มตั้งแต่เอลเลียตแอนเดอร์สันแล้วแหละ
0: อืมโอ้ยเอลเลียตแอนเดอร์สันหนักมาก
1: 116ล้านแล้วคนอื่นมันจะน้อยกว่าได้ไงอ่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เนี่ยดูดิโรเจอร์มากกว่าล้านนึงอ่ะ
0: ใช่
1: คือมันตัวเลขทำไมต้องมากกว่าล้านนึงมากกว่า5ล้านได้มั้ย
0: เธอ
1: มันเฉือนกันแค่ล้านเดียวเอง
0: มันเหมือนบัฟกันมากกว่าเกมการตลาดอ
1: ่
0: ะอะไรประมาณ
1: ก็น่าคิดก็น่าคิด
0: นะครับมีข้อความใน Facebook นะครับคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกสวัสดีครับพี่คมพี่อู๋นะครับมีคุณฮักเขาส่งมาบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆถ้าไม่โดนเท้าก็ไม่เก่งแต่ถ้ามองอีกมุมถ้าไปแล้วโดนเยอะแล้วนักฟุตบอลโดนกดดันโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันน่ากลัวคิดว่านักฟุตบอลจะรับไหวหรอครับถ้ารับไหวก็ดีไปมันก็เป็นกระจกสองด้านอันนี้น่าจะหมายถึงโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลโลกของทีมชาติไทย
1: ก็ต้องไปอ่ะมันแย่ขนาดไหนถ้ามีโอกาสไปก็จะไปว่าอะไรก็ต้องไปว่า
0: ถ้ามันไปได้ถึงตรงนั้นแล้วนะ
1: เออมันก็ต้องควรไปไม่ใช่ทุกทีมไปแล้วมันจะเก่งเลยที่ไหนล่ะ
0: ใช่คือผมเห็นด้วยกับ
1: ไปได้หรือเปล่านี่ไม่รู้ไง
0: ผมเห็นด้วยกับอู๋เหมือนกันแล้วต่อให้ไปแล้วโดน
1: ก็ต้องไป
0: คานยำเละมาอะไรเง
1: ี้ยต้องไป
0: อย่างนั้นก็ต้องไป
1: คือมันคุณดูค่าเฉลี่ยผลงานทีมในเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอก
0: ไปยืนเป็นชองเตเซร้องไห้ทุกเกมที่ทีมชาติขึ้นผมก็โอเคนะมันก็เป็นมีมนะเออมันก็ถูกพูดถึงนะเออนะครับ
1: แต่ไปให้ได้ก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่เอาให้ไปให้ได้ก่อน
1: ฝ่าด่านในโซนตัวเองให้ได้ก่อน
0: มีบอกว่าถ้าเมสซี่พาเจลน่าคว้าแชมป์โลกได้คิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงสถานะของเขาเมื่อเทียบกับตำนานอย่างเปเร่และมาราโดน่าอย่างไรในแง่ของความยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับอย่างแรกเลยผมว่ามันเป็นนามธรรม
1: ครับ
0: ชัดนามธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเอ้ยไม่ใช่มันเป็นรูปธรรมใช้คำผิดมันเป็นรูปธรรมชัดเจนคือเราเห็นความสำเร็จเราเห็นประตู
1: ครับ
0: เราเห็นถ้วยรางวัลนะครับอันนี้ก็น่าจะเทียบได้เพราะว่าอย่างชุดก่อนหน้านี้ผมก็เชื่อว่าย้อนกลับไปโอเคคนบอกเปเร่เก่งคนบอกมาราโดน่าเก่งเนี่ยแต่ว่าถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมาราโดน่าก็ไม่เคยได้แชมป์โลก2ครั้งใช่ไหมแต่ถามว่ามาราโดน่าเป็นแชมป์กับซามโดเรียในเซเรียอาได้อะไรเงี้ยเมสซี่ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วโอ้โหทั้งกับใครอะปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็รวมถึงบาร์เซโลนานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอันนี้ชัดเจนในเรื่องของรูปธรรมว่าความสำเร็จมันชัดเจนกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของสถิติเนี่ยคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าอย่างกรณีของเปเร่เนี่ยเขาเคยเคลมนะก่อนเขาเคยเคลมว่าตัวเขาจริงๆอ่ะยิงเป็นพันลูก
1: อันนั้นเขาน่าจะนับเอง
0: เออ
1: เขานับเอง
0: เราก็ไม่รู้เขานับตอนไหนไง
1: ใช
0: ่เออ
1: เขานับรายการอะไรที่มันเป็นที่เป็นสากลหรือเปล่า
0: ใช่นะครับแต่อย่างเมสซี่เนี่ยมันมีตัวแบบจัดสถิติชัดเจน
1: มันเป็นยุคใหม่แล้ว
0: เออนะครับเพราะฉะนั้นแต่เอาจริงๆนะในความรู้สึกผมก็ไม่ควรเทียบกัน
1: ผมว่ามันแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็จะมีดาราเป็นพระเอกแบบเนี้ย
0: ถูกต้อง
1: โผล่ขึ้นมายึดครองในยุคของตัวเองของตัวเองอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วจะเอาแต่ละยุคมาวัดว่ายุคนั้นใครเก่งยุคนี้ใครเก่งหรือว่าฟุตบอลในแต่ละยุคเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: คุณจะใหเมสซี่ไปเล่นสมัยก่อนอาจจะทำไม่ได้เหมือนมาราโดน่าก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: หรือแม้กระทั่งมาราโดน่ามาเล่นสมัยนี้อาจจะเก่งกว่าเดิมไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: ใครจะไปรู้ไงมันไม่รู้
0: ถูกต้องยังไม่รวมถึงบริบทที่เขาโตมาเพื่อนร่วมทีมของเขาหรือว่าคนที่มีส่วนที่ทำให้เขาเป็นแชมป์ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
1: เอาเป็นว่าเขาก็เก่งในยุคของเขาแล้วกันนะ
0: ใช่
1: แค่นั้นแหละ
0: ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วอะเราในฐานะคนเป็นคนดูฟุตบอล
1: อ
0: ะเราควรจะต้องดีใจกับการที่เราได้เห็นแบบระดับโกดพวกน
1: ี
0: ้เออในวันที่เราคือเอาอย่างเราโตมาอย่างเงี้ยเราเป็นคนสุขมีคนบอกเฮ้ยเปเร่เก่งว่ะแล้วผมก็แบบเก่งตรงเก่งยังไงเก่งแค่ไหนอ่ะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก3สมัยเออยิงเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกเปเร่ไม่เก่งนะคร
1: ับ
0: แต่ผมก็จะบอกว่าเราเห็นไม่หมดอ่ะเราไม่ได้เห็นแบบกับตาเนื้อของเราอะไรเงี้ยเออคืออย่างแรกถามผมอย่างคริสเตียโนโรนัลโด้เงี้ยผมเคยเห็นเขาเล่นไงแล้วผมก็ตัวเออมันเก่งว่ะเออมันเก่งต้องยอมรับมันเก่งอะไรเงี้ยเออประมาณนี
1: ้มันก็มีเป็นที่ดีที่สุดในยุค ของตัวเองนะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช
1: ่โหระหว่างนี้ผมไปนั่งดูไทม์ไลน์ของมอร์แกนโรเจอร์นะถึงค่าตัวที่ตอนนี้ปรากฏออกมา117ล้านนะเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่แอสตันวิลล่าไปซื้อตัวมาจากมิดเดิลสโบรเนี่ย
0: เม
1: ื่อปี2024
0: ก็คือ2ปีที่แล้ว
1: ค่าตัว

0: เท่าไหร่รู้ป่ะ
1: เท่าไหร
0: ่2ปีที่แล้วค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์8ล้านปอนด์แล้วมีออปชันอาจจะเพิ่มได้ประมาณเท่าตัวคือ15ล้านแค่นั้นเลยเมื่อ2ปีที่แล้วคือถ้าเต็มที่ก็ตีให้เต็มเลย15ล้านโห2ปีเพิ่มมา100ล้านเลยอ่ะ โหวิลล่านี่คือแบบสุดยอดแห่งดิวของสโมสรครั้งหนึ่งเลยเนี่ย
1: ใช่ๆๆโห
0: ได้กำไร2ปีประมาณ100ล้านอ่ะ
1: ทีนี้เราไม่ต้องห่วงแล้ววิลล่าจะติดตัวแดง
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะอยู่ได้ไปอย่างน้อย2ปีอ่ะ
0: ไม่มีทางอ่ะเพราะวิลล่าเขาขายนักเตะมันเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: โอ้โหเห็นครับตอนแรกผมนึกว่าผมก็ไม่จำไม่ได้ไงผมนึกว่าโรเจอร์สัก20ล้านอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะซื้อจากมิดเดิลสโบแค่8ล้านออปชั่น15ล้านเองอ่ะ
1: คือต่อให้ได้ออปชั่นด้วยอ่ะต่อให้แบบใส่ให้เต็ม
0: ให้เต็มด้วย
1: ยังได้กำไรอีก100นึงอ่ะ
0: โอ้โหได้กำไรเป็น100อ่ะสุดๆเลยอ่ะดีลนี้
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาอยากย้ายก็ไม่ต้องห้ามหรอกครับ
1: นี่ไปย้อนดูแบบว่าเขาเรียกอะไรงานงานซื้องานขายของวิลล่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลนี่ปล่อยออกนะครับมีปล่อยยาคอบแรมซี่39ล้านปล่อยเด็กอะไปคนทรี 3.5 ล้านก็เป็น42ล้านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณ45ล้านกลมๆเพราะว่ามันมีอันดิโคสก็คือพวกเรียนโดเดนดองเกอร์เล็กเมริโน่พวกนี้ที่แบบว่าไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับ
0: แต่ผมว่ามันเป็นซีซั่นที่เขาไม่ได้ปล่อยเยอะ
1: ใช่
0: ต
1: ้
0: องย้อนไปอีกทีนึง
1: แต่ไปซื้อมาเนี่ยโอ้ไปซื้อมาแต่ละตัวนี่ก
0: ็
1: ยาซินออสคารเอเวนเกสซองแพงสุดคือเอเวนเกสซองไว้26ล้าน
0: ต้องย้อนกลับไปซีซั่น2024
1: อ่ะ2024 2025เนี่ยนะ
0: ขายมันมากขายระเบิดเลย
1: แต่ก็ซื้อเข้ามันเหมือนกันนะ
0: ใช่ซื้อมันขายมัน
1: ขายออกเนี่ยขายดักลัสลุย42มูซาเดียบี50จาเดนฟิโลจีน20จอห์นดูแรน71
0: นี่แหละของหนักเลย
1: นี่อะแล้วก็ใครกะโอมารีเคลิแมน19ล้าน
0: เนี่ยเห็นมากบอกใน2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย
1: คาร์บอนอาร์เชอร์15เดียโก้คาร์ลอสยังขายได้ 8.5
0: นี่ไงขาเข้า164ล้าน2ฤดูกาลที่แล้วนะขาออก227ได้กำไรแบบโหเท่าไหร่วะ4 6 6 70ล้านน่ะ2ซีซั่นก่อนน่ะ
1: มัน
0: เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเขา
1: ใช่
0: คือเขาขายเยอะตัวเข้าอ่ะจนทุกวันนี้ไอ้ตัวเข้าแต่ละคนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันผลิดอกออกผลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หลายๆคนน่ะ
1: ก็เป็นผลงานของ V Sport V Sport คือกลุ่มทุนของเจ้าของอาสเบล่า
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มทุนจากอียิปต์นะนะเป็นกลุ่มทุนจากอียิปต์
0: คุณซื้อนะเก่ง
1: ใช
0: ่คุณซื้อเก่งแล้ว
1: มีบอกว่าชาบีอลองโซ่เขาคือเอนโซ่แล้วบอกว่าอยากให้อยู่เหรอครับ
0: นักเตะมันอยู่ไหมล่ะถ้าอยู่ก็ดี
1: ล่าสุดวันที่เอนโซ่ยิงอังกฤษ
0: เอาไปลบไง
1: เชลซีโพสเลยคนด่าเละเลย
0: แต่ตอนนั้นผมว่าด้วยอารมณ์อ่ะเขาเข้าใจก็อารมณ์อ่ะก็จะไปอะไรขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: มีบอกปีกซ้ายตัวท็อปในตลาดตามสไตล์ที่ต้าต้องการเหลือใครอีกไหมครับที่ไม่ใช่บาร์โคล่าเซ็งเลยครับโหปีกซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ในตลาด
1: เหรอในตลาด
0: เนี่ยที่ผมไล่ไปเมื่อกี้แหละในข่าวที่มันเหลืออยู่ไง
1: แบนลี่บาร์โคล่า
0: บาร์โคล่าอะไรนะเมื่อกี้อ่ะ
1: ผมก็เฉยๆกับบาร์โคล่า
0: แต่มันแพงอ่ะถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งอ่ะแต่มันแพงไปอ่ะ
1: เป็นผมไปเอานี่ดีกว่าเอามาปั้นหน่อยผมว่ามันปั้นได้เอนดริก
0: อ๋อเอนดริก
1: เอ
0: นดริกนี่มันก็เป็นสมบัติของมาดริดนะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่ใช้เขาก็ปล่อยยืมไปเรื่อยอ่ะ
1: นิโก้ปาสไหม
0: โอ้ปาสก็แพง
1: เออเพราะว่ามาดริดซื้อกลับไปแล้วแล้วก็โคโม่อ่ะขายตอนนี้โคโม่ยอมจ่าย
0: ใช่
1: 50มั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าโคโมจะขายอ่ะก็คือต้องแพงมาก
0: มากมาก
1: ใช้คำนี้มากนี่ก็บาสไหม
0: ยังไม่ใช่เวลาผมว่าบาสเขาความต้องการเหมือนเขาทำให้โคโมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเขาก็อยากพาโคโมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: ใช่ซึ่งก็ได้ไปไง
0: ใช่ไง
1: นะครับแบ็กปีกซ้ายเหรอในตลาดตอนนี้เหรอเอางี้ดีกว่าในฟุตบอลโลกข่าวนี้ปีกซ้ายใครเด่นๆมั้งวะโยฮันแมนซัมบี1อ่ะ
0: ก็เด่นล่าไปแล้วไง
1: เออเซบิล่าไปแล้ว
0: เซบิล่าไปแล้ว
1: มอร์แกนโรเจอร์

0: ูเลนอัลวาเรสนี่กำลังดูเลยนะซ้ายอ๋ออเล็กไบเอน่าไง
1: ผมว่าก่อนอันนี้เขาก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะ
0: เขาเล่นแค่นี้อยู่แล้ว
1: เออได้ประมาณนี้แหละไบเอน่าผมว่าเขาก็เล่นตามแท็กติกได้ดีแต่เขายังไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมาก
0: นะครับใครกันนี่กำลังไล่แบบย้อนทีมเลยนะ
1: บนโลกครั้งนี้อ่ะ
0: ย้อนทีมอ่ะอย่างรอบ8ทีมอีกฮะอย่างเมื่อกี้เราไล่4ทีมใน
1: เอาตัวปีก
0: เหรอรอบ8ทีม
1: ส่วนใหญ่ผมว่าที่มันประทับใจผมมันจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซะเยอะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ของแท
0: ้อ๋อนี่เขาไปแล้วไซบารี
1: เอาไปบาเยิร์น
0: ไปบาเยิร์นนี่ไงไม่มีใครอยากได้เหรออัสซีดูนาฮีอ่ะผมว่ามันเก่งนะเว้ย
1: ของโมร็อกโก
0: เออผมว่ามันเก่งนะเว้ยอัสซีดูนาฮีอ
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยผมก็เลยจะบอกว่าย้อนกลับไปฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วก็เก่งแบบนี้นะ
0: ใช่เขาก็เล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วแล้วดันอยู่กิโรน่าด้วยนะ
1: ไม่ใช่แต่พอไปเล่นสโมสรเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะ
0: ใช่มั้ย
1: มันจะเล่นในมาตรฐานแบบก็ไม่ได้ดีเหมือนโมร็อกโกแต่ว่าพอกลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เฮ้ยมันกลับกลายเป็นล่างเทพ
0: ถูกต้องเอออัสซีดูนาฮีไม่มีใครอยากได้ครับใช่มั้ย
1: ก็จริง
0: กำลังอยู่อ่ะแล้วอย่างอาเบลเยียมใครได้ปีกซ้ายทอซาไปแล้วนอร์เวย์นี่ไง
1: นูซา
0: อันเดรสเชลดรูปเบซิก้า
1: เชลดรูป
0: เ
1: ออมันจะเล่นเชลดรูปกับนูซาที่สลับกันเล่น
0: แต่ก็แพงผมมั่นใจถ้าเบซิก้าเนี่ยเชลดรูปก็แพงเอาไหมล่ะเชลดรูปนอร์เวย์สวิตก็เป็นแมนซาบีอันนี้ชัด
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: นี่ไงอียิปต์ไง
1: ซิโก้เหรออ
0: ิมามอ่ะ
1: ซิโก้เหรอ
0: ไม่ใช่ซิโก้อิมาม
1: มามูดอ่ะ
0: ไม่ใช่มามูดรีมอสฟาซิโกอิมามอัชชัวเบอร์8อ่ะอิมามอัชชัว
1: อ๋ออัชชัวไอ้ที่มันโดนเปลี่ยนออก
0: เอออิมามอัชชัวไอ้ผมว่าดีนะ
1: อิมามอัชชัวไอ้นั้นดาอันนั้นอายุไม่น้อยนะเห็นหน้ามันเด็กแต่มันจะ30แล้วนะ
0: ใช่
1: ๆตอนแรกผมว่าดาวรุ่ง28แล้วมั้งอัชชัว
0: ไอ้นี่ไงชื่ออะไรนะแต่เป็นเม็กซิโกอ่ะไอ้กิโนเยส
1: อ๋อดาวซันโวดาวซันโวลีกซาอุ
0: แพงอีก
1: กินโยเนสอันนี้ยิงดาวซันโวลีกซาอุเลย
0: แพงอีก
1: เขาจะเล่นดีจริง
0: เออแพงอีก
1: กินโยเนสอ่ะตัวมัน
0: อันนี้ถ้าไล่ให้ดูแบบทีละทีมเลยนะทีละทีมเลย
1: ไม่น่ามีนะที่เหลืออ
0: ืมหมดแล้วล่ะ
1: พวกแอฟริกาก็ไม่ได้มีอะไรที่มาขึ้นมาโดดเด่นมาก
0: โปรตุเกสแค่เล่นปีกซ้าย
1: เลเอาไงเนโต้
0: เออเลเอาไงเอาไปละคือเขาขายแน่
1: นิสัยไม่ดีเลยเอา มีปัญหาเรื่องทัศนคติอ่ะ
0: ริมไม่ชอบริมไม่ชอบ
1: เออ
0: ขายแน่ริมบอกขายแน
1: ่
0: เอาไหมล่ะกิโยเนสกิโนเนกิโนเยสเนี่ยแหละนะครับโอ้ยมีเวลาเยอะนะครับยังไม่รวมพวกที่คิดว่าแต่อาร์เซนอลเขาไปเอามาแล้วไงซ้ายอ่ะคริสตอสซอลิดไง
1: แต่ตอนนี้เล่นสนุก
0: เออคริสตอสซอลิดเขาก็ใช้ได้อยู
1: ่ค่าตัวไม่ได้แพงมากแล้วก็อายุยังไม่เยอะ
0: มีคุณโจผีส่งมาบอกสำหรับผมเมสซี่เก่งจริงแต่ขาดเสน่ห์ลีลาไม่เร้าใจไม่สนุกขาดบุคลิกซูเปอร์สตาร์ถ้าผมจะซื้อตั๋วเข้าไปชมยังให้เมสซี่ยังคงเป็นรองลังเซียเซเว่นโดอ้วนเหยินน้อยมาราโดน่าเปเร่และซีดาน
1: นี่คุณโจผีนี่จริงจังหรือว่าคุณโจผีล่อเป้าเพราะคุณโจผีเขาจะพยายามส่งข้อความมาลักษณะแบบพร้อมโดนถล่ม
0: สายปั่น
1: เออใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้จริงๆผมก็เข้าใจได้นะบางคนอาจจะความชอบส่วนตัวแต่ว่าพอเป็นคุณโจผีนะผมเขาน่าจะเป็นสายปั่นน่าจะเป็นสายปั่นแต่ว่าพอเขาไปเปรียบเทียบกับมาราโดน่าเปเล่ซีดานเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆอ
0: ันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้รู้เลยว่าไม่ใช่คนอายุน้อยแล้วแต่ว่าพอมี CR7 มาแถมข้างหน้าด้วยเนี่ยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันพิสูจน์ชัดเจนแล้วไงครับเออมัน
1: แล้วก่อนนะมันมีดิ CR7 CR9 มีด้วยเหรอ มีแต่ R9 เฉย
0: เออมีอ๋อทั้ง CR โดอ้วน CR9 CR9 ไม่มีมี R9 อย่างเดียว
1: ใช่เป็นรอง
0: อันท่าน R9 โดอ้วนเนี่ยได
1: ้ CR9 ไม่มีนะครับมีแต่ CR7 นะ
0: มีว่าดีครับพี่คมพี่อู๋ทุ่มหนักแบบนี้ถ้าปล่อยเอนโซไม่ได้แล้วปีหน้าไม่ติด1 ใน 5ไปแชมเปี้ยนส์ลีกทีมจะแตกไหมครับอีผมไม่เชื่อว่าอลองโซเก่งพอพาเชลซีติด1 ใน 4ในปีแรกผมให้นอนซิตี้แมนยูลิเวอร์ที่5ไปลุ้นกันระหว่างวิลล่าสเปอร์ผมว่าอูไนหรือเดอแชบี้ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าจะเบียดไปได้เชลซีถ้าหลังยุ่ยๆแบบนี้แนวรุกยิงเยอะก็จริงแต่แนวรับจะโดนเยอะเหมือนกัน
1: ให้รอเขาร
0: อเล่นก่อน
1: หรือแม้กระทั่งให้รอเขาปิดตลาดก่อน
0: ใช
1: ่ว่าแล้วตัวมันได้ประมาณนี้นะ มันไม่มีใครเพิ่มมันไม่มีใครออกเนี่ยค่อยมาประเมินอีกทีนึงเพราะว่าประเมินตอนนี้เขาอาจจะได้ใครสักคนเข้ามาแล้วทำใ

0: องหลังมันรู้สึกดีขึ้นก็ได้
1: ใช่
0: เพราะเวลาในตลาดนักเตะมันยังพออยู่เยอะครับมันยังมี
1: มีบอกสถานะการเงินของวิลล่าติดลบอยู่ร้อยกว่าได้เงินจากโรเจอร์มาก็น่าจะเขียวเลยคงต้องปั้นแมนซัมบี้ไทยๆไปก่อนหรือจะมาเอาลูกรักมาร์ติเนลลี่ไปช่วยสัก50ล้านก็ไม่เลวนะอูไนเฮ้ยผมว่าแมนซัมบี้อยู่ได้ในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: เพราะผมเห็นเขาเล่นในบุนเดสอ่ะ
1: ใช่
0: ในบุนเดสก็เล่นเหมือนทีมชาติสวิตนะ
1: ใช่เข
0: าเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยไปดูเขาเล่นเราก็ไม่ค่อยไปนั่งดูไฟบวกเล่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ไปถามคนแบบอย่างพี่อูใหญ่อย่างเงี้ยหรือคนที่เขาตามฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยเขาบอกอยู่ในบุนเดสมันก็เล่นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประทับใจมันเนี่ยเราไม่เคยเห็น
1: ใช่
0: มันก็เล่นถึกๆแบบนี้แหละ
1: ไม่คือผมได้ดูบ่อยไอ้แมนซิตี้ผมก็ดูอยู่บ้างนะ
0: ครับ
1: บางทีเราต้องลุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สดยังมาแซวอยู่เลยผมบอกผมอยากให้อาร์เซนอลซื้อแมนซัมบีมาผมว่าแมนซัมบีมันน่าจะมันมันกว่าพวก
0: ใช่มันแรงเยอะดี
1: พันมันกว่าพวกมาร์ติเนลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่คิดว่าสเปอร์ควรซื้อคนไหนดีครับตามตำแหน่ง
0: ควรซื้อคนไหนโอ้ทุกตอนนี้ยังไม่พออ
1: ู้สเปอร์เอาไปเยอะมากนะครับล่าสุด
0: ยังไม่หยุดเลยครับเนี่ย
1: นี่ผมยังเสียดายนี่อยู่เลยนะผมมีความรู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากลูก้าวูดโควิดล่าสุดปล่อยไปไบรตัน
0: อ๋อตอนเอามานี่ก็คือฮาพอสมควรวูดโควิด
1: ใช่คือเป็นเด็กที่แพงมากแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นแล้วโดนปล่อยยืม
0: ไม่เกิดเลย
1: สุดแต่ว่าพอไปเล่นในฟุตบอลคราวนี้กับโครเอเชียเป็นตัวหลักเลยนะดีกว่ากวาร์ดิโออีกนะล่าสุดปล่อยไปไบรตันแล้วไง
0: อ๋อเหรอให้ไบรตัน
1: ลูก้าวูดโควิดไปไบรตันแล้วเรียบร้อยล่าสุด
0: ห้
1: าสิบล้าน
0: ก็ดูสเปอร์เขาเสริมกองหลังดิ
1: ใช่
0: เขาเสริมกองหลังมาโอ้โหตัวฟรีๆหลายคนแล้วด้วย
1: สเปอร์เนี่ยปล่อยออกไปแล้วนี่ไงวูดโควิด50ล้านอัลฟี่เดวายกองหลังเหมือนกันไอ้มิดฟิลด์6ล้านแล้วก็อเลโฮเวลิส8ล้านคือปล่อยออกเนี่ยได้60กว่าล้านแล้วแต่ไปซื้อซันโรตินี่มา100มาทุสเฟนดองเดส85ชอบวอเฟแค่52แต่ไปได้ฟรีมาเยอะมาร์กอสเซเรซี่ฟรีโรเบอร์สันฟรีมาร์ตินดูบราฟก้าฟรีนะครับก็ทรงนี้นะเดี๋ยวก่อนกำลังนึกภาพกองหลังไม่ออกเลยอะโรเบโร่เนี่ยต้องคุยว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าโรเบโร่เอาจริงๆเขาก็คือสมมุตินะเขาก็เป็นหนึ่งในกัปตันทีมเขาเป็นกัปตันทีมอะแต่โอเคก็อาจจะนิสัยไม่ดีหรือไม่มีความเป็นภาวะผู้นำอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าพอชาบีลองโซ่เข้าไปแล้วก็จะเคลียร์อะไรได้ไงอุ้ยสเปอร์ตัวดี
0: ใช่ตัวดีฟานเฮเกอร์เขาก็ได้มา
1: ใช่ยังไม่รวมถึงพวกที่แบบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เล่นอย่างพวกแอชลีย์ฟิลิปอะไรเงี้ยที่โดนปล่อยยืมไปทีมอื่นอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายตัวแหละที่มันจะโดนปล่อยออกจากนี้อีกอะสำหรับสเปอร์นี่เอามาตินดูบราฟก้ามาผมยังงงนะว่ามันจะปล่อยใครออกไปเพราะว่ามือหนึ่งอะมันวิคาริโออยู่แล้ว
0: ม
1: ือสองอะคือคิงสกี้ไม่ไหวหรอหรือยังไง
0: ไม่ไหวดูเล่นแล้วก็ไม่น่าไหว ดูจากการเล่นแล้วก็หมูหกเยอะมาก
1: ก็คือเอาดูบราฟก้ามาแทนคิงสกี้เลย
0: แม้แต่คิงสกี้เนี่ยคือหมูจริงแต่ว่าเขาเพิ่งต่อสัญญา
1: ใช่
0: เพราะต่อสัญญา
1: ก็จะเป็นมือรองอย่างแบรนดอนออสตินนะครับที่เป็นมือ3ณเวลานี
0: ้คินสกี้ก็อาจจะต้องเสริมกระดูกอีกสักหน่อยให้เป็นมือ1ตอนนี้ยังไม่โอเคครับ
1: ส่วนหลังอ่ะผมมองแล้วว่าคนที่ไปแน่ๆของสเปอร์อ่ะคือพวกเด็กอย่างเนี่ยโคตะทาคาอิแล้วนี่ไปได้มาคือซื้อมาตั้งแต่ตอนไอ้พวกนั้นอยู่นะพวกอะไรนะชื่ออะไรนะไอ้กุนซือคนเก่าเขาอ่ะ
0: ของไบรตันอ่ะนะ
1: ของสเปอร์ก่อนโดนไล่ออก
0: ของสเปอร์นะแอนเหรอ
1: เออนาแองเป็นคนซื้อ
0: หรือทูด
1: อนาแองนาแอง
0: ไม่เกี่ยวทูดอ
1: โคตะทาคาอิเนี่ยนาแองซื้อแต่พอโคตะมาถึงนาแองออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ยืนหรือเปล่าเบนเดวิสเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยออกครับ33แล้วนะครับรวมไปถึงเด็กอย่างพวกซูซ่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบปล่อยยืม
0: โทมัสแฟงก์เหรอโทมัสแฟงก์ซื้อมาหรือไม่ใช่นาแอง
1: สักคนนึงอ่ะเออ
0: ไม่นาแองก็โทมัสแฟงก์
1: ผมว่าโทมัสแฟงก์อ่ะ
0: ผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมากมาย
1: ส่วนกลางเนี่ยผมว่าปีหน้าซานโดเดลี่มันจะเป็นตัวหลักใช่ไหมอีกคนหนึ่งมาทุสเฟนดองเดสยังไงก็ต้องใช้แล้วจะอีกคนหนึ่งจะเอาใครล่ะปาบมาเนซาหรือว่าโรดิโกเบนันคูหรืออย่าลืมนะไอ้พวกแมดิสันพวกคูรูเซสกี้กลับมาแล้วนะ
0: มาเตอูดก็ซื้อมาแล้ว มันอาจจะต้องผ่องถ่ายเบิร์กวอลผมเห็นข่าวแล้วจะมีตัวจะซื้อเบิร์กวอลเยอะแพงด้วยเบิร์กวอลอ่ะ
1: เขา20ไง
0: เขาอาจจะขายได้ประมาณ 40-50 ล้านเลยลูคัสเบิร์กวอล
1: ใช่
0: แล้วไอ้ผมว่าไม่ไอ้ปาร์บซากับเบนทันคูก็ไม่แน่นะแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าในยุคนึงอ่ะเขาเคยเป็นตัวหลักของสเปอร์และเล่นได้ด้วยดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะโดนดรอปไปบ้างโดยเฉพาะไอ้ปาร์บซาเนี่ย
1: ใช่
0: มันมีช่วงนึงผมคิดว่าไม่มีใครทำอะไรปาร์บซาได้นะทำไปทำมาก็หลุดเป็นตัวสำรองได้
1: มันยืนระยะไม่ได้
0: ความเก่งมันไม่ได้
1: ช
0: ่
1: วงเปิดฤดูกาลมันเด่นมากนะ
0: ปาบัน
1: ดา
0: ซาร์
1: ใช่ปาบันดาซาร์ตอนแรก
0: หลังๆก็ดูล่วงๆไงไม่รู
1: ้มีบอกว่าอะไรเนี่ยโหข้อความมารัวมากพอพูดเรื่องตลาดซื้อขายมีบอกว่าดีครับพี่กบพี่อู๋อ๋อนี่อ่านไปแล้วพูดจากใจนะครับขนาดหม่อมปลื้มที่วิเคราะห์การเมืองยังรู้สึกคิดแบบผมเลยครับจากคุณโจผีนะฮะเข้าใจเอาคนมาเปรียบด้วยนะครับคุณโจผี
0: คุณโจผีเขาตี
1: ละ มีบอกว่าจริงครับบาโคล่าเร็วอย่างเดียวแต่จังหวะสุดท้ายพลาดเยอะมากไม่ต่างจากมาร์ตี้เนโกวิลเลียมร่วงสเปนปียูโรผมว่า

0: คุณประมาณนึงแหละแต่ไปหน้าเล่นแบบนั้นน่ะคุณก็จะไปดอกเขาทำไมอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็เล่นได้ไงก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ใช่ตัวอะไรที่มันแบบเป็นจุดบอดของสเปน
1: มีบอกถามหน่อยบอลมากี่โมงครับ
0: 4:00
1: นะครับสเปอร์เสริมดีมากอยู่ที่เดอแชบี้ป่ะล่ะก็น่ากลัว
0: แต่สเปอร์เนี่ยถ้าใครนึกภาพนะสัก 3-4 นัดตอนที่เขาดิ้นรน
1: เฮ้ยเราหายเนอะ
0: เราเห็นอารมณ์บอลเดอแชบี้ว่ะ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ่ายกันคล่องแคล่วว่องไว
1: เรารู้สึกว่าสเปอร์มัน
0: โบ๊ะโบ๊ะเฮ้ยมันเหมือนมันเริ่มเห็นภาพไบตันขึ้นมา
1: ใช่
0: ตอนเดอแซบี้ทำ
1: ใช่ใช่
0: แล้วสเปอร์มันเล่นแบบนั้นได้แล้วภายในระยะเวลาท้ายฤดูกาลน่ะแล้วคุณคิดดูถ้าซีซั่นหน้าเขามีเวลาขุนกันตั้งแต่นับหนึ่งเนี่ยน่ากลัวนะสเปอร์น่ากลัว
1: น่าสนใจมีบอกว่านอนอย่าไปบ้าจี้กับพ่อค้าประจำเอาการาโชหรือกิเทศมานะชอบอยู่ด้วยกันกับชอบอยู่ด้วยกับเซลซีใช่ใช่ลูกค้าชั้นดีใช่คนนี้นะครับชอบซื้อแมวที่เขาย้อมชอบซื้อแมวที่เขาย้อมด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีบอกว่าเวลานี้ผมเห็นคนไทยใส่เสื้อทีมชาติจะได้กันเต็มหมดแล้วครับจริงๆแล้วเยอะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
0: อืมเหรออ
1: ืมซอกาเขายังตัดเสื้ออาร์เจนติน่าแต่แรกเลย
0: แต่เสื้อที่เขาใส่ต้องตัดด้วยเขาตัด
1: คือเขามาตัดเขาไม่จับไม่
0: ตัดให้มันเซ็กซี่
1: ใช่เขาจะไม่ใส่เสื้อแบบนี้เขาจะเอาเสื้อมาตัดให้มันแบบคือเขาเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเสื้อผ้าแบบรัดรูป
0: อ๋อให้มันแบบสไตล์เขา
1: ใช่ใช่แล้วเขามีเครื่องเขามีจักรเย็บผ้าของตัวเองเว้ย
0: เหรอไม่รู้ผมไม่ได้ตาม
1: ก็ซุงอ่ะซุงที่เป็นแฟนเขาอ่ะถึงขนาดโพสต์เฟซบุ๊กวันที่ติดตกรอบอ่ะใครเอาจักรมันไปเก็บที
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ตามอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วนัดจริงเขาจะใส่ใครวะเนี่ย
1: ก็มีคนไปถามด้วยนะ
0: เขากับหมูเด้งพอกันอ่ะ
1: คือเขาบอกว่า
0: ไอหมูเด้งก็ผิด
1: คือเขาบอกว่าอาร์เจน่าเขาเคยตัดแล้วเขารอรู้ว่าสเปนเนี่ยเขาก็โดนเบรกอยู่นะว่าแบบอย่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าชุดไหนตัดแล้วก็คงไม่ทำซ้ำ
1: ใช่
0: คงทำชุดใหม
1: ่ถูกต้อง
0: โดนละสเปน
1: อาร์เจน่าโดนแรกๆเลยนะครับโดนแรกๆเลยผมจำได้วันที่น่าจะวันเสมอเคเบิร์ตอ่ะวันนั้นแต่ยังเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ก็วันอียิปต์อ่ะ
0: ผมว่าอย่าไปกดดันเขาให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเองอ่ะไปกดดันแล้วมันอาจจะผิดก็ได้
1: ใช่นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเชลซีไปมาเลเซียครับออกมาหมายถึงว่าที่เขาจะมาอุ่นเครื่องไงใช่ใช่
0: มาเลเซีย
1: ใช่มาเลเซียวิลล่าเดี๋ยวปั้นแมนซาบี้แล้วก็ได้เงินจากโรเจอร์ไปซื้อตัวนอกลีกมาปั้นนะครับสเปอร์ตัวดีจัดขาดแค่กองหน้าเฮ้ยริชาร์ลิสันไงอานายอ่ะ
0: แต่จริงสเปอร์นี่ยังหาพวกเพชรฆาตมือหนึ่งไม่ได
1: ้มาติดตึง
0: โอ้โหไอ้มาติดตึงนี่เหมือนจะดีโซลันกี้ก็
1: โซลันกี้ดีที่สุดโซลันกี้ดีที่สุดเป็นแบบเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุด
0: ต้องซื้อกองหน้าตัวที่แบบดูแบบคมๆหน่อย
1: โอ้แล้วไปซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยเซียนโตซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยตอนเนี้ย
0: ผมว่าเดี๋ยวเขาไปขายคนอื่นเอาตังค์มาซื้อกองหน้าเพราะว่าอยู่อย่างนี้ผมว่าลำบาก
1: ใช่มีบอกว่าได้ข่าวปล่อยวิคาริโอโอ้โหแล้วใช้ดูบาก้าอย่างนี้เหรอ
0: เพราะว่าวิคาริโอมีข่าวยูเวนตุสอยู
1: ่
0: แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แบบเอ้ยพอขายทำเงินได้เพราะว่าเขามองว่าอาจจะให้คินสกี้เนี่ยต้องดูอีกทีนึงว่าเขาโกเขาจะเลือกยังไง
1: มีบอกสเปอร์ขายสเปนชัวร์ครับมันดีไม่จริง
0: จริงเพราะตอนแรกอะโดนทูเคิลด่าอยู่เลยเล่นบอลโลกอะแต่นัดล่าสุดอะผมยอมรับมันเล่นดีจริง
1: เนาะวันเจอจริงๆ
0: โอ้มันไล่สไลด์มันไล่
1: มัน
0: วันนั้นผมยังงงสเปนปลอมเหรอวะ
1: คือเหมือนมันเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรมันเป็นคนเหมาะกับเกมแบบเนี้ยเกมแบบอาร์เจนตินาเกมแบบที่มันจะต้องไล่แบบเนี้ย
0: เออ
1: คือถ้าเกิดจะใช้สเปนคุณต้องเหมือนจะมีตำราว่าคุณต้องเจอทีมแบบอาร์เจนตินาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือตั้งแต่พวกนี้เล่นดีเป็นนัดไปความสม่ำเสมอไม่ค่อยมีหรอก
1: มีบอกสเปอร์ได้ยินว่าคุยซาวินโย65ล้านได้ยินกำลังคุยอยู
0: ่ซาวินโยของแมนซิตี้
1: อ่ะมาทำไมอ่ะซาวินโยแค่นี้ก็เลอะเทอะหมดแล้วริมเส้น
0: อ่ะอ๋อแต่ว่านั่นคือส่วนเกินแมนซิตี้ไปแล้วนะซาวินโยเนี
1: ่
0: ย
1: ไมนูมาไหมครับคืนนี้นอกจากแฮร์รี่เคนมีใครครับกองหน้าเฮ้ยเยอะอยู่ไอแวนโทนี
0: ่มอไอโรวัตกิน
1: โอลิวัตกินอีกนะครับถ้าสเปอร์ได้แบ็กซ้ายเปิดบอลดีอย่างเอสตูปินยานตอนเดอแชบี้อยู่ไบรตันใหม่ตัวกับหน้าคมสควอตตัวจริงผมว่าแข็งเลยเอสตูปินยานที่มีข่าวว่าใครอยากได้
0: วิลล่า
1: ใช่ไหม
0: เพราะวิลล่าเอมิลี่จะเอากลับมาจากจะไปดึงกลับมาจากเอซีมิลานให้เขากลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกรอบนึงตอนที่เขาย้ายไปมิลานผมยังเสียดายเลย
1: ปีที่แล้วเหมือนเล่นเป็นซัพพอร์ตนะมันไปโดนไอเด็กที่ชื่ออะไรนะ
0: ไอตัวซ้ายของมิลาน
1: ตัวซ้ายมิลานนะเด็กกับแบ็คซ้ายอ่ะ
0: ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน

0: ตอนย้ายไปเนี่ยผมโหแมนยูไม่ซื้อวะตัวนี้นี่มันเล่นมัน
1: ไ
0: อ้ตัววิญญาณมัน
1: แล้วอายุยังไม่เยอะด้วยตอนแรกผมถึงย้ายไปนึกว่าสัก30กว่าแล้วไม่ยัง28
0: ก็ยังไม่ถึง30
1: เออ28 29ได้มั้งเอสวิญญาณ
0: คิดดูถ้าระดับเอสตูวิญญาณอยู่ในมืออูไนเอมิลี่นะ
1: เออ
0: แล้วไปแทนลูก้าดีนเพราะเขาเสียลูก้าดีนมาแล้วไง
1: ไปเออลูก้าดีน
0: เขากลับบ้านเก่าเขากลับปารีสบ้านเก่าแล้ว
1: ผมนึกไว้ในใจอยู่แล้วผมเคยพูดไม่รู้ตั้งกี่รายการแล้วว่าแบบฝรั่งเศสอ่ะถ้าตกรอบอ่ะพอแบ็กซ้าย
0: หุ้ยแต่ว่าเดชองเขารักลูก้าดีนมาตั้งแต
1: ่
0: ขึ้นมากับเปอเช่ใหม่ๆนะ
1: คือผมงงว่าอาเดรียนทรูแฟร์เนี่ยดีมากกับบอลมัด
0: จับบอลมัดใช่
1: ไม่เรียก
0: ไอ้ตัวนี้รถถังเลยนะ
1: เพราะมันดันอยู่กับบอลมัดไงคือเดชองอ่ะเป็นกุนซือที่ติดแกรมเว้ยคือนักเตะทุกคนต้องเป็นระดับอยู่ในทีมระดับ
0: แล้วผมสังเกตแล้วเขามีความผูกพันกับดีน
1: มาก
0: เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาคุมเนี่ยดีนก็เป็นตัวแรกๆที่เขาดึงมาใหม่ๆติดทีมชาติครั้งแรกแล้วคุณคิดดูนะแต่อย่างลูก้าดีนเนี่ยติดทีมชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กับเดชองมาอาจจะหลุดบ้างในบางทัวร์นาเมนต์แต่ว่าในอีกทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวกลับมานะเว้ย
1: ถูกต้อง
0: เออมันเข้าๆออก
1: คือยังไงก็ต้องเอาอ่ะลูกรักเลยโอ้โหเกลียดเลยคือแล้วคุณไปดูนะฝรั่งเศสทัวร์นาเมนต์นี้เสียประตูไป4ประตู3ประตูเป็นความผิดพลาดของแบ็คไซด์ทั้งหมด
0: มาทางนู้นเหรอ
1: เตโอลูกแรกอิบราฮิมเอ็มบายจำได้ไหมนัดแรกเลยเจอเซเนกัล3-1เตโออีก1ลูกวันเจอนอร์เวย
0: ์
1: ลูกาดีนจุดโทษลูกนั้นลูกที่3แบ็คไซด์ทั้งหมดแบ็คไซด์ทั้งหมดแล้วคือผมข้องใจว่าอาเดียนดูแฟร์เล่นเด่นจะตายในบอลมัดมึงไม่ดึงไปแล้วไม่เอาลูก้าเอลโนเดสเอาไปทำไม
0: ทีมมันเออแต่ว่าคือถ้าว่าแบบนั้นน่ะผมว่าลูก้ามันปีลูก้าอยู่กับเปเช่ป่ะ
1: ใช่
0: คือเตโ
1: อเตโออยู่ซาอุ
0: อ่าซาอุใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยคุณก็ไปเอานักเตะจากซาอุมาติดได้ทำไมยังบอลมาที่เอามาติดไม่ได้
1: ใช่เราเลยรู้สึกว่าแบบโอ้เราเบื่อ
0: แต่เตโอมันเคยอยู่ยุโรปมาก่อนไงมันอาจจะมีภาพจำเดิมว่าไอ้ตัวนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู่
1: คือเตโอมันก็เติมมันจริงแต่จังหวะเกมรับมันรั่วจริง
0: แต่ก็ไม่ได้ดีกว่าดีหรอกเตโออ่ะ
1: ดีเนี่ยมันโฉ่งฉ่างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันแต่แค่มันแบบอ่ะจังหวะเกมรับเขาชัวร์นี่ต้องยอมรับ
0: อีกอย่างนึงผมว่ามันเปิดบอลได้ลุ้นดิ
1: ถูกต้อง
0: ล
1: ู
0: กก็ดีเวลามันมีเล่นลูกนิ่งอ่ะ
1: แต่ถามว่ามันนิ่งไหมมันโฉ่งฉ่างเออสำหรับเราว่ามันโอ้ลูกเตะใส่ไอ้ยาเมาอ่ะลูกนั้นโทษใครไม่ได้เลยอ่ะ คือจะบอกว่าแบบเออยาเมาฉลาดสอดตัวเข้ามาโง่ก็ดีน่ะไม่ได้ดูหางตาหน่อยเลยว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วว่า
0: แต่ตอนนั้นเอาจริงๆตอนแรกบอลมายาเมามันอยู่ห่างมากเลยนะ
1: ใช่คือลูกนั้นต้องชมเรามียามาว่าเขารู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้ว
0: มันมองว่าเฮ้ย
1: แล้วเขาจะได้เปรียบ
0: หรือเขามองเฮ้ยดีนี่ว่า
1: ใช่
0: วิ่งดีว่าวิ่งดีว่า
1: ไอตัวนี
0: ้ดีนี่ว่าวิ่งดีว่าเว้ย
1: ไอตัวนี้หมุนด้วยไอตัวนี
0: ้ถ้าเป็นตัวที่มันเนียนๆหน่อยก็ยามาอาจจะแบบอาจจะไม่ขยับตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับนี่บอกว่าอะไรนะคนพากช่อง BG Sport มากันเต็มหมดเลยครับอันนี้หมายถึง
0: มาไหนอ่ะ
1: มาไหนอ่ะ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: เออ
0: เราคุยถึงเรื่องอะไรนะ
1: คือคุณจอมพลนี่เขาส่งกันกับบอกเชลซีไปไหมอ๋อหมายถึงว่าไปดูเชลซีที่มาเลยหรือเปล่า
0: อ๋อไม่
1: เขาจะทำตัวกันไปอย่างเงี้ยหรออ
0: ๋อหรอ
1: นี่ผมไม่รู้
0: ไม่แน่ใจครับ
1: แต่ครับมีบอกมาติแต๋วตัวใจน้อยเลยครับจำได้ว่าที่ขอย้ายดีบาเยิร์นมาเพราะว่าโดนดรอปมาไก่คงคิดว่าได้ยินตัวจริงสรุปคุณภาพไม่ถึงโดนดรอปเหมือนเดิม
0: อืมใช
1: ่ถ้าสำรองกับสำรองฝรั่งเศสกินขาดหมายถึงอังกฤษอะครับเอ้ยไม่แน่นะผมว่าถ้าสำรองกับสำรองมันแต่ถ้าสำรองฝรั่งเศสแล้วอังกฤษตัวจริงนะผมว่า
0: เฮ้ยตัวสำรองที่ทูเคิลให้เป็นสำรองบางคนก็ไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ไม่แย่นะสำรองอังกฤษไม่แย่เลยนะครับสำหรับผมอะแล้วมันได้พักด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าอังกฤษเอาตัวจริงแล้วเจอสำรองเพราะอังกฤษอย่าลืมว่าเขาเจอเกมหนักมากนะในวันเจอเจจิน่าแม้ว่าจะเล่น90ก็ตามอะมันเป็นเกมที่เรานั่งดูเรายังเหนื่อยแทนเลยอะ เออนะครับมีบอกว่าปีกสไตล์เดอร์แชบี้ผมว่าต้องแนวมิโตมะครับเลี้ยงบอลกินตัวดีเรียกฟาวได้ฝั่งขวามีคูรุสแล้วเหลือแค่ฝั่งซ้ายคูรุสก็ต้องดูว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วย
0: คูรุไงคูรุ
1: เพราะว่า
0: คูรุเขาอาจจะไม่ได้พวกพลิ้วไหวพวกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปได้ของเขานะคูรุเคลสกี้เนี่ย
1: ใหญ่แต่ยวบย่า
0: เขาแบบเป็นรถถังที่ไปได้เร็วเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าเดชองกับทูเคิลอารมณ์เรื่องนักเตะติดทีมชาติคนละฟิลคนละฟิลไหมผมว่าฟิลเดียวกันแต่แค่คุณเพิ่งเคยเห็นทูเคิลเรียกครั้งแรกแต่เดชองอ่ะมันเรียกมาตลอดอยู่แล้ว
0: เพราะแต่เดชองเวลาเรามั่นใจว่าลูกเลือกตัวไหนมาเราจะจิ้มได้นะว่าตัวนี้มันมาแน่
1: ล็อก

0: คือเขาเรียกบอลล็อกอ่ะมวยล็อกอ่ะ
1: ก็ดูเขาจัดทีมในบอลโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนนัดหนึ่งสองคนสามคนแล้วเป็นตำแหน่งเดิม
0: ๆเชื่อไหมว่า
1: แท็กซ้ายปีกซ้ายมิดฟิลด์ก็เปลี่ยนอยู่แค่นี
0: ้ถ้ากามาแวงก้าไม่โดนวิจารณ์ช่วงท้ายฤดูกาล
1: เอามา
0: ติดแล้วเจ็บดันไปเจ็บพอดีอ่ะก
1: ็เอากองเต้ลงไป
0: เออ
1: เอากองเต้ลง
0: ก็ใช่ไงคือเหมือนแบบแก้เขินอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าวันนั้นเอาลองกองเต้ลงไปเล่นหน่อย
0: เจอไทยวันเจอสเปนเนี่ย
1: เจอมันน่าคิดไหม
0: น่าคิดนะ
1: น่าคิดไหม
0: แต่เราไม่เห็นเลยไง
1: เ
0: พราะว่ากองเต้อะผมเล่นเห็นครั้งสุดท้ายคือวันที่ชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่ม
1: ครับ
0: นะครับชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นวันเกิดเองก็กองเต้พอดีเขาก็เลยได้ลงตัวจริงแล้วก็เป็นกัปตันด้วยนะเออนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าวันเกิดอะไรเงี้ยดีเซเรดูเอยิงสวยๆเลยวันนั้นผมจำได้แต่มันกลายว่าทำไมไม่ให้เขาลงไปฟัดหน่อยวะอะไรเงี้ยใช่ไหมจ๊ะ
1: ให้เขาแบบลองเฮือกสุดท้ายหน่อยเว้ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันยังมีเกมอย่างพวกเกมวันเจอนอร์เวย์เงี้ยก็ไม่เอาลงอะไรเงี้ยเอามาทำไมก็ไม่รู้
1: เขาลงนั้นไหนกองเต
0: ้ไม่ลงเลยในฟุตบอลคราวนี้นะ
1: ลงว่าลงผมว่าลง
0: ถ้าลงก็คือแบบสำรอง
1: ไอ้นัดไหนนะผมจำได้
0: เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูก่อนจำได้ว่าน่าจะลงไปแล้วนะเดี๋ยวลองแป๊บนึงดิน่าจะลงไปแล้วแหละหน่อยๆอ่ะ
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ต
0: ัวปั่นโค้งๆของเคปเวิร์ดที่ตีเสมออาเจน22มีทีมไหนสนใจไหมครับแก๊งหมู่เกาะเขาชื่ออะไรนะเล่นอยู่ลิวนะเว้ยตัวนั้นน่ะใช่ไหม
1: ของเคปเวิร์ดเหรอ
0: เบอร์20อ่ะ
1: ต้องไปดูเบอร
0: ์มันจะมีตัวเด่นของมันอยู่เบอร์20ไอแรนแมนเดส
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนนี้หมดสัญญาแล้วนะ
1: ต
0: อนนี้หมดสัญญาแล้ว
1: เมื่อกองเต้ไม่ได้ลงเหรอ
0: ใช่ผมจำได้ว่ากองเต้ไม่ลงเลย
1: มันไม่มีเลยนี่หว่าผมไปจำมาเลยวะเนี่ยลงไม่ได้ลงเลยวะทำไมไม่มีสถิติกองเต้
0: ส่วนตัวที่ปั่นใส่อาร์เจนินาอันนั้นโลเปสคาบราอันนั้นเขาเป็นแบ็กไซด์นะครับ
1: แต่ลูกยิงลูกเดียววัดอะไรไม่ได้หรอกบางทีมัน
0: เขาเป็นแบ็กไซด์อยู่ทรับซอนสปอร
1: ์ต้องดูกันยาวๆครับบางทีลูกยิงลูกเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะ
0: นี่เคปเวิร์ดขนาดไม่ส่งโลกองคอสตาลงเลยนะโลกองคอสตาซึ่งเป็นนักเตะคนเดียวในลีกในทีมชาติชุดนี้ที่เล่นอยู่ทีมใหญ่แบบระดับ5ลีกใหญ่เพราะว่าเขาอยู่เบียร์เรียลไงไม่ได้ลงเลยนะนี่ขนาดยังไม่เอาลง
1: ไม่ลงเลยเหรอ
0: แล้วนี่ไปดูรายชื่อก็คือพอจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยมีนักเตะที่เป็นแบบนักเตะหมดสัญญาเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: แรนเมนเดสก็คือหนึ่งในนั้นเบอร์20ของเขาตัวเก่งเลยมีบอกว่าน้องอู๋ตกลงตีสามหรือตีสี่จากลูแมนอยู่ตีสี่ครับ
1: ตีสี่
0: ตีสี่นะครับมีบอกว่าฟุกฟาเบรี่โดนทิ้งไปแจ๊ดหน้าหังอยู่ทูเงาครับเงาครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวหน้าหังมาพากนัดชิงนะ
1: ใช่วัน
0: เอฟเอ็มเก้าเก้าเนี่ย
1: วันอาทิตย
0: ์พี่โอ๊ตลิติโอ้โหคู่นี้คลาสสิกนะทำเล่นนะ
1: ใช่ใช
0: ่หน้าหังปากหนึ่งพี่โอ๊ตปากสองเนี่ยนะครับมีบอกว่าผมก็คิดฝรั่งเศสตกรอบเพราะลูกดีนถ้าไม่เสีย2ลูกที่เกิดจากความผิดพลาดของแบ็คซ้ายต่อยรูปเกมสู้ไม่ได้ก็ไม่ถึงกันแพ้อาจจะยื้อไปหาจังหวะผีจับยัดจังหวะจับพัดจับผูในเวลาข้างหน้าได้แต่ฟอร์ฝรั่งเศสไปแจกวันนั้นเกมก็จบเลย
1: คร
0: ับ ก็มันมีสัญญาณ3สัญญาณวันนั้นน่ะผมบอกเลยว่าที่เป็นสัญญาณว่าฝรั่งเศสตกรอบแน่ใน45ทีแรก1ก็คือแบ็คซ้ายอย่างลูกดีน2วิลเลียมซาลิบาเจ็บยูดีก็คือเจ็บก็คือชัดเลยตรงนี้ไม่น่ารอด
1: แต่เราเห็นเพิ่งรู้ว่าเขาก็เล่นทางที่เจ็บในบอลโลกนี่หว่า
0: ใช่ไหม
1: แบบไม่ได้สมบูรณ์นะเว้ยแต่ฝืนเล่น
0: ใช่แล้วพอบอกว่าหลังเนี่ยโอ้โหมันคือจุดศูนย์กลาง
1: มันล่วงเลยนะตรงนั้นคืออยู่ดีๆล่วงลงเลย
0: ใช่แล้วพูดอยู่แค่ว่าแบบหลังผมพังแล้วหลังผมพังหมดแล้วพูดอยู่แค่นี้
1: เห็นเขาบอกว่าพยายามที่จะรักษาแบบไม่ผ่า
0: เ
1: พราะว่าถ้าผ่าเนี่ยยาว
0: อาจจะยาว
1: พยายามจะรักษาแบบประคับประคองแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันแบบดูสั้นกว่านิดนึง
0: คือตีเขาเรียกว่าตีรักษาดอกแรกอ่ะ4ถึง5เดือน
1: สิ้นปีอ่ะ
0: ใช่แต่ข่าวที่เหมือนกับว่าปลอบใจกันเองอ่ะผมว่าสมมติมันปลอบใจกันเองนะก็คือเขาบอกกันว่าอ๋อไอเนี้ยสื่อฝรั่งเศสตีว่ามันน่าจะเจ็บเท่านี้เท่านี้มันไม่ถึงมันอาจจะไม่ถึงขนาดก็ได้แต่ผมกำลังมองว่าเหมือนปลอบใจกันเอง
1: ไม่ใช่แต่สื่อฝรั่งเศสทุกคนเชื่อป่ะวะเพราะตอนนี้เขาก็อยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสไง
0: ใช่ไงก็เลยแบบผมก็เลยแบบไม่รู้แหละแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้กลับมาลงเล่นอีกนาน
1: แต่เชื่อว่าเจ็บไม่น้อยเจ็บไม่น้อย
0: ใช่ใช่ใช่นะครับ มีบอกยุคปีแชมป์2018การฝรั่งเศสแข่งนะครับมีกองเต้ป็อกบามาตุยดี้ดูเป็นทีมเวิร์กสูงกว่าชุดปัจจุบันหน้า3ตัวชิรูกริสมันเนมบัปเป้สไตล์แตกต่างกันทุกตัวเลยผสมได้ลงตัว

0: กลางชุดนี้เนี่ยเอาจริงอาเดียงราเบโอเก่งนะ
1: ครับ
0: แต่วันนั้นน่ะใบเหลืองเร็ว
1: 8นาทีโดนใบเหลืองแล้ว
0: พอไปโดนใบเหลืองปุ๊บทีนี้ราเบโอทำอะไรไม่ได้ละ
1: ก็ต้องเปลี่ยนออก
0: เออแล้วท้ายครึ่งแรกอ่ะเกือบเหลือง2หน้าเหลือง2มาก
1: ที่ไปยัน
0: เออหน้าเหลือง2มาก
1: แต่ผมเสียดายตัวนึงอ่ะที่เดชองไม่ใช้เขาให้มันเป็นประโยชน์ก็คือซาอีเอเมอรี่นะ
0: เนาะ
1: เพราะว่าดูตอนที่เขาเล่นกับเปเชเนี่ย
0: เขาก็มัน
1: เอลิเก้เนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับจนกระทั่งมันต่อยอดไปถึงบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสได้หลายๆคนเลย
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังเก่าไม่พออาจจะยังแบบ
0: กระดูกไม่แข็งอะไรเงี้ย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยอายุน้อยจริงแต่กระดูกได้แล้วดูเป็นเบอร์ใหญ่แล้วอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ว่ากับทีมชาติเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบโอกาสไม่ค่อยมี
0: ผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเขาน่าจะเป็นแบบแบ็คขวาตัวจริง
1: ก็เล่นแบ็คขวาเก่งทำไมเอลิเก้เอาไปเล่นตรงนั้นเลย
0: ใช่
1: ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เล่นมิดฟิลด์อยู่แล้ว
0: เขาว่าพวกวีจินยาพวกลุยอะไรเงี้ยมันเบียดยากละชอนเนเวส
1: ใช่ใช่เพราะเขาอยู่ตรงกลางเขาก็เป็นสำรองอยู่ด
0: ีแต่ก็รักพี่เสียดายน้องอีกขายได้นะวอลเลนเซียไม่ได้ทักขายเอานะ
1: โอ้ยแพงมาก
0: เอานะบอกก่อนนะ
1: เพราะว่าตัวนี้นี่ขึ้นมาเก่งตั้งแต่เด็กมาก
0: ๆนี่ครับมีบอกว่าฝรั่งเศสนี่ชุดปัจจุบันเหมือนแบ่งจ็อบ4ตัวบนทำเกมลุกครับภาระอยู่ที่กองกลางแย่งบอลไม่ได้เลยคือวันนั้นอะอย่างผมบอกเมื่อกี้สัญญาแรกแบ็คซ้ายให้สัญญาสองซาลิบาเจ็บสัญญาสุดท้ายคือการโดนตัดสัญญาณของไมเคิลโอลิเซ่จบเลยครับแค่นี้พอเลยสเปนคิดแค่นี้จบเลย
1: อย่าลืมว่าโอลิเซ่ตอนนี้นำเป็นดาว
0: แอซิด
1: ของฟุตบอลโลกอยู่นะ
0: 5ครั้ง
1: มีเมสซี่นี่ที่ไล่ตามมานี่แหละแล้วก็อาจจะทำเพิ่มก็ได้นะในนัดชิงอันดับที่3ที่เขาได้ลง
0: ลูกเปิดอะ 2-1ของอาร์เจนติน่า
1: เท้าขวาเมสซ
0: ี่บ้าเนาะลูกนั้นบ้ามากเลยแบบเฮ้ย
1: เท้าขวาจะแม่นอีกวะ
0: จะทุกอย่างเลยนะใช่ไหม
1: เท้าขวาคือแบบเปิดได้ไม่แปลกแต่ว่าเปิดแม่น
0: แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เลยบอกไงว่าเราเบื่อว่ะเราเบื่อความเก่งของมันอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่แต่ว่าปกติเราแทบจะไม่เห็นเขาเอาเท้าขวาไปทำอะไร
0: ใช่เขาเท้าขวาไว้ประคองกับยืนฉี่แค่นั้นแหละ
1: คือทำได้อะแต่เขาไม่ค่อยเห็นในลูกที่มันแบบชี้เป็นชี้ตายแล้วเขาใช้เท้าขวา
0: ใช่แต่อันนี้เราก็ไม่เถียงว่าเมสซี่เป็นคนเล่นสองเท้าเราเข้าใจได้แต่ว่าเขาถนัดซ้ายมากกว่า
1: คือเขาไม่ใช่แบบซ้ายเอาไว้ยืนเอาขวาไว้ยืนอย่างเดียวไม่ใช่
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาไม่เลือกที่จะใช้เท้าขวาบ่อยๆ
0: ใช่
1: แต่ว่าพองัดมาทีนึงโหมันกลายเป็นเท้าขวาที่แบบดีโลกจดจำอ่ะ
0: เออ
1: เกินไปเปิดแม่นไป
0: เหลี่ยมนั้นดอกนั้นโหดจริง
1: บอลที่แบบเฉียวหัวสโตนไปลงหัวลาตาโร่แบบโอ้โหมันจะพอดีเป๊ะอะไรขนาดนั้น
0: แล้วลาตาโร่แบบนี้2เกมแล้วนะ2เกมแล้วเกมที่แล้วมาแอสซิสต์นะเกมนี้ลงมายิง2เกมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับใช่ๆค่ะสเปอร์ได้ตัวดีจริงค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ได้ตัวดีนะคะแล้วก็ตัวแพงด้วยนะคะแต่จบที่5อุ๊ยจากคุณเทยลงทุนนะ
1: ก็จริงก็จริงก็จริงของคุณเทยลงทุน
0: เหมือนว่างไล่สร้างศัตรู
1: แล้วเน้นข้อมูลด้วยนะเน้นข้อมูลด้วยนะสายข้อมูลด้วยนะ
0: นะครับตั้งแต่ทีมกันเองละตั้งแต่ทีมกันเองเมื่อกี้ละคุณเทยลงทุนเนี่ยนะ
1: ช่วงนี้นี่เน้นใช้ข้อมูลโดยที่ไม่สนว่าใครเป็นพวกใครแล้วตอนนี
0: ้ใช่ๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับมีส่งมาบอกว่าตัดยางไปด้วยฟังรายการไปด้วยจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขา
1: บ้าน
0: ท
1: อง
0: ชะอวดนะครับก็ระมัดระวังนะครับยำค่ำยำคืนตัดเสร็จแล้วก็กลับไปดูบอลต่อ
1: โอ้โหในจริงๆใน Facebook ก็เยอะมากนะ
0: เยอะ
1: อ๋อรู้แล้วคุณจอมขวัญ
0: จอมพล
1: ส่งสติกเกอร์มาประมาณ80อันโอ้โหคุณจอมพลไม่ต้องเยอะขนาดก็ได้ครับพี
0: ่เห็นแล้วส่งมา2อันก็รู้แล้ว
1: คือจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่นะ
0: แล้วนี่มากดไล่เพราะว่าสลับไง
1: สลับด้วยนะจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่แล้ว
0: เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะอ่านคนอื่นยังไงไม่ดันข้อความคนอื่นหมดเนี่ยฮะ
1: โอ้จอมพลไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับ
0: จอมพลนี
1: ่ขยันด้วยนะ
0: อยากจะทำเสียงพี่เจ๋งเลย
1: ไม่ใช่
0: จอมพล
1: ไอเราก็นึกว่าโหคนคุยเยอะมากเลย
0: 50กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: โอ้ที่ไหนได้คุณจอมพลประมาณ68อันแล้วอ่ะของคุณคนเดียวอ่ะ
0: นี่ไงจอมพลมาอยู่ในยูน่าจะอยู่ใน YouTube ด้วยคนนะเนี่ยคือจอมพลอยู่ทั้งใน Facebook อยู่ทั้งใน YouTube คนว่างแต่ก็ขอบคุณแล้วนะครับ
1: โอเคโอเคยังมีเพื่อนอยู่ยังมีเพื่อนอยู่นะฮะ
0: นะฮะมีบอกว่ากว่าจะได้บอลมาจากสเปนแต่ละทีนี้ใช้พลังกันเยอะมากพอได้จังหวะสวนก็เร่งจนลนลานเสียบอลง่ายมุ่งจะไปข้างหน้ากันหมดทั้งที่ตามลูกเดียวนะครับตอนนั้นจนมาเสียลูกสองนะ
1: ผมว่าเขาไม่ค่อยอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นด้วยแหละ
0: อย่างที่ผมบอกอ่ะพอตัดโอลิเซ่ออกคนจ่ายมันต้องเป็นพวกเดมเบเล่ใช่ไหมเป็นบาโคล่าซึ่งถามว่าพวกนี้จ่ายดีหรอ
1: ใช่ไหมครับไม่เท่าไหร่
0: ไอ้พวกนี้ไม่ได้จ่ายดี
1: แล้วพวกนี้มันไม่มีความเป็นมิดฟิลด์เท่าไหร่
0: ตรงกลางคนนั้นก็คือโดนทำลายแบบอย่างสิ้นเชิง

0: ช้คำนี้เลย
1: ครับ
0: อืมนะครับพี่บอกเตะกี่โมงครับตีสี่
1: ตีสี่ครับ
0: โอ้ใสใสครับยุงน้อยอังกฤษครับผม
1: คือตีสี่เนี่ยนัดชิงที่สามส่วนพรุ่งนี้นัดชิงกันแต่ตีสอง
0: ใช
1: ่เป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ตีสี่ครับ
0: โอเคนี่เป็นทั้งหมดในช่วงเวลาของเรานะครับ
1: ครับ
0: ช่วงหน้ามีพี่บอลใหญ่นะครับชื่อนันจตุรันตรานนท์มาสตาร์ทรออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่บอลใหญ่ต่อนะครับสำหรับวันนี้มาเวลาของเราสองคนในที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วนะครับคุณอู๋อัครเทพและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เชียร์.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27 นัดที่ยามาลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21 นัดและเสมอเพียง6 นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เรดิโอ SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับต้อนรับผู้ดูฟังทาง FM 99ที่เฟรดิโอคือมาในแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live Follow กันต่อนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะยังไม่มีบอลโลกเตะนะเพราะเดี๋ยวชิงที่3เนี่ยเตะตี4นะครับแต่ก็เดี๋ยวอยู่กับเรา2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่บอลศรีนันท์และผมสนวิรุณสวัสดีพี่บอลครับ
1: สวัสดีคุณสนสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมง อีกชั่วโมงนึงข้างหน้าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษที่สนาม Hard Rock Stadium Miami ก็ดูแล้วแมตช์นี้คนอาจจะสนใจน้อยลง
0: แต่ก็ดีกว่าเพราะ2วันที่ผ่านมานี่เหงาเลยบอลไม่มีอะไรให้ดู
1: ก็อีกนะประมาณ28ชั่วโมงหน้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าใครจะได้แชมป์โลกปี2026นะ
0: ครับ
1: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะที่สนามเมสไลท์ก็ทางสยับเลื่อนเวลาตี3มั้ย
0: ไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่ได้ว่ารู้ไปแล้วตั้งแต่วันที่สเปนผ่านฝรั่งเศสอ่ะพี่เพราะว่าคู่นั้นเขามองว่าเป็นคู่ชิงไกลๆไง
1: แต่ว่าเจนนี่ชุดนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะจะ
0: ตาย
1: จะตายอยู่แล้ว
0: มาคืนนี้มาด้วยโมเมนตัมแต่ว่าผมไม่สนใจอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรคืนนี้แต่ผมสนใจว่าพี่บอลก่อนหน้านี้หายไปตั้งนานผมไม่เจอเลยแบบหายไปเลยไม่ได้มาจัดเลย
1: อ๋อบางทีก็ติดงานภาคกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอเอาแล้วช่วงนี้ไม่ติดเหรอพี
1: ่ก็ติดก็เพิ่งจะออกมาจากเนี่ยแหละก
0: ็เพิ่งเสร็จเพิ่งว่างหน่อย
1: ไม่จริงๆสัปดาห์นี้กอล์ฟมันพอเป็นรายการใหญ่เป็นดีโอเพนเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วพีเจมันไปถ่ายทางช่องสปอร
0: ์อ๋อ
1: มันกลายเป็นว่ามันก็แปลกดีนะกอล์ฟสมมุติเราซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางรายการเป็นเมเจอร์อย่างเงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในผัง
0: ก็เลยช่วงนี้ก็ว่างหน่อย
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับไปภาคกอล์ฟ
0: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าเห็นอาจารย์คมแล้วว่าแบบพี่อะไรเดินลำบากอะไรก่อนหน้านี
1: ้อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมเป็นจริงไหมหรือว่าใช่ไหม
1: บอกว่าอะไรนะ
0: เดินลำบากเหมือนหลังมีปัญหา
1: ตอนนี้ก็มี
0: อ๋อมันเป็นไรอ่ะพี่เอาเลยละ
1: โดนคนแทงหลัง
0: โดนที่คมเหรอ
1: ไม่ใช่อันนี้พูดล้อเล่นนะ
0: เพราะเมื่อกี้เห็นเขาประชุมกันอยู่พอดีเห็นพี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเห็นคู่จัดช่วงนี้แล้วเขาก็นั่งคุยผมก็นึกว่าประชุมอะไรกันย่อย4คนอ๋อก็น่าจะคุยเรื่องบอลน่ะอ่ะก็อยู่กับเรา2คนนะครับก็พูดคุยกับพี่บอลแล้วผมสน4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ฟอลโลก็น่าจะมีทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ด้วยก็มาพูดคุยกันใครที่เนี่ยรอดูบอลหรือว่ายังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะ
1: อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนพากวันนี้เป็นบอม
0: หอหยองอาจารย์บอม
1: ใช
0: ่ส่วนพรุ่งนี้ก็รู้กันไปแล้วว่าโอ้โหอาจารย์นะหัง
1: อาจารย์หยองนี่ผมเพิ่งเจอมาอย่างนั้น
0: เป็นไงฮะ
1: ที่สนามฮอกกี้เนี่ย
0: เขาไปพากฮอกกี้เลยเหรอ
1: พากผม
0: โอ้สู้มาก
1: โอ้ที่สองคนที่ผมก็มันเชื่อไหมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยจริงๆเคยพากมาแล้วนะเพียงแต่ว่าโอ้โหพอมาพากที่สนามแล้วมันเร็วมากจริง
0: ครับ
1: ยอมรับเลยว่าไม่ทัน
0: โอ้แล้วหมายถึงพี่เจอเขาวันนี้เหรอ
1: ใช่ๆก็ไปพักเดือนเนี่ย
0: แล้วแกเอาเวลาตอนไหนไปนอนเนี่ยเดี๋ยวตีสี่ก็มาอีกแล้ว
1: ใช่ตีสี่ก็มาตอนนี้ไปพักเทนนิสอยู
0: ่ฮะอาจารย์หยองเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะโจกับผมเนี่ยผมถามหยองไปไหนผมพี่ผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปพักเทนนิสต่อ
0: โอ้โหเอาเงินไปไว้ที่ไหนพี่บอกให้แกดูแลสุขภาพบ้างนะเห็นเดินก็ไม่ค่อยจะไหวทุกวันนี้เดี๋ยวจะคือแบบพักผ่อนบ้างอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยเขาบอกไม่ว่างพี่เมื่อวานผมพากสนุกเกอร
0: ์
1: ไปหมดเลยนะ
0: เขาทำงานอย่างเงี้ยติดหนี้เขาไม่มีหนี้นะผมได้ข่าวเขาก็แบบก็ไม่รู้จะขยันไปไหนนะผมนี่ทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ทุกวันนี้ถ้าไม่ว่าได้ทำงานเนี่ยผมหยุดมา 2-3 วันแล้วแบบหยุดเลยพี่บอล
1: อ๋อช่วงไม่มีฟุตบอลโลก
0: ใช่แบบโอ้กินลมชมวิวเดินห้างกินข้าว
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดฤดูกาลแล้วอดใจรอแป๊บนึง
0: โอ้ยอีกก็จบพรุ่งนี้ก็อีกก็ประมาณก็เดือนนึงอ่ะ
1: ที่
0: เพราะว่ามันกลางเดือนหน้าไงกลางเดือนสิงหา
1: ฮะ21สิงหาแต่ว่าก็ฟุตบอลก็มันไม่ได้พักกันนานอ่ะ
0: ครับ
1: เดือนเดียว
0: แต่เดี๋ยว
1: ช่วงนี้ก็จะมีอาเซียนคัพมาขั้นเหมือนก
0: ัน อ๋อก็อย่างน้อยก็ไม่เหงา
1: ฟุตบอลทีมชาติ
0: ไหนจะมีฟีฟ่า

0: กันอีกเออมันก็ทับซ้อนกันหน่อยแต่พี่บอลก็ว่างในช่วงนี้ใช่ไหม
1: ก็จริงๆมันก็ถ้ามันไม่ทับเวลาก็ถือว่าว่างนะ
0: แล้วพี่ยังอยู่แถวลาดดำเนินเหมือนเดิมไหม
1: ใช่ยังอยู่เหมือนเดิม
0: อ๋ออยู่กลางเมืองในเมืองเลยนะ
1: ข้อเสียคือช่วงนี้พอมันมีการแข่งขันมันมีวิ่งมาราธอนกันเยอะอย่างเงี้ยช่วงเช้าก็จะโดนปิดถนน
0: ช่วงเช้าช่วงนี
1: ้โดนทุกอาทิตย์เลย
0: ก็เลยจะเดินทางลำบากไหม
1: ก็ปิดถนนก็ลำบากบางทีว่าจะปั่นจักรยานมาเนี่ย
0: ครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปคุยข่าวโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ช็อกผมก็อาร์เซนอลผมก็ตามเที่ยวแรกเที่ยวขื่อมอร์แกนโรเจอร์มานานโอ้โหอีกแล้วนี่มันมีใครโดมูดิกโมเดลปะเนี่ย
1: แล้วค่าตัวเนี่ย127ล้านเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะ
0: ยังไงพี่เดี๋ยวให้พี่เล่า
1: เอเลียสก่อนที่มันได้ตอนนี้มันย้ายไปเนี่ย126
0: เอเลียสแอนเดอร์สันเหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้พี่บอลเล่าม
1: ันต้องการแบบเหมือนต้องการที่จะ
0: ขี่แบบทับอ่ะ
1: ซัมเมอร์เนี่ย
0: แต่ละเชลซีระวังนะคุณได้ไปเนี่ยระวังเป็นเหมือนมิคาโดมูดิกนะแบบตัดหน้าอาร์เซนอลไปเนี่ยระวัง
1: หน
0: ่
1: อย
0: น
1: ะลิเวอร์พูลก็เคยเจอมาแล้ว
0: เออระวังนะเดี๋ยวแบบอย่างมูดิกทุกวันนี้ยังเล่นไม่ได้เลยเนี่ย
1: แต่ดูแล้วเป็นไปได้สูงนะที่ทางเชลซีอาจจะปล่อยทิ้งเอนโซ
0: เอนโซฟานเดส
1: ใช่คือหนึ่งกรณีที่ไปชูป้าย
0: แบบหมู่เกาะฟอกแลนด์นะ
1: หมู่เกาะฟอกแลนด์มันของอาร์เจนติน่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยที่ทำให้คนอังกฤษไม่พอใจไม่ใช่เฉพาะเขานะ มันมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกอะประมาณ5คน
0: อ
1: ะ
0: โรเมโลแมคอลิสเตอร
1: ์แมคอลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลแมนยูก็มี
0: มันก็ไม่น่าไม่พอใจแหละพี่บอลเพราะว่าคุณทำมาหากินในอังกฤษแล้วมาเออมาเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองมันไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับกีฬา
0: ใช
1: ่และเหตุนี้จริงๆอะมันเคยมีลักษณะแบบนี้เลยนะตอนที่เกาหลีใต้ชิงกับญี่ปุ่นอันดับ3ชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี2014ที่ลอนดอน
0: อ
1: ่ะปรากฏว่าเอ๊ะ2012ใช่ไหมลอนดอนเนี่ย
0: 2012
1: ใช่ไหม
0: ลอนดอน2012
1: ปรากฏว่าหลังเกมที่เกาหลีใต้ชนะเล่นทองแดงเนี่ยมีนักเตะเกาหลีใต้คนนึงเนี่ยแหละเอาป้ายมาชูแบบนี้เลย
0: ครับ
1: เกาะเพราะว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาก็มีข้อพิพาท
0: เรื่อง
1: เกาะด็อกของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาเรียกว่าด็อกเกาะด็อกโก
0: จริงเหรอ
1: แต่ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกอีกชื่อนึง
0: ไม่ใช่เกาะแชจูใช่ไหม ผมก็รู้จักแต่เกาะแชจู
1: ปรากฏว่านักเตะเกาหลีใต้คนนี้โดนแบน2นัดแต่ตอนนั้นมัน
0: ตอน
1: น
0: ั้
1: น
0: ขึ้นมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่ตอนนั้นมันเป็นโอลิมปิกมันเป็นคณะกรรมการ IOC คราวนี้ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยไอ้นัดชิงนักเตะเจนทิน่าที่ถือธงเนี่ยมันก็ควรจะโดนใช่ไหม
0: ก็ยกแชมป์ให้สเปนไปเลยถ้าเกิดไอ้ล็อตนั้นจะโดนแบนอ่ะ
1: ซึ่งสื่ออังกฤษพยายามจะเรียกร้องให้ฟีฟ่ารีบลงโทษเลยแต่ฟีฟ่าเขาก็มีกฎว่าจะต้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่อย่างดีสุดนะก็โทษปรับ
0: ก็คงประมาณนั้น
1: และที่สำคัญเนี่ย
0: ถ้าแบนแล้วแบบลงเล่นนัดชิงไม่ได้นี่ก็เท่ากับโอ้โหยกแชมป์ให้สเปนมันก็เป็นที่คอระหายกัน
1: ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็หนุนหลังอาร์เจนตินานะเขาบอกอ้าวมันเป็นการเป็นสิทธิ์แสดงออกแบบเสรีซึ่งจริงๆอ่ะมันไปขัดแย้งกับกฎของฟีฟ่าอยู่แล้ว
0: เรื่องเมื่อกี้มันเกี่ยวกับการเมืองเนี
1: ่ยแต่ว่าทางไวท์เฮาส์ฟีฟ่า
0: ทำเนียบขาว
1: ใช่ทำเนียบขาวที่เขาต้องประสานงานกับฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเขาก็ต้องประสานงานปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยออกมาประกาศเลยบอกว่าถ้านัดชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยอาร์เจนตินาชนะแล้วอยากจะชูป้ายทำได้เต็มที่
0: โอ้โห
1: หนุนหลังเลย
0: คือยังไงแบบเป็นพันธมิตรทวีปอเมริกาเหนือจับมืออเมริกาใต้ลุมแบบยุโรปนี่เหรอโอ้โห
1: แต่เขามองว่า
0: ตัวเหล่งหมด
1: ถ้ามองในแง่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขามองว่าอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าทางฝั่งฟีฟ่าเนี่ยถ้าเกิดจะลงโทษเนี่ยทางไวท์เฮาส์เขาก็บอกเอ้าก็เป็นเรื่องของทางฟีฟ่าที่จะลงโทษไปคือ แต่ว่าถามว่าถ้าถามไวท์เฮาส์ฟีฟ่าเขาบอกทำได้ก็คุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการทำแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีผลกระทบตามมาเขาก็ไม่รับผิดชอบ
0: นี่มันเอาตัวรอดดีกว่าคืออยากทำได้แต่ผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี
1: ้
0: เออปวดหัวไปหมดไม่มันจะมีกรณีก่อนหน้านี้ได้ไงพี่บอลตรงที่ว่าจำอานจุงวานได้ปะ
1: จำได้
0: ไอ้ที่มีปัญหาในแมตช์ที่อิตาลีตรงคือโดนโกงนัดเจอเกาหลีใต้อ่ะก็อานจุงวานกลับไปเล่นในอิตาลีไม่ได้เลยเออวันนั้นเออมันก็มีเคยมีตัวอย่างนะแบบนักเตะอาร์เจนที่เล่นในพรีเมียร์ก็ระวังแต่ผมว่าไม่ขายหรอกก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าอลอนโซคุยแล้วนี่ว่าอยากให้อยู่ต่อเป็นแกนหลัก
1: โอ้โหแต่แฟนอังกฤษตอนนี้เดือดดาลแล้วยิ่งมันพูดยากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
0: เดี๋ยวค่อยคุยข่าวแล้วกันนะครับก็อยู่กับพี่บอลข่าวเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่บอลไว้หนวดเขาโอ้โหเข้มมาเลย

0: ว่าพี่บิลลี่ออร์แกนหนวดแบบพี่บิลลี่เลยอ่ะ
1: ตอนนี้พี่บิลลี่เอาไว้หนวดไว้ก
0: ่อนโอ้โหทรงนี้เลย
1: ผมอยากเป็นพี่โตมากกว่า
0: โอ้พี่โตพี่โตเนื้อแท้อ่ะจะดีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ผมอยากไว้เหมือนแกนะแต่ไว
0: ้โอ้พี่ไว้อย่างแกนี่ยาวกว่าไอเควินดูแลนด์อีกนะหนวดแบบพี่โตเขาต้องเรียกว่าเขา
1: เขาแพ้เลยอ่ะดูแลนด
0: ์เออพี่บอลดูปกติดูหนังบ่อยไหม
1: ดู
0: ไปดูนี่มาอย่างโอดิซี
1: ่อ๋อมีคนชมเยอะนะ
0: เออผมอยากไปดูมากเลยเห็นเขาบอกว่าตอนแรกอยากดูแต่แรกแล้วแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าดี
1: ใช่เพราะว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่ว่า
0: ก่อนหน้านี้มันมีทอยไงแต่นี้เขาบอกว่าต่อจากทอย
1: ใช่ไหมต่อจากหลังสงครามทอยต้องกลับแล้วไงกลับมาแล้วบอกโอ้ก่อนจะกลับนี่ต้องใช้เวลา 6-7 ปีโดน
0: ไม่แต่ว่าทอยอ่ะมันเป็นแบบพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวเรียลลิสติกคือแบบเป็นความจริงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าโอดิซี่มีแบบทวยเทพมีแบบมันจะแบบสำหรับผมอะผมไม่ค่อยแบบถนัดแฟนตาซีเท่าไหร่ไงมันจะยังไงพี
1: ่หนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ดูเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็ทำตามหนังสือมาเลยแหละ
0: อ๋อตามกวีโฮเมอร์
1: ใช่ไหมใช่ซึ่งก็ค่อนข้างแฟนตาซีแหละยักษ์ตาเดียวอย่างเงี้ย
0: เออมันมีไงอ่ะก็เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูนะอ่ะตอนนี้สรุปผลบอลก่อนนะครับใครที่ตามผลฟุตบอลอยู่ก็ถ้าบอลบราซิลนี่เซเลบีมี3คู่นะครับคีคูมานำเบียโนบ้า 1-0 ปอนเตเปต้าตามหลังโกย่า 0-1 แล้วก็สปอร์ตเรซิเฟ่นำโอปาราเลโออ่ะสปอร์ตเรซิเฟ่เสมอโอปาราเลโอ 1-1 ฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูกับเฟรมยัง 0-0 นะครับอิสราเอลนี่ท้ายเกมไบต้าเยรูซาเล็มนำฮาเฟลเทลวิฟ 2-1โรมาเนียนี่พักครึ่งนะครับไครโอวากับยูเทอารัต 0-0 แล้วก็สกอตลีกครับนี่มีดันดียูเต็ดนำอาร์บรอส 2-0 นะครับส่วนนอกนั้นอุ่นเครื่องที่คุ้นหน่อยมีโอลอตนะครับตามหลังเอสปันยอน 0-1 ซูเต้วาเลเกมนำอาซาดักมา 1-0 นะครับบราก้าตามหลังเซลตาวีโก 0-1 แล้วก็อิสเลนะครับตามหลังซอดัมตัน 1-2 นะครับส่วนพวกที่จบไปแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ฟุตบอลพวกตะวันออกนี่กลับมาเตะเพียบเลยนะพี่บอลพวกเคลีกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้เนี่ยมีนอร์เวย์นะครับจบไปแล้วทุกคู่มีทางฮามคามแพ้ทอมโซ่ 1-4 ลิลสตอมชนะ KFM ออสโซ 2-1 กีเซนซุนเสมอกับซาบอก 0-0 แล้วก็สตาร์ทเนี่ยแพ้โรเซนบอก 0-3 ไวกิ้งวันนี้ชนะซานเดฟอร์ด 2-1 แล้วก็โมวันนี้แพ้บราน 1-2 นะครับสวีเดนเอาสเวนคาร์ลิกสุดวันนี้มีคู่เดียวคือโซน่าหรือ AK เนี่ยชนะทาง GAS 2-0 ฟุตบอลฟินแลนด์มี3คู่นะครับ HJK ซิงกิชนะ VPS 2-1 SJK แพ้ QPS 0-2 แล้วก็โอลูครับแพ้นิสตาน 0-2 แล้วก็กระชับมิตรโอ้วันนี้มีด้วยพี่บอลเวียดนามนี่ถล่มเมียนมาขาดเลย 4-0ก็ไม่รู้ว่ามาเตะเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าเวียดนามนี่อัดถล่มเละเลยมีมานี่เหลือ10คนด้วยเนี่ยนอกนั้นนี่ไอซ์แลนด์มีคู่หนึ่งจบไปแล้วคือทอคูลิลี่วันนี้ชนะไวกิงกู 2-1 ส่วนรัสเซียซูเปอร์คัพเนี่ยวันนี้เซนิตเสมอกับสปาร์ตัก 1-1 และยิงจุดโทษเนี่ยสปาร์ตักชนะนะครับ 4-2 ขออภัยเซนิตชนะ 4-2 นอกนั้นถ้าเป็นฟุตบอลเคลีกนะฮะเอาเฉพาะเคลีก1แล้วกันนะครับอินชอนวันนี้ชนะชนบุก 1-0 ดังกังวอนนะครับวันนี้ชนะกิมชอนซังงู 2-0 นะครับแจจูวันนี้ชนะโปฮัง 2-1 แล้วก็แทจอนเสมอกับอุนซานอุนได 2-2 แค่นี้แล้วกันบอลจีนผ่านนะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะหัวนี้ไม่พูดไม่ได้พี่บอล
1: สโมสร
0: โดนแซวยับเลยสโมสรคู่รักคู่แค้นพี่อ่ะอุ่นนัดแรกก็แพ้แล้ววันนี้แมนยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับเล็กซ์แฮม เรียบร้อย
1: แพ้
0: แพ้ 0-1ตั้งแต่เอาตั้งแต่เปิดหัวเลยอ่ะ
1: ก็ช่วงนี้สโมสรก็เริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะลิเวอร์พูลนี่นัดแรกเจอกับซันเดอร์แลนด์วันเสาร์หน้านะวันเสาร์หน้าจะเจอกับ
0: แต่เดี๋ยวมีเจอเล็กซ์แฮมด้วยนี่ลิเวอร์พูลจะมีเล่นกับเล็กซ์แฮมวันที่30เดือนนี
1: ้ที่นิวยอร์กนะ
0: ใช
1: ่โอ้จะไปที่แยงกี
0: ้สเตเดียมก็ BG Sport มีถ่ายทอดสดเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมพากลิเวอร์พูลเล็กซ์แฮมไปดูฟอร์มได้แต่วันนี้เนี่ยผมไปดูสกอตแมนยูที่ลงอ่ะไม่ขี้เหร่นะพี่บอลมีทั้ง
1: ไมเคิลคาริคุมเนี่ย
0: ไมเคิลคาริคุมมีทั้งประตูเป็นฮีตันแนวรับเนี่ยมีโยโร่มีแม็กควายแบ็กซ้ายลุคช
1: อ
0: แบ็กขวาโยโร่แบ็กซ้ายลุคชอเซนเตอร์มีเฮเว่นกับแม็กควายกองกลางมีแพทติ

0: ดอกกูมีอย่างไอ้เจ้าเฟชเชอร์อ่ะลูกสาวไทเลอร์เฟชเชอร์ข้างบนมีไบรอันเอมเบอร์โมมีเมสันเมาส์ตัวก็แบบคือก็ตัวที่ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งที่เขาช่วงหลังก็ได้โอกาสบ่อยอ่ะแต่การว่าแพ้เล็กซ์แฮมที่ก็ปีที่แล้วเกือบได้ขึ้นทีมเนี่ยแต่ว่าอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็แพ้ไป 0-1
1: อันนี้อุ่นเครื่องที่อเมริกาหรือว่าที่ไหน
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แต่คือเตะไปช่วง 3:00 นอ่ะผมก็นั่งดูอยู่ตอนแรกก็แบบคิดว่าโอ้ยถ้าชุดนี้แมนยูน่าจะสบายๆแต่ที่ไหนได้แพ้แบบคือยิ่งพอเปลี่ยนชุด2ลงมาเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้ด้วยเพราะว่าคือไปตามหลังเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าก็น่าจะมีหลายคนตามดูเกมนี้อยู่เพราะว่าก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเกมแรกของแมนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหาก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เอเวอร์ตันก็มีเอเวอร์ตันนี่ผลเป็นไงพี่บอล
1: เอเวอร์ตัน
0: เพราะว่าทีมหลักๆทีมใหญ่ๆเขาก็เริ่มกลับมาละเดี๋ยวผมเซิร์ชดีกว่าเพราะว่าโอ้โหพอมาดูอุ่นเครื่อง
1: เอเวอร์ตันชนะดันดี
0: 4-0
1: โอ้สโมสรช่วงนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉพาะนักเตะที่ไปเตะฟุตบอลโลกแหละที่เขาก็ยังให้อนุญาตอนุโลมอยู่นะครับ
0: ใช่
1: แต่อย่างพวกคอบบี้ไมนูเนี่ยควรจะกลับมาได้เลยไปก็ไม่ได้เล่น
0: เดี๋ยววันนี้ก็ลงแล้วมั้ง
1: กูเคลื่อนไม่เห็นค่าเลยแล้วก
0: ็
1: โดนด่ายับนะ
0: ครับก็มีคนเอาฮีทแมปคอบบี้ไมนูในบอลโลกครั้งนี้มา
1: ไม่มี
0: กวนมากมันเป็นแบบเป็นเบาะนั่งแล้วก็เป็นแผ่ความร้อนโดยก้น
1: จริงๆมันมีหลายนัดที่เขาควรได้ลงนะอย่างนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทูเคิลให้เหตุผลว่าอะไรนะตอนฝึกซ้อมเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไปเอาฝึกซ้อมอะไรมาคุณเลือกเข้ามาด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ให้มันไม่มีเหตุผลที่จะแบบจะพักเขาขนาดนั้น
0: ใช่อ้าววันนี้เนี่ยแมนยูไปอุ่นที่เฮลซิงกิไปเล่นที่ฟินแลนด์แต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นพอลเทนี่นะคือน่าจะเป็นแมตช์พิเศษอ่ะใช่ครึ่งแรกก็อย่างที่บอกมีฮีตันประตูแบ็คขวาโยโร่แบ็คซ้ายชอเซนเตอร์เฮเบนแม็กควายกองกลางเมสันเมาส์กับอังเดซานโตสนี่ตัวใหม่เลยข้างบนมีเอ็มเบอร์โมมีดอกูเล่นด้านซ้ายหน้าต่ำเป็นไทเลอร์เฟเชอร์หน้าเป้าเป็นเซ็กซี่ยันดูคิดดูชุดนี้ผมว่ามันต้องดูดีกว่านะมันต้องดูดีกว่าเล็กซ์แฮมที่แบบเอาตรงๆตัวโนเนมอ่ะถ้าดังหน่อยมีนาธานบอดเฮดอ่ะที่ผมคุ้นกับมีประตูเป็นทางด้านโอควันโก้เคยเป็นดาวรุ่งอาร์เซนอลน่ะแล้วก็เล่นไปได้แค่อาร์ซาที39อ่ะพูดง่าย
1: เล็กแฮมลงด้วย
0: เอ็มเปอร์โมลงแล้วก็นาที39แซมสมิธนี่ยิงให้เล็กแฮมนํา 1-0 นาทีนะ39แหละครึ่งหลังเนี่ยแมนยูมีเปลี่ยนเอาแฮร์รี่อามาร์ตมีพวกโรเบิร์ตวิเทคประตูสำรองแดนกออีธานเวดลี่ลงมาพอเป็นชุดนั้นลงมาครึ่งหลังก็ยิ่งทำไรยิงคืนไม่ได้สุดท้ายก็แพ้ไป 0-1 เปิดหัว
1: ยิงไม่ได้
0: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมีถามมาบอกแมนยูต้องซื้อกองหน้ามั้ยจริงๆถ้าพวกมาเทอุสคุณย่าพวกเชสโก้กลับมาอะไรเงี้ยนะเราก็มาคัสฟอร์ดนี่สรุปต้องกลับมาใช่ไหม
0: คือเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญา40ล้านปอนด์หมดเมื่อวานเห็นสื่อเขารายงาน
1: ก
0: ็หมายความว่าตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อก็ต้องมาคุยราคาแหละไม่มีแล
1: ้
0: วไม่มีแล้วราคาฉีก40ล้าน
1: เพราะบาร์เซโลนาไม่เอาแล้วไปเอาแอนโทนีกอร์ดอน
0: โอ้โหโคตรเซ็งผมเป็นแรดฟอร์ดนี่แบบเหมือนโดนหักหลังอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอมาเล่นฟุตบอลโลกนี่ก็โดนด่าอีกก็แต่แมนยูผมว่ากองตัวลุกไม่จำเป็นแล้วนะที่เห็นนี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว
0: เห็นเขาจะเอากองกลางคนนึงนี่บาเลบาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนรับ
1: แต่กลางควรจะเสริมนะฮะกลางควรจะเสริม
0: อ่ะแมนยูก็อุ่นเครื่องเกมแรกไปเห็นนัดหน้านี่เดี๋ยวไปเยือนไปเล่นกับโรเซนบอร์กวันที่24ก็คืออีก5วันแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นกับแอตเลติโกมาดริดวันที่1เดือนหน้าลิเวอร์พูลนี่เกมแรกเจอใครนะพี่บอล
1: ซันเดอร์แลนด์
0: อีกกี่วัน
1: วันที่25
0: อ๋อก็อีก6วันก็เดี๋ยวดูกันหลายๆคนก็เริ่มอยากเห็นฟอร์มนักเตะใหม่หรือใครดูแมนยูอุ่นเครื่องวันนี้ฟอร์มอังเดซานโตสเป็นไงพิมพ์มาบอกเราหน่อยเพราะผมก็ดูผ่านๆผมดูตอนครึ่งหลังอ่ะซึ่งตัวจริงมันออกไปหมดแล้วอ
1: ่
0: ะก็เลยไม่ดูว่าอังเดซานโตสฟอร์มเป็นไงนะ
1: เตะเพิ่งย้ายมาต้องให้เวลาหน่อยปุ๊บปั๊บจะให้ติดเลยก็ไม่ได้ก็ข้อความนี้ส่งกันเข้ามาได้นะทางยูทูบก็ได้นะแล้วก็ขอโปรแกรมหมุนเครื่องทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกอาเซียนคัพใช่ไหมจริงแชมป์อาเซียนโอ้โหวันที่25นะ
0: ครับ
1: คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอ๋อเราจะเจอกับสโมสรการท่าเรือวันที่18วันเสาร์นี้นะสิแล้วก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่25เราจะเตะนัดแรกแล้วนะกับสปป.ลาว
0: ครับ
1: พูดถึงในอาเซียนเนี่ยนึกถึงวอลเลย์บอล

0: บอลวันนี้เลยคุณสนให้ดูไหมซีวีลีกที่
1: ไม่ได้ดูเลยวอลเล่ผมไม่ได้ดูเลยพี่บอลเป็นไงบ้างเล่า
0: ในรอบรองชนะเลิศ
1: เห็นบอกวันนี้แพ้เลยอ่ะ
0: เราเจอกัมพูชา
1: แพ้กัมพูชาเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เห็นมีคนส่งมาบ่นตั้งแต่รายการที่แล้ว
0: เป็นอะไรที่แบบ
1: เดี๋ยวจะเชื่อฮะ
0: เออช็อก
1: ไม่หรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยแพ้ไหมล่ะพี่บอล
0: ไม่เคยแพ้ในซ
1: ี
0: เกมที่กัมพูชานี่แหละเราไปแพ้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าอันเนี้ยซีวีลีกและแข่งที่สนามเป็นกลางที่ฟิลิปปินส์ด้วยไง
1: ครับ
0: แล้วแพ้1ต่อ3เซตครั้งที่เรายังแพ้2ต่อ3เซตก็ของเราขึ้นๆลงๆก็แปลกดีนะครับแต่แบบโอ้โหการแพ้กัมพูชานี้แบบเสียหายเยอะมาก
1: ก็ไม่น่าแพ้นะ
0: ใช่ถ้าตามอันดับโลกเราก็อยู่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะมีผลเหมือนกัน
1: ส่วนเมื่อกี้มาคุยเรื่องไอ้มอร์แกนโรเจอร์ดีกว่าผมว่าดีลเนี้ยอาร์เซนอลน่ะตามมานานแต่ผมคิดว่าที่กลายเป็นเชลซีสุดท้ายเข้าวินเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลกลายเป็นฝ่ายที่ถอยในดีลนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆคือผมว่าอาร์เซนอลมีเม็ดเงินอยู่แล้วแหละไอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าสโมสรนะมองว่าตัวเลขนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะพี่บอลว่าไงผมว่ามัน
0: 120
1: แพงไปนะ
0: คือถ้าอาร์เซนอลอยากได้คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเอาทำไมกลางไงอาร์เซนอลเนี่ย
1: ไม่อาร์เซนอลต้องเอาพี่เพราะว่าทอซ่าไปแล้วแล้วมาร์ติเนลลี่ปีที่แล้วมันก็ฟอร์มมันไม่ตอบโจทย์ไงมันต้องมีปีกซ้ายที่ดีกว่านี้ไงแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยมองว่าทางมอร์แกนโรเจอร์ไปเล่นตรงนั้นได
0: ้ปั่นซ้ายได้
1: ใช่แล้วก็แบบตอนแรกคงคิดว่าราคาประมาณ80ถึง100อ่ะแต่พอมาเจอเนี่ย117เนี่ย
0: 127
1: แต่โรมาโน่บอก117 117ล้านปอนด์นะ
0: ตัวเลขยังไม่ตรงกันแต่ว่าเขาต้องรอบินไปเดินทางไปวันจันทร์ก็รอจบเกมคืนเนี้ย
1: โหแต่เขาบอกเฮียวีโกแล้วอย่างงี้คือโหผมเซ็งเลยผมตั้งมั่นใจมากนะว่าอาร์เซนอลจะได้
0: แต่เชลซีเนี่ยผมเข้าใจเลยทุกซัมเมอร์ทุกวินเทอร์มันจะต้องมี
1: บิ๊กมีปาด
0: ใช่มันต้องแบบไปทุ่มเงินในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีม
1: นะเอาจริงซะแล้วไอ้แก็บเรื่องของเพดานค่าตัวที่เขาจ่ายได้นี่โหมันเอาอย่างไหนเยอะแยะนะ
0: ไม่แต่ต้องอย่าลืมว่าเขาก็มีนักเตะขายไปพอสมควรคือเชลซีเนี่ยจริงๆอ่ะหลายคนไม่รู้นักเตะเขาเยอะมากแล้วการปล่อยการยืมตัวอะไรบางทีก็มีเงินเข้ามาด้วย
1: ก็คงไอ้พวกขายดาวรุ่งออกไปใช่ไหมไอ้ขายพวกพาร์เมอร์เอ้ยไม่ใช่สิขายพวกไอ้ล็อตก่อนๆน
0: ่ะใช่คือเชลซีจริงๆมีปล่อยออกไปเยอะมากแต่ว่าการอย่าไปมองว่าการซื้ออย่างเดียวบางทีต้องไปมองการขายของเชลซีด้วยเอามาหักลบกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะอะไรมากมาย
1: โอ้โหแล้วจะเซ็น6ปีนะ
0: แค่เชลซี
1: จะเป็นอย่างนี้หรอหักเลยอ่ะผมแบบคิดว่ามีโอกาสได้สูงอ่ะสุดท้ายโอ้โหตาย
0: มอร์แกนโรเจอร
1: ์แล้วถ้าตัวเลือกอื่นๆอย่างไอ้บาโกล่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยพี่บอลเพราะสไตล์เขาไม่ได้ต่างกับมาร์ติเนลลี่เลยอะ
0: แต่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเองทุ่มเทมากนะจะเอาบาโกล่
1: าแต่เห็นลิเวอร์พูลชอบนะดูลิเวอร์พูลดูจริงจังกว่าอาร์เซนอลนะ
0: ก็ตอนนี้ได้อะไรมุนยอสมา
1: วิกตอร์มุนยอสส่วนอาร์เซนอลได้คริสตอฟโซลิสซึ่งมันไม่พออะ สมมติพี่บอลคิดดิข้างซ้ายถ้ามีโซลิสกับมีมาร์ติเนลลี่อะโอ้มันก็เบาอะเมื่อเทียบกับทีมอื่นอะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูยังมีเวลาอีก
1: 2คนนี้ยังสู้กักโปคนเดียวไม่ได้เลยพี่โซลิดกับมาร์ติเนลลี่อ่ะ
0: พูดถึงกักโปแล้วแต่คือฝั่งซ้ายเนี่ย
1: กักโปนี่ไออิลาโอล่าเขาใช้ต่อใช่ไหม
0: น่าจะอยู่ทางฝั่งซ้าย
1: ว่าอินเตอร์เปอร์เขาสนใจเนี่ย
0: มุนยอสก็อาจจะมาขวาหรืออาจต้องรอดูแผนยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเพราะว่าฟอร์ลินเวียนเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าจะถูกจับไปยืนตรงไหนหน้าต่ำยืนกลางยืนฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไอตอนอีเดล่าเขาทำบอลหมัดเขาเล่นแหละ4 3 3 4 2 3
0: 1ใช่เขาจะเล่นระบบเพรสซิ่งสูง
1: เขา4 2 3 1มั้ย
0: ส่วนใหญ่จะเป็น4 3 3นะ
1: 4 3 3เวียดอาจจะแบบก็อยู่ตรง3ตรงกลางมั้ยเพราะว่าเอามาริมเส้นคงไม่ค่อยเข้านะส่วนตัวเลขนี่พี่บอลว่าไงไอที่บอกมีกิมมิก
0: ใครนะ
1: ไอที่บอกมีกิมมิกไอ้ตัวเลขค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์ที่ม
0: ันไม่หรอกก็คือว่าง่ายๆคือถ้าตามที่สื่อบอกเนี่ยเหมือนเชลซีตั้งใจให้มันเป็นสถิติใหม
1: ่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขาย
1: เอเลียนเดอร์สัน
0: เอเลียนเดอร์สันไปให้แมนซิตี้เนี่ยมัน126ล้านก็ตามข่าวบอกถ้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะเป็น127ล้านเพื่อว่าจะทุบสถิติแค่นั้นเองนะครับ
1: แต่ก็แพงไปอ่ะผมว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ผมไปดูค่าตัวโรเจอร์ตอนที่วิลล่าซื้อมาจากโบโลไปเดินสเปอร์โอ้โห10ไม่ถึง10ล้านเลย
0: ผลงานก็แหมกระตู
1: แต่เขาก็เก่งขึ้นมาจริงๆ
0: ตอนโอริเซ่ย้ายไปบาย

0: เยนตอนนั้นหลายคนก็อุ้ยแพงไปหรือมาว่าตอนนี้ใครไปซื้อ100ล้านบาเยนเขาก็ไม่ขาย150ล้านก็ไม่ขาย
1: กลายเป็นอาร์เซนอลหยิบผิดนะพี่บอล คือมันมีเอเซ่โอริเซ่ตอนนั้นอะ โอ้โหกลายเป็นทุกวันนี้โอริเซ่ดีกว่าเอเซ่ไง
0: แต่เอเซ่ผมก็สงสารเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ทำไมฮะ
0: มันควรจะได้โอกาสเหมือนกันนะคือฝั่งซ้ายเนี่ยพอกอร์ดอนไอ้นั่นนี่กอร์ดอนตันหรือว่าทางฝั่งขวาเพราะจริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ผมรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยพอการขาดหายไปของบูกาโยซาก้ามีผลอย่างมากเลย
1: เพราะว่าไอเอามาดูเก้ลงมาผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมยังไม่ชอบเลย
0: เป็นเอเซ่ยังดีซะกว่า
1: ใช่หรือเป็นโรเจอร์ไอโรเจอร์ยังแอสซิสต์ให้ไอกอร์ดอนยิงตอนเจออาร์เจนแต่ว่าเป็นมาดูเก้นี่คือแบบผมไม่เข้าใจว่าทูเคิลคิดอะไร
0: เนี่ยแล้วพอยิ่งพอโดนเปลี่ยนตัวเกมที่อังกฤษแพ้เจนีน่าโดนสับเละแล้วมัน4ปีมีครั้งอ่ะคุณยังมาบอกผมรับผิดชอบมัน
1: มันก็มันเยอะมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไงถูกมั้ย
0: ไม่แต่ว่าคือเขาก็มี FA หนุนหลังนะผมแปลกใจตรงน
1: ี้ FA เนี่ยก็แบบทำงานแบบเนี้ยแบบล้าหลังมันก็เลยอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าไม่แต่ไม่แน่นะวันนี้เห็นมีกระแสบอกว่าถ้าเกิดสมมติเละๆโดนฝรั่งเศสยิงอ่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนใจ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าก่อนปี2024เนี่ยเขาไปตกลงกับเป๊ปแล้ว
1: ใช่แล้วแต่เป๊ปไปกลับลำขอคุมซิตี้ต่อใช่ไหม
0: ก็เลยตกมาอยู่ที่ทูเคิลซึ่งจริงๆอ่ะอังกฤษเนี่ยไปตกลงเจรจาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยในเมื่อเป๊ปยังว่างงานอยู่ถ้าคุณปลดทูเคิลเนี่ย
1: แล้วไปคุยใหม่นะ
0: ผมว่าเป๊ปก็น่าจะรับนะ
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: อันนั้นน่าสนแบบโหชอยถ้าชอยนั้นเกิดขึ้นนี
0: ่
1: เพอร์เฟคเลย
0: แต่ว่าสัญญาของทูเคิลเหลืออีก2ปีจนถึงยูโรครั้งต่อไปใช่ไหม
1: ฉีกเลย
0: ก็เนี่ย FA พอมีข่าวว่าไปถาม FA ก็บอกยังหนุนหลังอยู่นะก็จะรอให้
1: อาจจะตอบตามธรรมเนียมพี่เดี๋ยวรอให้กลับมาก่อนตัวนี้อาจจะตอนนี้โดนสัก 4-0 อาจจะเปลี่ยน
0: แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอังกฤษจะเล่นแบบไหนยังไง
1: เพราะฉะนั้นไลน์อัพวันนี้สำคัญมากเดี๋ยวไลน์อัพรู้เลยแหละว่าใครเอาไม่เอาอ่ะผมไม่มาเป้ลงแน่เพราะว่าตุนดาวซันโบอยู่8ประตูเท่าเมสซี่
0: ครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ได้ดาวซันโวที่8ประตูนะครั้งนี้อยู่ก็ร่วมกับเมสซี่ซึ่งมันเหลือคนละนัดเท่ากันแล้ววันนี้จริงๆอ่ะอังกฤษจับมือกับฝรั่งเศสนะยิงกันเยอะๆไป ปล่อยแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสนะแฮร์รี่เคนตามหลังแค่2ลูกเอง
1: แฮร์รี่เคนยิง6
0: ยิง6อยู
1: ่ไม่สมมติวันนี้มาเป้ยิง1แฮร์รี่เคนแฮตทริกก็เป็น9ร่วม
0: ก็ไปกอดคอได้ดาวซันโวร่วมกัน
1: ไม่แต่ว่ามันตัดสินที่นี่ป่ะพี่ถ้าประตูเท่ากันนี
0: ่ไม่มี
1: มั้ยเกี่ยวกับว่าแอสซิสต์
0: ไม่เกี่ยวเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงนึง
1: อ๋อแต่ตอนเดี๋ยวนี้คือถ้ายิงเท่ากันคือให้ร่วม
0: คือเมื่อก่อน
1: เกี่ยวไหมว่าถ้าใครแอสซิสต์เยอะกว่า
0: จำนวนนาทีในสนามด้วย
1: อ๋อ
0: มันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนับจำนวนนาทีในสนาม
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขา
1: ให้ร่วม
0: เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าจะให้ร่วมกันนะ
1: เหรอ
0: แล้วเป็นดาวซันโวร่วมอะไร
1: ไม่แต่มันจะมีคนไปเชียร์ไว้ไงมันร่วมไม่ได้ไง
0: ต้องเป็นดาวซันโวเดียวด้วยเหรอ
1: ผมเห็นมันมีให้เชียร์ไงว่าใครจะเป็นดาวซันโวตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เต็ง1เต็ง2ส่วนเคนเนี่ยถ้าใครไปเชียร์ตอนนี้ก็ประมาณแบบ30กว่าต่อนะเพราะว่าเคนต้องเอาง่ายๆอ่ะวันนี้ต้องแฮตทริกยิง2เพื่อเท่าต้องแฮตทริกเพื่อและต้องแฮตทริกแล้วลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้
0: ไม่ยิงเพิ่ม
1: มันก็ยากไง
0: ถ้าเกิดเป็นจูดอ่ะจูดก็6
1: แต่ไม่รู้จูดวันนี้จะลงหรือเปล่า
0: โอ้จูดวันนั้นนี่ก็หนักหนาสาหัสนะ
1: จูดวันนั้นก็ไปบ้องหัวไอเอสเตเกลบาโก้
0: คุณจะไปบ้องทูเคิลมากว่ะเปลี่ยนตัวสับปะรดมาก
1: แต่สรุปคือจูดไม่ได้โดนลงโทษเลยใช่ไหมไอที่ไปโบกไอบาโก้
0: อาจจะมีโทษไม่รู้ไงแต่ว่าไม่มีมันไม่ถึงโรดแบนอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โดนปรับอะไรหรือให้ก็ฟีฟ่าบอกว่าให้ไอบาโก้โบกคืนอันนี้เกียนเลย
0: โอ้แต่โอ้วันนั้นนี่เบื้องหลังเยอะมาก
1: มันอารมณ์อ่ะมันแบบอ่ะพี่บอล80นาทีผ่านอังกฤษยังเข้ารอบอยู่เลยอ่ะ
0: 85นาที
1: แต่ว่าหลังอย่างนั้นไม่ถึง10นาทีอ่ะคือผมว่าต่อเวลาคือยุติธรรมแต่พอมันโดนน็อกเลยแซง 2-1 มันคือแบบโหมันโหดร้าย
0: อังกฤษเปลี่ยนตัวพวกตัวสูงๆลงมามันหม่งถึงที่ไหนล่ะและพิกฟอร์ดนี่มันไอ้ลูกเซฟหม่งนั้นก็ไม่รู้จะพูดว่า
1: ไม่แล้วผมอยากจะบอกคุณอุดกับนอร์เวย์ได้คุณอุดกับไอ้เม็กซิโกได้แต่คุณมาอุดอาร์เจนมันโอ้โหเหมือนรอโดนน่ะเพราะแบบเกมลุกอาร์เจนมันไม่ใช่เม็กซิโกกับนอร์เวย์ไง
0: จริงๆเอนโซยิงลูกนั้นนะก็ยังคิดว่าถ้าเป็นประตูคนหนึ่งนะน่าจะเซฟได้นะ
1: อ๋อพี่บอลมองว่าพิกฟอร์ดตัวเล็ก
0: ไอ้ลูกนั้นมันยืนผิดตำแหน่งเลย
1: ไม่แต่เขาต้องชมคนยิงมากกว่าผมว่าประตูก็โอเคแหละอาจจะแบบมันก็ควรทำดีกว่านั้นแต่ว่าผมต้องว่าชมคนให้เครดิตคนยิงดีกว่า

0: สอดไอ้สองลูกที่มันเซฟมหาศาลลูกนั้นก็เหลือเชื่อนะ
1: อ
0: ไอ้ลูกงงสองลูกที่ควรเป็นประตูแต่ถ้าเกิดเสียไปก่อนหน้าเนี่ยมันตีเสมอเลยไอ้ทุกเคิลมันไม่ใช่ลมันไม่ใช่แผนนี้แน
1: ่มันก็ท่าอีกอะที่พูดยากแต่ก็แบบก็เข้าใจอะว่าวิธีมันก็ไม่ค่อยถูกคืออะอย่างไอวันเจอเม็กซิโกอะผมเข้าใจได้ว่าคุณยังเค็มมากไอเพราะคุณเหลือ10คนแต่อันเนี้ยคุณตัวเท่าเขาไงแล้วคุณไปอุดกับอาเจนโอ้โหมันก
0: ็ไม่มีทรงจริงนะ

0: เกมรับขนาดโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลย
1: ไม่พี่บอลเอาง่ายๆผมว่าเซาเกตยังไม่อุดแบบชุยๆแบบเนี้ยยังอุดแบบตู้ๆอ่ะอุดแบบมันไม่ขนาดเนี้ย
0: คือกล่าวว่ายันอยู่แน่ๆ 1-0 ตีเสมอถ้าเกิดคุณเหลือผู้เล่นอย่างเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้คุณไปถอดพวกดีแคนไลท์คือ
1: มันถอดจนเทปเสียไงไม่หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมนึกว่าอังกฤษโดนตีเสมอก็คงอ่ะดันลาขึ้นไปแบบไปเล่นบอลตรงกลางแต่การว่าพอโดน 1-1 แล้วก็ยืนแนวสุดท้ายเหมือนเดิมก็โดน
0: ยังช็อกกันอยู่
1: คือแบบผมนึกว่าไอ้อย่างแย่ๆถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ 1-1 ต่อเวลาใครจะไปคิด
0: โอ้แล้วเตโรมาร์ติเนสนี่มันเยอะมันโล่งเกินไป ไม่รู้ใครประกบลูกนั้นนะแต่มันแบบเฮ้ยในกรอบ6หลามันจะไม่มีนักเตะอังกฤษเข้าไปประกบเลยเหรอแล้วก็ต้องชมสโกลานี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมา
1: สกาโลนี
0: ่สกาโลนี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมาของอาร์เจนติน่าเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก
1: ็
0: พังประตูได้ด้วย
1: พูดไปก็เซ็งเพราะเอาจริงๆวันนั้นน่ะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมรู้สึกว่าอาร์เจนเพิ่งได้ไปแล้วแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ผมเชียร์อังกฤษแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันควรจะต้องถึงเวลาให้ไปชิงจะได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ให้มันเข้าไปชิงก่อน
0: แล้วคนอังกฤษคนที่เชียร์อังกฤษทั้งตัวทั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้1-1มันก็ยังโอเค
1: ตัวทั้งใจหรือพี่บอลมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอ
0: ไม่ใช่แต่พอวิโดน2-1
1: โอเคแต่2-1ไม่โอเค1-1โอเค
0: ถูกป่ะ2-1ในช่วงต่อเวลามันก็ยังโอเคนะ
1: เออใช่
0: มัน2-1ในช่วงทดเจ็บ
1: เขาถึงบอกกับโมเมนตัมอ่ะมันแบบพลิก
0: แล้วอังกฤษบุกไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะตอนนั้นน่ะมันช็อกกันหมดแล้วแล้วตัวที่เลือกมาเนี่ยตัวในสนามอ่ะมันไม่เหลือตัวลุกแล้วก็พออาร์เจนติน่าใช้ระบบเพรสซิ่งขึ้นมาอังกฤษโยนบอลไม่ได้เลยอ่ะจากแดนตัวเองอ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับตามนั้นก็เนี่ยแหละก็เลยต้องมาดูในชิงที่3ซึ่งก็เดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่ถึงผมว่าเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าใครเอาใครไม่เอา
0: โกนี
1: ่มาแล้วมั้ง
0: ใกล้แล้ว
1: ผมว่าอังกฤษเอ้ยแต่ว่าโอ้ทูเคิลถ้ามองในมุมว่าถ้าวันนี้โดนอีกเก้าอี้จะสั่นคลอนไงหรือว่าเดชองจะทิ้งทวนจะจัดเต็มไหมล่ะ
0: ผมยังรู้สึกนะฝรั่งเศสยังไงก็เอาก็เหมือนอังกฤษแหละพอลงสนามแล้วนะอย่างที่สวนบอกไปก็คือเอ็มบัปเป้ก็ยังลุ้นดาวซันโวนี่แมตช์สุดท้ายของดีดีเย่เดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยคือมันระดับรุ่งของฝรั่งเศสหลายคนน่ะที่จะรอต่อคิวขึ้นมาเนี่ยก็อย่าง
1: วันนี้เห็นบอกว่าพวกชากีแอคคิอุชอะไรจะลงไม่พี่บอลแต่ว่าอังกฤษอ่ะพอมันไม่ได้ชิงแล้วมันไม่ค่อยเอานะจำได้ป่ะไอชิง
0: อันดับ3
1: อันดับ3ครั้งที่แล้วก็แพ้เบลเยียม
0: ใช่แพ้คือชิงอันดับ3 2ครั้งที่แพ้ปี90เนี่ยแพ้อิตาลี1-2แล้วก็ครั้งที่แล้วแพ้เบลเยียม0-2
1: ครับ
0: ก็ชิงที่3มา2ครั้งอังกฤษก็ไม่เคยได้เจอกับฝรั่งเศส9ครั้งหลังสุดก็ชนะแค่เกมเดียว
1: ค
0: ือทุกอย่างอ่ะดูว่าเป็นรองหมดแล้วก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เค้าก็ให้ฝรั่งเศสเหนือกว่าแต่ทั้งนั้นคือผมดูอังกฤษชุดนี้มันควรจะไปถึงแชมป์โลกได้เอาตรงนะไปชิงกับสเปนผมว่ายังได้ลุ้นอ่ะ
1: ก็ใช่ไงผมว่าให้เอ็ดดี้ฮาวให้พวกพอตเตอร์มาทำคงไม่อุดขนาดนี
0: ้
1: เอ็ดดี้ฮาวคงไม่อุดอ่ะแต่ทูเคิลมันก็ผิดสูตรจริงไอ้วันนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขามั่นใจไงอุดเม็กซิโกอุดนอร์เวย์อยู่ไงแต่มันนี่อาเจนไง
0: เรียบร้อย
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรู้กันนะครับก็ผลบอลยังไม่ได้มีในขยับเพิ่มนะแต่เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้แล้วว่าตกลงใครเอาไม่เอาน่าจะออกแล้วมั้งมียังแต่คอมฝั่งนี้นี่เครื่องนี้นี่ช้ามากโหหมุนติ้วเลยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยมาแล้วพี่บอล
0: มาแล้วนะ
1: มาแล้ววันนี้เอาเลยประตูฝรั่งเศสไหมเมยองนะครับแบ็คขวามาโลกุสโตแบ็คซ้ายเตโอแบ็คนองเดสเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวกับอิพายมาโคนาเต้กองกลางเป็นเดนราบิโอกับวาเลนซาเอเมลี่ด้านขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่ด้านซ้ายเป็นดิสเล่ดูเอหน้าต่ำไรยันเชกีหน้าเป้าเอ็มบัปเป้โอ้โหอันนี้ผมให้ 80% เลยคือขาดแค่ขาดไม่ครับแค่พักชูสคุนเด้แบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์ซาดิบาเจ็บก็ใช้ลาคัวเฮ้ยแต่วันนี้ไม่ใช้อูบาเมกาโน่นะวันนี้ใช้โกนาเต้พี่ไหวปะเนี่ยสภาพติดใจเขาไหวยังเขา
0: ไปมาดริดแล้วนี่
1: เขาไปมาดริดแต่ว่าฟอร์มเขาดีขึ้นยังไม่ใช่วันนี้เขามาเจออีกนะ
0: เออแล้วเจอนักเตะอังกฤษด้วยนะ
1: แล้ววันนี้ตรงกลางไม่มีทั้งชัวเมนนี่ทั้งไอ้โกเน่วันนี้เป็นไซเอเมลี
0: ่แต่ฝรั่งเศสลาบิโอชุดนี้เล่นดีจริงๆนะก็ยังรู้สึกว่าเออเขาก็ยังเล่นได้อยู
1: ่แต่4ตัวบนผมมองว่ายังดีอยู่นะคือวันนี
0: ้ดูเ
1: อวันนี้ไม่มีเดมเบเล่แต่ว่าข้างบนก็ยังมีเอ็มบัปเป้
0: แล้วโอริเซ่มายืนฝั่งขวาซึ่งตำแหน่งเขาถนัดกว่านะกว่าไปยืนตรงกลางด้วย
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งอังกฤษนี่โอ้โห
1: จอร์แดนเฮนเดอร์สันประตูแค่ประตูก็ไม่เอาแล้วแบ็คขวา

0: ขออภัยดีเทนเดอร์สันประตูนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเจสเปนเซนเตอร์มาร์คเกฮีกับเอชลีย์คอนซ่ามิดฟิลด์เดย์แคนไลโอ้โหยังแค่เข็นโลกอีกอ่ะนักเตะผมกรอบหมดแล้วโอ้โหแสดงว่าเอาแล้วเนี่ยเพราะว่าเดย์แคนไลนี่ก็เห็น
1: ผมก็ยกสักข้ามาลงนัดนี้เพื่ออะไรนะที่แล้วไม่ลง
0: นักเตะผมซาลิบาผมไปตัวแล้วนี่คุณใช้เดย์แคนไลใช้ซาก้าอีกอ่ะวันนี้มีทั้งเดย์แคนไลท์ด้านขวาซาก้าด้านซ้ายแรชฟอร์ดมิดฟิลด์มีมอร์แกนโรเจอร์กับเอเบริชิเอเซ่โหนี่บุกเต็มสูบเลย
1: 4-1 4-1
0: มันไอ้ทูเคิลมันกินละกินยาผิดขวดไหม
1: คือมิดฟิลด์ตัวรับมีแค่เดย์แคนไลท์อยู่คนเดียว
0: คือไอ้วันเจออาเจนมึงไม่บุกวันนี้มาบุกแบบเหมือนกับโดนด่า
1: บุคโยก็ส่งมาคาแรชฟอร์ดก็ส่งมอร์แกนโรเจอร์
0: คือไอ้4ตัวคือวันนี้แนวรับ5คนแนวรุก5คนเลยคือไม่มีมิดฟิลด์แบบบล็อกทูบล็อกเลยนะ
1: หรือว่า
0: ไอ้ทูเคิลมันจะประชดว่าแบบเดี๋ยวบุกให้ดูแล้วเกิดแพ้ได้เห็นไงว่า
1: แล้วคุณดรอปแฮร์รี่เคนทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลย
0: วันนี้หน้าเป้าอีวานโทนี
1: ่ไม่เข้าใจมันเลย
0: นี่วัตกินยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นยังเล่นไปนิดเดียว
1: โอ้แต่วันนี้มันแปลกมากเลยอังกฤษทำไม
0: วันนี้มีทั้งซาก้าเอเซ่โรเจอร์แรดฟอร์ดแบบยืนเรียงหน้ากระดานคือโอ้ผมก็รู้แล้วผมดูแล้ววันนี้ยิงกันกระจุยได้เลยพี่บอลทั้งคู่เลยแบบไม่เอาเก็บรับเลย
1: จูดก็ไม่อยู
0: ่จูดไม่อยู่เทนไม่อยู
1: ่
0: อังกฤษไม่มีสองตัวที่เป็นคนยิงก่อนหน้านี้เพราะว่าอังกฤษทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนั้นยิงแค่3คนมีจูดมีเคแล้วก็มีกอร์ดอน
1: จูดกับเคนี่คนละ6เข้าไปแล้ว
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วนี้กอร์ดอนวันนี้
0: ก็วันนี้ได้3คนที่ยิงก่อนหน้านี้ไม่มีเลย
1: ไม่ลงเลยก็ดูเอาแล้วกันทูเคิล
0: เสียเชฟอ่ะวันนี้ดูเลยอังกฤษไม่มีทั้งจูดไม่มี
1: เหมือนคุณไม
0: ่ไอเลดเอเดอร์สันใช้ทุกนัดวันนี้ไม่ใช้อ่ะถูกไหมจริงๆเอาไอเลดเอเดอร์สันเล่นแทนเดย์แคนไลก็ได้ตรงนะครับไอตรงมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะ
1: อ๋อนี่เขาเอาคอนซ่าไปยืนแบ็คขวาพ้นโทษแบงกับมาหรือเขายืนเซนเตอร์เนี่ย
0: ผมว่าจะเร็วคอนซ่ายืนแบ็คขวาแต่เอสลีย์คอนซ่าน่าจะเซนเตอร์โหแต่ไอจาเร็วคอนซ่านี่บ่อมากเลยที่บอล
1: ไอเขาไปอยู่เลเวอร์เขาเล่นดีนะ
0: ก็บุนเดสแต่พอมาเล่นในวันนั้นเจอเม็กซิโกอ่ะโหโมซั่วมากผมมองว่าฝรั่งเศสอ่ะอย่างน้อยรูปทรงมันยังอยู่แบบและเอ็มบัปเป้โอลิเซ่ดูเอเชกีมันดูโอเคกว่า
1: ผมชอบบุกโยซาก้าเอเซ่นะก็อาจจะแบบสองนักเตะอาร์เซนอลแข่งลิกหรือเปล่าวันนี
0: ้แล้วเอาลงซะเยอะเลยทั้งไลเอเซ่ทั้งซาก้า
1: แต่ดูแล้วเป็นรองฝรั่งเศสพอสมควรนะดูอย่างไรเชื่อเพราะแนวรูปของฝรั่งเศสเนี่ยดูเจอเกมรับคือถ้าผ่านเกฮีไปนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: พี่บอลวันนี้ถ้าเสมอนี่ต่อเวลาไหมผมรู้สึกว่าไปครับคาว่ามันมีอะไรพิเศษเปล่าแบบ
1: อ๋อจะแบบไม่ต้องต่อยิงจุดโทษเลย
0: อ๋อถ้ายูโรเนี่ยถ้ารู้สึกถ้าเสมอจะยิงโทษเลยแต่อันนี้บอลโลกผมว่าต่อเวลามั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูนะ
0: เออเช็คหน่อยแต่มั่นใจว่ายิงกันเยอะอาจจะเสมอสัก3-3ก็ดูพี่ดูเกมลุกกันทั้งสองฝั่งที่จัดลงมากับเกมรับดิฝรั่งเศสดีโกนาเต้อะอังกฤษมีคอนซ่าโอ้โหหนักเลย
1: อ๋อก็ถ้าเป็นฟุตบอลโลกมีต่อเวลานะ
0: ใช่ไหมแต่น่าจะยิงกันเยอะนะ
1: ถ้าดูจากรายชื่อก็ควรเพราะว่าดูแล้วก็คงเน้นเกมบุกกันมากกว่า
0: แต่ใครลุ้นแฮร์รี่เคนดาวซันโวนี่บอกเลยวันนี้
1: จบเลย
0: เครียดเลยแต่ไม่แน่อาจจะลงก็ได้เพราะมีชื่อสำรองจูดก็มีชื่อสำรองแต่ถ้าใครลุ้นเอ็มบัปเป้ดาวซันโบนี่ยิ้มเลยดูแล้วเผลอมีโคต้าลูกนึงอ่ะ
1: ถูกเคลื่อนเลยจัดตัว
0: ผมว่าเขาไปชดสื่ออ่ะพี่บอลดูนะเกิดสมมุติวันนี้อังกฤษแพ้จริงก็บอกอันนี้ไงผมก็บุกให้ดูแล้วเนี่ยจัดตัวลุกเต็มสูบก็แพ้ไงเขาก็จะได้อ้างได้ว่าเนี่ยเห็นป่ะผมที่เหตุผลที่ผมไม่บุกใส่อาเจนเขาอย่างนี้ไง อะไรเงี้ยดีไม่เอาไอไม่เอาจูดเล่นตรงดีกันไลให้มันรู้ไปเลยว่าบุก6ตัว
1: ไม่เนี่ยถ้าอย่างซาก้าลงเล่นนัดนี้ได้แล้วไม่นัดที่แล้วเขาลงไม่ได้
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: มันไม่มีเหตุผลเลยนะ
0: จริงๆนัดนี้ไม่จำเป็นต้องลงไงคุณชอบไอ้มาดูเก้เหรอคุณไม่เอาลงอ่ะนัดเนี้ย
1: โอ้เซ็งมากเซ็งมาก
0: เออผมเห็นไลน์อัพแล้วก็เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ก็อีกประมาณชั่วโมง10นาทีนะนัดชิงที่3ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงฟาดแข่งกัน
0: โอ้โหเห็นไลน์อัพแล้วเซ็งแทนแฟนอาร์เซนอลนะ
1: ลง
0: นัดนี้ยังจะใช้อีกเหรอ
1: แล้วเกิดเจ็บขึ้นมาอีกอ่ะ
0: เออไอซาลิบานี่ 3-4 เดือนคนกันนะ
1: เจ็บไปเท่าไหร่เจ็บหลังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ผ่าตัดหลังอ่ะก็น่าจะมี 3-4 เดือนอ่ะเดย์แคนไลท์ก็เป็นไม่จะแบบว่าเห็นมาป่วยก่อนหน้านี
1: ้ไอลิสเจมเนี่ยวันนั้นก็ มันก็ไม่สมบูรณ์นะก็เอามันลงตัวจริงด้วยซ้ำ
0: แต่วันนั้นมันยังมีผลไงพี่มันแบบลุ้นเขาชิงไงเข้าใจแต่วันนี้มันไม่มีผลแล้วไง
1: ถามหน่อยระหว่างลิเจมไปยืนฝั่งขวากับเอาพวกเอเซ่อะไรซึ่งมันเป็นตำแหน่งถนัดมากกว่าทำไมมันงงมันมากเลย
0: นี่แหละโทมัสทูเคิล
1: คือเข้าใจว่าเขาเคยคุมเชลซีก็อาจจะแบบ
0: ขุนเคยอะไรอย่างนี้นะ
1: ผูกพันชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่า
0: อันนี้มันไม่ใช่ไงนี่มันทีมชาติ
1: เกมใหญ่มาก
0: อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับดูข้อความหน่อยก่อนจะเบรกอันนี้ข้อความแรกตีสองที่บอกว่าขอให้คุณสนรีวิวแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายบอลโลกหน่อยเหมือนอ๋อรีวิวน้องออนเมดวันโอเซเว่นแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายอ่ะพี่บอล8ทีมสุดท้ายมีใครบ้างอ่ะ
1: 8ทีมมีฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ฝรั่งเศสก็ลูกาดีนไม่มีอะไรน่าจดจำเตโอก็ไปลีกซาอุแล้วมันก็มาตรฐานตกฝรั่งอังกฤษแต่อังกฤษนี่ทัวร์นาเมนต์นี้เปลี่ยนบ่อยทั้งเจสสเปนทั้งโอไลลี่มันก็ไม่เด่นอ่ะมีทีมไหนพี่สเปน
1: ถึงในจังหวะสเปนแล้วโดนเมสซี่เหยียบเท้าอ่ะคิดว่ายังไง
0: ผมว่าก็ให้ได้อ่ะเอาตรงเลยผม
1: ไม่คือแล้วมันมีจังหวะก่อนหน้าเนี่ยที่อาร์เจนตินาจำได้ไหม
0: เมสซี่ที่ไปเปิดใส่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่จังหวะก่อนหน้านี้ที่ทางอียิปต์ยิงประตูที่2แล้วก็ย้อนหลังกลับมา
0: เข้าใจ
1: แล้วก็จังหวะที่นักเตะของอียิปต์ไปเหยียบเท้
0: า
1: แต่อันเนี้ยมันใกล้ๆกรอบเขตโทษเลยอยู่ในกรอบเขตโทษอังกฤษด้วยแล้วย้อนหลังไปแค่ไม่กี่วิเอง
0: เอาง่ายผมเข้าใจที่จะสื่อผมอะเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้แฟนอาร์เจนตินาผมไม่ได้แฟนเมสซี่แต่ผมมองเป็นมุมเป็นกลางจริงนะผมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องเป็นพิเศษคือถามว่าถึงขนาดโกงไหมคือไม่ถึงขนาดโกงหรอกแต่ว่าถามว่าค่อนข้างเอื้อผลประโยชน์ให้แล้วกันนะกับอาร์เจนตินากับฟีฟ่าเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยจับผิดกันเยอะมากแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นทางว่าเจอคู่แข่งอ่อนมาตลอดอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้
0: อันนี้โทษเขาไม่ได้ เพราะมันจับมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็เกือบไม่ผ่านไงให้เจอเคปเวิร์ดเจออะไรมามันก็บ้า
1: แต่ว่าจริงๆอ่ะฟีฟ่าเขาวางกฎเพราะมีคนไปจับผิดตั้งแต่ตอนจับสลากแบ่งบล็อกกลุ่มตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยว่าทำไมอาร์เจนตินามันควรจะไปอยู่กลุ่มนี้คือฟีฟ่าเขากำหนดไปแล้วว่าไอ้สี่ทีมวางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันจนถึงรอบตัดเชือกซึ่งก็มี4ทีมเนี่ยอาร์เจนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีอยู่ไอตอนที่จับชื่ออังกฤษขึ้นมามันต้องไปอยู่กลุ่มอื่นแต่คราวนี้เนี่ยตามที่ FIFA เขาวางแผนไว้ไอ้4ตัวเต็งเนี่ยถ้ามันได้เป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันเองเขาก็เลยต้องจับไปอยู่กลุ่มอื่นหลายคนอาจจะไม่รู
0: ้ไอเรื่องสายเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าแค่เหตุการณ์แต่ละเกมรายละเอียดที่มันนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาก็เก่งจริงเพราะว่าคือต่อให้ FIFA ช่วยยังไงถ้าเขาไม่มีความพิเศษจากเมสซี่จากประตูแต่ละประตูที่เป็นประตูชัยมันก็ไม่มาถึงตรงนี้หรอกแต่ถ้าถามว่าพอไปดูรายละเอียดนิดหน่อยต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องจากฟีฟ่าเป็นพิเศษแล้วก็แบบการตัดสินมันค่อนข้างเข้าทางตามนั้นผมมองว่าถ้าแบ็กซ้ายครับที่คุณผู้ฟังเบอร์เนี้ยคุณ
1: อย่างสเปน
0: คุณ7639ถามมาก็คงต้องเป็นผมว่าตายาฟิโก้กับกูคูเรย่าเด่น
1: กู
0: คูเรย่านี่โคตรเด่นดีกว่าแบบ
1: แล้วเขาประกาศเลยนะว่าพรุ่งนี้เนี่ย
0: ถ้าเป็นแชมป์โลก
1: ถ้าเราเป็นแชมป์โลกเนี่ย
0: มันก็รีบ
1: เขาจะสักรูปหน้าของเดลาฟูนเต้ที่ลำตัวแล้วก็จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติทั้งที่เดี๋ยววันที่อะไรวันอีก3วันข้างหน้าวันอังคารเนี่ยเขาจะเพิ่งอายุครบ27หรือ28เองอ่ะ
0: ผมบอกเลยว่ามันได้เลิกแน่เพราะดูแล้วเอาตรงๆนะในมุมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสเปนก็จะเล่นเหมือนมันเจอฝรั่งเศสอ่ะอาร์เจนตินาก็จะเหมือนฝรั่งเศสคือต่อให้มีตัวเทพแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้บอลอ่ะ
1: ใช่
0: ผมมองเลยว่าคูเรย่ามึงเตรียมเลิกเล่นอยู่ชาติเลย
1: มีโอกาสสูงแล้วสเปนชุดนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เขาได้แชมป์ยูโรแชมป์โลกแชมป์ยูโร
0: วิธีการเนี่ยแบบนี้แหละ
1: ใช่แล้วเนี่ยเดลาฟอนเต้ก็มาแบบเดียวกันเลยนะครับมาปี2024ได้แชมป์ยูโร2026เข้ารอบชิงแล้วและเด็กเตะชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพวกนิโก้วิลเลียมนี่ยังไม่ได้โชว์นะ
0: เจ็บไงไม่ค่อยฟิต
1: ขนาดที่ลามินยามาลเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกอายุเพิ่งจะ18 19แล้วก็เนี่ยผลงานเราก็เห็นแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะรับเหมือนกับรับไม้ต่อจากเมสซี่ที่บาร์เซโลนามาแล้วแล้วกำลังจะรับไม้ต่อในฟุตบอลโลก
0: คืออย่างนี้พี่บอลบอกผมเห็นด้วยคือสเปนพอเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมาแบบเป็นยุคทองต่อเนื่องแบบอย่างตอนปี2010ก็แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโร2สมัยตอนนี้ก็แชมป์ยูโรไปแล้วแล้วพรุ่งนี้กำลังลุ้นแชมป์โลกแล้วก็คือถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นช่วงนี้พีคอ่ะมันก็จะพูดง่ายว่าฟอร์มดีต่อเนื่อง
1: แล้วคือดูนักเตะแต่ละคนอายุน้อย มาแกนหลักมาจากบาร์เซโล

0: หน้าทั้งนั้นเลย
1: เบดี้อย่างเงี้ยนะอายุก็ยังน้อย
0: กองหลังคือ
1: กูบาซี่อายุ18-19อ่ะ
0: เขาแค่ยังขาดกองหน้าที่แบบอ
1: ุ๊ยแต่ผมว่ายาสบาวไม่แย่
0: ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีตัวสำรองที่จะม
1: า
0: คือที่เหลือเนี่ยเฟรนตอเรสหรือพวกมันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ครับ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยสเปนชุดเนี้ยน่ากลัวมาก
1: โอ้ย
0: แล้วก็เกมรับก็ดีเนี่ยเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียว
1: นี่ขนาดไม่ใช่เรียกไอ้ดีนเฮาเซ่นอะไรมานะ
0: ใช
1: ่เขาใช้ลาป็อกเลย
0: โอ้ตอนนั้นดีนเฮาเซ่นก็แบบโวยวายเฮ้ยแล้วมาดริดไม่มีนักเตะแม้แต่คน
1: ก็เพิ่งมีตอนคูเลย่าย้ายมาดริดก็เลยเค็ม
0: ไม่ใช่สิแบบนี้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้แต่ว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่มีนักเตะจากแล้วมาดริดติดทีมชาติสเปนแม้แต่คนเดียว
1: ก็มาดริดชุดนี้มันสเปนน้อยไอ้กาบาคาวออกไปแล้วแล้วก็เฮาเซ่นเขาไม่เรียกแล้วก็บาฮิมดีอาร์ตก็ไปเล่นโมร็อกโกไงมันก็มีตัวสเปนไม่ได้เป็นแกนหลักของมาดริดชุดนี้แต่ผมมองว่าโอกาสสเปนแชมป์โลกสูง
0: สูงสูงมาก
1: ครับคูคูระย่าแล้วแบ็คโหแบ็คโมร็อกโกนี่ไงไอ้ลาซาวีโอ้ตกลงนับเขาเป็นแบ็คซ้ายได้ไหม
0: เบลเยียมนี่ใครอ่ะ
1: เบลเยียมเดคุยเปอร
0: ์
1: ก็ไม่เด่นธรรมดาเดคุยเปอร์บ้างนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ไงโวเฟ่ธรรมดาของวูฟ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตทวิตก็ริคาร์โดโรดิเกส
0: เจน
1: ตายาฟิโกใช้ได้ผมว่าเบอร์หนึ่งก็ถ้าแบ็กซ้ายใน8ทีมสุดท้ายก็เบอร์หนึ่งกูคูเลย่าเบอร์สองก็ตายาฟิโก
0: เพราะเขาทั้งขึ้นลงขึ้นลง
1: มีทีมไหนพี่รอบ8
0: มีแค่นี้แหละอังกฤษทีม
1: โอ้อังกฤษมันสลับมั่วเจสสเปนบ้างโอไรลี่บ้าง
0: ก็เนี่ยครบละฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนแล้วก็สวิตแลนด
1: ์ครับก็นั่นแหละต้องสองคนนั้นนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนะสนบอลกับพี่บอลนะบอลกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูรบกวนนะสนเช็คให้หน่อยค่ะว่านัดชิงบอลโลกพรุ่งนี้เนี่ยใครเหนือว่าใครครับขอบคุณค่ะแหมต้องถามพี่บอลยอดนักสู้ดิถึงจะถูกคน
0: สเปนเขาก็เหนือกว่าคล้ายๆกับพี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าอังกฤษวันนี้
1: เราให้สเปนเหนือกว่าแบบนิดนึงไม่ถึงครึ่งของไฟฟ้า
0: ใช่ไม่ถึง
1: แต่ผมว่าอันที่ชัวร์สุดคือเชียร์สเปนแต่อาจจะแบบไม่ต้องให้เหนือกว่าไงแบบ
0: ก็มี
1: ดูแล้วคือสเปนมีโอกาสชนะใน90หรือไม่ก็ต่อเวลาแต่ถ้าไปจุดโทษผมว่าไม่แน่พอเผื่ออาเจนดูดีกว่าเพราะว่าเอมี่มาร์ตินเนสเล่นสุดโทษดีไง
0: ใช่
1: คืออาจจะถ้าสเปนจะเป็นแชมป์โลกต้องเอาให้อยู่ภายใน90นาทีหรือไม่ก็120แต่ถ้าไปถึงจุดโทษแล้วบอกเลยเป็นรองอาเจน
0: แต่เจนเกมรับชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเกมรับชุด
1: เสียทุกนัดครับเดี๋ยวดูทาง YouTube หน่อยนะครับก็มีหลายท่านมาพูดคุยกันเดี๋ยวไปอ่านหน่อยเดี๋ยวเขาไม่อ่าน YouTube นะครับก็มีบอกว่า
0: โอ้มันเริ่มตั้งแต่ตรงไหน
1: มันของเรามันอันนี้มันน่าจะของรายการที่แล้วไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อน
0: ใช่ใช่มันรวมของรายการที่แล้วมาด้วย
1: งั้นอ่านจากล่าสุดไปแล้วกันพี
0: ่
1: นี่บอกว่าสเปนยิงได้กี่ลูกแล้วครับโอ้โหก็ต้องเช็ค
0: อ่ะเดี๋ยวผมดูให้สเปนรอบควอเตอร์ยิง2รอบเซมิยิง2ให้4แล้วรอบ16ก็ยิง1 5รอบ32รอบ32นี่เจออะไร
1: 32เจอเคเบิร์ตไง
0: ยิงรอบ32
1: เจอออสเตรียอ๋อสเปนเจอออสเตรีย
0: ก็เป็น8ละ
1: ครับ
0: ส่วนรอบแบ่งกลุ่มนะ3นัดที่สเปนลงแล้วไม่เสียประตูเลยก็ยิงไป5 8 + 5ก็13ลูกทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ครับ
0: เสียแค่ประตูเดียวสุดยอดมาก
1: นี่บอกว่าไอ้พวกที่บอกว่า FIFA โกงให้อาเจนมี2จำพวกคือ FC พี่โดกับคนบ้าสติไม่ดี
0: ไม่
1: คือผมเอาก่อนเลยผมไม่ได้บอกว่าโกงผมบอกว่าการตัดสินบางทีมันค่อนข้างเอื้อแค่นั้น
0: คือเจนอ่ะมันไม่มีทำอะไรได้
1: ไม่ถึงขนาดโกงหรอก
0: เพียงแต่ว่าคนนี้เขาจับสังเกตเรื่องของการ
1: ทีนี้นิดหน่อยรายละเอียด
0: ของฟีฟ่าเนี่ยแหละส่วนใหญ่นะครับก็ขอเอาภาพแต่ละอย่างมาให้ดูก็น่าสนใจ
1: ที่สำคัญผมไม่เอฟซีพี่โดด้วยเพราะหลังๆคือผมก็เริ่มเฉยๆแล้วก่อนหน้านี้ช่วงก่อนที่เขาจะออกกับแมนยูผมรู้สึกว่าเขาก็แบบเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่โอเคแต่พอหลังๆตอนที่มาออกจากแมนยูผมว่าหลังๆเขาก็บิดเบี้ยวไปเยอะอ่ะนี่บอกเมนูไม่ได้ลงเห็นป่ะพี่สรุป
0: ไม่ได้ลง
1: โอ้โหจริงที่3ยังไม่ลงจริงๆอ่ะไอ้ตรงเดคไลท์วันนี้เป็นเมนูได้นะ
0: ก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าซ้อมไม่ดี
1: เอ้าแล้วจริงๆก็คือเรียกไปทำมะเขือเผาอะไรนะฮะ
0: แล้วเด็กอ่ะควรจะให้โอกาสเขาลงบ้าง
1: ใช่เพราะเผื่อเขาใช้ครั้งหน้าไงยูโรเอ้ยจริงๆไอตอนยูโรเมนูก็ได้เล่นตอนยุคเซาเกตไปแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือสรุปคือทูเคิลมันไบแอดอ่ะชัดเจน
0: รู้สึกเขาจะชอบอาร์เซนอลด้วย
1: เออชอบอาร์เซนอลชอบเชลซีอยู่เนี่ย
0: ใช่ได้แต่อาร์เซนอล
1: เออถามแฟนอาร์เซนอลยังมันต้องใช้บ่อยก็ได้เออตีบอกว่าเอ็มบัปเป้จะจัดแฮตทริกนะครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ครับเนี่ยทูเคิล
0: 41
1: นะฮะเออบอกทูเคิลความคิดจัดทีมแปลกๆนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้อาจารย์เป๊ปพักผ่อนให้เต็มที่อีกสักปีแล้วอังกฤษค่อยไปเชิญมาอ๋อหรืออาจจะรอจบยูโรไหมล่ะเออก็ให้เป๊ปพักไป2ปีแต่ไม่รู้ตอนนั้นจะว่างอยู่หรือเปล่าไง
0: โอ้ยเป๊ปเนื้อหอมอยู่แล้วถ้ามีทีมอื่นน่าสนใจมาติดต่
1: อ
0: เป๊ปก็อาจจะพิจารณาแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยยิ่งถ้าวันนี้แพ้เละด้วยนะก็ปลดทูเคิลแล้วก็เอาเป๊ปมาคุมเนี่ยผมว่าเหมาะสมละ
1: เอ้ยแต่ว่าหลายท่านพี่มาบอกว่าทูไอเมนูไม่มีชื่อไม่ต้องสำรองผมไปเช็คแล้วไม่มีจริงๆนะพี่บอล
0: ไม่มีด้วยเหรอ
1: เจ็บป่ะถ้างั้นน่าจะเจ็บ
0: อยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่กลับหรอกแต่ปัญหาคือเอ้าทำไมไม่มีชื่อสำรองอะเอออันนี้จริงนะไม่มีชื่อมันกระทั่งสำรอง
0: ไม่นะไม่เห็
1: น
0: มันมีข่าวเจ็บเลยนะอยู่ๆแล้วไปเดินหกล้มอย่างเงี้ยเหรอ
1: โอ้บ้าบอคือผมว่าต้องเป็นประเด็นแน่คราวนี้คือแบบเออทำไมไม่มีชื่อมันกระทั่งสำรองอ่ะนี่เขาบอกว่าสงสัยข่าวลือขอไม่เล่นคงเป็นจริงเพราะคิดว่าถ้าทูเคิลยังอยู่เมนูปิดประตูทีมชาติเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่าจะขอไม่เล่นนะถ้าขอไม่เล่นเนี่ยผมมองว่าโดนสื่อโดนอะไรสับยับแน่นอนแบบคือเหมือนกับโดตอนท้ายๆที่มีข่าวว่าไอ้เฮนฮาจะเปลี่ยนแต่แกบอกไม่ลงอ่ะคือถ้าคุณเป็นนักบอลแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มืออาชีพเออเดี๋ยวค่อยมาข้อความต่อนะครับช่วงนาที3 นาทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารรวมถึงสรุปผลฟุตบอลให้ครับ
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
11: 48ทีม104แมตช์

0: นไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: 3:12 นะครับกลับเข้าสู่99 Live บอลโลกก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับเกมฟุตบอลโลกรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงเตะกันนะครับก็ติดตามได้ทาง FM 99นะครับมีรายงานสดด้วยก็เราพูดถึงรายชื่อไลน์อัพไปแล้วเดี๋ยวมาทัวร์กันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันนี้ฝรั่งเศสนะครับก็ส่งไมเมนยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายเตโอเองเดสแบ็คขวากุสโตนะครับคู่เซนเตอร์ลาครัวจับคู่กับโกนาเต้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับลาบิโอนะครับจับคู่กับแซไซเอเมลี่นะครับแนวรุกก็มีทางด้านดูเอแชกกี้แล้วก็โอลิเซ่นะครับหน้าเป้าก็เป็นคิริยันเอ็มปัปเป้ในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้ทางด้านโทมัสทูเคิลส่งทางด้านดีนเฮนเดอร์สันเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังก็มีควอนซ่ายืนแบ็คขวานะครับสเปนซ์ยืนแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์นะครับควอนซ่าจับคู่กับมาร์เกฮีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับใช้ดีแคนไลส์นะครับแนวรุกก็จะมีทางด้านบุกาโยซาก้ามีทางด้านเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์มาคัสแรดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าใช้อีวานโทนี่นะครับวันนี้ไม่มีทั้งจูดเบลลิงแฮมไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนนะครับส่วนที่หลายคนถามกันมาเยอะว่าคอบบี้ไมนูไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองนะครับก็ตะกี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเพจของทีมชาติอังกฤษนะก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนะครับสรุปแล้วบาดเจ็บนะครับไม่ใช่เป็นการบอยคอตหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้าจะลงสนามเกมเนี้ยนะครับมีนักอดีตนักเตะแมนยูหลายคนนะครับออกมาให้คำแนะนำกับทางด้านคอบบี้ไมนูว่าถ้าเล่นถ้าโดนกระทำแบบเนี้ยบอยคอตไปเลยนะครับจนกว่าทางด้านทูเคิลจะออกจากทีมชาติอังกฤษไปนะครับแต่อันเนี้ยทางเพจทีมชาติอังกฤษก็รายงานว่าสาเหตุที่ไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองเป็นเพราะว่าคอบบี้ไมนูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บพอดีนะครับก็อันนี้รายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับก็ดูแล้วอังกฤษเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะมีเป็นนัดทิ้งท้ายของดิดิเย่เดชองแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยน่าสนใจนะโทมัสทูเคิลคือเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะครับจะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับท่ามกลางกระแสเสียงแฟนบอลอังกฤษที่เรียกร้องให้ปลดทางด้านทูเคิลนะครับแต่ว่าทาง FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ยังยืนยันนะว่าจะยังเก็บทูเคิลเอาไว้จนหมดสัญญาหรือจนถึงยูโรปี2028นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูเกมคืนนี้แหละครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถิติพบกันมา9ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษค่อนข้างเป็นรองนะชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้ถึง6ด้วยกันนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ดูออกมานี่ก็ต้องบอกว่าทางฝรั่งเศสดูเหนือกว่านะครับกับประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะ45นาทีอดใจรออีกนิดนึงนะคร
1: ับ
0: อ่ะไปดูเมื่อกี้เขาบอกคอบบี้เมนูเจ็บ
1: อ๋อมันต้องอย่างนั้นแหละ

0: ไม่งั้นมันจะหายไปคือไอ้ไม่ตัวจริงเข้าใจนะแต่ถ้าไม่มีแม้กระทั่งสำรองเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปใจร้ายนะครับเจ็บตรงไหนพี่วันรู้เขาแจ้ง
1: ไม่ได้บอกเขาบอกแค่อินชูรี่เฉย
0: โอเค
1: ก็อย่างน้อยก็มีเหตุผลรองรับนะไม่ใช่อยู่แบบหายไปเลยหลายคนก็เฮ้ยไปทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่หรือเปล่าบอกให้บอยคอร์ดมันก็ไม่ใช่
0: หรือก็ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกเนาะว่าปฏิเสธลงเล่นอะไรเงี้ยไม่งั้นมันพูดตามตรงเรื่องใหญ่อะเผลอๆหมดอนาคตกับทีมชาติเลยไม่ว่าจะกุนซือคนไหนนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปส่วนผลบอลพี่บอลสรุปให้ยัง
1: ยังเลย
0: เดี๋ยวผมดูให้นะครับตอนนี้เซเรบีบราซิลก็มีคีซูม่านำเบียโรบ้า 1-0 นะครับปอนเตเปต้าตามหลังโกยาส 1-2 สปอร์ตเรทิเฟ่นี้นำโอปาลาลิโอ 2-1 นะครับส่วนฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูนำวาลูตามหลังเฟรม 1-3แล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยบราก้านำเซลตาบีโก้ 2-1 กรานาดานี่จบแล้วนะครับเสมอกับตาเลโมลินอสนะครับ 1-1 แล้วก็อีสเลตามหลังซอลแทมตัน 1-2 นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ส่วนทาง Facebook อ่ะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูหน่อยใน YouTube แล้วก็ทาง SMS อ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปดูใน Facebook Live ให้หน่อยว่ามีใครมาว่ายังไงกันบ้างนะครับเปิดมาใน Facebook นี่มีแต่ช่วงนี้นี่อยู่ดีทำไมเรื่องการเมืองมันกลับมาเข้มข้นอีกแล้วพี่บอล
1: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ตามนะอ๋อค่าตัวของมอร์แกนโรเจอร์เขาบอกว่ามิดเดิลสโบจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะ
0: ทำออปชั่นไว้
1: 5ล้านโอ้โหเยอะนะ
0: ก็เยอะเลยแหละสำหรับ
1: เพราะว่าตอนซื้อมามันเท่าไหร่10เองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เยอะเลยสำหรับทีมแชมเปี้ยนชิพไง
1: ได้มา15ล้านด้วยนะ
0: ครับนอกนั้นถ้าทาง Facebook Live โอเคมีบอกว่าฟังอยู่ตลอดทางวิทยุครับยาวๆ ยันวานจากคุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็โอ้โหคุณจอมพลมารัวๆเลยนะฮะก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะเผื่อไว้ให้ท่านอื่นเขาพิมพ์มาสอบถามพูดคุยนะครับเอาส่วนท่าน YouTube เมื่อกี้ที่ค้างอยู่นี้บอกว่าแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมอันนั้นก็น่าจะอย่างที่คุยกันคือน่าจะตรงกลางก่อนนะครับ
1: กลางนี่แหละติลมองใช่
0: ไ
1: หม
0: เตเลมันแล้วก็มีอังเดซานโตสไงที่วันนี้เล่นไปแล้ว
1: มีคอบบี้ไมนูอยู่แล้ว
0: คอบบี้ไมนูก็แฟนแมนยูก็บอกว่าเอาไว้มาปล่อยพลังในบ้านเราฟุตบอลโลกช่างมันก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแล้วเขามีบอกว่าอ๋อที่อาร์เซนอลเรื่องค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยผมมองว่าสู้ได้เพราะว่าถึงแม้117ล้านเนี่ยก็ยังอยู่ในเรทที่จ่ายได้เพราะว่าตอนแรกอาร์เซนอลตีมูลค่าไว้ที่100ล้านบวกเพิ่มอีกแค่17ล้านแต่ว่าที่ไม่สู้คือค่าเหนื่อย 300,000 ซึ่งผมว่าถ้าเชลซีจ่ายเรทนั้นก็ต้องยอมนะ 300,000 นี่เห็นบอกว่าตอนนี้มีอาร์เซนอลได้คนเดียวคือบูคาโยซาก้าพี่บอล
1: แต่ของเชลซีนี่หลายคนเลยนะ
0: เชลซีเขาไม่มีเพดานค่าเหนื่อยไง
1: แล้วก็เนี่ยซื้อมาก็มีข่าวเอ้ยจะต้องขายนักเตะหรือเปล่าตอนแรกมีข่าวชูเอาเปโดรเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเชลซีออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ยังจะเก็บเอาไว้อยู่แล้วเวลาเขาเซ็นทีเนี่ยเซ็นที6ปี9ปี10ป
0: ีเซ็นแบบอเมริกันเกม
1: แบบ
0: เซ็นแบบโอ้โห
1: เซ็นแบบยาวเลย
0: ไม่แต่ว่าผมไม่ชอบให้แบบสมมติอย่างผมเชียร์อาร์เซนอลก็จริงอ่ะแต่ผมจะไม่เห็นด้วยการที่มานั่งเซ็นนักเตะคนหนึ่ง 300,000 ที่บอลสังเกตป่ะพอค่าเหนื่อยมันไประดับนั้นแล้วอ่ะบางทีโฟกัสมันไม่อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไงพี่บอลจำ
1: โดยเฉพาะนักเตะ
0: โอซิลได้ไหมหรือแม้กระทั่งโอบามายองอ่ะนี่อาร์เซนอลเลยรวมถึงกับแมนยูเงี้ยแรดฟอร์ดเงี้ย
1: โอซิลนี่ตอนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ
0: ตอนมา40ตอนมาค่าตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ40กว่าล้าน50ล้าน
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าเหนื่อยเขาอะมันคงไม่ถึง 300,000
0: ตอนแรกมา 200,000 แล้วแบบขึ้นอีกล็อตนึงไงตอนต่อแต่ว่าของพี่ก็มีซาร่าไงคือผมรู้สึกว่าพอนักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยเกิน 300,000 อะบางทีมันโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไง
1: กิลฟันไดนี่ก็
0: ใช่ไหม
1: เยอะแล้ว33 34แล้ว
0: เพราะนั้นก็แบบแต่เชลซีเขายังทำอะก็ต้องมาดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงแต่อาร์เซนอลก็คงต้องไปคาดหวังกับตัวอื่น
1: แต่เชลซีนี่เงินหนาจริง
0: ใช่เงินหนามากคือเขาผมว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้รวยกว่าทีมอื่นแต่ใช้คำว่าเขากล้าใช้เงินดีกว่า
1: ไม่แล้วลองคิดดูนักเตะเลือกมาปีนี้ซัมเมอร์เนี้ยปีหน้าฤดูกาลใหม่เนี่ยเชลซีไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปเลยนะ
0: ใช่
1: เขามี

0: ฉพาะแค่
1: ในประเทศ
0: ในประเทศเพราะฉะนั้นเออสมมุติถ้าไปอาร์เซนอลยังไปเตะถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเตะอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: โปรแกรมเยอะหน่อย
0: เออแต่ว่าเนี่ยไปอยู่กับเชลซีหรือว่าคือจะไปเน้นๆแบบไอ้สามถ้วยนี้อย่างเดียวเลยเอาลีกคัพเอฟเอคัพพรีเมียร์ลีก
1: แต่ทำไปเล่นนะถ้าเราเป็นสมมติเราเป็นชาวิลอนโซ่พี่บอลโ
0: อ
1: ้โหโคตรได้รับการซัพพอร์ตเลยนะอยากได้ใครมาให้หมดเลยอะปาเลสต้าให้ไอ้แบ็คขวาอยากมีแค่ชาก้าที่จัดมาไม่ได้เพราะว่านักเตะเขาไม่อยากหักกับซันเดอร์แลนด
0: ์
1: น่ะแล้วก็มีได้ใครกะลาคัวได้ยัง
0: ไม่แน่ใจ
1: แต่ที่แน่ๆก็เหมือนเขาอยากได้ใครเนี่ยค่อนข้างได้เกือบหมดเลยผมดูก่อนขาเข้าเชลซีใช่ปะ
0: เพราะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเชลซีเขาก็คงไปคุยกันแล้วเรียบร้อยแหละ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้ามาไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาเป็นเมนเจอร์เขาพูดง่ายเขาต้องดูแลเรื่องการซื้อขายเองได้ไม่ใช่ว่าให้
0: แล้วตอนมาเลสก้าคุมคุณยังไม่เห็นให้เขาขนาดนี้เลย
1: ก็ต้องอาจจะบอร์ดเชลซีอยากได้อลอนโซ่มากกว่าไง
0: ไม่ใช่ตอนมาเลสก้าคุมเนี่ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปแมนซิตี้นะเหมือนว่าบอร์ดเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นพูดไม่ได้เพราะมาเลสก้าเหมือนไม่ยอมต่อสัญญาด้วยแล้วก็อยากจะกลับมาแมนซิตี้เหมือนเขารู้ล่วงหน้านะว่าเหมือนเขาคุยกับเป๊ปแล้วว่าเนี่ย
1: เขาก็เคยอยู่แมนซิตี้มาต้องมีวงในแล้วแต่ว่าตอนนี้เชลซีที่ได้แน่ๆคือมาโกปาเลสต้าแบ็กขวาของแอตแลนต้าเอมเนลเอเมก้าเนี่ยนี่อย่าคิดว่าได้อย่านับว่าได้เลยเพราะว่ามันเอามาจากสตาร์บุกตรงนี้คือทีมในเครือข่ายเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ดีนะเอเมก้า
0: อ๋อเอเมก้าอันนี้จากสตาร์บุก
1: จากสตาร์บุกแล้วก็มีไอโจวันนี้เควนด้าอันนี้เป็นปีกที่ของลิสบอนที่ดูแล้วมีอนาคตปั้นได้ริมเส้นบิงแบ็กได้แบ็กปีกได้ขวาซ้ายก็เป็นตัวที่ซื้อมาล่วงหน้าเพราะนั้นผมว่าเอาเป็นว่าที่ได้ในตลาดรอบนี้จริงๆก็มีแค่ไอ้มาโกปาเลสต้าคนเดียว
0: ไม่เลยเดนเวอร์แบ็กซ้ายกับโคลินเทียนเนี่ย
1: ตัวไหนพี
0: ่แบ็กซ้าย
1: จริง
0: โค
1: ยผมเช็คตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรนะ
0: เดนเวอร์
1: เดนเวอร์ปล่อยยืมไหมปะไม่รู้ตรงนี
0: ้ไม่มี
1: ตรงนี้ไม่มีก็แต่ตัวเดิมๆก็ยังอยู่นะอย่างพวกทางด้านไอ้แจ็คสันนี่ก็กลับมานะแฟนเชลซีบอกมึงไม่ต้องกลับก็ได้เพราะว่าบาเยิร์นก็ไม่ซื้อนะฮะนอกนั้นก็ยัง
0: พูดถึงกุนซือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยเปลี่ยนกันเยอะมากโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนกันเยอะลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนนะครับเชลซี
1: คือตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เตต้าอยู่นานสุด
0: ใช่อยู่นานสุดละ
1: ใน20ทีมอะ
0: แล้วก็ดูแล้วก็คงจะได้อยู่อีกนานแหละ
1: ว่าผู้บริหารรักเหลือเกินอ๋อแล้วมีได้นี่ไงพี่บอลได้ไอ้ไมค์เพนเดอร์นี่ก็กลับมาจากสตาร์บุกโหสตาร์บุกนี่จะเหลืออะไรเนี่ยตัวหลักปล่อยคืนกับมาเชลซีหมดเลยผมว่าไมค์เพนเดอร์เนี่ยมือดีนะเพราะว่าไอ้ตอนก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่คุกตัวเจ็บตอนบอลโลกอ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมีตำนานคนหนึ่งอะสับว่าทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์ทำไมใช้ไอ้เจ้า
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำไมใช้ไอ้ของแมนยูอะทำไมใช
0: ้ตัวสำรองใช่ไหม
1: ตัวแมนยูชื่ออะไรนะนี่ก็ลืมติดอยู่ที่ปาก
0: เดี๋ยวไปดูกัน
1: แลมเมนโถ
0: แลมเมน
1: ก็มันมีเหมือนกับตำนาน
0: ลงมาแล้วซองแตก
1: คนหนึ่งมาพูดว่าเอ้ยไมค์เพนเดอร์เนี่ยเขาแบบเหมือนกับว่าตอนอยู่สตาร์บุกอะแบบเหมือนกับว่าต่อเนื่องกว่าแลมเมนเพิ่งเคยมาดีช่วงหลังกับแมนยูทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ผมว่าไมค์เพนเดอร์เพราะผมเคยภาคลีกเอิงไงผมเลยรู้ว่าตัวนี้มีของก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายเชลซีจะใช้ใครเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชสก็ยังอยู่ไอ้นอกนั้นไอ้ฟิลิปจอร์เจนเซ็กนี่ก็อยู่นะครับนี่บอกว่านักเตะอังกฤษค่าตัวเกินร้อยล้านคือเรื่องปกติก็นั่นแหละผมว่าคนที่ทำพังก็คือจริงๆคือเดแคลไลท์นี่แหละ
0: หลายคนก่อน
1: ไอ้อ๋อแจ็คกีลิตร้อยล้าน
0: คนแรกเลย
1: แล้วแบบไม่คุ้มด้วยนะครับ
0: คู่ตีสี่ใครภาคเป็นหยองกับบอมนะ
1: แต่หยองเขามายังไงเขาไหวใช่ไหม
0: ครับเทนนิสจบก็คงมาเลยอ่ะ
1: นี่บอกว่าเจ็บการเมืองหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้
1: แต่ไอ้เจ็บเนี่ยไม่มีใครบอกได้กันนอกจากทีมแพทย์ถูกไหมแต่คงเจ็บจริงแหละเพราะว่าผมว่าถ้านักเราเป็นนักเตะเราก็ต้อง ฟุตบอลโลกอ่ะให้เล่นนัดจริงที่3เราก็คงอยากเล่นอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวดูหลัง

0: กลับจากแคมป์เนี่ยมาดูแมนยูลงเตะวิ่งป๋อเลยอย่างงี้ไม่ใช
1: ่เออสมมุติแบบปีซีซั่นเกมหน้าเล่นเลยอันนี้รู้เรื่องเอออ่ะอันนี้บอกว่าอ๋อสนไม่เป็นไรที่ BG หรอวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เป็นท่านอื่นวันนี้รู้สึกเป็นวันนี้รู้สึกเป็นแม็กค็อกแคกมั้งเนี่ยบอกว่าโรเจอร์มาอย่างนี้ซานโชจะอยู่หรือเปล่าเออผมลืมไปเลยนะว่าทุกวันนี้ซานโชยังเป็นนักเตะเชลซีอ่ะพี่บอลจำได้ไหมผมลืมไปแล้ว
0: จำได้สิ
1: เจอดันซานโช เดี๋ยวดูก่อนมีเบอร์ยังซีซั่นนี้เบอร์19น่าจะโดนยึดไปแล้วมาดูซายึดไปแล้ว
0: อ๋อนี่พิมพ์มาบอกเดนเนอร์ผมไม่จำเป็นเดนเวอร์เดนเนอร์นักเตะที่บราซิเลียนแบ็กซ้ายอายุแค่18ปี
1: ผมไม่คุ้นเลย
0: ก็เพิ่มเด็กอยู่เด็กอยู
1: ่ส่วนซานโชเนี่ยเดี๋ยวดูกัน
0: เชลซีเขาไปตกลงได้ตั้งแต่เท่าไหร่ต้นปีแล้วนี่แล้วก็ไม่รู้จะมาเลยไหม
1: ซานโชก็ต้องกลับมาเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี้ยต้นสังกัดทีมไหนก่อนลืมไปหมดละย้ายแบบมั่วดอทมุนเชลซีวิลล่าม
0: ันต้องกลับมาเชลซีดิใ
1: ช่ไหมเชลซี
0: ย้ายขาดไปเลย
1: ย้ายขาดยังหรือยังเป็นของแมนยู
0: เป็นของแมนยูอยู
1: ่ยังไม่
0: แต่ก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ก็
1: เฟียเย่น
0: แล้วน
1: ี่
0: หมดสัญญาแล้วนี่เดี๋ยวนะ
1: เพราะกับแมนยูผมดูก่อนว่ายังมีไหม
0: เพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อขาดใช่ไหมแล้วก็น่าจะเนี่ยเฟียเย่นแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อแสดงว่าคือไม่ใช่ของเชลซีอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาปล่อยยืมไปวิลล่าไงเพราะนั้นตอนนี้ฟรีเอเจนต
0: ์ก็หลังจากแมนยูก็ไม่ต่อด้วย
1: จะไปไหนล่ะใช่
0: ไหมแต่ว่ากลับไปเยอรมนีก็ได
1: ้ครับ
0: ไปบุนเดส
1: ก็ยังดอนบุนยังจะเอาอยู่ไหมล่ะ
0: เป็นไปได้นะกับเพราะว่าแจ้งเกิดจากที่นั่นก็อาจจะกลับไปบุนเดส
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่เอง20
1: อายุน้อยแต่ว่าพฤติกรรมไม่เวิร์กนี่บอกว่าหอเชลซีได้เกวนด้าปาเลสต้ากับเดนเนอร์แล้วก็ซาตาเตฟโอ้ยไอซาตาเตฟที่ผมไม่คุ้นเลยแต่เอเมก้าเนี่ยคุ้นอยู่เขาบอกว่าจอร์เจนเซนถูกขายอ๋อเดนเนอร์ใช่ไหม
0: เดนเนอร์เดนเนอร์อายุ18แบ็กซ้าย
1: ผมพลาดได้ไงนะเตะบราซิลด้วย
0: โคลินเทียน
1: ไม่ชื่อมันสั้นๆเลยนะชื่อเต็มคือเดนเนอร์อัลเวส
0: เอเวเกลิสต้าหลานกับกาเบียลเนี่ยแหละ
1: หลานกาเบียลเปาลิสต้า
0: เออไม่มาเกเยส
1: กาเบียลมาเกเยส
0: เออก็บราซิลด้วยกันใช่ไหมก็เขาบอกเป็นหลานนะ
1: เหร
0: อหลานหรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
1: อ๋อเขาบอกว่าเป็นญาติ
0: เป็นญาติใช่ไหม
1: เออเป็นญาติกาเบียลมาเกเยสโอเคอายุแค่18
0: เนี่ยคนนึงอาร์เซนอลคนนึงเชลซ
1: ีโอ้ยแต่อันนี้คือแบบโนเนมจริงที่บอลคือเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบระดับซีเนียร์สัญญาอาชีพกับโคลินเทียนได้ซ้ำอ่ะยังเป็นแบบยูธอยู่เลยเพราะนั้นแบบโอ้ยอันนี้คงอาจจะเชลซีอาจจะเอามาแล้วปล่อยยืมก่อนมั้ง
0: ก็เป็นไปได
1: ้คงไม่ใช้เลยหรอกเพราะว่าจริงๆไอ้แบ็คซ้ายยังมีจาเรลฮาโตอะไรอยู่ไง
0: โอ้จริงๆเชลซีนี่นักเตะเยอะมาก
1: โอเคอ่ะส่วนอันนี้บอกว่าต้นกำเนิดอาร์เจนติน่า 60% เป็นของประเทศสืบเชื้อสายมาจากอิตาลีประธาน FIFA คนปัจจุบันก็เป็นคนชาติอะไรทั้งหมดเชื่อมโยงกันครับอ๋อจากคุณ FC เบง
0: พูดอย่าง
1: น
0: ี้อิตาลีก็ต้องได้มาฟุตบอลโลกแล้วสิ
1: ไม่แต่ประธาน FIFA คนปัจจุบันนี่เขาหลากหลายเชื้อชาติมากนะมีทั้งอิตาเลียนทั้งสวิตทั้งแบบโหคือผสมเยอะมากอ่ะพูดได้5ภาษาผมเคยไปฟังประวัติแกมา
0: แต่จริงๆอ่ะครั้งหน้าเขาไม่ควรลงแล้วนะ
1: แต่เขาจะแก้กฎมาแก้กฎไงว่าจะลงได้3สมัยจริงๆมันแค่2ไง
0: เขาจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะวาระนี้ควรจะนับเป็นวาระที่3ของเขาแล้วครั้งต่อไปควรจะเป็นวาระที่4
1: แต่ตอนแรกเขาอ้างว่าเขามารักษาการแทนแซปเปเตอร์ไง
0: 3ปีแรกเขาเลยบอกไม่นับ แล้วจะลงจริงข้างหน้าในเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่ง
1: แต่เหตุผมว่าเขาน่าจะลงได้เพราะว่าเขาแก้กฎเป็นแบบว่าจะเพิ่มทีมอ่ะผมว่าทุกประเทศอย่างไทยเราซัพพอร์ตแน่นอนเพราะมีโอกาส
0: ไงจาก48เป็น64ใช่ไหม
1: เขาจะได้คะแนนเสียงไง
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเขาลงชิงมันไม่มีคู่แข่งเลยเอกฉันท์คือไม่มีคู่แข่งขึ้นมาแต่ว่า
1: แค่โหวตเห็นด้วยเห็นชอบหรือเปล่าถ
0: ือ
1: ว่า
0: แต่คราวนี้จะมีไหมเขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยจะส่งมาท้าชิงแล้วเพราะว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าทาง ทางยูฟ่าตอนนี้อยู่มานานอยู่มานานเกิน
1: จะไร้เทียมทานเกินไปละ
0: กลัวจะเป็นเหมือนเซปเปอร์เตอร์อีกคนนึง
1: ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้ว อันนี้บอกว่าอ๋อเออแต่ไอเรื่องคนอาร์เจนตินา 60% เป็นคนอิตาเลียนจริงนะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เหมือนผมเคยอ่านประวัติประเทศอาร์เจนตินาเขาบอกว่าตอนแรกเป็นประเทศที่แบบคืออาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ 100% นะแต่ว่าผมเท่าที่เคยฟังมาบอกว่าคำว่าอาร์เจนไตหรืออาร์เจนเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าอลูมิเนียมคือเป็นประเทศที่มีแร่อลูมิเนียมเป็นหลักแล้วแบบว่าก่อนที่จะขุดเจออลูมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่นี่มีแร่อลูมิเนียมสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นแร่ที่สร้างเม็ดเงินได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็คงอยากทำการเกษตรเพาะปลูกหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์แต่อาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีเรื่องของการเพาะปลูกก็เลยแบบคนก็เลยนึกว่าเป็นที่แห้งแล้งเขาก็เลยรับผู้อพยพมาจากแบบหลายชาติในยุโรปเออแล้วก็มีคนอิตาเลียนเนี่ยย้ายมาเป็นหลักเพราะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงนั้นน่ะเป็นยุโรปยุคตกต่ำไอ้บอลประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะแบบคนก็เลยนึกว่าเออลองย้ายไหมแบบว่าไปตรงนั้นอเมริกาใต้แบบปราศจากสงคราม อะไรเงี้ยก็แบบเห็นอย่างไออย่างเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าบรรพบุรุษก็มาจากอิตาลี
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่อันนี้มั่นใจเขาบอกว่าบรรพบุรุษเมสซี่มาจากอิตาเลียนมันก็เลยแบบมันก็เลยเออคนอ่ะพี่วานสังเกตดิคนอาร์เจนบางทีหน้าตาบุคลิ
0: ก
1: อะไรเงี้ยแบบเอ้ยเหมือนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ย
0: พูดถึงอเมริกาใต้นึกได้อีกเรื่องนึงมันมีผู้ชายคือก่อนหน้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษก็ยัง coming soon coming home
1: ฟุตบอล is coming home
0: เพราะว่า60ปีแล้วใช่มั้ย1986แต่ผู้ชายคนเนี้ยรอมา28ปีแล้ว coming home ของเขาเนี่ย คือเขาเป็นคนอังกฤษจากเมืองฮาวเขาตั้งปฏิญาณตนตอนที่เขาอยู่ชิลีเนี่ยทางใต้สุดของอเมริกาใต้ว่าจะเดินทางกลับอังกฤษโดยที่ไม่ใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นจะเดินด้วยเท้ากับว่ายน้ำข้ามทะเลอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก28ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาเดินนะเดินจากอเมริกาใต้ด้านล่างชิลีขึ้นมาผ่านอเมริกาก
1: ลางอเมริกาเหนือ
0: ไปแคนาดาแล้วอ้อมอลาสก้าใช่ไหมตอนอลาสก้าเนี่ยเขาเดินผ่านบนน้ำแข็ง
1: เขาเดินไปไหนนะพี่
0: เขาจะเดินจากเดินกลับอังกฤษไง
1: ไม่แล้วมันไปได้อะถ้าไม่ข้ามทะเลอะ
0: ก็นี่ไงก็เขาจะขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นไปถึงเหนือแคนาดาเสร็จเขาไอ้ตรงอลาสก้าเนี่ยช่วงที่น้ำมันเป็นน้ำแข็งเนี่ย
1: ทรมานทรมาน
0: เขาก็โอ้ยเชื่อไหม28ปีที่ผ่านมานะผมว่าอีกหน่อยต้องเอามาสร้างเป็นหนังแน่ๆเลยก็ไปผ่านทางรัสเซียแล้วเจอเรื่องการเมืองเขาไม่ให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปผ่านทางจีนทางมองโกเลียอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงระหว่างคาซัคสถานกับ อาเซอร์ไบจาน
1: ม
0: ันต้องผ่านทะเลแคสเปียนไอ้ตรงเนี้ยแหละผมก็สงสัยเขาบอกเขาว่ายน้ำ31วันผมบอกเฮ้ยว่ายน้ำ31วันลอยคออย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ไม่ตายอ่ะพี
0: ่ปรากฏว่าไปอ่านรายละเอียดจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอยน้ำตลอด24ชั่วโมงทางรัฐบาลอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาช่วยเหลือด้วยการเอาเรือเนี่ยเวลาคุณว่ายไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หยุดพักขึ้นมาพักบนเรือแต่เรือจะไม่เดินทางต่อนะก็จะพอ
1: หลังรออยู
0: ่ก็พออีกวันรุ่งขึ้นก็กระโดดลงมาไหว้ต่อ
1: ทำไมชีวิตมันต้องลำบากแล้วพี่นะคืออ๋อถ้านั่งเรือก็เดี๋ยวหาว่าแบบไม่ได้เดินเท้ามันจะแบบใช้ยานพาหนะใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช้ยานพาหนะเลยเขาตั้งปฏิญาณตัวเอาไว้ก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลา31วันว่ายผ่านทะเลคือเขาบอกเส้นทางที่เขาผ่านมาเนี่ยเจอทั้งโจรเจอทั้งอะไรกว่าที่จะและคนที่จะเดินทางและอย่างเงี้ยมันต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนใช่ไหม
1: ชัว
0: เพราะว่าอยู่ๆคุณจะไปเดินทางโดยไม่มีเงินติดตัวเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขามีแค่50เหรียญก็ไปเจรจากับเจ้า
1: 50เหรียญ
0: ปรากฏว่าไอ้คนที่เคยเป็นสปอนเซอร์มันก็บริษัทก็ล้มละลายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเขาไม่ใช่เดินทางฮิ้วเป้นะเขาจะมีแบบกระเป๋า2ล้ออะลาก
1: กระเป๋าลาก
0: กระเป๋าลากอะ
1: แล้วหลุดถึงไหมพี
0: ่ตอนเนี้ยเดินทางมาถึงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ฝรั่งเศส
1: แล้วใกล้แล้วว
0: ิธีที่จะกลับอังกฤษเนี่ยมันมีช่องแคบช่องแคบ
1: ช่องแคบโดเวอร์
0: เพราะว่าหลังฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยจริงๆข้างใต้มันจะมียูโรทันเนลก็เป็นรถไฟที่วิ่งลอดใต้แม่น้ำได
1: ้
0: ปรากฏเขาไปคุยกับบริษัทเขาไม่อนุญาตให้เดินเขามองว่ามันอันตรายมันเหมือนเป็นช่องทางผ่านแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
1: ช่อง
0: แ
1: คบน้ำอีก
0: ช่องแคบอังกฤษเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยว่ายข้ามไปฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามว่ายจากฝรั่งเศสมาอังกฤษ มันก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายเดือนแล้วมันก็เลยยังไม่ถึงสักทีนึงตอนนี้หลายคนก็เลย

0: ลุ้นว่าเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้มันเหลือระยะอีกไม่กี่กิโลแล้วนี
1: ่
0: ก็เขาว่าปลายปีนี้น่าจะถึงก็เจรจากันอยู
1: ่พี่บอลคนจีนใช่ไหม
0: ก็
1: รู้จักรู้จักศัพท์คำนี้มาของผมแบบบ้านคนจีนเนี่ยคำว่าตาเก
0: ้ตาเก้
1: เออมันแปลว่าประมาณว่าดันทุรังแบบว่าหาเรื่องทำไปเพื่ออะไรประมาณ
0: เป็นภาษาจีนเลย
1: ภาษาจีนบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าแต้จิ๋วหรือจีนอะไรเออแต่แบบอารมณ์ประมาณแบบสมมติบ้านผมอยู่แถวรัชโยธินใช่ไหมแต่อยากไปกินข้าวเยาวราชเนี้ยพ่อผมอะไรประมาณจะพูดว่าตาเก๋ประมาณว่าไปทำไมให้มันดันทุรังให้มันไกลให้มันเหนื่อยให้มันลำบากอะไรวะนะก็เลยแบบเออพอพี่บอลเล่าไอ้เรื่องคนเดินจาก
0: ชิ
1: ล
0: ี
1: มาอังกฤษเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรวะ
0: มันเหลือเชื่อมากเลยเดิมตั้งแต่อายุเขา20กว่าตอนนี้เขา50กว่าแล้วอ่ะมันหายไปครึ่งชีวิตของเขาเลยนะแต่ว่าเขาก็ประชนภัยอะไรมาเยอะ
1: ก็คงอ่ะถือว่าประสบการณ์ส่วนเนี้ยผมเซิร์ชจนที่บอลเล่าจบเนี่ยผมเซิร์ชเจอแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคำว่าอาร์เจนตินาอาร์เจนตัมเป็นภาษาละตินแปลว่าเงินหรือแลกเงินความหมายเนี่ยเลยหมายความว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมาจากอาร์เจนตัมเป็นประเทศแห่งแลกเงินมาจากยุคที่มีการสำรวจทางทะเลเนี่ยนักสำรวจชาวยุโรปเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยแลกเงินก็เลยพูดง่ายว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกและปศุสัตว์เออก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยเบาบางจนต้องแบบเหมือนไปรีคูทหรือแบบไปเชิญชวนแบบพวกยุโรปเนี่ยมาอยู่อาศัยมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่แบบหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ไม่ได้เหมือนมีชาวอาร์เจนตินีท้องถิ่น
0: อ
1: ะแบบพูดง่ายเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมาเออมันจะแตกต่างจากบราซิลที่แบบอาจจะมีคนท้องถิ่นที่ผิวสีอะเออที่บราซิลเลียนแท้กับแบบอย่างบราซิลกาก้าบราซิลแบบผิวขาวมันก็มีไงแต่อาร์เจนตินาพี่บอลสังเกตว่าไม่มีผิวสีเลยน้อยมากเนาะมันก็เลยแบบก็เลยนั่นแหละอย่างเมสซี่เนี่ยก็ที่มาก็บรรพบุรุษมาจากอิตาลีนั่นแหละไปตรงนั้นได้ไงเนี่ย เออนี่บอกว่าไมนูเหยียบไม้เทียบลูกชิ้นที่สนามซ้อมเอาล่ะนี่บอกว่าอับอายเรื่องวอลเลย์บอลก็ถ้ามองเป็นกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับนี่บอกว่าผมว่ารอบ14ทีมมาแน่คนกดโบสถ์ให้เกิดขึ้นเยอะแน่นอนสมัยหน้าก็มาต่อเหมือนเดิมกินอิ่มนอนหลับอินฟานติโน่ก็น่าจะแบบนั้นแหละนะฮะ
0: มันก็จะมีข้อดีข้อเสีย64ทีมอ่ะมันเป็นดีกว่า2ปีมีครั้งอ่ะเอางี้แล้วกัน64ทีมข้อดีก็คือมันเพิ่มจำนวนทีมแต่ว่าข้อเสียคือเราจะได้เห็นทีมที่แบบชนะกัน70 80เยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะเพราะว่ามันจะมีทีมที่แข็งกับทีมที่อ่อนที่เข้ามาก็มีนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็64ทีมคุณก็จะต้องดูมากขึ้นแหละก็จะมีทั้งหมด32จะมีทั้งหมดเท่าไหร่16กลุ่ม
1: ครับ นี่บอกว่าเจนไม่มีนักเตะผิวดำติดทีมชาติเลยต่างจากบราซิลอ่ะเนี่ยใช่ครับผมไม่เคยเห็นนะพี่บอลนึกออกป่ะไม่มี
0: ชาติอื่นก็ไม่ค่อยมีนะชาติอื่น
1: อิตาลียังมีเลยแต่อาเจนไม่มี
0: โอ้ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องพูด
1: ฝรั่งเศสไม่ต้องพูดอยู่แล้ว
0: นักเตะแอฟริกาเพียบ
1: อ๋อนี่คุณโซโลมอนบอกบรรพบุรุษฝั่งพ่อของเมสซี่มาจากอิตาลีครับมาจากเมืองปอร์โตเลคานาติใกล้เมืองแอนคอน่าอ๋อขอบคุณมากก็ตามนี่เลยเพราะว่าผมบางทีจำชื่อเมืองไม่เป๊ะแต่รู้ว่าแบบมีบรรพบุรุษมาจากอิตาลีหรือว่าพี่สอนคิดว่าฝรั่งเศสชนะอังกฤษด้วยการยิงประตูแรกของใครครับจากคุณทิวาเอ็มบัปเป้ดิอ่ะถ้าแบบดูมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากสุดอะเพราะนัดนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหเขาต้องปั้นเอ็มบัปเป้เต็มที่เพราะว่ายังไงที่3ผมว่านักเตะฝรั่งเศสก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากอ่ะแต่ถ้าเมสซี่ถ้าเอ็มบัปเป้ได้ดาวซันโบก็อย่างน้อยๆวันนี้ต้องมีลูกนึงอ่ะเพื่อขึ้นนำเมสซี่ใช่ไหมแต่ถ้าย้ายมากกว่า1ก็ยิ่งมีลุ้นที่เป็นดาวซันโบครับ
0: ผมเชียร์แชกีนะอยากเห็น
1: อ
0: ๋อเขาคงกระหายอ่ะอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะแต่จริงๆแนวลุกฝรั่งเศสนี่มันเบียดยากจริงๆนะ
1: ใช่
0: เบียดยาก
1: ตัวเยอะจริงๆอ่ะผมเชียร์ไอ้นี่พี่บอลอาคิอุชเพราะว่าผมภาคโมนาโกภาคลิเอิงแบบเล่นโคตรดีอ่ะผมว่าอีกไม่นานมาพรีเมียร์แน่นอนแต่แทบไม่ได้ลงอ่ะก็เข้าใจว่าตัวเลือกเขาเยอะอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่คิดดูไอ้มาคุตตูรามอ่ะกับทีมกับอินเตอร์โคตรเทพแต่พอมาทีมชาติแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแบบตัวเลือกเขาเยอะมากนะ
0: นี่ของลิเวอร์พูลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: ใครพี่อ๋อของลิเวอร์พูลเจ็บเนี่ยไอ้คิติเก้ไง
0: อ๋อเจ็บใช่ไหม
1: อีคิติเก้ถ้าไม่เจ็บผมว่าติดอยู่แล้วน่าจะเบียดมาเตต้าเนี่ยแหละ

อ่ะส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านแรชฟอร์ดนี่ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรตุรกีนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นเขาบอก

0: สุดสะ2ชั่วโมง
1: คือจะเล่นเฉพาะใน5ลีกใหญ่ยุโรป
0: เอ้ยซึ่งผมว่าเป็นเมนทอลิตี้ที่ทีนะคือถ้าบางคนผมมองว่าอย่างไปตุรกีแล้วเหมือนแบบเหมือนกินบูดอ่ะพี่บอลเสียดายเพราะว่ากินบูดไปเฟเนไงผมว่าเขาแบบก็ยังเล่น5ลีกใหญ่ได้สบายอ่ะแต่แรดฟอร์ดยังไม่ยอมไปเล่นลีกรองผมว่าก็ยังถือว่ายังมีความกระหายอ่ะนอกนั้นเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมานั่งกดข่าวอาร์เซนอลแฮนด์ออฟอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเทียร์หนึ่งอาร์เซนอลเนี่ย 3-4 ชั่วโมงยังมั่นใจเลยว่าอาร์เซนอลจะได้มอร์แกนโรเจอร์ ตอนนี้ไม่ทันแล้วประธานแล้วนะฮะ
1: ไปเชลซีเรียบร้อย
0: นอกนั้นมีล่าสุดโอ้พอมอร์แกนโรเจอร์117นี่ก็เลยทำสเตตมาใหญ่เลยนะ55เกม14ประตู11แอสซิสต์ในซีซั่นที่แล้วกับวิลล่านะ
1: ก็เด่นจริงๆเด่นจริงๆจริงๆเนี่ยเบียดจูดบิลลิงแฮมด้วยนะตอนก่อนช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวผมดูข่าวซื้อขายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสเปอร์ติดต่อโดยตรงหาแมนซิตี้นะเรื่องซาวินโญ่นะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภาย1สัปดาห์เขาบอกว่าตอนนี้ซาวินโญ่เป็นท็อปทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายหลักของสเปอร์เลยก็ต้องมาดูว่าซิตี้จะคือขายแน่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหาใครมาทดแทนก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าซาวินโญ่กับซิตี้นี่ฟอร์มปีที่แล้วไม่ได้เลยไงพี่บอลแต่ว่าสเปอร์นี่ก็คืออยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังจะเอาอยู
1: ่สเปอร์ก็เหมือนเชลซีนะไม่ได้ไปเตะทัวร์ยุโรปฤดูกาลหน้าเหมือนกัน
0: แต่สเปอร์ก็ต้องซื้อผมเข้าใจเพราะว่าเกิดไม่ซื้อผมว่าเขาตกชั้นเราได้นะ
1: โอ้รู้การ
0: ปีแล้วก็โอ้โห
1: รอดว่าน่าเอาอยู่แหละน่าเอาอยู
0: ่แต่ได้ไอมาตูดแฟนเดสผมเฉยๆแต่ได้โตนาลี่ไปอ่ะโอ้โห
1: เออน
0: ะแบบเสียดายนะ
1: นิวคาสเซิลนี่หายไปเยอะเลยนะนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ผมไม่คิดว่าโตนาลี่จะไปสเปอร์ผมรู้สึกว่าแบบจริงๆเขาไปแบบทีมระดับท็อปได้มากกว่านั้นเนี่ย
1: ก็สเปอร์นี่ก็ถือว่าได้นักเตะดีๆแต่ว่าปีที่แล้วปัญหาเขาใหญ่จริงๆก็คือตัวเจ็บเยอะแล้วมันเจ็บพร้อมๆกันหลายๆคนอย่างเงี้ย
0: ครับนอกนั้นถ้าข่าวที่เข้ามาอ๋อมีเชลซีวันนี้อุ่นสนามปิดนะแต่ว่าก็ชนะไป 3-1 วันนี้เชลซีเล่นกับคอลลี่จากลีก2นะครับก็
1: เนี่ยหลายทีมในพรีเมียร์ลีก
0: เริ่มอุ่นแล้วไง
1: เครื่องกันแล้ว
0: ได้ประตูจากเจมมี่กิตไบโนกิตเทนเลียมดีแลบแล้วก็เอ็มเนลเอเมก้าโอ้ก็ไอเอเมก้านี่ตัวที่เพิ่งเอามาจากซาบูก็ยิงเลยนะครับ
1: อ๋อโอ้โหลงปุ๊บลงมาเล่นปุ๊บยิงปั๊บเลยนะ
0: ส่วนถ้าแมนยูหรือลิเวอร์พูลยังช้าเรื่องซัมเมอร์วิลเนี่ยเขาบอกว่าโรม่านี่ยื่นข้อเสนอหาซัมเมอร์วิลเลยนะพี่บอลโรม่านี่ยิ่งเขาเสนอไปให้เวสต์แฮมเรื่องไคเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับปีกชาวดัช46ล้านยูโรรายงานจากตุตโต้แมคคาโต้นะครับ
1: ลิเวอร์พูลไปพุ่งไปที่บาโคล่าคนเดียวพอนะอยากได้เหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ผมว่าถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมว่าไอซัมเมอร์วิลกับอาหมัดเดียโลนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะดูฟอร์มในบอลโลกนี่ผมว่าอาหมัดกับซัมเมอร์วิลนี่ใกล้กันเลย
1: ก็นี่
0: แต่ถ้าเป็นแต่ผมว่าไอ้ซัมเมอร์วิลเนี่ยคนอยากได้จะเป็นสล็อตไงเป็นดัชแต่พอสล็อตไม่อยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆป่ะ
1: ใช่ตอนนี้นักเตะดัชนี่หนาวๆร้อนๆกัน
0: อ
1: ่ะกลัวว่าเอ้ยอีลาล่าเข้ามาเลย
0: จะใช้หรือเปล่าใช่ป่ะก็มีโอกาสเสร็จโรม่าเยอะนะครับสำหรับทางซัมเมอร์วิลนะ
1: ใช่เพราะยื่นไป40กว่าล้าน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่น่าจะทำให้เวสต์แฮมยอมปล่อยเพราะเวสแฮมเขาก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยของจาร์ลอตโบเว่นเพราะจาร์ลอตโบเว่นออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ช่วยพาวิลล่าพาเวสแฮมกลับขึ้นมาพรีเมียร์นะก็อาจจะต้องปล่อยเนี่ยปล่อยซัมเมอร์วิลไปแล้วก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยโบเว่นที่ตกไปแชมเปี้ยนชิพแต่ยังค่าเหนื่อยเท่าระดับนักเตะพรีเมียร์ลีกส่วนเจ้าเปโดไปบาร์ซ่าตามที่เมื่อกี้พี่บอลบอกเนี่ยก็ดีลนี้ล่มไปแล้วเขาบอกว่าเชลซีไม่ขายแต่ผมว่าบาร์ซ่าก็ต้องดิ้นน่ะเพราะว่าบาร์ซ่านี่ก็ปล่อยเลวานไปแล้วไงหมดสัญญาแล้วก็ไอ้ฮูเลนอัลบาเรสนี่ดูเขาไม่มีทีท่าจะขายให้เลยไง
1: มาดริดอยากได้มากเลยนะ
0: ขายพี่ฮูเลนเหรอแต่มาดริดมีเงินไง

0: แต่ปัญหาคือบาซ่าเงินน้อยออกมาลิดแต่ว่านักเตะอยากไปบาซ่า
1: โอ้แต่ลูกยิงของคูเลียนอาวาเรสลูกนั้นมันตาตึงมาก
0: โอ้ก็ลูกแรกในบอลโลกครั้งนี้ย
1: ิ
0: งใส่ยิงใส่อังกฤษไงเอ้ยไม่ใช่สิวันนั้นยิงใส่
1: รอบ8ทีมอ่ะ
0: ยิงใส่อียิปต
1: ์
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดู
0: ไม่ติดต่อเวลา
1: โอ้มันยิงแบบสุดๆอะลูกนั้น
0: วันนั้นยิงใส่สวิต
1: สว
0: ิตใช่ยิงใส่สวิตผมดู
1: สวิตอุดแล้วไง10คนรอยิงจุดโทษอย่างเดียวแล้ว
0: ไอ้พวกอุดๆนี่ไม่รอดสักทีมนะ
1: อังกฤษนี่ก็ไปยิงใส่สวิตคูเลียนอวาเรสนาที112
0: ส่วนเขาบอกว่าเอดิสันคาวานี่นี่มีโอกาสกลับมาเซเรียอานะพี่บอล
1: กลับมาทำอะไรโค้ชเหรอ
0: เขาบอกว่าเลเช่เนี่ยตอนนี้กำลังยื่นข้อเสนอดึงตัวมาว่าเขาหมดสัญญากับโบคาจูเนีย
1: เดี๋ยวเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ย
0: เขาอยู่39แต่เลเช่บอกได้เลเช่บอกเอาไว้เล่นแบบครึ่งชั่วโมงเอามาจบสกอร
1: ์นึกว่ากลับมาเป็นโค้ชอะไรพวกนี
0: ้นี
1: ่
0: สื
1: ่
0: ออย่างอิลคอริเอเล่เดลเมสโซจอโนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคาวานี่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากทางเลชเช่นะอยากได้มาร่วมทีมโดยรายละเอียดเรื่องของค่าจ้างและค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่จำนวนนัดที่ลงสนามเอ้ยเอามาเลยเพราะว่าแบบคาวานี่ก็ผมว่าร่างกายเขาดีถึงแม้จะ39แล้วนักเตะโหโด41เมสซี่38 39พอกัน
1: คนละอย่างกัน
0: ส่วนนอกนั้นมีอ๋อโรม่านี่จะเอากานาโชเดี๋ยวโรม่าเนี่ยไปถมเหรอจะเอาซัมเมอร์วิลแล้วจะเอากานาโชนะเขาบอกว่าตอนนี้โรม่าเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจเลยโดกานาโชที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชฟิลอนโซที่เชลซีถึงแม้ว่าถ้าได้ตัวซัมเมอร์วิลแล้วก็ยังสนใจตัวกานาโชเหมือนเดิมอันนี้คือสื่ออิตาลีบอก
1: แต่โรม่าเนี่ยชอบทำธุรกรรมธุรกิจกับสโมสรอังกฤษหรือว่าภูเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพันธมิตรกันเลย
0: โอ้ยก็เขาซื้อมาแล้วเขาใช้ได้ดี
1: เมื่อก่อนนี่พันธมิตรกันเลย
0: หรอ
1: ติดใจ
0: โนมาลุ้นแชมป์ไหวไหมปีหน้าได้ซัมสมมติได้ซัมเมอร์วิลยังมีดิบาล่าอยู่ใช่ปะแล้วก็ตรงกลางเกิดสมมติลังมานูโกเน่ได้ก็มีลุ้นไหม
1: ดูการที่แล้วเขาออกตัวดีมากเลยนะโรม่าท็อปโฟมันตั้งนานมีโอกาสลุ้นแชมป์มาแผ่วปลาย
0: อ๋อโรม่าทุกวันนี้เป็นนี่ไงกาสเปรินี่อาจจะปลุกปั้นจนกลับมาแบบยิ่งใหญ่เหมือนตอนคุมอาตาลันต้าไหม
1: เขาก็เคยติดท็อปโฟมาตลอดไงแต่ว่าอย่างว่าบางทีขุมกำลังมันไม่เยอะพ
0: อ
1: ยังแพ้พวกอินเตอร์พวกนี้อยู
0: ่แต่ผมว่ากานาโชไม่น่าจะอยากย้ายมาโรม่าเขาแบบแกแบบก็คงอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็ทีมใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงก่อนจะลาไปเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะออกก่อนเพราะว่าจันหยองหอหยองมาละเพราะว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวสำหรับภาคเกมจริงที่3อ่ะนะอันผมเก็บข้อความนี้บอกว่าขอความเห็นทั้ง2ท่านในการตัดสินใจคืนนี้ครับฟังไหนดีครับโอ้โหนี่สำคัญมากพี่บอลคุณ2691
1: ผมเยี่ยงกินอยู่แล้ว
0: ไม่เอาแบบฝั่งที่จะได้ค่ากาแฟสิ
1: ก็ฝรั่งเศสมีโอกาสชนะมากกว่า
0: ผมมองเหมือนกันผมมองว่าอังกฤษเปลี่ยนทีมเยอะไปมันเรื่องของความเข้าใจกันในเกมวิธีการเล่นอะไรเงี้ยจะดรอปแต่ฝรั่งเศสองค์ประกอบโครงหลักมันยังอยู่นะครับอย่างแย่คงไม่น่าแพ้ใน90ไปอยู่ที่ว่าจะแย่สุดคือเสมอแต่ผมว่าเบียดได้แต่ว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: ที่บอกน่าสนครับบอลโลกครั้งนี้เด็กน้อยของเรามีเจ็บหนักไหมครับมีกี่คนครับเช็คให้ด้วยค่ะจากคุณแฟนนอนวิลเลียมซาลิบาไง
1: เจ็บ
0: หลัง
1: น่
0: าจะต้องพักยาวเลย3เดือนเป็นอย่างต่ำ4เดือน3เดือน6เดือน
1: บุกโยฟาการนี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยลงตัวจริงแต่ว่าอีวันที่มันควรลงมันก็ไม่ลง
0: ใช่
1: ไม่รู้มันเจ็บหรือว่าอะไร
0: แล้วก็ไหนจะดีลไอ้นี่ด้วยไอ้ดีแคนไลท์นี่ก็กำศึกหนักต่อเนื่องเพราะนั้นอาร์เซนอลนี่ก็หลายคนเลยแบบนัดเปิดฤดูกาลดูแล้วไม่มีเนี่ยซาลิบาดีแคนไลท์แล้วก็ซาก้าสูงโอกาสสูงเลยพี่บอลนะครับ
1: อาร์เซนอลเนี่ยซาก้าน่าห่วงสุดเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาร์เซนอลสุดๆลงไปแมนซิตี้ไล่มาก็เป็นเพราะช่วงซาก้าหายไปเนี่ยแหละ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้าอังกฤษยิงนำจะเล่นอุดอีกไหมครับ
1: ก็ต้องไปถามทูเคิล
0: ผมว่าวันนี้ทูเคิลมันประชดผมว่ามันบอกให้บุกทั้งเกมอ่ะเชื่อดิเพราะว่าดูตัดตัวลุกมา5คนอ่ะตัดมาแบบเหมือนกับจะให้แฟนบอลเห็นไงว่าบุกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้

0: อ่ะในเฟซใน YouTube นะครับนี่บอกว่าเยอรมันได้ครอปมาคิดว่าดีขึ้นไหมครับโอ้ยผมว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าครอปในมุมผมว่าโคตรเก่งอ่ะทั้งการสร้างทีมการสร้างระบบการแบบการมีจิตวิทยากับลูกทีมอ่ะ
1: ก็เป็นยังเตอร์เป็นสายเลือดใหม่ของอินซีเล็กนะไม่ว่าจะเป็นพวกจามาสมูเซียล่าฟอร์ลินเวียสพวกนี้อายุยังน้อยอยู
0: ่
1: ก็เป็นกำลังสำคัญในอนาคตให้เวลาครอปประมาณสัก2ปีอ่ะไปถึงยูโรครั้งต่อไปอ่ะก็ยังมีพวกยูฟ่าเนชั่นลีกให้เตะอยู่ก็ดูแล้วจริงๆอ่ะชุดนี้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีโชคอ่ะมันยิงจุดโทษแล้วก็ไปแพ้เขาก็ไปเร็วนิด
0: อย่างงี้พี่บอลเป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่จะเชียร์เยอรมันเพิ่มได้มั้ยในฐานะแบบเจอเกนคล็อปไปทำ
1: ก็ไม่ปกติก็เชียร์เยอรมนีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเจอเกนคล็อปยิ่งไปคุมก็น่าจะเพราะจริงๆเชียร์ตั้งแต่ปี90แล้วที่ได้แชมป์โลกตอนนั้นเป็นยุคโรธามาเทอุส
0: ครับเดี๋ยวผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะไปเอาใจช่วยเยอรมันกันเยอะนะเพราะว่าก
1: ็
0: ผูกพันกับเจอร์เก้นคล็อปอะขนาดผมไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลผมยังชอบคล็อปเลยแล้วยิ่งไปทำเยอรมันผมว่ามันก็น่าดู
1: แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเยอรมนีตกต่ำมา3สมัยติดต่อแล้วคล้ายกับอิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มาเลยนะแต่เยอรมันนี้ก็ไปได้ไม่ไกลเลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มมาครั้งนี้ก็ตกรอบ32ทีมอีกมันดูแล้วมันผิดเพราะว่าเยอรมันก่อนหน้าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาต่ำสุดเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลทั้งนั้นเลยนะชิง3ปีซ้อน3สมัยซ้อนก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันไม่คุ้นอ่ะนะเยอรมันนี้ที่ตกต่ำตอนนี
0: ้ก็เลยต้องเบอร์ใหญ่อย่างคล็อปเนี่ยไม่ถึงจะเอาอยู่ต้องแบบคุณซื้อบิ๊กเนม
1: ใช่มันน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: นี่บอกว่าปาดหน้าเค้กจำดีมูดิกได้ไหมตอนนั้นก็ใช่ตอนนั้นมูดิกมิคาโลมูดิกไงปีกยูเครนจะมาอาร์เซนอลและเชลซีปาดไปด้วยวันนี้เรียบร้อยนะฮะนี่มาสวัสดีค่ะคุณบอลคุณสนนะสวัสดีคุณประภาพันธ์ด้วยนะครับนี่บอกว่าขอข่าวฟอร์เรสหน่อยครับได้ใครบ้างโอ้โหฟอร์เรสนี่เสียไอเลดเดอร์สันไงก็เลยเห็นบอกว่าจะเอาไอ้นี่มั้งกองมีข่าวเคอร์ติสโจนนี่ฟอร์เรส
1: ก็ได้เงินมาตั้งเยอะขายไปได
0: ้ก็เอเลียแอนเดอร์สัน100กว่า
1: แต่ว่าโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจคือเขาทำทีมคริสตัลพาเลทโดยที่แบบนักเตะนี่แบบปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ดูแล้วผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสน่าจะกลับมาได้นะน่าจะกลับมาแบบแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหไปลุ้นแชมป์อะไรหรอกเพียงแต่ว่ากาสเนอร์นี่ผมยอมรับในฝีมือเลย
0: ผมดูให้ฟอร์เรสใช่ป่ะฟอร์เรสนะตอนนี้นะตอนนี้ที่ได้เข้ามาแล้วมี
1: Nottingham Forest
0: Nottingham Forest แต่ผมว่าหลักๆเขาต้องดึงมอร์แกนกิฟส์ไว้ให้อยู่อะเพราะเนี่ยสำคัญ
1: ม
0: ี
1: ได้ชาลาเกอร
0: ์
1: ม
0: ิดฟิลด์เทเวอร์ชาลาเกอร
1: ์ไอ้ของมิดฟิลด์ออสเตรีย
0: ของไลป์ซิก
1: ใช่ไหมของไลป์ซิกใช่ไหมใช่ไอแบร์ไลป์ซิกนะคร
0: ับ ได้คนเดียวก็คือได้ชลาเกอร
1: ์ฟรีเอเย่นด้วยนะ
0: มาตรงกลางมาแทนเอเลียนเดนสันแต่เดี๋ยวก็คงนั่งดึง
1: เนี่ยคนแรกเลยชลาเกอร์เนี่ย
0: ครับนี่บอกว่าอ๋อที่โตนาลีที่อาร์เซนอลไม่สู้เพราะค่าเหนื่อย 280,000 นั่นแหละก็เป็นค่าเหนื่อยที่มาโหลานนี่สเปอร์ยอมจ่ายนะนี่ครับนี่บอกว่าอยากดูโคเวนทรีปีนี้ในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเพิ่งขึ้นชั้นมาในรอบ30ปี
1: ใช่
0: โอเคอ่ะท้ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่ชิงที่3ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอีกรอบก่อนจะลากันไปนะเพราะว่าอาจารย์หยองก็มาสแตนบายแล้วนะครับก็หลายชื่อ11ตัวจริงนะครับฝรั่งเศสวันนี้ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเป็นเตโอดองเดสนะครับเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวแล้วก็อีไบมาโคนาเต้นะกองกลางมีเดียงดาบิโอแล้วก็เวเลนซาเอียเมลี่ครับตัวลุกมีดิสเลดูเอเลยันเชกีแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่หน้าเป้าเป็นเซียนเอ็มบาเป้นะครับส่วนอังกฤษนะครับประตูเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเอสซีคอนซ่าจับคู่เซนเตอร์กับแม็กเกฮีนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเป็นเจสสเปนมีฟีตัวรับเป็นเดย์แคนไรท์นะครับตัวลุกนะครับมีเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์ด้านขวาโบโยซาก้าด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นอีวานโชนี่นะครับ
1: ว้าข้อความสุดท้ายนี่เป็นข้อมูลที่ให้ประเมินการตัดสินใจก็บอกว่าเวลาดีแคนไลท์สวมปลอกแขนกัปตันเนี่ยครั้งล่าสุดไลท์ได้เป็นกัปตันอาร์เซนอลแพ้บอลมัด 1-2 ผมว่าคืนนี้อังกฤษแพ้และยับด้วย
0: จากคุณ9479
1: ครับผม
0: อ๋อวันนี้ดีแคนไลท์เป็นกัปตันเหรอ
1: เพราะว่าเฮลิเคนนี่

0: อยู่ไง
1: อ๋อก็ชัดอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีทั้งเคนทั้งจู๊ดผมว่าตรงจุดนี้สำคัญนะก่อนให้ฟันธงสุดท้ายอังกฤษคิดอ่ะสกอร์เลยสกอร
0: ์2 3แล้วกัน
1: ใคร3
0: ผมให้อังกฤษ3
1: เอ้าเราลังเลอ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าฝรั่งเศส
0: ไม่ผมยังกี่อะไรเฮ้ยเออเผื่อฟุกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมให้3-2ฝรั่งเศสชนะโอเคอ่ะครบทั่วละนะครับเดี๋ยวต้องออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตีสี่ก็มีภาคเกมจริงที่3นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับข่าวสารน่าจะประมาณนี
0: ้
1: ผลบอลก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลักๆ ก็เริ่มจบแล้วไอซ์แลนด์ยังเหมือนเดิมนะครับวาลู10คนตำหลังเฟรมอยู่2-3นะฮะที่เหลือก็ยังไงเดี๋ยวผลฟุตบอลฝากช่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทาง SMS ด้วยแล้วก็ทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube บางอันไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับวันนี้พี่บอลซีเดียนั้นแล้วผมสนลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามไป6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คู่พาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้าย

0: ่อยคำไหนคำนั้น
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
11: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่99 Live One โลกนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับเราจะก่อติดรายงานสดเกมนัดชิงอันดับ3ฟุตบอลโลก2026นะครับจากไมอามีสเตเดียมอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสจู่กับพี่บอมประพลวันหาบุ๋มหยองสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับไม่รอช้าครับไม่ฟังอีลาค่าอีลม ยิงไปแล้วครับโอ้โหเดคแคนไลซ์ครับซัดอังกฤษนำไปแล้ว 1-0
13: ก็ยิงเข้าไปในนาทีที่3นะครับเป็นจังหวะปั่นโค้งจากหน้ากรอบเขตโทษนะครับไมเมนยองนี่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตานะขยับไม่ทันนะครับ
12: ได้แดงแงะไปมอง
13: กล้องจับไปที่ประธานเป้เนี่ยแหมทำหน้าเหมือนเหม็นอุจจาระนะทำหน้าบื้อโอ้โหโดนเร็วเหลือเกิน3นาทีเอง
12: ไม่ถึงไม่ทันไรเลยครับโอ้โห
13: นะครับมาไล่รายชื่อกันนิดนึงนะครับ
12: ครับ
13: ฝั่งฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยน7ตำแหน่งนะครับวันนี้มีไมเมยองผู้รักษาประตูกับแนวรับมีกุสโตนะครับอีบายมาโกนาเต้มักซองราคัวแล้วก็เตโอนังเดสครับเปลี่ยนทั้งแผงนะดูจังหวะนี้ก่อนนะก
12: ็กลมหน้ากลมตาคุ้มข้างยิงครับลูกนี้ฝรั่งเศส อยู่กันขวางกันอยู่ตั้งเยอะว่าก่อน
13: ส่วนตรงกลางครับมีวาเลนไซย์เอเมรี่คุมเกมคู่กับเดียงราบิโอครับตัวรุกเป็นเมเคิลโอริเซ่นครับรายันแชกีเดซเรดูเอและก็หน้าเป้าเป็นกริยานิบัปเป้ครับส่วนอังกฤษก็เปลี่ยนเจ็ดตำแหน่งเหมือนกันครับในทวารเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเจสเปนมาเกอีครับเอสทรีคอนซาและก็จาเลวคอนซาครับตรงกลางใช้เดคแคนไลท์นะครับเป็นฟิวตัวรับคนเดียวนะวันนี้เล่น 4-1-4-1 นะครับตัวรุกอัดมาเตมาตาศึกนะครับเหมือนประชดนะมาคัตแรดฟอร์ดเทเบเรชี่เอเซ่มอร์แกนโรเจอร์นะวงเล็บย้ายไปเชลซีแล้วนะจ๊ะนะ117ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็บุคโยซาก้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้อีวานโทนี่นะครับแต่ไม่มีชื่อคอบบี้เมนูนะครับทั้งในตัวจริงและตัวสำรองครับเนื่องจากบาดเจ็บนะไม่ได้เจ็บการเมืองด้วยมันอยู่จะบอกว่าไหนก็ไม่ให้มันเล่นแล้วก็ไม่ต้อยมันเล่นนะแต่มันเจ็บ
12: มีชื่อไว้หน่อยก็ได้หรอกนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นเฮซุสเวเลนซุเอล่านะครับจากเวเนซุเอล่า
13: แหมชื่อเขาแต่งมา
12: เหมาะกับการอยู่ประเทศนี้เหลือเกิน
13: รักชาติน่าดู
12: แล้วก็ผู้ช่วย2ท่านเป็นฮอเก้อูเรโกนะครับแล้วก็จูลิโอโมเรโนเวเนเหมือนกัน ส่วน VR วันนี้เป็นอามันโดบิยาเรียลนะครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันนั้นแอสซิสแตนต์ขออภัยรายงานผู้ช่วยก่อน VR VR นี่เป็นเลโอดานกอนซาเลสนะครับอุลไฟและอากิดมาอีกแล้วครับทางขวากระชากมาซาก้าเข้ามาตรงกลางเอเซจับไปอยู่เลยมาโทนี่ยิงฉลับโอ้โห
13: ยิงเข่าเลยคุณเป็น
12: เอามีโทนี่แรดฟอร์ดดีกว่า
13: แรดฟอร์ดมาโทนี่มันก็โกรธแล้วหรอ
12: เฮ้ยถักคอนโรมางง
13: อุตส่าห์ถักผมมาซะหรอ
12: จับบอลลงครับซัดลูกนี้ไปฉลับบาโลกุสโตนะครับ
13: ผ่านมา 4-5 ทีแรกนี่อังกฤษบุกใส่อยู่ข้างเดียวเลยครับโอกาสยิงประตูนี่มี 2-3 ครั้งแล้วทำได้1ประตูแล้วโอ้โหวันนี้พี่ไมค์ไทสันน้ำลายยืดเลย
12: เอาไมค์เบนยองนะ
13: โอ้น้ำลายกระฉอกเลยเดียวด่าเพื่อนร่วมทีม
12: ก็เรียกว่าเป็นเกมของคนอกหักพักบ้านนี้นะครับมาตกหักมาจากรอบรองชนะเลิศทั้งคู
13: ่วันนี้สัวปอกแขนกับตันทีมนะฮะเดกันไลส์นะ
12: ครับทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยวะได้ยินแต่เสียงสาวไม่ได้ยินเสียงตัวเองมาแล้วโอเค
13: ครับ
12: จูนกันอยู่เนี่ยฮะแหมถ้าจูนนี่ก็เซ็กซี่เหลือเกิน
13: ดีนะมันมีปุ่มเดียวไม่มี2ปุ่ม
12: เอา
13: ครับ
12: เอาลุยเข้ามาครับอังกฤษในเขตโทษทางขวาแตะคืนมาเอเซ่ยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหบุกเป็นน้ำเป็นเนื้อดีเหลือเกินอังกฤษช่วงแรกเอาฝรั่งเศสได้บอลแช็คคีแทงครึ่งสนามครับเอ็มบัปเป้โอ้โหติดเด็ดเดียวครับมาเกือบหลุดเดียวครับกิเลียนเอ็มบัปเป
13: ้วิ่งช่องดีมากครับเอ็มบัปเป้ครับแต่อังกฤษนี่กองหลังเร็วนะครับเจสเปนนี่วิ่งเร็วมาก
12: วันนี้นี่รับรองเพื่อนๆเนี่ยปั้นเอ็มบัปเป้แน่นอนครับเพราะว่าลุ้นดาวซันโวอยู
13: ่ส่วนเคนไม่เอาแล้วนะพอยิงไป6ลูกตามเป้อยู่2ตามแอสซิสต์ด้วยใช่ไหม
12: เคน 6.6 เอ็มบัปเป้เนี่ย8เท่าเมสซี่แต่ว่าแอสซิสต์3เมสซี่แอสซิสต์4แรดฟอร์ดครับไหลต่อเข้าเคโทษเอเซ่ใหญ่เอาโดนขัดขาล่วงลงไปครับโดยมาโลกุสโต
13: ดูไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะกุสโตเดินมาแล้วก็เซ่สะดุดขาครับพอดีขาหลังโอ้โหเหยียบเข้าไปที่ข้อเท้า
12: คน
13: รีบไปขอโทษเหมือนกัน
12: คนหรือแมวมีขาหลังด้วยขออนุญาตจิบกาแฟไปด้วยฮะง่วงเลย
13: เดี๋ยวจะสลบคาไม้ซะก่อนเป็นฟรีคิกของอังกฤษนะครับนาทีที่9แล้วครับได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ให้เดคันไลส์นะครับมาเปิดลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับ
12: วันนี้นี่ยึดปลอกมานะ
13: ใส่ปลอกนะครับปลอดภัยแน่นอนนะ
12: ปลอกแขนนะ
13: ก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับคนที่2นะครับต่อจากโทนี่อดัมนะครับที่สวมปลอกแขนทางช้างกิจในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์
12: ครับนี่ไกลกว่าเตะมุมเข้ามาประมาณ39ครับไลฟ์เปิดไปลูกนี้มงทิ้งออกมาโกนาเต้ว่าที่นักเตะใหม่ของเรอัลมาดริด
13: ไหลนี่เด่นเหลือเกินนะ
12: เมื่อกี้ยังพึ่งขึ้นไปเตะฟรีคิกอยู่เลยครับนี่ลงมาไล่เก็บบอลแดนหลังหายป่วยแล้วคึก
13: หลังจากที่ไปรับประทานส้มตำนะแล้วก็ท้องเสียไปโอ้โหท้องเสียเลยพักไป3วันนะไม่ได้ซ้อม3วันที่กันไล
12: ฟ์เป็นผมก็ไม่ซ้อมแล้วครับส้มตายเลยโอ้โหท้องเสียนี่หมดเรี่ยวหมดแรงเชสเปนทางซ้ายเอเซ่ช่วยไปวิ่งไกลๆกันหน่อยครับคล้ายกันเหลือเกิน
13: อังกฤษนี่ชิงที่3มา2ครั้งนะแพ้รวดเลยนะฝรั่งเศสนี่ชิงมา3นะครับได้ที่3ไป2หน
12: อังกฤษนี่ก็ชิง90ใช่ไหมแพ้อิตาลีแล้วก็98 1แพ
13: ้18
12: 1 2018 2018นี่แพ้เบลเยียม
13: ครับว่าขนาดที่3ยังไม่มีวาสนา
12: แต่วันนี้ชนะนี่จะเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกนะครับเอาเข้าไปนั่นแต่ว่าฝรั่งเศสขึ้นมาทางซ้ายปาดมาลูกนี้หมายแย่ได้หน้ากรอบเขตโทษยังเก็บได้แช็กยิงติดเซฟดีนเฮนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกมายังไม่พ้นเซเมรี่ยิงติดบล็อกฉลับเข้าซองเฮนเดอร์สัน
13: หลังผ่านไป10นาทีครับฝรั่งเศสเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วครับนี่จังหวะยิงไกลครับของแชกีมันไม่หนีมือนะ
12: ยิงเฉียวบันท้ายมาร์กไกอีไปเลย
13: ดีโน่ก็เซฟได้ครับ
12: เปิดมา10นาทีนะครับเกมนัดชิงที่3เนี่ยมีประตูไปแล้วเห็นผังการเล่นเห็นตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็ดูแล้วประตูเยอะแน่เกมนี้ดูท่าทาง
13: ใช่อังกฤษนี่จัดตัวรุกลงมา5คนนะ
12: เออ แล้วฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยนเซตเตอร์คู่เลยเอาแทงหลุดอีกแล้วครับไปทางขวาลูกนี้ซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิง 2-0 โอ้โหกองหลังฝรั่งเศสรั่วเป็นน้ำแต่หันไปมองไลแมนและยิ้มเจริญเกิดอะไรขึ้น
13: เอาจานยิ้มเจริญจริง
12: ตาย
13: หน้าแบบเจริญมาก
12: ซาก
13: ้าโอ้โหรอดไปนะเตโอแล้วจังหวะนี้
12: โอ้ล้ำครับล้ำ
13: เป็นจังหวะที่เตโอแอนเดสนะครับยิงแต่งไม่ดีครับแล้วสกัดบอลพลาดแล้วก็เป็นซาก้าที่หลุดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปแต่ยืนยันกับดำหน้า
12: ฝรั่งเศสมาครับโอลิเซ่ในเขตโทษเกี่ยวไม่ติดโอ้โหเอ็มบัปเป้ให้มาเอาเกมลุกล้วนๆครับวันนี้นะไม่มีแท็กติกอุดเอิดอะไรกันให้กวนใจครับดูแล้ว
13: เจอเจดีน่าเล่นอย่างนี้ก็จบไปแล้ว
12: เอา
13: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยโธ่
12: นี่ผมมองว่านี่เป็นกุศโลบายแผนอันแยบยนต์ของทูเคิลนะ
13: ทำไมครับ
12: ไม่ใส่ชื่อเมนูเนี่ย
13: ใช่ผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนพี่ไหมลองพูดมาก่อน
12: แต่ว่า
13: คิดยังไง
12: แต่ว่าเขาอธิบายเหตุผลมาแล้วเมนูมันเจ็บแต่บอกว่าเกิดมีชื่อแล้วไม่ให้เมนูลงโดนได้อีก
13: แล้วถ้าให้ลงล่ะ
12: ลงเกิดเล่นดีโดนอีก
13: เพราะฉะนั้น
12: ทั้งคืนทั้งล่อง
13: ไอ้นูมึงเจ็บดีกว่า
12: จบๆไป
13: ผมก็ยังผมก็อยากดูเหมือนกันว่าทุกคนจะทำไงวันนี้นะกลายเป็นว่าออกไม่ออกหัวออกก้อยออกกลางอ
12: ่
13: ะก็คือแบบก็เซฟเซมสองฝ่ายนะเมนูก็ไม่ต้องมาเล่นให้แมนยูลุ้นให้เสียวเล่นกองกลางที่ไม่ค่อยจะมีใช้
12: เมื่อสักครู่นี้กล้องจับไปเดียเดชองนะครับจะคุมฝรั่งเศสนัดสุดท้ายด้วยนะครับจะอำลาแล้วไปพร้อมกีสเตฟองเลยนั่งหัวชนกันอยู่เมื่อกี้นี
13: ้โอ้ผมก็เปลี่ยนงานเฮ้ย14ปีแล้วนะประธานเป้ก็รู้งานนะก็มีโพสต์อำลาเจ้านายก่อนเกมนะบอกแม่เสียดายนะครับเราแชมป์โลกมาให้ไม่ได
12: ้โอลิเซ่ครับโยกตัดเข้าในหน้ากรอบเขตโทษแม่เชสเปนครับตามมาทิ้งโอ้โหดีครับโดนชนความลงไปลาคัวนะครับตามขึ้นมาฟาวโทนี่ถึงหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษเลยครับ
13: ให้คอยดูจังหวะที่สก้านำหน้าจีโอ้โหเต็มตัวเลยฮะ
12: ประมาณหนึ่งช่วงตัวเต็มเต็มโอ้สแกนใครสแกนสก้ามาเนี่ยไม่เหมือนเลย
13: อย่าไปซูมใกล้เลยให้ดูไกล
12: พุงป่องก้นแอ่นนะดูรูปในกราฟิกตอนลำหน้าเนี่ยนะฮะอังกฤษลุยขึ้นมาใหม่นะครับเอเซ่ชิงกันสั้นๆเอเซ่เอาปล่อยจะให้โรเจอร์สครับโดนดักไว้ได้
13: เรียกว่าโรเจอร์สิเรียกว่า117ล้านปอนด
12: ์โรเจอร์117 มาแล้วครับฝรั่งเศสนะครับคืนมาทางซ้ายเตโอโยเข้าในแหมไม่มีเพื่อนครับต้องวนกลับไปใหม่ดูเวยิกยักยิกยักยิกยักยิกยักสับครับหลุดถึงเส้นหลังปาดเลียดเข้ามาโอ้โหเตะทิ้งออกไปเดมาเกย์
13: ข้างในนี่ตัวนะบนฝรั่งเศสมีน้อยไม่หน่อยครับมีโอลิเซ่เป็นเป้าอยู่คนเดียวโอ้โหอังกฤษมีอยู่เพียบเลย
12: มาครับฝรั่งเศสไหลต่อสุดเส้นยอดเข้ามาครับเตโอแอนเดสลันโทนี่นะครับลงไปช่วยด้วยนี่เพื่อนร่วมทีมกันนะเนี่ยเตโอแอนเดสกับอีวานโทนี
13: ่ใช่ได้อยู่ซาอุด้วยกัน
12: ครับ
13: โทนี่นี่มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะไม่มีปีมีคุยเลยแล้วคือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกก็ไม่ค่อยได้เรียกใช้งานเขานะ
12: ใช่
13: เวลาถึงถัดตัวบอลโลกนี่มาม
12: าไงก็ไม่รู้ครับ
13: เอ้าฝรั่งเศสก็ดูอ่องๆนะมัน
12: บอลมันอยากกลับบ้านกันหมดแล้วดูท่าทางเหมือนคนภาคเลยตอนนี้ตาเปรือไปหมดแล้วเซย์เมรี่ครับคืนมาตั้งกันใหม่ราบิโอทางขวานะครับบาโลกุสโตให้โอลิเซ่วันนี้นี่มายืนฝั่งถนัดนะครับบอลโลกครั้งนี้ส่วนใหญ่โดนจับไปเล่นข้างในเล่นกับกุสโตไม่ชิงครับโอลิเซ่ช้าโอ้โหเชสเปนพยักขย่ำเหยื่อครับเชสเปนเตะเข้าไปโอ้โหขยันเลิกเกิน
13: นี่นักเตะอังกฤษดูมุ่งมั่นมากนะครับตัวที่3ก็เอาแล้วครับตอนนี
12: ้
13: เอามาปลอบใจซะหน่อย
12: เอาว่าให้เจ้านายอย่างทูเคิลเนี่ยออกจากทัวร์นาเมนต์แบบเป็นแผลน้อยหน่อย
13: อ๋อนึกว่าจะให้ออกออกไปเลย
12: ก็ถ้าวันนี้แพ้แบบดูไม่เจอจริงแล้วก็อยู่ยากเหมือนกันนะบางทีนะ
13: แต่ว่าพอดีอ่ะผลงานเขามันเข้าเป้าไงเพราะสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขามีเงื่อนไขกันนี้ตามข่าวนะ
12: ครับ
13: บอกว่าถ้าจบแค่รอบ8ทีมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหลังทัวร์นาเมนต์ว่าเอาไงแต่ถ้ารอบรองนี้ก็ไปต่อเลยยูโร2028ต่อเลย
12: แหมแต่มันตกรอบรองตกรอบรองแบบเฮ้ยน่าเข่งกว่าเขาร
13: ูปแบบที่แพ้มันไม่แหมมันน่าตะขิดตะขวงใจ
12: มันเป็นยังไงน่าตะขิดตะขวงใจ
13: คือมันน่าสงสัยว่าถ้าเกิดมันไม่ถอยไปอุดอ่ะผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้คุณเคยเห็นบอลบ้าอะไรอุดตั้งแต่ทีที่56นำแค่ลูกเดียว
12: ก็ยังคงถูกพูดถึงจนทุกวันนี
13: ้เออเขาก็พยายามแก้ตัวนะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวกองหลังลงไปอ่ะเจมันก็เป็นรองอยู่แล้วเขาก็แค่พยายามจะปรับช่วยลูกทีมจะเอากองหลังไปช่วยปิดช่องว่าง
12: แล้วมีบอกว่ากบนักเตะถอยไปเล่นเกมรับมากเกินไปก็เอากูเปลี่ยนกองหลังลงไปทั้งนั้น
13: เขาในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าไม่อยากให้ถอยขนาดนั้นเกมรับ
12: ก็สั่งสิฮะยั่วทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้เชียร์อังกฤษซะหน่อยเอาพลิกไปอีกแล้วครับอังกฤษซาก้าครับไปครับเขตโทษทางขวาซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิงแฉลบโอ้โหลาครัวซะครับเป็นคนสุดท้ายที่พลิกมาดักเอาไว้ได้ครับยังเป็นเตะมุมของอังกฤษนะครับ
13: ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสอาจจะโดนหลายลูกนะหลังล้วนๆนะเพราะเปลี่ยนแผงหลังทั้ง4คนเลยนะครับวันน
12: ี้ใช่นี่ซาก้าลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแต่ลาครัวนี่พลิกตัวเร็วครับยืนเท้าขวามาสกัดไว้ได
13: ้ซาก้าวันนี้ก็ดูคึกคักเป็นพิเศษเลยนะที่แล้วเราไม่ได้ลงตัวจริงนะ
12: ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
13: เขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วลงมาก็ไม่ค่อยดีแล้วผมว่าตัวโทมัสทูเคิลเขาชอบมอร์แกนโรเจอร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
12: เอวานโทนี่กับลาครัวครับเล่นตบแปะกันอยู่ข้างในกรอบเพโทษเอกไลส์เปิดเข้าไปขึ้นไปมองเงาเข้าไปเลยครับโอ้โหคอนซ่าครับอังกฤษนำ 2-0 นาที18
13: ว้าจี๊บ
12: น้องแมวก็มาเลย
13: เสียงแห้งหน่อยนะโอ้โหต้องแมวมีขึ้นเพจสีฟ้าหวานเจี๊ยบตอนแรกเพจปลอมปะวะโอ้ของจริง
12: อุดอย่างนี้อังกฤษก็หวานจี๊บ
13: เออนะครับนาทีที่19นะครับเอสซีคอนซ่าของอังกฤษขึ้นนำฝรั่งเศสไปแล้ว 2-0 นะโอ้ประธานเป้บอกอะไรวะเนี่ยเอชอบอกเอาหน่อยเว้ย
12: ขี่เซฟองผู้ช่วยนี่ถึงกับผมร่วงทีเดียวโดนลูก2เข้าไปนี่ดูครับเซตพีซนะครับโอ้โหคนตามนี่เป็นลาบิโอเลยครับโดนสลัดนะครับ
13: นี่ฮะตัวสูงทั้งคู่นะแต่จังหวะขึ้นของคอนซ่านี่สูงกว่านิดนึง
12: คือประกบกันอยู่แล้วคอนซ่าออกตัวนี่ลาบิโอไม่ทันนะครับ
13: แล้วเมียนยองนี่ท่าเดิมครับเหมือนประตูแรกฮะ
12: เออ
13: ไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้โห
12: มันไปจ้อง
13: มันเสียบคนเสาเข้าไปเลยมากคอนเซฟเดอะคิงนะ
12: มีนักลบเลยไอชุดโซโซครับชุดเกาะโซโซอ่ะ
13: เคนบอกรู้นี้กูไม่ลงแกนะที่แล้วเล่นกันดีขนาดนี
12: ้โอ้แต่เท่าที่เห็นใน20นาทีแรกนี่เกมรับฝรั่งเศสนี่ดันลายสูงด้วยนะครับโดนแทงหลุดมา 2-3 ครั้งแล้วครับแล้วโดนจนได
13: ้โอ้โหในเท
12: โดนได้ฟรีคิกครับลูกนี้ฝรั่งเศส มาโลกุสโตนะครับ
13: ทุกนี้เจอกันในฟุตบอลโลกมา3ครั้งครับเป็นอังกฤษชนะ2ฝรั่งเศสชนะ1นะครับก็ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะ
12: ครับ
13: รอบควอเตอร์นะครับฝรั่งเศสชนะ 2-1 วันนี้ก็ถ้าชนะก็จะเป็นการล้างตานะครับแต่มันเพิ่ง20นาทีไง
12: ลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับเตโอ อังเดสแต่ว่าก็เล่นได้ก็ล้ำอยู่ดีครับลูกนี้
13: ไม่ได้เลย
12: ทำไม
13: ต้องเปลี่ยนกองหลังลงแล้วล่ะหลังทั้งสองลูกมีไหม
12: คุณนี่ก็ไปจังทีมจังแทงเขาโอกาสยิงนะครับอังกฤษ5เข้ากรอบ2นะครับได้2ประตูไปเลยครับขณะที่ฝรั่งเศสนี่ยิง3เข้ากรอบ1โอ้เดเบเล่ครับแม่ลูกนี้เอาเพย์5มาด้วยดีกว่า
13: เหงาน
12: ั่งข้างสนาม
13: ชวนจู๊ดเล่น
12: ก็เลิกติดเกมแล้วนักเตะบัลลงดอไปแล้วนะครับอุสมานเดเบเล
13: ่วันนี้เป็นยาบาวติดเกมบอลโลกยังเล่นอยู่เลย
12: นี่มีข่าวว่าเกมรอบรองนี่ไปเสนอปรับแทคติกในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเพื่อนไม่เอานะครับเดเบเล่เพื่อนบอกไม่เห็นด้วยแม่อย่าดีกว่าอะไรทำนองนั้น
13: โอ้ไม่ไว้หน้าเลยอ่ะ
12: นี่นักข่าวฝรั่งเศสนี่ก็รู้ดีครับเหมือนเข้าไปอยู่ด้วยอ้าวไหลลูกนี้เอเซ่โทนี่ในกรอบเขตโทษนะครับบัง ยังบังอยู่เจอโกราเต้โทนี่ตวัดเข้าไปสลับครับแต่ว่าก็มีล้ำหน้าไปแล้ว

0: เล่นเร็วไปแล้วครับฝรั่งเศสจะเร่งนะครับตบโดนไป2ลูกเลยครับ20นาทีแรกเอ็มบัปเป้ต่ำลงต่ำมารับบอลนะครับให้มาดูเอเดชรีดูเอข้ามออกมาขวาครับแชกี้ยึกยักยึกยักแม่แกยุกยิกดีเหลือเกินครับกุสโตโอลิเซ่ทางขวาเลยครับฝรั่งเศสยังเจาะไม่ได้ครับถ่ายกลับก็ไปตรงกลางใหม่ราบิโอโยกไปซ้ายโดนไล่ครับเตโอต้องคืนมาราบิโอขวางกลับมาขวาใหม่ครับมาโลกุสโตหาช่องเข้าอยู่นะครับให้มาโอลิเซ่กระชากโอลิเซ่จิ้มเข้าในแชกีมีตัววิ่งแชกีวนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำไมก็ไม่รู้ครับ
1: หาเพื่อนไม่เจอ
0: เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษอ่ะว่างครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับหลุดกรอบไปนิดเดียว
1: ปล่อยแบบนี้ไม่ดีนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยครับไม่มีใครเข้านะครับลองปั่นเทคนิคของเดแคนไลท์แต่บอลไม่โค้ง
0: จังหวะวางเท้านี่เท้าซ้ายมันปืดไปนิดนึง
1: เสียหลักพอดี
0: แต่ดินเฮดเดอร์สันนี่ตะโกนบ่นเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยปล่อยได้ยังไงอ้าวไฮเดชันเบรกครับวันนี้ที่ไมอามี่นี่แดดดีซะด้วย
1: มีข้อความนะบอกว่า ปกติไม่ค่อยชอบทูเคิลนะฮะแต่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้เมนูนะครับเพราะว่ากองการอย่างไรเอเลียดเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากนะครับ
0: ครับ
1: ร่างกายแข็งแรงกว่านะครับก็เรียกว่าเบียดยากเลยสองคนนี้นะฮะนั่นแต่ที่ดีต้องซ้อมไปต่อให้โค้ชไม่ใช้อะไรวะตัวจริงอ๋อต่อยคนไม่ใช้ก็ต้องซ้อมนะฮะดูอย่างดาวิดลาย่าดิถุงมือต้องครับสับสมัยยังเป็นสำรองเลยนะแล้วผมฟันธงด้วยว่าเคสเมนูนี้ไม่น่ากลับมาได้แล้วนะต่อยโค้ชทีมชาติไม่ใช่ทูเคิลก็ตามนะนี่จากคุณ99นะ
0: แต่ตอนที่เซาเกตใช้เล่นยูโร2024ก็เมนูก็ได้เล่นนะใช่ไหม
1: ใช่ครับจริงตัวจริงด้วย
0: อ้าวแฟนบอลกลับบ้านแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่ฮะไปปัดทินเดอร
0: ์ว่างขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ว่างมันมีสติมาเว้ยปล่อยช่วงไฮเดรชั่นเบรก3นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่คนใช้แอปหาคู่มากขึ้น
0: เหรอ
1: 25%
0: มาหาในนําบอลเนี่ยนะ
1: มันใกล้เลยคนเยอะๆเลย
0: อ๋อเผื่อเจอเดินไปหาได้เลย
1: เนี่ยใต้หลังคา
0: อ๋อเออเว้ย
1: คุณลงเล้งบอกว่าอังกฤษนำก่อนเฉยหยองบอมเวลาปกติบอกอังกฤษรีบเตะรีบกลับแมนยูเริ่มเตะแพ้อีกแล้วลงเล็กอุ่นเครื่องไงวันนี
0: ้โอ้ยเขาตัวไม่เต็ม
1: โดนเล็กแค่ไปสูงหนึ่งว่าเสียฟอร์มขึ้นหลังเอาเด็กลงมาด้วย
0: นี่วันนี้อุตส่าห์เรียกว่ากินเอาเลิกเอาชัยไปแล้วนะ
1: กินอะไร
0: กินเล็กแห้งมาต้มยำ
1: เล็กแห้งมากินเล็กแห้งก่อน
0: อ
1: ุตส่าห์เสียตังค์ซื้อสมัครสมาชิกดูแพ้เลยมาชิงแมนยูทีวีไงไม่แพงนะใครอยากดูมันยูทีวีนี่ปีละ200กว่าบาท
0: เมื่อสักครู่นี่ลูกแรกของอังกฤษนี่ฝรั่งเศสกำลังจะโต้ขึ้นไปนะแล้วไปเสียบอลกลางทางครับเดแคนไลท์สตาร์ทได้ลากมายิงส่วนลูก2นี่ต้องบอกว่าคอนซ่าสลัดการประกบของลาบิโอได้ดีนะครับวิ่งชิงจังหวะเข้าไปหาบอลขึ้นได้ก่อนนะครับ
1: จูดก็เริงล่าจูดเบลลิงแฮม
0: ดีไม่เหนื่อย
1: เช่นเดียวกับโกไข่นะฮะโทมัสทูเคิลนะ
0: เขาเป็นไปเรียกโกไข
1: ่เขาเรียกตอนนี้แถวไทยแถวบ้านเราเรียกกุนซือหัวไข่อ
0: ังกฤษนี่หลายหัวนะกุนซือ มีหัวผักกาดมีหัวไข
1: ่หัวแกขาวนี่ไงเป็นไข่ต้มครับก็กำลังจะกลับมาลงสนามแล้วครับนักเตะทั้งสองทีม
0: หัวขาวเหมือนไข่ปอก
1: วันนี้หล่อเลยครับเดคันไลท์หนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูไปแล้ว
0: ใครวะเนี่ย
1: แฟร์แล็กฟอร์ด
0: แต่ว่ากล้องมุมกล้องที่บอลโลกที่อเมริกาคราวนี้นี่สนนิ้มกันนะมีมุมกล้องใหม่ๆมามีโบกเขาเรียกอะไรนะโบเก้เหรอ
1: ใช่
0: หลังละลายเลยว่าลาลิก้านี่นำเข้าเลยนะไอ้มุมกล้องแบบนี้นะ
1: กล้องแพงไอ้กล้องแบบนี้กล้องไปจ่อ
0: ละลายหลังใช่ไหม
1: อเมริกาถนัดอยู่แล้วจับแฟนบงแฟนบอลอะไรเงี้ยดีไม่มีคิสแคมด้วย
0: อ้าวว่ากันต่อครับ25นาทีผ่านนะครับเกมชิงที่3ฟุตบอลโลกที่ไมอามี่อังกฤษนำฝรั่งเศสอยู่ 2-0 แหมเห็นรายชื่อก่อนเกมนี่ฟังเซียนสนกับโปรบอลเมื่อสักครู่นี่บอกความเห็นใน SMS เนี่ยไปในทางเดียวกันว่าฝรั่งเศสหวานเจี๊ยบ
1: ที่ไหนได้ฮะ

0: โดนไป2แล้ว
1: อาจจะลืมดูแนวรับฝรั่งเศสเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ยกชุดดูวันนี้เล่นกันก็ดูอ่องๆอยู่นะ
0: ครับกลับได้ครองบอลนะครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนหลังคอนซ่าให้คอนซ่าโอ้เรียกชื่อยากเลย2คนนี้ยืนฝั่งเดียวกันดีต่างหากเอเซ่ครับวันนี้เนี่ยถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมาเชื่อมกับเดคันไรส์นะครับ
1: เป็นพวกสัตว์พัตโยนะครับเอเซ่มิดฟิลด์ตัวกลางได้เบอร์10ได้ริมเส้นก็ได้
0: เนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยเล่น 4-1-4-1 ด้วยซ้ำนะอังกฤษนะ
1: ใช่อันนี้ไงจะอยากให้บุกไงคิวเคิร์นบอกอันนี้จัดให
0: ้ประชดนี่ว่า
1: เต็มๆเลยมาตัวลุกไป5คน
0: คิวเคิร์นบอกประชดอะไรไม่รู้รู้แต่ประช่อน
1: เล่นเองตรงนี้บุกอะไรวะ
0: ช่วยกันทำมาหากิน
1: อะไร
0: ก็
1: รู้ช็อต
0: เหรอโอ้โหพิเศษสะบัดคอยเดอะแกล็กยังอยู่ไม่ได้
1: ยังอยู่ยังอยู่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ป
0: โอ้หลอดขาวิธีเราโรเจอร์แต่ว่าโดนดักเอาไว้ครับเซเมรี่แทงมาไหลต่อเอ็มบัปเป้ตะวันลูกนี้สกัดจากเส้นโอ้โหบังออกหลังไปเกียร์ครับแม่ไปขวางไว้ที่เส้นนะครับแล้วบอลปริ้นออกหลังเป็นเตะมุมครับของฝรั่งเศส
1: เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับแนวรับอังกฤษครับเผลอไม่ได้ครับแต่ว่า
0: ลำอีกแล้ว
1: โอ้โหจานเดินแอคเลยยกทงและแอคเลย
0: โอ้โหขาขวา
1: ปลายเท้า
0: ตัวได้อยู่ข้างหลังครับแต่ขายื่นออกไปครับเอ็มบัปเป
1: ้เก๋ยแกก็สมาธิดีนะมันสกัดยากนะนี่จะหม่งก็ไม่ถนัดเอาไงดีวะใช้ไหลแล้วกันแต่แล้วก็ปล่อยบอลออกหลัง
0: แต่น่าจะมีนกเสียงนกหวีดขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เก๋ยแกเลยไม่เล่นต่อฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหใครเทน้ำตก
1: อูด
0: กินน้ำเป็นอูดเลยครับตอนนี้ผู้บรรยายร่วมผมขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสนี่ข้างหน้าแน่นไปหมดลาครัวโกนาเต้กูสโตโดนแย่งไปเชสเปนโอ้โหบัมครับกระเด็นไปเลยลูกเทศไปฟาวด้วยอีกทั้งหาก
1: ดาบท้ายเจอลาบิโอครับชนกลิ้งเลย
0: เพิ่งฟังเพลงเลดี้บัมมาบนรถลาบิโอบอกสับมาแล้วครับโดนจิ้มหนุนมาใหม่โอ้โหยิกเอ็มบัปเป้ครับปากตากข้ามออกมาขวาลูกนี้ลึกกุโซ่ยังได้นะครับคืนไปตั้งกันใหม่ที่โอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาโอลิเซ่ลากขวางไปเรื่อยๆครับออกไปทางซ้ายใหม่โยกมาให้มาหน้ากรอบเขตโทษโอลิเซ่งัดเข้าปาโดนหม่งสกัดเอาไว้ครับโอ้โหเกยงยืนตำแหน่งดีครับ
1: อันตรายมากครับจังหวะตักบอลข้ามแนวรับโมริเซ่แต่โชคดีเมื่อสักครู่ที่เกยงอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
0: โมริเซ่นี่เท่าไหร่5แอสซิสแล้วก็หยุดไปเลย หยุดไปดานแล้วนะ
1: ไอ้รอบรองนี่เจอสเปนนี่หายไปเลย
0: แอนโทนี่ครับวางออกมาที่เอเซ่ทางซ้ายมีโอลิเซ่ครับเอเซ่โอลิเซ่ลาลายเซ่เอ็มบัปเป้ดูเอ้โ
1: ดีเดเบเล่ไม่ลงอีกคน
0: เอเซ่เอ้าย้อนหลังครับโอ้เพื่อนคืนไม่ดีแล้วฝรั่งเศสลุยคืนไปข้างหน้าเอ็มบัปเป้บังเอ็มบัปเป้จะหลบ3โอ้โหใจคอดีแคนไลซ์บอกเร็วไป10ปีพี่เนี่ยดีกันไลน์จะบ่นเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าแหมไอ้เอ็มบัปเป้มันได้บอลในกรอบเขตโทษมันอันตรายนะครับอย่างดีลงไปช่วยซ้อนทัน
1: นี่สบายเลยครับไลน์เล่นตัวรับคนเดียวฮะวิ่งไปสิเนี่ยดูเพื่อนชายดิโอ้โหน่าจับประเคเข่าด้วยกัน
0: อังกฤษก็ค่อยๆหาช่องเคาะบอลขึ้นมานะครับไม่รีบแล้วครับเพราะว่านำ2ลูกแล้วนี่แรดฟอร์ดนะครับวิ่งทำทางดีแคนไลท์ไม่ได้มองครับแรดฟอร์ดบอกโอ้โหตีรถฟรีเลย
1: ไม่มีใครมองแล้ว
0: ครับครับยิงเป็นลูกแล้วนะใช่ไหมบอลโลกครั้งนี้
1: เนี่ยกลายเป็นว่าพอเมนูไม่ได้ลงนัดนี้

0: ็กลายเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลก1958ที่ไม่มีนักเตะแมนยูในเต็ดเนี่ยได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวทีมชาติอังกฤษนะ
1: เออเอาแบ็คฟอร์ดนับดิน
0: ี่เขาก็ถามกันแบ็คฟอร์ดที่นับ
1: เออ
0: BBC ก็ทั้งคำถามกันเออ
1: ยังเป็นสัญญาอยู่กับแมนยูไง
0: เออแต่เขามานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามาในฐานะนักเตะบาร์ซ่าหรือเปล่าม
1: ีได้ข่าวไม่ยอมไปตุรกีด้วยนะ
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ไปอยู่กับทอสซา
0: เงินมันได้น้อยกว่าสิ
1: เออ
0: แล้วฟอร์ดนี่แฟนแมนยูก็ทำใจฮะเลี้ยงต่อแน่นอนนะดูทรงแล้วเนี่ย
1: ครับเอาอยู่กับคาริกอาจจะดีก็ได้ครับ
0: ไอผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าแมนยูมีปัญหาตัวริมเส้นทางซ้ายก็ดีไงก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้รัสฟอร์ดนี่แหละ
1: แต่คอนซ่านี่โดนดูเอครับถองเข้าไปหน้าหงายไปแล้วลงไปนอนกิ้งหลุน
0: ดูไปง้อไปง้อ
1: ดูเอไม่ได้ตั้งใจพี
0: ่จริงๆตั้งใจเตะน่องขอโทษทีไปโดนข้อเท้าม
1: ือ
0: โอ้ยบอกไม่ได้ตั้งใจแฮนด์ออฟไปชัด
1: ๆขำคอไปนิดนึงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับแม้แต่คนภาคภาษาอังกฤษยังเงียบไปเลยครับตอนนี
0: ้เงียบไปนานแล้วเนี่ย
1: เออไปห้องน้ำบอกว่า
0: ไฮเดชันเบร
1: กเออมาแล้วมาแล้วเอาจ่ายครับโอ้โหเจสเปนไม่ได้ตั้งใจครับตอกส้นคืนมาซะอย่างนั้น
0: โอ้โหชังเอเซ่ฮะจ่ายไปยัดใส่ส้นเท้านะของสเปนนะโอ้สเปนนี่มาทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าอัพค่าตัวเลยนะ
1: คึกน่าดู
0: เออตอนนี้อินเตอร์มิลานนี่อยากได้ไปร่วมทีมมากนะครับ
1: อินเตอร์นี่บูดแบ็คขวามา3คนเลย
0: เอออ
1: ะไรนะมีพี่อดัมด้วย
0: ใครนะ
1: อดัมคาไลลี่อะไรแล้วก็ปาเลสต้าใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: า
1: บูดแบ็คขวามา2 3คนแล้วอินเตอร
0: ์ครับ
1: อ้าวอังกฤษแย่งได้ตรงกลางโรเจอร์ครับตวัดออกมาทางซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกรรมการลงเล่นโอ้โหรอดขาครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้ยเบนยองปัดมาโชว์เลยครับแรดฟอร์ดลูกนี้แต่ว่าเสียงเวทมาแล้วยืนล้ำไปตั้งนานแล้ว
0: ไม่เป็นไรให้แรดฟอร์ดโชว์นิดนึง
1: อ้าวฟิลิปลามมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนวะ
0: เวลดึงหลอกเอเมรี่นะครับแล้วก็ยิงไกลครับด้วยขวาระยะเกือบ30หลาครับบอลมุดแล้วแต่ยังกินเมยองไม่ได้
1: อะไรว่ายิงลูกอะไรเขาเรียกอะไรนะนักเกอร์บอล
0: นักเกอร์บอลนักเกอร์บอล
1: นักเกอร์บอล
0: คล้ายๆใบไม้ร่วงมันจะสาย
1: ๆมีบอลลูกโคโยตี
0: ้อุ้ย
1: จิบกาแฟแป๊บ
0: ครับสู้กันตรงกลางสนามนะครับเกมของอังกฤษก็ยังดูดีกว่านิดๆนะนะหยองนี่มีครบเลยนะมีอะไรบ้างมีโค้กใช่ไหม
1: สามกษัตริย
0: ์โค้กมีกาแฟ
1: กินกะเพราไก่มาแล้วด้วยหิวดิโอ้โห
0: อุ๊ยตกใจต่อจานตัวเล็กโอ้โหนึกว่าเด็กที่ไหนเดินผ่าน
1: และทรงเดียวกันเลยนะไลแมนกับทูเคิลเนี่ย
0: ทูเคิลนี่190ได้มั้งโอ้จานตัวนิดเดียว
1: ทรงนี่ดงช้างข้ามทั้งคู
0: ่
1: เอาฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายเอ็มบัปเป
0: ้โ
1: ยกเข้าขวายิงลูกเดียวโอ้โหนี่เฮนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกไปได
0: ้โอ้โหเฮนเดอร์สันนี่อ่านขาเลยขยับออกมานอกเส้นนะครับมาปิดมุมนะครับแล้วก็เซฟพวกยังเอ็มบัปเป้ไว้ได
1: ้โอ้โหลูกนี้จ่อจ่อจริงๆนะฮะจ่อจัดจัดจ่อจริงๆ
0: อืมเป็นลูกเตะมุมนะครับโอลิเซ่กำลังสบตากับเอ็มบัปเป้อยู่เอาไงพี่เดนซันก็ได
1: ้สบตาฉันสักหน่อยหลายมาโอลิเซ่อ้าวเพื่อนเอ็มบัปเป้ให้มาน้ำหนักขาดครับโดนแย่งไปเด้อๆพยกมาแล้วครับซาก้าแรดฟอร์ดวางข้ามเอาไว้ขวาเอาถึงด้วยครับให้มาหลุดแล้วครับซาก้า
0: โอ้โห
1: จับบอลแรกไม่ดีเอาเมนยองตามออกมาครับซาก้าคืนเมนยองเอ้าจำบอลได้ดีไม่งั้นนี่เมนยองยังไม่ได้กลับไปประจำตำแหน่งนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่กลายเป็นฝรั่งเศสได้บอลสวนขึ้นมาเลยครับโอลิเซ่นี่เอ็มบัปเป้อยู่ทางขวาจี้หาเลยครับเอ็มบัปเป้สี่คนนั้นน่ะเฮ้ยเอาให้ได้ครับมาแต่ว่าติดนิดนึงโดนเตะไม่ฟาวโอ
0: ้
1: โห
0: นี่เจคแคนไลท์นี่ช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับมาเป็นตัวซ้อนตัวสุดท้ายคอยเบรกเอ็มบัปเป้ได้2รอบแล้ว
1: เอ็มบัปเป้โดนเกี่ยวตะตุ่มไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี่ก้มลงไปมองครับเหมือนจะเจ็บแต่ว่าฝรั่งเศสแย่งบอลคืนมาได้ครับเซมารีแทงลูกนี้จะให้เอาแล้วแต่ว่าตามไปเก็บตกได้ครับน่าขอโทษแชกกี้นะครับขออภัยไม่ใช่เอมารีมองไม่ค่อยชัดว่าตาตื้อไปหมดแล้วแชกกี้แหมโนลูกพาสลีลาเหลือเกินชิงมาครับแชกกี้ทางขวาเปิดลูก

0: นี่ดีเนลสันปาดมาแถว2เก็บตกฝรั่งเศสแย่งมาแต่มาเข้าทางอังกฤษครับชาก้าแล้วไปแล้วครับตั้งกับครึ่งสนามไปแล้วไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงติดแซมแล้วจะซ้ำยิงติดแรดฟอร์ดยังได้เมดยองเอาไงเมดยองโอ้โหเอาแรดฟอร์ดคืนชาก้ายิง2-0โอ้โหจนได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหครับ
0: มากัน2คน
1: ใครเพิ่งตื่นมาแล้วเพิ่งเปิดเครื่องรับนี่งงนะฮะ
0: โอ้โหฝรั่งเศสโดนอะไรขนาดนี
1: ้นาที37ครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปเป็น3-0ครับจากบุคาโยซาก้านะครับโอ้โหเมนยองนี่เซฟแล้วเซฟอีกกับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
0: โอ้หลุดตั้งแต่ครึ่งสนามอะครับอังกฤษเนี่ยโอ้เดชองเดชองนี่แกะขนจมูกแล้วตอนนี
1: ้โอ้ดักลบอังกฤษนี่เลิศล่าครับประตูประธานเต้ก็มองฟ้าครับอะไรกันเนี่ย
0: โอ้เคนกับจูดเคนกับจูดบอกอยากลงเหลือเกินเกมนี้
1: เคนบอกลุงงี้กูลงดีกว่าได้รองเท้าทองคำแน่เลย
0: เนี่ยจากจังหวะนี้ฝรั่งเศสเกือบได้นะครับยิงเลยเฮนเดอร์สันปัดออกมาแล้วอังกฤษสวนตูมเดียวแรดฟอร์ดหลุดแล้วก็ครึ่งสนามเลย
1: เอาจริงนะลูกนี้ถ้าไม่เข้านี่แรดฟอร์ดน่าโดนด่ามากเลยเพราะหลุดเกี่ยวมาคนเดียวเมียยองเลยแต่ยังดีก็มาแก้ตัวได้เป็นคนไปเก็บบอลจังหวะ2มาแล้วก็เนี่ยรอซาก้าลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แอสซีให้ยิงโล่งๆเลย
0: แล้วซาก้าเนี่ยยืนแบบฝรั่งเศสนี่ก็ยืนมองกันหมดนะครับไม่มีใครวิ่งเข้าไปบัง
1: ซาก้าเนี่ยล้มอยู่นะ
0: ด้วย
1: จนลุกขึ้นมาก็ไม่มีใครประกบ
0: โอ้เอลิเซ่ก็ไม่ได้หันไปมองครับแล้วเตโอแบ็กซองลาคัวครับก็ไม่ได้เข้ามาครับ
1: โอ้ต้องเชียร์ตะไกขำเลย
0: อะไรกันวันนี
1: ้อ่ะประขำประชดชีวิตเลยแต่ประธานเต้นี่ไม่ขำด้วยนะ
0: อันนั้นเหงื่อนะไม่ใช่น้ำตานะฮะเบบเป้เนี่ยโอ้โหใครเห็นสกอร์ก็งงครับ
1: ดูฮะนี่เกมสุดท้ายของดิเดียเดชองนะดูลูกทีมสิทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
0: ไม่รู้แกจะไปทำอะไรต่อไงนะเดชองนะกลับไปคุมระดับสโมสรไหม
1: น่าจะปลูกสตรอเบอรี่หรือไปปลูกทำไรองุ่นนะทำไวน์ขาย
0: คือกลับไปคุมระดับสโมสรนี่มันก็ห่างไปนานมากแล้วนะ
1: มันต้องใช้พลังงานเยอะไงผมว่าเขาน่าจะพักก่อนแหละ
0: ครับ
1: เออโอ้โหอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: ฮะ57มั้ง
1: ก็โอ้โหทำงานมา14ปีฮะก็น่าจะไปพักชาร์จแบตชาร์จแบต
0: ชาร์จแบต
1: พักชาร์จแบต
0: เ
1: ป็นคงจริงไงเออ
0: 57แล้วนะครับเดชองปีนี
1: ้โอ้แต่หน้าผมนี่ก็65
0: เออคุมทีมมาตั้งแต่ก็คุมทีมมาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ43
1: ไม่แน่ใจ2012ไม่แน่ใจ
0: เออพอมันคุมมา14ปีใช่ไหมก็57ลบไปเหลือ43
1: แต่ที่แน่ๆนี่คือเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะคร
0: ับ
1: ที ่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะและผู้จัดการ
0: ท
1: ีมที่ยังมีชีวิตนะ
0: ไปหมดแล้วไง
1: ที่เหลือก็เป็น
0: ซากาโร่เบคเคนบาวเออร์ใช่ไหม
1: อุ้ยอุ้ยดักเตอร
0: ์โอ้โหกระชากลบ2ลบ3แรดฟอร์ดสุดเซ็ตโถเปิดซ้ายครับแม
1: ่ถ้าแมนยูขายแค่40ล้าน
0: เขาไม่ใช่สายครอส
1: แต่ตอนนี้หมดแล้วนะไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะค่าจิตสัญญา40ล้านเนี่ยถ
0: ้
1: าใครจะซื้อตรงนี้ต้องไปเจรจากันใหม่นะน่าจะได้ประมาณ30อ่ะ
0: อาจจะดีก็ได
1: ้ไอ้จริงๆผมอยากให้เขากลับมาแฟนบอลของแรดฟอร์ดทั้งรักทั้งเกลียดแต่ตอนนี
0: ้พี่ตุงพี่กุ้งตวงสิทธิ์ก็มา
1: ทั้งรักแร้ทั้งเกลียดมองดีได้นะ
0: สมแน่นในหัวใจคือช้ำเอาเล่นเร็วครับฝรั่งเศสหยอดเข้าไปแต่ว่าลึกไปครับเล่นไม่ได
1: ้ดูตัวสำรองของอังกฤษที่ได้โอกาสในวันนี้ดูเขาตั้งใจเล่นมากกว่าฝรั่งเศสมันดูเหงาๆซึมๆกันไม่รู้ขอให้ดูอีกทีครับจังหวะนี้และชี้ไม่ล้ำนะ
0: โอ้โหขาขวาของมังลาครัวนะครับนั่นน่ะ
1: ยืดไปทำไมยืดไป
0: ไปยืดไปจะบังลูกยิงของซาก้าครับก็ทำให้ไม่ล้ำหน้าไปเลย
1: แล้วก็ใจเย็นนะ
0: แล้วลาครัวก็ไม่เข้ามาประกบซาก้าเลยครับแกก็ยืนจ้องครับโอ้ซาก้าลุกขึ้นมาแล้วได้บอลยิงเข้าไปเลยเอามาอีกแล้วครับบุกโยซาก้าซาก้ายอดเข้ามาลูกนี้เอาไม่แห่บอลตกใส่ครับเกือบเข้าเสาไกลเป็นยองต่อยออกหลังไป
1: กลายเป็นทิ้งแรงอังกฤษฉายนะฮะ แม้แต่แฟนบอลอังกฤษชนิดอะไรนะสุดริมทิมถูลูก
2: ็ทีมประตู
1: ก็ไม่น่าจะคิดว่าอังกฤษจะออกนำฝรั่งเศส 3-0 นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะ
2: คือเชื่อว่ายิงกันเยอะแต่ว่าไม่เชื่อว่ามันจะออกทางเดียวครับอ่ะฝรั่งเศสครับชิงกันขึ้นมามาโลกุสโตเอ็มบัปเป้รออยู่ข้างในนะครับแหมกุสโตให้ยากหน่อยครับลูกนี้เนี่ย

0: ในเกมรับของฝรั่งเศสนี่เป็นร้อยเอเคอร์ครับบานเบิร์กเยอะแยะ
1: ยังฝั่งมาโลกุโต้นี่โล่งมาก
0: อ้าวหยอดขึ้นหน้าไปครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เกี่ยวลงเจอเกอีไล่มาทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับดวลดวลแหมโยกสะโพกหลอกดึงยึกยักไปไม่ได้ครับเจอซ้อนให้มาแชกีครับทำลั่นโอ้โห
1: โอ้แอคเลยแอคเลยแม่เมื่อสักครู่นี้เหลือไปดูคอมเมนต์ของกูรูของ BBC นะฮะเดนนี่เมอร์ฟี่นะ
0: เป็นไง
1: บอกว่าผมหวังว่าเราคงจะไม่ได้กลับไปเล่นหลัง5ในครึ่งหลังนะคร
0: ับ นั่น
1: แน่ยังมีแค่ผมมีคนคอยจิกกัดอยู
0: ่ยิ้มธุรกิจเดนนี่เมอร์ฟี
1: ่ตอนสมัยก่อนกำนันเจ๋งเขียนข่าวเนี่ยใช้คำว่ามิดฟิลด์หัวเตารีด
0: ทำไมวะ
1: ส่งผมข้างหน้ามันจะแหลมๆเป็นงามๆนี่ทรงศักดิ์เขียนตอนแรกผมก็ใครวะ
0: ก็เรียกว่าง่ามเทโพ
1: ตอนแรกพี่เข้าใหม่ใครวะมิดฟิลด์หัวเตารีดแต่นี่เมอร์ฟี่ส่วนโซแคมเบลนี่ทนคุงเรียกว่าไอ้ตูดหมึกเรียบร้อยฮะใส่ปุ๊บเขียนปุ๊บบอกรเรียกเลยฮะ
0: โอ้โหแดดดี้เมอร์ฟี่นี่ยิ้มยิ้มธุรกิจ
1: ยิ้มธุรกิจ
0: ผมไม่เคยไปขอถ่ายรูปก็หันไปยิ้มธุรกิจโทนี่ครับโอ้โหซาก้าเดวิ่งตัดเข้าในโทนี่ให้ออกนอกนี่แหละนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกัน
1: ครับถ้าทูเคิลพาทีมคว้าอันดับ3ได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ2นะ
0: ต้องทันเซอร์ไหม
1: เซอร์ไม่ไหวแล้วมั้งเขาไม่ใช่คนคนต่างชาติได้ไหมสวินไม่ได้
0: ไม่รู้ครับ
1: เขาเป็นเครื่องลาด
0: แต่ว่าสี่เซาเกตได้นี่เขาพาทีมเข้าชิงยูโร2ครั้งติดด้วยใช่ไหมไม่ได้ว่าเขารอบรองบอลโลกอย่างเดียว
1: แต่อย่างเซาเกตจะต้องให้แหละเพราะว่าเอาจริงแม้เราจะไม่ชอบสไตล์การทำทีมเขาแต่ผลงานมันดีไงใช่ไหมอังกฤษตอนนี้เหลือแค่ปลดล็อกคว้าแชมป์รายการใหญ่สักรายการนึงผมว่าต่อไปก็จะก้าวขึ้นไปอยู่ระดับเดียวพวกสเปนพวกอะไรได้แต่ปัญหาคือตอนนี้พอเข้ารอบมันก็ไปเจอทีมแบบเกรดแบบฝรั่งเศสสเปนอาเจนอย่างเงี้ยไม่รอด
0: เหลี่ยมไมคิวมันยังสู้เขาไม่ได้อะ
1: ใช่คือโอกาสอาร์เจนติน่านี่ชัดเลยเขาเรียกเหลี่ยมคูสู้ไม่ได
0: ้มีบอลกะล่อนนะอาร์เจนติน่า
1: โดนเตะฟ้องคูอย่างเดียวอังกฤษ
0: กูสโตครับปาดเลียดเข้าไปโอ้โหกักไปหมดครับเชกีก็ไม่ทันดูเอกันเลยไปแล้วครับโอ้โหอังกฤษจะสวนโรเจอร์
1: 117 ล้าน
0: โอ้โหมันตื่นเช้ามายังงงไอ้ทำไมอ้วกค่าตัวแพงขนาดนั้น
1: ที่งงกว่าคือแฟนอาร์เซนอลเป็นข่าวคู่อะไรมาทั้งซัมเมอร์อยู่เชลซีเป็นข่าววันเดียว
0: ขยันใช้ตังค์เลยเชลซี
1: แต่ตามข่าวอาร์เซนอลเขาเห็นราคาบอกว่าเอาเลย
0: ตามบาย
1: ตามสบาย
0: ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับอังกฤษนำ 3-0 ครับท่านไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใด
1: เกมนี้รู้สึกมันผ่านไปเร็วนะเกมมันสนุกไม่แบบไม่เหมือนเกมจริงๆนะอังกฤษอ่ะโอ้โหครึ่งแรกนี่ลงมาเตะกันอย่างเดียวเลย
0: เดี๋ยวครึ่งหลังฝรั่งเศสลงมายิง3ลูกเสมอต่อเวลา
1: เดี๋ยวฝรั่งเศสยิงไล่มา 1-3 ก่อนแล้วก็ทูเคิลเปลี่ยนเป็นหลัง5นะครับหลังจากนั้นก็โดนย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแสงช่วงทดเจ็บนะ 4-3
0: ไงเสมอต่อเวลาไปเลยยังไงเราก็อยู่ถึง 7:00 นอยู่แล้ว
1: เออว่ะดีเหมือนกันนะเอาเชียร์ฝรั่งเศสวะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาอะไรมาพูดช่วง 7:00 ภาคบอลเนี่ย
0: ต้องดูว่าทดเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกทด4นาทีนะครับ45นาทีครบแล้ว
1: เป็นช่วงไฮเดรชันเบรก3นาทีบวกกับค่าเสียเวลา1นาที
0: เสียเวลาไม่แต่เกมมันไม่ค่อยได้หยุดเลยนะแทบไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้ยหลงดังฟังชัดโดนโกนาเต้เตะนะจะเป็น
0: นี่นี่อย่างดีนี่อย่างดีนะโดนเตะความลงไปเงยหงายขึ้นมาบอลเข้ามาอยู่ในอกพอดีเลยนะไม่งั้นโดนเป่าแฮนด์บอลนะเนี่ยลูก
1: นี่จะสเปนไม่ใส่นี่นะตะก้ออะไรนะเครื่องป้องกันกรามอ่ะ
0: นี่คนเตะไม่ใช่โคนาเต้นะครับเป็นมาโลกุสโตถึงว่าโคนาเต้ก็ตกใจครับทำไมฟาวเพื่อนแอบเตะเมื่อกี้นี
1: ้แอบเตะเพราะเธอไม่ใช่นะ
0: เอเซ่
1: เล่นดีมาก
0: พลิกกับละจายทะลุลูกนี้ซาก้าซาก้ายิงซ้าย 4-0
1: ไป
0: ได้แล้ว
1: โอ
0: ้อังกฤษนำฝรั่งเศส 4-0 ครับก่อนจบครึ่งแรก
1: อะไรกันครับโอ้45บวก2นะครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปแล้วเป็น4ประตูต่อ0
0: โอ้เอ็มบัปเป้ยิ้มแบบอะไรวะเนี่ย
1: โอ้สก้ายังบอกอะไรวะเนี่ย
0: มีแต่คนพูดว่าอะไรวะเนี่ย
1: คนเนี้ยอะไรวะ

0: กว่าเดชองเน
1: ี่
0: ย
1: เดชองว่าอะไรวะเนี่ย
0: ตอนนี้ไม่กัดเล็บนะฮะเดชองรับประทานนิ้วแล้วตอนนี
1: ้โอ้โห
0: นี
1: ่
0: โอ้ลุ้นแฮตทริกฮะไปดูดูดิเอเซ่พิกตรงนี้สวยมากครับเราก็เห็นช่องครับซาก้าวิ่งทำทางไปจ่ายให้เลยครับโอ้แล้วเตโอนี่ชามาก
1: แต่บอลทีนึงครับแล้วยิงหักข้อครับโอ้ไม่ยองไม่ทัน
0: ไม่ยองส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแล้วฮะผมไปพักเลย
1: ใครช่วยลงมารับแทนกูหน่อย
0: ไม่ไหวแล้วโอ้กองหลังชุดนี้โอ้โหหนักจริงๆ
1: คือเตโอก็คงคิดว่าทันนะครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับซาก้าก็ยิงแตะทีเดียวแล้วยิงเลยครับมาปิดไม่ทันเลยคร
0: ับ เตโอช้าไปเยอะนะเตโอเอ็นเดสนะสมัยอยู่กับเอซิมิลานี่ถือว่าเป็นแบ็คที่มีความเร็วจัดมากนะครับว่าตอนนี้คุณซือจูดเบลลิงแฮมครับลุกขึ้นมาปุ๊บโอ
1: ้
0: โหกองเชียร์จิตดีมากครับ
1: กระโดดเยอะเนาะ
0: โอ้ทุลักทุเลไม่อยากจะเชื่อแล้วคนนี้พี่ไม้ผมเนี่ยอยากจะกลับไปออกอัลบั้มเลยฮะ
1: ผลไม้วันนี้ก็ไม่ออกแล้วขายน้ำปลาอย่างเดียว
0: จริงมากรวยนะขายน้ำปลา
1: เออโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อใครที่ตื่นมาดูครึ่งหลังนี่นึกว่าอาจจะนึกว่าจบเกมแล้วครับที่ไหนได้ครึ่งแรกนะครับเนี่ย
0: ฮะโอ้โหแล้วนี่เมอร์ฟี่เจ้าหัวโตรีดบอกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยสุดยอดครึ่งเวลาแรกจริง
1: ละมาอีกแล้วครับโทนี่ให้ไว้ซาก้าเผลอๆยังมีอีกลูกนะครับเนี่ยอ้าวซาก้าหยอดมา
0: ปันด็อกเตอร์มาโอ้โหจ่ายอย่างนี้ด็อกเตอร์เขื่อนฮะ
1: ล้ำหน้าทั้งคู่ครับไม่เล่นทั้งคู่เลยทั้งเอเซ่ทั้งแรดฟอร์ด
0: นะผมเป็นฝรั่งเศสนี่เอาบอลมาครองไว้ก่อนดีกว่าให้มันหมดเวลาไปก่อน
1: คนเดียว2ประตูนะครับบุกโยซาก้า
0: ไอ้อย่างนี้อังกฤษก็เก่งกับสเปนดิ
1: อ้าว
0: สเปนชนะฝรั่งเศสได้2-0
1: ต่างกรรมต่างวาระนะโอ้โหเอ็มบัปเป้เสียบอลนี่ครับโอ้โห
0: เป้ไม่เอาเดิน
1: แล้วอังกฤษมาอีกแล้วครับโทนี่เข้าขวาโทนี่สับลูกนี้ติดบล็อกละครัวครับออกหลังเตะมุม
0: โอ้โหพึ่งกองพึ่งสูงไม่ใกล้เขายาวขึ้นเยอะเลยว่าโทนี่
1: เหมือนพึ่งไปทำรังอยู่ตรงคางไง
0: กองจับมาที่กองหลังฝรั่งเศสทีละคนเลยอะไรเนี่ย
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกฝรั่งเศสนี่ดิสแอสเตอร์เลยครับโอ้โหหายนะครับเกมครึ่งแรกนี
0: ่
1: ส่วนอังกฤษนี่บอกหายนะยะคล้ายๆหายนะ
0: นี่ไงจะหายอีกไหมเนี่ยซาก้ามาเตะคอนเนอร์ครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วล่ะ
1: แหมนี่ถ้าเป็นผอ.ทรงศักดิ์ภาคนี่ต้องพูดเลยละละละละละเหลือเชื่อ
0: เอ๊ะนี่ไม่ใช่มุกทรงศักดิ์นี
1: ่ละ
0: มุกเพื่อนเขาอันน
1: ี้เฮ้ยเขาก๊อปปี้มาใช้บ่อยๆไปเตะมุมทางขวาของอังกฤษนะครับซาก้าเตะไลแมนก็จ้องใกล้ๆก็เตะพัวขาไลแมนเขาซาก้าเปิดเข้ามาไม่ยอมทุบเอาชนกันเองด้วยผู้สินเป่าฟาวครับโดนโกราเต้ทำฟาวนะครับเป็นยองเฮ้ยทีมเดียวกันบ้าละ
0: แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยฮะ
1: เหลือเชื่อครับ
0: ก็เป็นอังกฤษนะครับที่นำฝรั่งเศสอยู่4-0นะครับได้ประตูจากเดคแคนไลท์ที่3ครับเอสลีย์คอนซาที่18แล้วก็บุคาโยซาก้าครับ2ประตูนาที37แล้วก็45-1ครับ
1: โอ้โหกลับมาไหวไหมฝรั่งเศสครึ่งหลัง
0: กลับมาไหวก็ถูกเครื่องก็ตกงานอ่ะ
1: เออแต่ผมว่าคือด้วยความที่ฟุตบอลมันไม่ได้แบบเป็นเกมที่กดดันขนาดนั้นอ่ะผมว่าถ้าเอ็มบัปเป้แบบหรือว่าพวกเอ็มบัปเป้โอลิเซ่หรือมีเดมเบเล่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยถ้าลูกแรกมาเร็วไม่แน่ผมว่า
0: ใช่เพราะว่าเกมมันเปิดไง
1: เออ
0: เกมหลังจริงๆก็ไม่ได้ดีกว่ากันหรอกแต่ว่าฝรั่งเศสไม่ได้บุกไง
1: ใช่คือบอลไปถึงข้างหน้าฝรั่งเศสวันเดก็น้องเน่งน้องแกลต่างคนต่างลากต่างคนต่างเลื้อยไปวะแล้ว
0: โอ้โหใครจะไปเชื่อไม่ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: อ
1: ย่าสั่งแลมมากินหรือไงฮะ
0: เอ็มบัปเป้เดินมาแลกเสื้อทุกคนเหรอ
1: ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องเก่ากันอยู่ด้วยกันที่เปเช่
0: โอ้โหนี่หล่อเลยฮะดีโน่ดีเฮนเดอร์สันนะ
1: ก็มีไป2เซฟนะครับครึ่งแรกที่เห็นนะหลับไปแล้วครับแฟนบอลฝรั่งเศส
0: ผมเข้าใจอารมณ์คนนะมันเซ็งอ่ะ
1: นอนอาดลาดไปเลยมีข้อความทาง SMS ไหมฮะเราไปตอบกันหน่อยดีกว่าก่อนไปพัก
0: คุณลุงเล้งบอกว่าตะโกนบอกพิกฟอร์ดเลยฮะอย่าลืมเก็บกระบอกน้ำนะ ไอ้คราวที่แล้วไง
1: มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเลยไง
0: แล้วตั้งกว่าจะดินได้ยืนดูแบบตั้งใจมากโอ้นี่มันเขียนกูว่าอย่างนี้
1: เหรอมันกับแต่มันไม่ได้ใช้แล้วไง
0: ถามว่าไลน์เล่นแบบนี้ถ้าย้ายทีมวันนี้เลยพี่ยอพี่บอมให้ราคาเท่าไหร่ดีครับผมว่า150ถึง180ล้านปอนด์ต้องมีแข็งมากอะไรแข็งอะ
1: แพงกว่าโรเจอร์อะ
0: เออเขาบอกว่าแข็งมากด้วย
1: ไม่เคยสัมผัสนะ
0: เออเขาบอกว่านัดก่อนในโดนเปลี่ยนตัวออกปุ๊บโดน2ลูกเลยนัดก่อนเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะจากคุณ9479
1: เขาอาจจะเล่นได้แค่นั้นก็ได้ครับมันอาจจะไม่ฟิตก็ได้นะ
0: พี่ถามว่าพี่หยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะเบียร์กัน
1: อะไรวะ
0: FC UG ไทยรัฐบันเทิงใครก็เนี่ยคุณเบียร์ที่ FC เยอะมาก
1: ปวดหัวแล้วเกิน
0: คืออะไรฮะเนี่ย
1: ไม่รู้อะ
0: พี่หยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะกำลังตีความอยู่นะฮะ
1: ไม่เข้าใจอ่ะ
0: บอกว่าเครียดอยู่ค่ะซีเรียสอยู่นะคะปลอฝรั่งเศสพอ
1: เครียดทำไม
0: น่าจะนั่นแหละเชียร์ฝรั่งเศสอย
1: ู่เป็นไปได้ฟุตบอลชิงที่3ฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยอย่าไปอะไรเยอะ
0: คุณเบียร์นะถามว่าโคกำปรามดอนผีบินเทพทันเดอร์เฮฟวี่มดซาวดนตรีวงไหนดีที่สุดฮะถามยอง
1: เทพทันเดอร
0: ์ตึมตื้อดิ
1: มเมียคอยมาคุ้ม
0: แต่ก่อนยิ้งเพลงเลยนะ
1: โซเดมาคอม
0: แกแพงได้หามากนะผมเชื่อว่าไลน์น่าจะยืนไม่เต็ม90นาทีเหมือนเดิมพอไลน์ออกฝรั่งเศสน่าจะพอไล่มาได
1: ้พอไลน์นี่จะได้ไล่ไหมไล่เมื่อไล่เมื่อไม่มีไล
0: ่ไล่อาจจะโดนไล่
1: งงไปหมดเลย
0: ไล่
1: มาครับผม
0: คุณลุงเล้งบอกว่าแมนยูมีปัญหามิสเตอร์สเปเชียลแตงก็พร้อมสร้างปัญหาใช่ไหมฮะ
1: ใครวะมิสเตอร์สเปเชียลแตง
0: ใครวะ
1: เอ๊ะคุณผู้ฟังอย่าปริศนาธรรมเยอะนะฮะช่วงนี้เรานอนน้อยด้วย
0: สเปเชียลแตงคุณลุงเล้งเฉลยหน่อยนะฮะคุณยังไงก็ผีแดงบอกว่าหยองใบกะไม่มี
1: เหร
0: อผีนครศรี
1: เขาพูดได้ก็ถูกกฎหมาย
0: ถูกกฎหมายใช่ไหม
1: เออเขาถูกกฎหมาย
0: ไปบ้านเรากัญชาก็ถูกด้วย
1: รู้นะเออถูกกฎหมาย
0: เราจะอะไรกับกระท่อมเออนะฮะนี่ไงคุณผีนครศรียังไงก็ผีแดงบอกว่ารอบรองพวกมุงเล่นแบบนี้เข้าชิงไปแล้ว
1: โอ้ก็ของมันผ่านไปแล้วครับ
0: แม่จริงๆนะผมยังคิดอยู่เลยถ้านำ 1-0 แล้วไม่ต้องไปอุดอ่ะก็เล่นปกตินะ
1: เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไป 4-5 คน
0: เพราะตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินาเกมก็ไม่ได้เป็นต่ออังกฤษนะแล้วเมสซี่ก็หายไปเลยโอ้พอถอยนั้นน่ะเรียบร้อยเลย
1: อันนี้พิกกี้บลันเดอร์แล้ว
0: ใครอ่ะ
1: ทางขวาเนี่ยพี่กบกินิคอนเป็น
0: บูชนียบุคคล
1: เ
0: ลย
1: แกใส่หมวกเหมือนไอเดียซีรีส์พิกกี้อะไรชื่อเรื่องอะไรนะ
0: เขาเป็นหนุ่มอังกฤษพี่กบอ่ะจนหมวกสไตล์นี่ไง
1: ครับไม่ได้เจอกันนานแล้วว
0: ินนี่โจนก็ชอบใส่ส่วนคนซ้ายนะฮะไม่คิดถึงแล้ว
1: สตาร์ทหมาอย่างเดียวพี่กุ้ยผม
0: เดี๋ยวปลุกพี่ด้วยนะบอม
1: เอ้
0: ฝากบอลด้วยกันก็พักครึ่งก็นอนงานเยอะงานเยอะ
1: 10นาทีก็เอาครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยตอนอยู่สยามกีฬาเดินต้องระวังพี่กุ้ยนะ
1: ทำไม
0: แกชอบนอนตามพื้น
1: ไปเตะพี่กุ้ยก
0: ็ไปเตะพี่กุ้ยก็นะฮะบอกว่าโรเจอร์ใช่คนที่ทำท่าดีใจหนาแบบโคพาเมอร์หรือเปล่าอยู่ทีมเดียวกันแล้วลงเลงใช่ครับคราวนี้ดับเบิ้ลหนาวเลย
1: ปวดหัวเลยที
0: น
1: ี้
0: นะฮะ
1: มันไม่ได้ไปเล่นใช่เป็นลีกจะเลิกอะไรด้วยนะเชลซีปีหน้า
0: น่าจะตังค์เยอะแหละ
1: เอาส่วนทาง YouTube มีมานิดหน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่นิดหน่อยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคุณปักสวัสดีนะครับคุณเปโดเนโตบอก5นาทีนินทาพอเจ๋งด้วยครับเจิมก่อนเปิดรายการ
0: พอเจ๋งเหรอ
1: ไม่ทันนี่เข้ามาก็ยิงเลย
0: คนดีเจ๋งไม่มีอะไรให้นินทาแค่เวลาทำงานทำข่าวเสร็จแล้วไม่ยอมส่งกันนั่นแหละนั่งปั่นผมดึงเชง
1: คุณ
0: ได้ข่าวใหม
1: ่คุณดิสมีนบอกยังอีกเหรอยังอะไรฮะคุณรีวิวบอกยิงแล้วไล่ยิงยิงกันไปแล้วต้องเปิดสปอตก่อนพี่โคชัน
0: ช่วงแรกมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเข้ารายการช้าหน่อย
1: คุณเปโดบอก 1-0 แล้วครับเอาฮาฮาหน่อยเดี๋ยวหลับยังไม่ได้นอนเลยว่านอนได้เลยฮะ 4-0
0: จัดไปซะ
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าดีครับพี่ยอมพี่บอมเดคไลท์ยิงอย่างสวยถ้าเป็นเมนูพลังอวยจะทำได้ไหมแน่ถ
0: ้
1: าจะมีปัญหากระทูเคลื่อนแน่ครับโดนตัดเชือกจากสำรองด้วย
0: ผมดูแล้วคงไม่ได
1: ้อันนี้พูดก็มีประเด็นเหมือนกัน
0: ว่า
1: เฮนโดยังมีชื่อเลย
0: ใช่เฮนโดที่แขนหักก็ยังมีชื่อเลย ผมว่าขอคุยกันแหละว่ายังไงก็ท่านจะไม่ให้ลงอ่ะ

0: ก็แทงเจ็บไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องโดนด่าด้วย
1: ครับบอกหาไหมเนี่ยมุกไม้มะยมเนี่ยมุกผอ.เบ่ง
0: เล่นเสร็จต้องถามหาไหมหาไหม
1: คุณนชวิทยาบอกข้างหานะหยองคุณดอกไม้นี่พิมพ์คอควายมาตัวเดียวได้ไหมความอะไร
0: ชมแหละชม
1: ชมฝรั่งเศสแน่เลยระดับท่านยองจิบกาแฟสตาร์บัคแก้วละ250ไหมครับเนี่ยกาแฟกดตู้ต่อวินข้างล่างวันนี้แหละซาก้าหันไปมองไลแมนแล้วบอกขอสั่งอาหารได้ไหม
0: อาจารย์ไลแมนนะ
1: มีบอกว่าอุดหรือยังนั่น
0: ไงนี่เห็นไหมเป็นหมดแฟนอังกฤษอ่ะ
1: บอกนัดนี้ตาไก่ชัวร์นะคุณโซโล่บอก 2-0 แล้วสวนเลยก่อนกินน้ำอะไรทุกอย่างสบายจะจบแบบนี้ไลฟ์ MOM เลยครับทั้งยิงทั้งจ่ายกดไลฟ์ใช้อยู่ครับอังกฤษจะอุดเลยไหม
0: นี่ไงเห็นไหมคือเป็นเขาเรียกนะเป็นคำประชดประชันที่แฟนอังกฤษทั่วโลกรู้กัน
1: บอกนี่นักเตะเบรกกินก็เนี่ยหมูปิ้งครับอือฮึไม่ใช่ผมไม่ใช่คนภาค
0: ถ้าช่วงไฮเดชันเบรกนี่งัดข้าวเหนียวมูปิ้ง
1: โอ้โหอืดแล้ววิ่งไม่ออกเลยตอนนี้
0: อาจจะเหมือนโทษครูอะพักไปอาเจียนท่าสนามเลย
1: คุณอัธยาศัยมาอินบอกว่าหน้าคุ้นๆยองเองไงจะใครล่ะนะคุณวีระชอบคุณวีระชนหลอนๆหน่อยกลัวใจน่อนจะไปได้แรดฟอร์ดจริงมันยิงโชยิงไกลด้วย
0: เอาจริงๆนะครับถ้าอาร์เซนอลได้แรดฟอร์ดนี่ลงตัวเลยนะน่ากลัวนะขวาซาก้าซ้ายแรดฟอร์ดเนี่ยเอาไปเถอะครับ
1: มาเก่งอะไรตอนนี้ครับอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดอีกรายครับไหนๆเอาคอนซ่ามาแทนซาลิบาก็ได้นะ
0: คอนซ่านี่อาร์เซนอลก็จีบอยู่นะ เขาจะเอาทั้งมอร์แกนลอเจอร์แล้วก็นี่แหละ
1: วิลล่าไปใช่ไหมเป็นลีกนะเนี่ยจะขายติเลมันคอนซ่าก็จะไปเหรอโรเจอร์ก็จะไป
0: ติเลมันยังไม่ได้อยากขายหรอก
1: เ
0: หตุเช่นมันจะไปบอกว่าไงว่ามีค่าจีสัญญา
1: ฝรั่งเศสอ่อนมากระวังไหลครับอังกฤษถ้าลุยแบบนี้ตอนอาเจนคงไม่แพ้มันก็ต่างกรรมต่างวาระครับอย่างที่บอกคิดซะว่าล้างแค้นเปเชนัดชิงกันแล้วกัน
0: เออจริงอ
1: ่ะแต่ไม่ได้ถ้วยนะโค้ชดันไปอินดี้นัดที่แล้ว
0: นั่นไงสุดท้ายก็ต้องมาแซะสักนิดนึง
1: คุณเจตสังเจตแสงบอกบอลล้มต้มคนดูครับ คนดูถ้าไม่ร้อนก็แสดงว่าไม่ต้มนะฮะ คุณประภาพันธ์วันดีนะครับเปลี่ยนหลังสักตัวดีไหมฝรั่งเศสขาดอะไรนะครับ
0: ขาดกองหลังนี่แหละฮะป๋าเมกาโน่ก็ไม่อยู่ซาลิบาก็เจ็บหลัง
1: เขาจะเล่นเกมลุกแล้วก็ดันไลน์สูงด้วยโดนสวนเป็นหลุดเป็นหลุดมีไลน์มันมีตัวสกรีนครับกองหลังสบายนัดก่อนอะไรไม่เจ็บหรือหมดก่อนก็น่าจะพอยันได้นะบอกว่านานเท่าไหร่แล้วที่อังกฤษไม่ชนะทีมมันโลกสูงกว่าในบอลโลก
0: แทบไม่เคยเลย
1: ครับบอกเครื่องราดแถวบ้านผมนี่มีคะน้าเต้าเจี้ยวหมูนุ่มแป้งมันในเครื่องราดหน้านะฮะ หิวซะด้วยคุณวันชัยบอกเล่นกับอาร์เจนตินาไม่เล่นอย่าง
0: น
1: ี้
0: น
1: ั
0: ่นไง
1: เดี๋ยวนั่นนี่ครึ่งหลังถอดไลท์ออกเหมือนเดิม
0: เหลือเชื่อครับอังกฤษนี่ผ่านบอลยุคกับฝรั่งเศสนะครับครึ่งแรกใน279-122นะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ.2569ค่ะอยู่กับปูนะจ๊ะวันนี้มีทั้งความรู้มีทั้งข่าวแล้วก็มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะส่งกันมาหรือจะโทรมาที่022481366ก็ได้จ้าข่าวแรกนี่คืออ่านแล้วก็อึ้งอยู่นะคะมีผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งค่ะเขาต้องจบชีวิตอิสระแบบแบ็คแพ็คเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าเธอถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรงตอนแรกก็คิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษหรือไส้ติ่งอักเสบไงบทสรุปมันไม่ใช่จ้ะแต่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีปนกับการช็อกเลยทีเดียวเพราะคุณหมอบอกว่าเธอกำลังจะคลอดลูกเธออายุ21ปีค่ะเธอใช้เวลาท่องเที่ยวผจญภัยกับแฟนหนุ่มนี่แหละนะคะที่ประเทศออสเตรเลียปรากฏว่าจู่ๆเธอรู้สึกปวดเกร็งที่ท้องด้านขวาอย่างรุนแรงกินพาราเซตามอลไปก่อนแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นกับแย่ลงจนเธอคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไส้ติ่งอักเสบก็ตรงไปโรงพยาบาลเลยจ้าปรากฏว่าคุณหมอทำการอัลตราซาวด์แล้วทำสีหน้าที่สับสนแล้วก็แจ้งกับเธอว่าคุณครับคุณจะต้องคลอดลูกเดี๋ยวนี้เฮ้ยเธอบอกเธอไม่ได้เชื่อหมอเลยนะเพราะว่าเธอกินยาคุมกำเนิดตลอดเวลาและก็ไม่ได้มีอาการคนท้องแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าเธอให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยอย่างปลอดภัยค่ะเป็นไงล่ะเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยหุ่นเป๊ะไร้พุงก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองท้องเรียกว่าดูไม่ออกเลยแล้วตลอด9เดือนเนี่ยเธอก็ใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กๆมาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าท้องยื่นออกมาเลยคุณหมอก็เลยแจ้งว่าแหมคือเคสของเธอเนี่ยรกเนี่ยมันเกาะอยู่ด้านหน้าแล้วเด็กนะคะก็หันหลังพิงกระดูกสันหลังของแม่ก็เลยทำให้เธอเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงแรงดิ้นของลูกและหน้าท้องก็ไม่ขยายออกมาให้เห็นตัวเธอเองเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษซึ่งปกติก็ทำให้เธอเนี่ยผอมแห้งอยู่แล้วน้ำหนักมันจะขึ้นก็ขึ้นเพียงเล็กน้อยเธอก็ยังออกกำลังกายใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงตามสไตล์สายลุยของเธอตลอดเวลาที่เธอตั้งครรภ์เธอก็ไม่รู้เรื่องเลยทั้งกระโดดน้ำปาร์ตี้สังสรรค์เล่นเครื่องเล่นสลิงช็อตดีตัวขึ้นฟ้าโอ้โหแถมยังใส่ชุดรัดรูปโชว์หุ่นเพรียวอยู่ตลอดเวลาเป็นไงไลฟ์สไตล์ของเธอหยุดสะดุดเพราะเธอกลายเป็นคุณแม่มือใหม่สุดท้ายอุ้มลูกกลับบ้านที่ประเทศอังกฤษค่ะเธอบอกว่านี่คือเรื่องแปลกที่สุดในชีวิตแต่เธอก็มีความสุขเพราะนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่แบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมาดูชีวิตเราว่าได้ตั้งตัวหรือเปล่าที่ SMS 4689400กันนะจ้าดูให้ลูกค่ะเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ปีนี้3ขวบเองนะจ๊ะอยากรู้ว่าอนาคตของลูกเนี่ยเป็นยังไงพึ่งพาได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะคุณน้องคนนี้ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอินเทอร์เวิร์ตมากคือมักจะนั่งคนเดียวเล่นคนเดียวพูดคนเดียวนะคะแต่เหมือนกับมี2อารมณ์นิดๆคือบางครั้งแกจะไม่ชอบยุ่งกับใครเลยและก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแกนะคะแต่บางครั้งอารมณ์ก็จะฉุนเฉียวถ้าต้องการอยากได้อะไรจะค่อนข้างอลวาดสักเล็กน้อยตรงนี้อยากจะบอกคุณแม่ว่าควรจะต้องปรามเอาไว้บ้างเพราะแค่3ขวบเท่านั้นนะคะตอนนี้3ขวบยังไม่มีอะไรค่ะแต่เหมือนคุณแม่กำลังจะพาไปโรงเรียนเขาเป็นคนที่ชอบศิลปะศิลปินนิดนึงชอบร้องเพลงชอบวาดรูปชอบจิตรกรรมฝาผนังอาจจะมีรอย
วาดรูปอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะพอไปโรงเรียนเนี่ยก็คงจะชอบวาดเหมือนกันแต่ว่าเด็กคนนี้นะบอกเลยว่าอีกหน่อยจะร่ำรวยถ้าควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ

อ่ะข่าวนี้เนี่ยเป็นคุณป้าคนนึงค่ะอายุ79ปีอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าแกเนี่ยไปทำงานที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กนานกว่า50ปีแล้วแล้วแกก็พอมีเงินนะคะก็เก็บสะสมทองไงทีนี้พอกลับมาเมืองไทยกะว่าไอ้ที่เก็บสะสมทองเนี่ยเอาไว้สร้างบ้านในช่วงบั้นปลายเนี่ยโอ้โหมันเกินความคาดหมายค่ะเรียกว่าอ้าปากค้างด้วยความตกใจและดีใจเลยทีเดียวคุณป้าแกบอกว่าแกทำงานที่นิวยอร์กมาตั้งแต่อายุ23เลยนะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นยาวนานมากกว่า50ปีสุดท้ายค่ะอายุมากแล้วก็อยากกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยในขณะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยโอ้ยทยอยซื้อทองสะสมเก็บไปเรื่อยๆเลยทั้งจากร้านทองทั้งจากกลุ่มเพื่อนๆที่มักจะเอาทองนะคะมาขายแบบขายเบอร์ทองอ่ะกลุ่มคนไทยด้วยกันน่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบอยากจะเอาทองมาจำนำแกตอนที่แบบบ้าแกยังสาวๆอยู่เล่นชงเล่นแชร์ด้วยทองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยราคาทองมันยังไม่สูงใช่ไหมล่ะอย่างกำไรทองเส้นหนึ่งเนี่ยบางทีซื้อมาแค่50ดอลลาร์หรือประมาณ 1,250 บาทสมัยนั้นนะตอนนี้นะคะก็กะว่า

0: าจะเอาไปขายที่ร้านทองเพราะตอนนี้คุณป้าบอกมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนเยอะไปหมดเลยก็เลยเอาไปที่ร้านเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองปรากฏว่าโหบางชิ้นก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยอ่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่บางชิ้นก็อาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีบางชิ้นที่ร้านทองก็ต้องคืนเพราะว่ามันเป็นทองแบบน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณป้าบอกว่าตั้งใจจะขายเอามาสร้างบ้านที่เก็บมาเนี่ยกะว่าน่าจะได้สักประมาณ 400,000 เอ้าก็พอละพอที่จะสร้างกระท่อมน้อยๆของแกนะคะที่เหลือก็อาจจะเอาไปหลอมเป็นแท่งแต่ปรากฏว่ามันเกินคาดไปหลายเท่าเลยค่ะจากที่คิดว่าจะได้สัก 400,000-500,000 มันกลายเป็นล้านกว่าบาทคุณป้าแกดีใจมากนี่คือทองคำที่สะสมมาตลอดชีวิตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เกินความคาดหมายแล้วกลายเป็นความหวังสำคัญในการสร้างบ้านในช่วงบ้านปลายชีวิตอู้หู้ดีใจด้วยค่ะคุณป้าแม่มีทองให้ขายเนอะปูน่ะไม่มีและติดดอยอยู่ฮ่า
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
2: สวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ย
1: นิกค่ะปัญญา2535บ่ายโมง28นาทีกรุงเทพค่ะผมมีคำถามเยอะเลยค่ะพี่ปูคือหนูสมัครงานไปเมื่อเดือนมีนานะคะหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้งานที่หนูสมัครไปไหมคะ
2: ไม่ได้สมัครที่เดียวดิหนู
1: ใช่ค่ะสมัครมาเยอะมากแต่ไม่ได้เลยค่ะพี่ปูแต่ว่าอันล่าสุดที่สมัครไปเมื่อเดือนมีนาคมอันนี้คือแบบอยากได้มากเลย ก็กำลังรอผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: เป็นหน้าค่อยว่ากันวันที่7ไปแล้วอ่ะมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะใช้เงินเปลืองเราเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะพี่ปู
2: มีโอกาสได้ข่าวดีแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องงานหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องข่าวดีอยู่2เรื่องแต่พี่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็น2ที่เข้ามาให้หนูลำบากใจก็ได้แต่มันเป็น2เรื่องที่หนูจะต้องตัดสินใจอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะพี่ปูขอบคุณพี่ปูมากนะคะ
2: ค่ะโชคดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มา2ดวงกันที่4689400ส่งกันเข้ามาเลยนะจ๊ะเกิดวันพุธที่15เมษายนพ.ศ.2530อายุ39แล้วเนอะเกิดตอนไหนอ่ะ3ทุ่ม3ทุ่ม41โอเคค่ะแปลว่าพุธกลางคืนเนาะอ่ะหนูปีนี้อายุ39เป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยแต่เป็นเรื่องการเงินที่หนูอาจจะไม่ได้อยากจ่ายเองแต่เป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะที่อยากได้แล้วตัวหนูเองเนี่ยหนูก็ต้องเพลาๆเรื่องของการซื้อของในโซเชียลสักหน่อยนะจ๊ะแต่ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะถือว่าดีอาจจะได้ตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจ้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถ

0: จริง
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: What Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง

0: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: ข่าวนี้อยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่บางทีเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนเก่งๆอยากให้เรียนมากๆนะบอกเลยว่าต้องดูลูกเราด้วยว่าเขาเนี่ยแข็งแรงพอที่จะรับไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ8ขวบนะคะจู่ๆค่ะโคม่าขณะที่เรียนหนังสือต้องถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยมีอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวค่ะหลังจากที่มีการยื้อชีวิตจากคุณหมอและพยาบาลน้องคนนี้เขาก็ฟื้นขึ้นมานะแล้วข้างเตียงก็จะมีผู้ปกครองอุ้ยร้องไห้ด้วยความดีใจว่าลูกเนี่ยฟื้นขึ้นมาแต่ไม่นานค่ะเด็กคนนั้นพูดกับแม่ว่าอะไรรู้ป่ะหนูเหนื่อยจังเลยขอนอนหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็อยู่ในอาการโคม่าถือว่าเป็นเสียงสุดท้ายที่พ่อแม่เขาได้ยินเสียงลูกชายอะคุณหมอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีชีวิตรอดเนื่องจากเด็กคนนี้เหนื่อยมากเขาหมดแรงและไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปค่ะโอ้พ่อแม่นี่ร้องไห้สุดอย่างหนักเลยบอกว่าลูกน่ะเป็นเด็กดีเรียนดีนะคะพ่อแม่เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มให้ลูกเนี่ยเรียนจ่ายเงินให้ลูกเรียนในสถานที่ต่างบางครั้งลูกขยันมากกินขนมปังชิ้นเดียวแล้วก็ไปเรียนต่อเลยไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เรียกว่าเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการเรียนแต่เด็กคนนี้เรียนแค่อนุบาลเองนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่บอกว่าลูกบอกเบื่อไม่อยากไปสอบนะแม่ก็ให้กำลังใจแล้วก็สัญญาว่าเอางี้นะถ้าลูกสอบผ่านจะให้รางวัลด้วยการพาไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังนะคะเรียนอยู่ในห้องเรียนก็สลบไปเลยคุณหมอบอกว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จมีอนาคตสดใสแต่บางคนก็ลืมไปว่าลูกนั้นเหนื่อยเมื่อต้องเรียนหามรุ่งหามค่ำบังคับให้ลูกๆเรียนอย่างหนักเพราะมองว่าการเรียนเนี่ยจะไปสู่เส้นทางความสำเร็จสุดท้ายกลายเป็นสร้างความกดดันให้ลูกลืมไปว่าการศึกษาแค่ทำให้เด็กเป็นคนดีแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์ค่ะเด็กแค่8ขวบลงเอยด้วยการสูญเสียลูกไปตลอดกาลเพราะว่าไปบังคับลูกให้เรียนแล้วก็เรียนโหน่าสงสารมากๆนะคะมาส่องดวงกันดีกว่าที่4689400ส่ง SMS กันมานะจ๊ะเกิดวันที่13เมษายน2526เวลา10นาฬิกา43นาทีวันพุธอ่ะก็แปลว่าวันพุธกลางวันเนาะปีนี้อายุ43ถ้าพุธกลางวันนี่ปีนี้ถือว่าไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่นะจ๊ะเรียกว่าเรื่อยๆนะพออยู่ได้เรื่องเงินพออยู่ได้เรื่องงานก็ยังโอเคแต่อาจจะมีเบื่อบ้างโดยเฉพาะคนรอบข้างเท่านั้นเองค่ะเกิดวันที่18มีนา2533วันอาทิตย์นะคะปีนี้อายุเท่าไหร่36แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้คล้ายกันเลยจ้ะปีที่แล้วชีวิตโอเคปีนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ด้วยชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็ทำแบบละเอียดซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อไรจะหายเหนื่อยก็คงยากค่ะเพราะว่ามันเกิดจากนิสัยของเราเป็นคนที่ชอบที่จะทำจัดการมีความรับผิดชอบแถมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องดีไม่ให้ใครเนี่ยนะคะมาดูถูกเราไม่ยอมเสียหน้ามันก็เลยทำให้เราเหนื่อยซะเองยังไงล่ะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่30ตุลา2530ปีนี้ก็อายุ39ก็คล้ายๆกับคนเมื่อกี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเบื่อคนรอบข้างเบื่อเพื่อนนะคะหรืออาจจะเบื่องานก็ท้อๆนิดนึงเรียกว่ามีความเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกายค่ะหน้าตาดีซะด้วยนะเราเนี่ยเอาเป็นว่าปีนี้พออยู่ได้แต่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากถือว่าโอเคเลยนะถามเรื่องการย้ายงานเอาเป็นว่าเราเนี่ยอยากจะย้าย

ได้แต่ก็ยังอยู่ได้ในใจเนี่ยคิดว่าอยู่ก็ได้ไปก็ดีก็ลองตัดสินใจใหม่นะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้หาที่ปรึกษาด่วนเลยจ้า

0: ณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

คือบนโลกใบนี้มันก็จะมีสงครามอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่มันก็มีบางประเทศที่เขาต่อสู้กันยังไงมันก็ไม่มีทางไปยึดครองเขาได้หรอกค่ะปัจจัยนั้นหมายถึงอาจจะมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งขนาดประเทศอาจจะเล็กใหญ่แนวภูเขาเป็นเกาะหรือระยะทางที่คู่สงครามเนี่ยจะไปถึงมันอาจจะมีภูมิประเทศซับซ้อนนะถ้ารุกรานไปอาจจะเสียเปรียบทั้งเรื่องเวลาเสบียงแล้ว

โอ้รู้ไหมประเทศอะไรบ้างหนึ่งเลยประเทศรัสเซียไงจ๊ะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าทอดยาวข้าม11เขตเวลานี่เพราะฉะนั้นใครจะไปลุกลานเขาแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุนด้านเสบียงลำเลียงกำลังพลในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องของการบุกของนโปเลียนที่ลุกลานสหภาพโซเวียตของเยอรมนีเขาบอกเลยว่าการลบลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียนั้นสามารถกลายเป็นภาระหนักของฝ่ายบุกได้นี่ไงรัสเซียเนี่ยโค่นยากสวิตเซอร์แลนด์อีกค่ะเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่แต่ภูมิประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบคือส่วนใหญ่ภูมิประเทศเขาจะเป็นภูเขาสูงช่องเขาแคบเส้นทางผ่านภูเขาก็จำกัดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนกำลังรบเนี่ยทำได้ยากก็เลยตีแตกยากอย่างอัฟกานิสถานอีกเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาหุบเขาแคบภูเขาสูงชันแถมภูเขายังขรุขระอีกต่างหากและมีความสูงถึง 6,400 เมตรอ่ะอุ้ยใครจะไปสู้กับเขาประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความได้เปรียบจากการที่ประเทศนี้เป็นหมู่เกาะเรียกว่ามีภูเขามากกว่า4ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคนที่จะไปรุกรานเขาเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลถึงจะถึงแผ่นดินแถมพื้นที่ภายในประเทศยังขรุขระไม่เอื้ออำนวยต่อการควบคุมพื้นที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดความสูญเสียอย่างหนักที่โอกินาวาใช่ไหมคะแต่ชาวอเมริกันที่บุกนั้นอะต้องเผชิญความสูญเสียถึง 200,000 กว่านายเลยนะไม่ใช่ว่าบุกกันง่ายๆนี่แหละประเทศที่ใครจะคิดยึดครองแล้วก็ยากมาส่องดวงกันดีกว่านะจ๊ะที่4689400 SMS กันเข้ามาจ้าเกิดวันอังคารที่8ตุลาคมพ.ศ.2539ปีนี้อายุ30เนาะคือกำลังจะเข้า30เต็มแต่ก็ต้องระวังเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เราไม่ได้อยากจ่ายเองแต่เป็นคนในบ้านหรือเป็นคู่ครองนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะอยากได้อะไรสักอย่างถ้าทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นมีปัญหาครอบครัวแน่อีกเรื่องคือเรื่องการงานค่ะการงานที่เราปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะหน้าที่การงานที่เราจะต้องแบกรับปัญหาเราอาจจะต้องสองจิตสองใจว่ารับไม่รับแต่บอกเลยว่ารับไปก่อนแหละจะได้ไม่มีปัญหานะคะเกิดวันเสาร์ที่31มกราคม2530อ้าวนี่เข้าอายุ39อันนี้สลับกับคนเมื่อสักครู่นะคะคือเกิดวันเสาร์เรื่องนะคะมักจะมาจากคู่ครองแล้วเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องปะทะคารมหรือมีความระแวงอะไรก็ตามเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยนะคะคิดให้ดีๆอย่าทะเลาะเป็นดีที่สุดถ้าสมมุติว่าเกิดพลาดทะเลาะไปแล้วพยายามควบคุมสติควบคุมอารมณ์ให้ดีค่ะก็ไม่มีปัญหาครอบครัวนะคะอ้าวเกิดวันอังคารที่3มิถุนายน2512ปีนี้อายุเท่าไหร่57เนาะ57ก็เป็นเรื่องการเงินแน่เอ๊ะทำไมนะคะอันนี้มีแต่คนที่มีเรื่องการเงินโดยเฉพาะการเงินกับคนใกล้ตัวและคู่ครองแฮะส่วนเรื่องเงินแน่ๆเนี่ยคนเนี้ยนะคะมีปัญหาเรื่องเงินแน่ๆเพราะว่าในชีวิตเวลามีปัญหาส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องเงินนะมากกว่าเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเรามักจะไปขุดคุยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเบาๆเรื่องความคิดหน่อยก็ดีนะจ๊ะ

0: ่านข่าวนี้แล้วเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเด็กยุคใหม่นี่อยากจะเป็นคุณหมอกันทั้งนั้นเลยนะคะคือณปัจจุบันเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยปีละประมาณ 100,000 แล้วในแต่ละปีเนี่ยมีคนอยากจะเข้าเรียนคณะแพทย์ผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า 60,000 คนแต่ในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเนี่ยรับเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้ประมาณ 2,000 คนเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมอยากได้ไหมแพทย์อยากได้เพราะในประเทศไทยเรามีแพทย์ทั้งหมดน่าจะประมาณ 84,000 คนทั่วประเทศแต่เชื่อไหมยังไม่พอค่ะเรายังต้องการกลุ่มแพทย์เฉพาะทางค่อนข้างมากโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแต่คนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นมันมากกว่า30เท่าตัวเลยคือเรารับแค่ 2,000 แต่คนสมัครปีละ 60,000 นี่คือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยเอกชนค่ะมีการเปิดคณะแพทย์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรียนอย่างน้อยก็เพื่อให้นักเรียนไทยไม่ต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ขอบอกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นอาจจะต้องมีค่าเรียนที่ค่อนข้างแพงมากๆเพราะในมหาวิทยาลัยของรัฐน่ะที่เขาผลิตแพทย์ขึ้นมารัฐบาลต้องให้เงินทุนอุดหนุนต่อคนนะต่อคนนี่คือ4ล้านบาทโดยประมาณแพทย์จบใหม่เมื่อเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะรอมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็ต้องไปเรียนเอกชนค่ะซึ่งเอกชนก็แพงเพราะไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลทุกอย่างต้องลงทุนเองทั้งหมดแหมอาชีพยุคใหม่ใครๆก็อยากเป็นคุณหมอนะคะเนี่ยมาสองดวงกันดีกว่าจ้า
1: เล่นค่ะค่ะชื่อโบค่ะพี่

0: สิงหา2524ค่ะพี่ปีละกา
1: วัน
0: เสาร์ค่ะคือตอนนี้ค่ะยอดมันไม่ค่อยดีอันนี้น่าจะไม่ดี
1: มันพออยู่ได้นะถึงมันไม่ดีมันแค่ทรงตัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ทีนี้ราคาคาดหวังของผู้ใหญ่อะค่ะคือสูงคืออยากจะให้มันดีกว่านี้แล้วเขาเหมือนกับตีเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเราทำได้ไม่ถึงเกณฑ์เขาก็จะมีการโยกย้ายเราไปที่อื่นไม่รู้ว่าไปที่ไหนแบบนี้ค่ะก็เลยมีความกังวลว่าเราจะยอดทางสาขาเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมคะ
1: ยอดสาขาหนูเหรอมันเหมือนลมเพลมพัดบางทีมาแบบเป็นพายุและบางทีก็ไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ถามว่าอยู่ได้ไหมแค่พออยู่ได้ไม่ได้ดีมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าม
0: ันจะไปได้ดีหรือว่ามันมีทางแก้อะไรบ้างไหมคะพี่
1: แก้ไม่ได้หรอแล้วหนูก็แก้ไม่ได้หนูจะไปบังคับให้ลูกค้าหนูเนี่ยมาทำยอดให้หนูได้ยังไงในเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทยมันเศรษฐกิจโลกด้วยทุกคนตอนนี้เขามีแต่คิดว่ากูเก็บเงินไว้ดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากทำอะไรวิธีเดียวของหนูคือหนูต้องเอาตัวรอดเช่นลูกน้องหนู
0: ผู้ใหญ่สุดก็แค่32ซึ่งหนูอ่ะผู้ใหญ่สุดในสาขาแล้วตอนนั้นก็จะเป็นเด็ก28 29 30แบบนี้ค่ะพี
1: ่30เนี่ยพอใช้ได้มันชอบหาเงิน29เนี่ยก็โอเคแต่อาจจะไม่ถูกกันไม่ถูกกับเรามันเถียงตลอด28เนี่ยอันเนี้ยเขาชอบจัดการเราใช้งานได้แต่ว่าบังคับยากอายุ32ของหนูเนี่ยได้แต่พูด
0: โอ้ย
1: อะไร
0: เป๊ะเลยเป๊ะทุกคนเลยค่ะ
1: เขาพูดเก่งแต่คอนเน็กชันเขาดี
0: แต่ไม่ทำ
1: หนูก็อาศัยเอาแต่คอนเน็กชันเขาก็ได
0: ้เป็นลักษณะของทุกคนตรงอย่างที่พี่พูดเลยค่ะ
1: จ้ะนี่ไงเราอะต้องใช้ให้ถูกจริตนิสัยเขาหนูเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นหนูคิดเองได้ว่าหนูจะปรับใช้กับการทำงานของหนูยังไงนะคะ
0: โอเคเป็นทางสว่างมากเลยค่ะพี่ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: Nufa Witchinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Witchinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

โอ้โหอ่านข่าวนี้แล้วก็ต้องออกมาเตือนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่ชอบเอาผ้าไปซักนะคะเอาผ้าออกไปซักแล้วก็ต้องเฝ้าสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นแล้วก็โดนขโมยแน่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ขโมยเป็นชิ้นๆแล้วจ้ามันยกไปทั้งตะกร้าเลยเรียกว่าง่ายดีมันจะมีโจรชอบมาฉกผ้าลูกค้านะคะในร้านสะดวกซักทั้งหลายเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าวอนเลยนะลูกค้าซักผ้าแล้วควรจะนั่งเฝ้าเธอจ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่เหลือแน่ๆอันนี้เป็นร้านซักผ้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านค่ะเจ้าของร้านบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเปิดร้านเนี่ยตอนกลางวันก็คือ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทุกวันเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านมาคอยรับผ้าให้บริการดูแลเผื่อใครไปธุระเขาก็เอาผ้าออกอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอแม่บ้านกลับบางทีลูกค้าเนี่ยสะดวกตอนกลางคืนก็เอาผ้ามาซักมาอบทิ้งตะกร้าแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่รู้กลับมารับอีกทีปรากฏว่าตะกร้าผ้าหายไงก็ต้องมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามักจะมีผู้ชายสวมหน้ากากนะคะปิดบังใบหน้าเข้ามาหยิบตะกร้าผ้าออกไปจากร้านเลยทั้งๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเองคือถ้าตอน8โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยยังพอมีคุณแม่บ้านนะคะดูแลการซักอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ทางร้านเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าบางทีอาจจะหลังเลิกงานถึงจะได้มาซักหรือช่วงกลางคืนก็อยากจะฝากบอกลูกค้านะคะว่าหลังจาก6โมงเย็นแม่บ้านกลับเนี่ยกรุณาเฝ้าทรัพย์สินของตัวเองด้วยมิฉะนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์แบบนี้แหละแล้วทางร้านก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรถ้าเกิดการสูญหายทางร้านช่วยได้แค่ไปแจ้งความเอาไว้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งที่มีภาพกล้องวงจรปิดเห็นค่อนข้างชัดเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นแค่คดีลักทรัพย์เสื้อผ้ามูลค่าไม่สูงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะเวลาเอาผ้าไปซักไปอบเนี่ยกรุณาเฝ้าผ้าของตัวเองด้วยเถิดจ้ามาส่องดวงกันสักเล็กน้อยที่4689400ส่งกันมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2507ปีนี้ก็อายุ62นะคะคุณพี่62นี่คือชีวิตโอเคอยู่นะเรียกว่าชิลๆพอไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือยังสบายๆอยู่โดยเฉพาะกับลูกกับหลานยังไม่ได้มาให้ความเดือดร้อนสักเท่าไหร่เกิดวันพฤหัสที่16มกราคม2512อันนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยแล้วเราเกิดมานี่ก็เพื่อทำมาหากินโดยเฉพาะไม่ใช่ทำมาหาเก็บเลยจ้าปีนี้อายุ57เนาะ57วันพฤหัสนี่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วปีที่แล้วนี่ปัญหาเรื่องงานก็เยอะปัญหาส่วนตัวก็แยะปีนี้ถือว่าค่อยยังชั่วค่ะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2511ปีนี้อายุ58เนาะอ่ะก็โอเคนี่นานะคะไม่ได้ถามอะไรมาอ่ะงั้นบอกเลยว่าที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการยกของหนักหรือหลังไม่ค่อยดีนะคะเพราะในดวงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแตกหักได้ง่ายก็ขอให้ดูแลสุขภาพหน่อยก็แล้วกันจ้าอันนี้ดูให้ลูกน้อยอนาคตเป็นอย่างไรเกิดวันอังคารที่25เมษายนพ.ศ. 2566โอ้เพิ่ง3ขวบเองนะคะก็อยากจะบอกว่าเด็กคนนี้สามารถพึ่งพาได้ค่ะนะคะพึ่งพาได้เลยเพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะไม่รู้จะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนโตแต่ทุกคนเนี่ยหวังจะพึ่งพาเขาและเขาก็เป็นเด็กดีอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นเด็กที่แบบว่านิ่งๆแล้วก็ชอบเล่นก็เล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยไว้ใจใครดูเหมือนหยิ่งแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเด็กจิตใจดีค่ะแกอาจจะดูนิ่งๆแต่เป็นเด็กที่มีน้ำใจในอนาคตจะมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำมาหากินเก่งเพียงแต่เป็นคนนิ่งเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะอ่ะถือว่าพึ่งพาได้นะจ๊ะคุณแม่เอ้าเวลา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุริศเผ่าเงินแต่ก่อนจะไปพบเรามาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคุณวิรัตว่าไปเลยค่ะ
2: ได้เลยครับทางช่องทาง Facebookพูดนะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้าแหม่มนะครับทักทายทีมงานเข้ามาพี่หมูนะครับมีแสดงความเสียใจกับฝรั่งเศสด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีคุณพันนิกานะครับผมคุณอมรีครับคุณอาพรนะครับคุณหลานตาเต่าคุณคณัฐภาคทักทายจากภูเก็ตคุณมานิดนะครับคุณลาวราจินแล้วก็คุณเดชเดชาคุณเสือคุณชวรีคุณนิดน้อยนะครับคุณชัยยันคุณหายคำคุณพงศักดิ์คุณพูนสุขคุณสวงคุณเกริกชัยนะครับคุณทูลทองคุณสุภมิตรคุณสุมิตรนะครับคุณอัคคุณอัมพรายแล้วก็คุณกฎชมนแล้วก็คุณรากอนกูครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีเยอะแยะเลยนะคุณสุภชัยที่ดินคุณพิบูลชัยคุณอัตวราคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณนายหัวคมวิเลิศคุณธีรพลเพชรช่วยคุณกัปตันอัมพลคุณชัยนรงค์กิ่งนอกแล้วอีกหลายหลายคนขอบคุณมากมากนะคะที่ตักทายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
3: อรุณสวัสดิ์นะครับคุณวีระวันคุณวีระท่านผู้ฟังที่รัก
2: สวัสดีครับอาจารย์
1: อาจารย์ดูบอลหรือเปล่าคะ
3: ไปไหวครับ
1: ค่ะเรียนก็ฟังเมื่อวานนี้อยู่นะอาจารย์ไม่ทานทุเรียนเลยนะดิฉันเป็นคนที่ชอบทุเรียนมากเลยล่ะโอ้โหหน้าทุเรียนฉันก็ต้องซื้อทานเลยเป็นคนที่ชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เราทานกันเป็นปูๆนะจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองแล้วก็ยังอีกหลายๆชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเป็นไอ้นี่ด้วยค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนกวนแต่จะหวานหน่อยทุเรียนกวนนะแต่ทุเรียนสดน่าจะอร่อยกว่าที่สุดเลยชอบมากเลยพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกผมไม่ทานทุเรียนบอกตายอาจารย์เสียโอกาสหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะ
3: ไม่เสียเลยคร
1: ับ ค
3: ่
1: ะ
3: แพ้กลิ่น
1: แพ้กลิ่นมีบางคนก็แพ้กลิ่นเนาะค่ะ
3: เพราะว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยจะวิงเวียน
1: เวียนศีรษะจริงค่ะมีบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะ
3: ก็เลย
1: แต่กลิ่นมันแรงจริงๆนะอาจารย์เขาถึง